0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: เม
1: ื่
2: อคืนนี้เวิร์กมากเลยอากาศดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่นอนเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนกลางคืนเนี่ยตาผมยังกันทั้งคู
2: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมเหมือนจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
2: โอ้โห
3: เฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
4: เมาท์มอยอะไรกันคะมาแล้วกับแฟน
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเวลาทำงานจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
2: เหงาหาวนอนรีบๆไปเถอะหาวเหงาเหงาเหงานอน
3: โอ้โห
2: เ
3: ป็นฟิวเลย
2: เตร
1: ีย
2: มเอกสารมาด
1: ี
2: คร
1: ับคุณน้ำตาล
2: การ
1: มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นิดได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
2: โน่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
5: โอ้ยผมตรวจงาน
1: เหรอโอ้ตรวจงานเฮ้ยแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
2: ไหว
3: ไหมอย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากมีแบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
1: โอ้ยเมื่อกี้เนี่ยคุณน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย
2: ใช่
1: ผมเข้าใจนะช่วง
3: เขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศ
1: อ
3: ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
1: ต้องระวังกัน
4: เ
1: นี่
4: ยแต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชื่นแล้วอะ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไหม
1: ใช่คุณน้ำตาล
5: ฟังเบียบ
2: อะไร
1: อะไร
2: ไอ้บ
1: ้
2: าตกใจ
5: ตกใจเลย
2: จัด
5: ระเบียบพักไ
1: หมโอ้โหนี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
5: วันนี้ว่างครับพี
1: ่ไปกับพี่เลย
5: ไป
1: ทั้
5: งงานเหรอคร
1: ับ ไปเล่นตลก5 บาท 10 บาท 5 บาท 10 บาท
5: ตอนนี
1: ้เล่นมุกประจำ
5: พร้อม
1: เ
5: ดี๋ยวจะแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
1: แต่อ
5: ย
1: ่
5: างเดียวเจ้าสาว
1: แ
5: ม
1: ่โอ
3: ้
1: ยหน้าตาดีไม่น่าขายเลยหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
2: คุณน้ำตาลเป็นอะไรบ้างไหมครับคือเนี่ยอย่างโกมในตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
4: นี่
2: ใช่เลยโอ้โหจับ
3: ไม่ได้เกือบโดนเมื่อกี้
4: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี้ปิดปากไว้ก่อนนะคะเวลาเราไอเราทามันจะได้ไม
3: ่ขอโทษที่ค่ะ
4: หาคนอื่น
1: ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
3: ใช่ค่ะ
6: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
2: แล้วโอ้โหไปก
6: ัน
2: ทั้งคณะ
1: จริงมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได
3: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้ อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
6: อ๋ออ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
1: ใช
6: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
1: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้น

0: ที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไห
1: ม
0: เราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
1: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดูคนมีความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด C ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
0: ทางเดินหายใจ
1: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมันแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอ้ชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
2: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
1: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลพวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
0: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
3: ดูอาการ
0: พาคุณน้ำตาไปหาหมอกันดีกว่า
1: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาไปหาหมอส่วนฉันน่ะขอจัดการไอ้เจมก่อน
4: เฮ้ยจะขอโท
0: ษเดี๋ยวป้าเฮ้ยจะไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
1: อะไร
0: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช้ไม่ได้ค่ะ
0: แต่ผมกับคุณน้ำตาได้ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
1: โอ๊ยประชุมเดี๋ยวพาคุณน้ำตาไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะมาบอกเขาว่ามุกเนี่ย
0: ฮะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนเช่นประมาณพฤษภามิถุนานะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่อย่างไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: อาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเน
1: ี่
0: ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้อ

0: อื่นมาร่วม
1: อ๋อเชื้ออื่น
0: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
1: ็
0: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่
0: แต่ส
1: ุ
0: ดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
1: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
0: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
1: ไอจามลดกัน
0: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะ คนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะนั้นเมื่อเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้าก็อัดกันเข้าไปปากกระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่หืออยากให้พูดกัน
1: หลบ
0: เฉยคืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
1: ์
0: ล
1: ิ
0: ฟต์ก็อายอัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได้
1: ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
0: ค่ะก็หลักๆนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามลดกันเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
1: แมส
0: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงนั้นนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดโดยเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะหยุดอย
1: ู
0: ่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสที่เราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองอย่างที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจจะต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
1: คร
0: ับ
1: ครับนะวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
0: ใช่ค่ะ
1: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
0: นั้นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันแล้วที่เหลือหยุดไป
1: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป
0: ้
1: องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
0: ก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
1: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
0: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนที่ว่าฉีดเข็มเดียวอยู่ไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
0: ใช่เพราะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
1: พัฒนาสู้กับเราอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนน
1: ั้
0: นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้ๆนี่นะต้องอยู่ในนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
1: คร
0: ับแล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
1: ฉีดใหม่
0: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องได้รับวัคซีนที
1: ่
0: บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
1: ้อคนเยอะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
1: ต้องฉีด
0: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช
1: ่
0: นม
1: ี
0: โรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
1: แนะนำ
0: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในใบทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าฉันฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอ
0: ัน
1: นี้จริงเท็จแค่ไหนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: มีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะนั้น

0: ไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่2ถึงแม้ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสัก50-60%นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆนั่นก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก
1: ็
0: จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือนะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู่
1: ครับนะก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
0: ่
1: จริ งๆไม่ใช่นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่อย่างที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
0: เป็นไวรัสตัวอื่นที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
1: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
0: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกไหมคะเราจะเคยมีประวัติว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้าน
1: ี้
0: นะอันนี้ก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
1: ้
0: นะคะที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: นะฮะเคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนำบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนำไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างคุณหมอที่อยากแนะนำ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่ามันเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
1: ้เป็นอีกได
0: ้
1: ไม่หายขาดนะฮะ
0: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะเป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วเราก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
1: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
0: ุ
1: ณหมอช
0: ่
1: วยได้ไหมอาหาร
0: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกินนะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหม
1: ช้อน
0: แล้วว่ามันเช่นเขาไอจามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆที่เราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามลดกันแล้วไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก
1: ็
0: ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
1: อ่ะนี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันน
0: ะฮะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณครับ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู
1: ้สึกจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: อ้วนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างนี้นะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องนี้ได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาปรึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อยากแบบเฟรช
3: โอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะอ่ะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นเราหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดอ่ะเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืน
3: ยืนยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่าเนี้ยจะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่เราก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลออนนะคะเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยสัก10ทีหายใจเข้าลึกๆที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณเลนส์ปีนะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก่อนเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรวงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็ต้องมีด้านบนด้านบนเอามือแตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้าให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อน เอาอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะหายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟสขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่ลง
2: แล้วโอ้ยไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ย
2: ัง
1: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

0: จบไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดที่เราทำกันในวันนี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีพวกผักผลไม้ซึ่งก็จะช่วยในการขัดฟันทำให้ฟันของเราเนี่ยสะอาดส่วนประกอบที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาซาบินั่นเองในวาซาบิเนี่ยจะมีสารไอโซไทโอไซยาเนตซึ่งจะช่วยฆ่าแบคทีเรียที่จะก่อให้เกิดโรคในช่องปากของเราและก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นปากได้ครับส่วนลูกเกดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนั้นก็จะมีกรดโอลิโนอิกนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันครับและสุดท้ายนะครับผักชีฝรั่งซึ่งเป็น
1: สมุนไพรพื้นบ้าน
0: และสุดท้ายนะครับสำหรับผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเราจะมีสารโมโนเทอร์พีนซึ่งจะช่วยยับยั้งกลิ่นปากส่วนประกอบของอาหารในวันนี้นะครับก็จะช่วยยับยั้งในส่วนของแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากรวมถึงกลิ่นปากของเราก็จะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากรวมถึงลมหายใจของเราดียิ่งขึ้นวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมวนัทก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันอีกนะครับ

เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
5: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องไปนะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่แน่น้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของ

0: งั้นค่ะขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนค่ะก็แล้วกันฮึบ
1: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
2: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
4: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
5: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
2: ้อนั่นท่านใหญ่ในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
1: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
2: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
0: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
4: ที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
5: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
2: ฮะ
6: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
2: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทอง
5: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
3: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
2: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
7: รีบกลับมาแล้ว
3: เฮ้ย
7: โอ้ย
3: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
2: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
0: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
2: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
7: ฮะ
3: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
0: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
5: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

ข้อเสื่อมไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวความเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วัยทำงานจากพฤติกรรมของคุณข้อเสื่อมจะพบมากในผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า50ปีโดยทางสถิติเนี่ยพบว่าอยู่ที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยจะพบข้อเข่าเสื่อมถึง 40% โดยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับโดยที่จะพบในเพศหญิงผู้สูงอายุที่ 13% และก็พบในเพศชาย 10% นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นพันธุกรรมที่จะทำให้พบข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นด้วยอายุเพศหรือพันธุกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถแก้ไขได้แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะเสริมทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นปัจจัยเสี่ยงอันแรกนะครับก็คือน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนะครับเมื่อน้ำหนักตัวเรามากขึ้นเนี่ยในขณะที่มีกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็จะมีน้ำหนักลงไปที่หัวเข่ามากขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราน้ำหนักตัวเกินนะครับเราสามารถคำนวณดัชนีมวลกายของตัวเองนะครับด้วยสูตรสัดส่วนระหว่างน้ำหนักตัวหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2โดยที่ค่าปกติจะอยู่ที่ 18.5 ถึง 22.9 ถ้าท่านมีดัชนีมวลกายมากกว่า 22.9 แสดงว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมครับเราสามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหารนะครับหรือออกกำลังกายถ้าออกกำลังกายที่เหมาะสมเนี่ยได้แก่ถ้าออกกำลังกายที่ไม่ได้มีแรงกระแทกที่เข่ามากอย่างเช่นการปั่นจักรยานหรือเดินเร็วนะครับความหนักให้เรารู้สึกเดินแล้วรู้สึกเหนื่อยปานกลางนะครับ30นาทีต่อวัน3วันต่อสัปดาห์นอกจากนี้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆหรือนั่งคุกเข่าเนี่ยการที่เราอยู่ในท่าที่งอเข่านานๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบให้กระดูกมีแรงกดกันมากขึ้นซึ่งมันก็จะกระตุ้นให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกกร่อนเร็วขึ้นนะครับก็แนะนำว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางนะครับเป็นอิริยาบถอื่นอย่างเช่นคนที่นั่งซักผ้าด้วยเก้าอี้เตี้ยเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะยกกะละมังนะครับขึ้นมาไว้บนโต๊ะแล้วก็ซักผ้าในท่ายืนเนี่ยก็จะช่วยลดแรงกระทำที่เข่าได้พฤติกรรมต่อมานะครับมีงานวิจัยว่าการใส่ส้นสูงเดินเนี่ยจะมีแรงเพิ่มขึ้นที่เข่าเนี่ย 30% จากการเดินปกตินะครับคำแนะนำก็คือถ้าหากท่านต้องเดินนานๆ นะครับก็ควรจะใส่รองเท้าส้นไม่สูงนะครับหรือในขณะเดินนานๆก็ต้องนั่งพักนะครับเพื่อลดแรงกระทำต่อเนื่องที่เข่าสำหรับปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะครับการวิ่งในท่าที่ผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้มีแรงกระแทกที่เข่ามากขึ้นอย่างเช่นการวิ่งแบะเข่ามากเกินไปหรือหุบขามากเกินไปนะครับสำหรับคำแนะนำหนึ่งก็คืออาจจะต้องเลือกรองเท้าที่ถูกเพื่อลดแรงกระแทกที่เข่านะครับอย่าง

ที่สองก็คือสังเกตตัวเองว่าเราอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องโดยเมื่อเราก้าวขาเนี่ยระดับเข่าเนี่ยจะต้องมีความกว้างเท่ากับระดับสะโพกกีฬาอีกประเภทนึงที่ส่งผลต่อเข่านะครับก็เช่นกีฬาที่ต้องกระโดดหรือมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะๆนะครับอย่างเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับจะพบว่ามันจะต้องมีการกระโดดซ้ำๆๆๆนะครับแรงก็จะกระแทกที่เข่าซ้ำๆซึ่งกระตุ้นการเสื่อมของข้อเข่าได้คำแนะนำก็คือกีฬาประเภทนี้จะต้องใส่รองเท้าที่จะช่วยรับแรงกระแทกนะครับก็จะทำให้แรงกระแทกไปที่หัวเข่าน้อยลงสำหรับการป้องกันเข่าเสื่อมที่ดีที่สุดนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็คือการยืดเหยียดข้อเข่าในท่างอนะครับโดยที่ให้ท่านเนี่ยงอเข่าขึ้นในขณะยืนนะครับหลังจากนั้นดันขาไปด้านหลังในขณะยืดตัวตรงนะครับท่านจะรู้สึกมีความตึงบริเวณหน้าขาให้ท่านอยู่ในท่านั้นค้างไว้นับ 1-10 นะครับ10วินาทีนับเป็น1ครั้งให้ทํา20ครั้งต่อวันนะครับอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์สำหรับท่าที่2นะครับเป็นการยืดเหยียดเข่าในท่าเหยียดนะครับขั้นตอนเนี่ยก็คือให้ท่านนั่งเหยียดเข่านะครับหลังจากนั้นให้กระดกข้อเท้าขึ้นพยายามทั้งสองข้างนะครับลูบไปแตะปลายเท้าท่านจะรู้สึกมีอาการตึงบริเวณขาพับหรือใต้ต้นขานะครับค้างไว้ในโพซิชันนั้นนะครับประมาณ10วินาทีนะครับให้ทํา20ครั้งต่อวันอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ส่วนท่าสุดท้ายนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวเข่านะครับท่าที่ผมแนะนำก็คือเป็นท่าสควอทนะครับให้ท่านยืนขาเนี่ยกางในระดับสะโพกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้พยายามย่อตัวลงนะครับคล้ายๆเหมือนเราจะลงนั่งนะครับโดยที่ให้ย้อยก้นเนี่ยลงไปทางด้านหลังแล้วหัวเข่าเนี่ยให้สังเกตว่าไม่เลยปลายเท้านะครับให้ย่อไปในองศาที่ไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับจนถึงองศานั้นหลังจากนั้นให้ดันตัวขึ้นนับเป็น1ครั้งให้ทํา10ครั้งนะครับต่อเซต3เซตต่อวันอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์สำหรับท่าออกกำลังกายทั้ง3นะครับถ้าท่านสามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะช่วยป้องกันเข่าเสื่อมได้นอกจากนี้คนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือกีฬาอื่นๆเนี่ย3ท่านี้ก็จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดที่เข่าได้ครับ

0: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติ

ชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกมันน่าใช่ซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณบรรณชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูอุดตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่นดินทรัคินดาพุทธศักราช2561

0: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
1: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
0: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
1: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
0: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
2: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
2: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
2: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
2: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ
2: ่
0: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
2: เอาของลุงด้วยอ่ะ
1: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
2: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
2: าก
0: ินเลยมามา
2: อ่ะกินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
2: กิน
0: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
2: เดี๋ยวอย่าหนี
0: เดี๋ยวก่อน
2: ก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์แล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้การได้เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับ

0: ให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
1: ตรงไหนตรงไหนบ้าง
2: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกล็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเขียนวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกล็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
3: จริงๆนะครับ
2: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
4: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงนึงที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนเตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
4: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
2: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
5: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
4: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
4: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้ง

0: ตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
1: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนอย่าทิ้งขยะ

0: สวัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: ไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
2: ฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ๊ะ
2: ใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: ใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
2: ใช่แล้วจ้าแถวเนี้ยมีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
0: ทิ้งลงถังขยะ
2: ความคิดดีมากจ้ะฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าๆเก็บไปทิ้งขยะดีที่สุดจ้า
0: ฮ่าเย
2: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
0: ครับ
2: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟ้าฟ้ายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยเหนื่อย
2: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ย
0: อ้าว
2: ไปไหนซะแล้วล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี่เองฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
0: เอ๊ะฮ่า
2: เยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ
0: ้
2: าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟ้าฟ้าคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้เขาใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
0: ฮ่าไม้กวาด
2: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะ
0: อ๋อ
2: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟ้าฟ้าก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ
0: ฮ
2: ่
0: าเย้
2: เก่งมากเลยทุกคนก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นฮ่าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วละจ้า
1: เย้
2: ใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะ
0: แคทโต้อย่าทิ้งสิ
3: ฮ่าฮ่านี่

ดมันแค่โต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแค่โต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะและก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยนะคะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวกันหรือยังนะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายเพื่อนๆปลายทางนะคะด้วยเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพรรณสวัสดีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดกันเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเช้านี้สวัสดีทักทายกันแล้วยิ้มหวานให้กันหรือยังนะโอ้โหเด็กๆยิ้มหวานกันทุกคนเลยเพราะว่าคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นสายตาของเด็กๆด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะเช้าวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวให้คุณครูปิ๊งฟังบ้างคะเอามือจับหูเอามือแตะหัวยกมือค่ะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยอยากจะเล่าข่าวเรื่องอะไรคะ
2: แม่หนูไม่สบาย
0: คุณแม่ไม่สบายเป็นอะไรคะลูก
2: แม่หมากัด
0: หมากัดตรงไหนคะ
2: ตรงแขน
0: ตรงแขนข้างไหนลูก
2: แค่นี
0: ้หรอคะแล้วคุณแม่ทำอย่างไรคะลูก
2: พ่อพาไปหาหมอ
0: คุณพ่อพาไปหาหมอแล้วหนูช่วยคุณแม่ไหม
2: ช่วย
0: ช่วยอย่างไรบ้าง
2: เอาพัตเตอร์มาติดให้แม
0: ่มีรอยนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แต่คุณแม่ต้องไปฉีดยาด้วยนะคะเพราะว่าการที่โดนสุนัขกัดค่ะเชื้อโรคก็อาจจะทำให้เรานะคะได้รับอันตรายเพราะว่าสุนัขอาจจะเป็นมีเชื้อโรคมาใช่ไหมคะลูกเพราะว่าเวลาโดนกัดเนี่ยเราก็ต้องไปฉีดยานะคะลูกเด็กๆคนไหนเคยโดนสุนัขกัดหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมคะดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราโดนสุนัขกัดค่ะก็จะเป็นอันตรายมากๆเลยปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะเด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆอีกนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ออกมาบอกเล่าข่าวแล้วนะคะยกมือค่ะขอเชิญน้องลิต้าค่ะน้องลิต้าอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวเรื่องอะไรคะลูก
3: เมื่อวานที่หนูกลับบ้านไปหนูช่วยแม่ทำซุปผัก
0: โอ้ทำซุปผักเหรอคะใส่อะไรบ้างหนูรู้ไหมคะ
3: แครอท
0: มีแครอท
3: บรอกโคลี
0: บรอกโคลี
3: ต้นหอม
0: ต้นหอม
3: แล้วก็ใส่หมูด้วย
0: แล้วก็ใส่หมูด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: แล้วรับประทานอร่อยเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าผักมีประโยชน์ไหมคะ
3: มี
0: ประโยชน์นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆเพื่อนๆคนไหนเคยรับประทานผักเหมือนริต้าบ้างไหมคะริต้ารับประทานอะไรบ้างคะลูกมีบรอกโคลีมีอะไรอีกคะแครอทมีอะไรคะหมูมีอะไรอีกคะ
1: ต้นหอม
0: ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะที่จำชื่อผักแล้วก็นำมาบอกเพื่อนๆได้นั่นเองแล้วนอกจากตอนที่หนูกลับไปที่บ้านแล้วคุณแม่ช่วยคุณแม่ทำซุปใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรอีกไหมลูก
3: หนูช่วยแม่ไปซื้อของ
0: ที่ไหนคะ
3: ที่ตลาด
0: อ๋อไปตลาดมาด้วยนั่นเองค่ะโอ้ปรบมือให้ลิต้าดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะจดจำเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เด็กๆทำเมื่อวานนี้

0: นี้หรือว่าวางแผนว่าจะทำในพรุ่งนี้นะคะเด็กๆก็สามารถนำออกมาบอกเล่าได้นะคะวันนี้ค่ะลิต้าออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะเรื่องเมื่อวานที่ลิต้าไปไหนกับคุณแม่มาไปไหนกับคุณแม่มาบ้าง
1: ไปตลาด
0: และทำอะไรด้วยคะ
1: ทำ
0: ซุปด้วยค่ะเด็กๆก็สามารถนำออกมาบอกเล่าได้เห็นไหมคะเด็กๆอาจจะมาบอกเล่าเรื่องที่เด็กๆกลับไปทำที่บ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางค่ะไปสนทนาข่าวกันต่อเลยดีไหมคะเดี๋ยวเราไปสนทนากันต่อเลยค่ะ

0: ขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังครับน้องนับตังอยากจะมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: แม่หนูพาไปขึ้นรถไฟ
0: แม่หนูพาไปขึ้นรถไฟมาเหรอคะไปไหนมาคะไปเที่ยวที่ไหน
1: ไปกรุงเทพ
0: ขึ้นรถไฟไปกรุงเทพแล้วหนูกลัวไหมลูกอ๋อหนูเคยนั่งรถไฟมาก่อนไหมคะเคยแล้วใช่ไหมคะแล้วรู้สึกอย่างไรเวลานั่งรถคะลูก
1: สนุก
0: สนุกใช่ไหมคะเพื่อนๆคนไหนเคยขึ้นรถไฟแบบน้องนับตังบ้างไหมลูกโอ้โหดีจังเลยค่ะเป็นการนั่งที่สนุกมากเลยใช่ไหมเพราะว่าไปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังทราบไหมคะว่าการที่เราขึ้นรถไฟต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวหนูจะตกรางแล้วรถไฟเหยียบหนู
0: อ๋อแล้วหนูต้องทำอย่างไรไหม

0: ค่ะอ่ะปรบมือให้นับตังหน่อยค่ะโอ้โหเพื่อนได้เดินทางอย่างไรบ้างคะขึ้นรถไฟเสร็จแล้วไปไหนต่อคะไปขึ้นเครื่องบินอีกโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจจะไปทำกิจกรรมนี้มาตอนที่เด็กๆได้หยุดนะคะ
1: เป็ดน้อย
2: ตอนพลังมด
3: มึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึงมึง

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหแสดงว่าเด็กๆรอทำกิจกรรมอยู่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรอคอยอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตเครื่องดนตรีกันก่อนเลยว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะใช้อะไรคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆนะคะเริ่มคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเครื่องดนตรีชนิดนี้แล้วค่ะก็คือระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณเช่นเคยเลยมีทั้งเสียงสัญญาณอะไรคะช้าเร็วและหยุดเด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าจำได้แล้วเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ในการเคลื่อนไหวของเรากันเลยค่ะใครตัวชิดเพื่อนอยู่คะได้ที่หรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะน่ารักมากค่ะ

น้องเชิดแต้มทำท่าอะไรอยู่นะนกกระจอกเทศเหรอคะโอ้โหมีท่าใหม่ด้วยนะเนี่ยและน้องมากี้ล่ะลูกยีราฟคอยาวโอ้โหสวยมากเลยค่ะน้องข้าวตังล่ะคะทำท่าอะไรอยู่กำลังวิ่งแบบนี้เหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะไปแล้วค่ะเขาเคลื่อนที่แล้วค่ะเคลื่อนที่แล้วค่ะ

0: ารีทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ล
0: ้างมือลิต้าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะกำลังจะวิ่งใช่ไหมคะอ๋อแล้วสกายล่ะคะนอนอยู่นี่ทำท่าอะไรจ๊ะงูหลายคนชอบทำท่างูมากๆเลยขอท่าใหม่ด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะโอเคน้องอันตาทำท่าอะไรอยู่จ๊ะลาบูบูขาหักโอ้โหมีท่าแปลกใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆมาฟังคำคล้องจองแล้วก็ลองคิดท่าทางนะคะตามคำคล้องจองของคุณครูปิงค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวเด็กๆยืนกระจายกระจายนะคะอย่าตัวชิดกันนะลูกพร้อมแล้วหรือยังคะคำของจองนี้มีชื่อว่าอาหารของเราเด็กๆทำท่าได้เลยนะคะอาหารของเราต้องเอาใจใส่กินผักผลไม
2: ้
0: กินไข่
2: ก
0: ิน
2: นม
0: กินเนื้อกินปลา
2: แทนยาขมขม
0: กินข้าว
2: กินขนม
0: อบรมเรื่องกินกินของดี
2: ด
0: ี
2: ที
0: ่
2: ม
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ิ
2: น
0: และมีโปรตีน เลือกกินเถิดเอ้ย เด็กๆคนไหนอยากทำท่าทางอีกรอบนึงไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาเคลื่อนไหวนะคะประกอบ

0: คำของจองอีกสักหนึ่งรอบพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอาหารของเรา
1: ต้องเอาใจใส
0: ่กินผักผลไม
1: ้
0: กินไข่กินเดี๋ยวให้เด็กๆกลับเข้าที่ใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะเด็กๆเมื่อยหรือยังคะเดี๋ยวเด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะตามบริบทของตนเองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบิดการเหยียดยืดร่างกายนะคะสามารถทำได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

สมาธิกันต่อนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้า

0: ค่อยลืมตาขึ้นค่ะโอ้โหเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณหรือเปล่าฟังใช่ไหมคะเด็กคนไหนหยุดได้บ้างคะเด็กทุกคนนะคะบอกว่าหยุดเคลื่อนที่ได้เมื่อได้ยินเสียงอะไรคะ
1: หยุด
0: สัญญาณหยุดเป็นยังไงลูกนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปอีกค่ะ

นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆเด็กๆคะเรายังเรียนรู้ในสัปดาห์นี้เรื่องอะไรนะคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้นะคะในเรื่องประโยชน์ของอาหารอีกครั้งค่ะ
1: เรื่อง
0: ประโยชน์ของอาหาร ใช่แล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งนั้นเลยอาหารมีกี่หมู่นะคะ5หมู่อาหารมีรสชาติอย่างไรบ้างเมื่อวานเราชิมหรือยังคะ
1: ช
0: ิมแล้วมีรสชาติอย่างไรบ้างคะ
1: เ
0: ค็มเปรี้ยวหวานใช่ไหมคะและวันนี้เราจะมาดูกันว่าอาหารนั้นมีประโยชน์อย่างไรแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งมีเพลงมาฝากเด็กๆกันด้วยนะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอาหารดีมีประโยชน์
1: ผ
0: ู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: สีนวล
1: ร
0: ั
1: ตนส
0: ุ
1: วรรณ
0: เพลงนี้ก็จะร้องแบบนี้เดี๋ยวครูปิ๊งจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนเด็กๆตั้งใจฟังนะคะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราเด็กๆอยากร้องตามไหมคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรนะลูก
1: เพลงอาหารม
0: ี
1: ประโยชน์
0: เอาใหม่ค่ะเพลงไก่

0: ค่ะต่อร่างกายของเราม ี
1: ค
0: ุ
1: ณค่าต่อร
0: ่
1: างกายของเรา
0: โอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวร้องไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งค่ะร้องพร้อมครูปิ๊งเลยนะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางร้องทันกันหรือเปล่าคะ
1: ท
0: ันใช่ไหมลูกเอ๊ะในเนื้อเพลงบอกว่าอาหารดีมีประโยชน์มีอะไรบ้างคะเด็กๆเดี๋ยวขอเชิญอันตาค่ะลูกน้องอันตาคะอาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะในเนื้อเพลง
2: มีหอยปูปลาม
0: ีหอยปูปลาใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆโอ้โหปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะใครจำได้อีกคะในเนื้อเพลงมีอะไรอีกนะนอกจากมีหอยปูปลาเหมือนที่อันตาบอกแล้วยังมีอะไรอีกเชิญค่ะข้าวตังนอกจากมีหอยปูปลาแล้วมีอะไรต่อคะ
2: มีนม
0: มีอะไรอีกคะ
2: มีปลา
0: เป็ดไก
2: ่แล้วก็มีเป็ดกับไก
0: ่ไข
2: ่แล้วก็มีไข่ด้วย
0: นมผลไม
2: ้มีผลไม้
0: เห็นไหมคะเด็กๆมีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะในเนื้อเพลงดีไหมคะกินแล้วจะเป็นยังไงคะ
2: สุขภาพแข็งแรง
0: เมื่อรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ร่างกายเราก็จะแข็งแรงปรบมือให้นะข้าวตังหน่อยค่ะเก่งมากๆค่ะนอกจากเพลงนะคะจะบอกว่าอาหารดีที่มีประโยชน์มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะนมผลไม้ใช่ไหมคะก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะว่าเราต้องรับประทานให้ครบกี่หมู
1: ่
0: 5หมู่นั่นเองค่ะคุณครูปิ๊งมีนิทานเรื่องนี้ค่ะหนูจะ

0: ินอะไรดีหนูชื่อชวนชมตากลมน่ารักใครเห็นใครทักว่าหนูแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสยิ้มกว้างเมื่อใดเห็นฟันขาวใสสะอาดสวยดีวันนี้ดีใจพ่อแม่พาไปเที่ยวร้านเปิดใหม่มีของมากมายโอ้โหตาลายหนูจะกินอะไรดีพ่อขาแม่ขาหนูจะกินอะไรดีคะต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงลูกอมขนมที่หวานเหนียวเคี้ยวแล้วติดฟันหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนฉุไม่งามต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์ขนมถุงกรุบกรอบรสหวานมันเค็มล้วนมีโทษภัยหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนฉุไม่งามต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์น้ำหวานน้ำลมหนูควรงดดื่มมีแต่น้ำตาลหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนฉุไม่งามต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์ผลไม้สดๆมีหลายรสชาติเกลือแร่มากมีวิตามินมากมายบำรุงร่างกายขับถ่ายสบายดีนำพาชีวีสุขีกายใจชวนชมเด็กดีเชื่อคำสอนสั่งผลไม้อร่อยดีหนูกินทุกวันน้ำเปล่าใสๆดื่มแล้วชื่นใจหนูฟันไม่ผุหนูไม่อ้วนฉุแจ่มใสแข็งแรงยิ้มกว้างเมื่อใดเห็นฟันขาวใสสะอาดสวยดีคำแล้วชวนชมอาบน้ำแปรงฟันก่อนจะเข้านอนไหว้พระขอพรโปรดจงคุ้มครองชวนชมเด็กดีตื่นเช้าอีกทีเตรียมไปโรงเรียนหนูจะกินอะไรดีขอขอบคุณนะคะนิทานเรื่องหนูจะกินอะไรดีโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะในนิทานเด็กๆตั้งใจฟังหรือเปล่าคะว่าเด็กผู้หญิงชื่ออะไรนะคะ
1: ชวนชม
0: แล้วชวนชมเขาทำอะไรคะ
1: แปรงฟ
0: ันแปรงฟันเพราะอะไรคะลูก
1: เพราะว
0: ่าเดี๋ยวฟันจะผุเอ๊แล้วเด็กๆคิดว่าทำอย่างไรฟันถึงจะไม่ผุคะขอเชิญน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนคิดว่าทำอย่างไรฟันถึงจะไม่ผุเหมือนน้องชวนชมคะ
2: แปรงฟัน
0: นอกจากแปรงฟันต้องทำอะไรอีกคะ
2: ไม่กินของหวาน
1: น้ำตาลเยอะ
0: แล้วอะไรอีกคะ
2: แล้วก็เหนียวหนึบ
0: เหนียวหนึบรู้จักไหมคะคืออะไร
2: เยลลี
0: ่อะไรอีกคะ
2: แล้วก็ขนมกรอบ
0: อ๋อไม่กินอาหารที่มีรสหวานเหนียวหนึบก็คือลูกอมใช่ไหมคะแล้วก็ขนมกรุบกรอบด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจะทำให้เป็นยังไงคะ
2: ฟันไม่ขาว
0: ฟันผุใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ไหมคะเด็กๆเพื่อนถูกไหมคะลูกตอบถูกไหม
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะขอบอกว่าเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็จะไม่ฟันผุแล้วก็จะไม่อ้วน

0: อ้วนฉุด้วยรู้จักอ้วนฉุไหมคะก็คืออ้วนเกินไปจากอาหารที่ไม่มีประโยชน์นั่นเองขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะคะน้องมากกี้ค่ะนอกจากที่น้องโอโซนออกมาบอกว่าน้องชวนชมเขาไม่ฟันผุเพราะว่าอะไรนะคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแล้วหนูคิดว่าทำอย่างไรคะถึงจะมีร่างกายแข็งแรงอีก
1: กินผลไม้เยอะๆ
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
1: แปรงฟัน
0: แปรงฟันด้วยกินผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยใช่ไหมคะแล้วมากี้ล่ะคะเลือกรับประทานอะไรบ้างคะ
1: เลือกรับประทานของดีประโยชน
0: ์ของมีประโยชน์ที่หนูชอบหนูชอบกินอะไรคะลูก
1: ชอบกินแตงโมสตรอเบอรี่ผักที่มีประโยชน
0: ์โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆคนไหนชอบรับประทานเหมือนน้องมากกี้บ้างคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะ
1: แข็งแรง
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปรบมือให้มากกี้ด้วยนะลูกเพราะว่าถ้าเด็กๆเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงระบบขับถ่ายของเด็กๆก็จะดีนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ป่วยง่ายไม่เป็นโรคด้วยนั่นเองแล้วเด็กๆทราบไหมคะถ้าเด็กๆรับประทานลูกอมขนมขบเคี้ยวเยอะๆจะเป็นยังไงเป็นยังไงคะแล้วก็โอ๊ยปวดฟันด้วยใช่ไหมคะแล้วบางคนก็โอ้ยเป็นยังไงคะปวดท้องด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารที่เป็นยังไงเช่นที่เด็กๆดื่มทุกวัน
2: นม
0: ที่เด็กๆชอบรับประทานสีเขียวๆคือผักใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะแตงโมขอเป็นผลผลไม้ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ไม่ใช่แตงโมอย่างเดียวนะต้องกินผลไม้หลายๆอย่างใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือต้องเลือกรับประทานอาหารให้ครบครบเท่าไหร่ลูก5หมู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆปลายทางค่ะถึงเรื่องประโยชน์นะคะในการเลือกรับประทานอาหารต่างๆค่ะเอ๊แล้วเด็กๆอยากเล่นเกมไหมคะคุณครูปิ๊งมีเกมให้เล่นต่อด้วยนะ เดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะเมื่อเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วจะเป็นอย่างไรเด็กๆคิดว่าเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราจะไปสังเกตภาพกันค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆออกมาติดในบอร์ดค่ะว่าการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วจะทำให้เป็นอย่างไรก็คือประโยชน์ของอาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากออกมาเล่นเกมบ้างคะโอ้โหแสดงว่าตั้งใจอยากจะสังเกตภาพใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราร่วมกันสังเกตภาพกันก่อนดีไหมคะภาพแรกทำอะไรอยู่คะเป็นยังไงลูกแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะภาพที่สองล่ะคะกินจนอ้วนเลยภาพที่สามล่ะลูก
1: ปวดท
0: ้
1: อง
0: ภาพต่อมาล่ะคะตัวสูงเลยใช่ไหมคะภาพนี้ล่ะลูก
1: ปวดฟ
0: ันปวดฟันภาพนี้ล่ะคะเข้าห้องน้ำแสดงแล้วหน้าเขายิ้มไหมคะยิ้มแสดงว่าเขาปวดท้องหรือเปล่าไม่ได้ปวดนะคะภาพนี้คือการขับถ่ายที่ดีนั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายล่ะลูกดื่มนมมีประโยชน์แล้วก็เป็นยังไงเลย
1: แข็ง
0: แรงเลยค่ะเด็กๆเห็นภาพกันแล้วช่วยกันสังเกตภาพค่ะแล้วเดี๋ยวครูบิ้งขอเชิญตัวแทนคนไหนที่นั่งตัวตรงๆนะยกมือค่ะขอเชิญน้องเชิดแตมค่ะน้องเชิดแตมภาพไหนเป็นภาพที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์คะจะเป็นอย่างไรอันไหนหยิบขึ้นไปเลยค่ะหยิบขึ้นไปเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เชิดแตมหน่อยค่ะคนต่อมาขอเชิญน้องสกายค่ะสกายคะภาพไหนเป็นภาพที่เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อีกคะภาพไหนคะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรติดขึ้นไปเลยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้สกายหน่อยค่ะขอเชิญมารีค่ะน้องมารีรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรคะสูงเชิญค่ะลงมาหน่อยก็ได้นะคะลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้องมารีหน่อยค่ะวิยังเหลือภาพที่มีประโยชน์อีกไหมนะขอเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่าคะเหลือภาพไหนนะที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วจะเป็นอย่างไรเอ่ยติดข้างบนเลยค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆถูกไหมคะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะการเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ก็จะทำให้เด็กๆนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีระบบขับถ่ายที่เป็นยังไงคะขับถ่ายได้ดีใช่ไหมคะลูกร่างกายก็จะสดชื่นแจ่มใสส่วนสูงก็จะเพิ่มมากขึ้นตัวก็จะโตและแข็งแรงรวมถึงการขับถ่ายของเสียในร่างกายก็จะดีด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆอยากมีสุขภาพที่ดีไหมคะอยากมีสุขภาพที่ดีต้องทำยังไงคะลูกเลือกอะไรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถบอกได้นะคะว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องเลือกอย่างไรรับประทานให้ครบเท่าไหร่นะลูก5หมู่และเด็กๆนะคะอย่าลืมว่าการรับประทานอาหารเด็กๆต้องแปรงฟันรักษาสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

เดี๋ยวก่อนก็

0: มาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะ
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ายของแคทโต้ของแคทโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่แรปโบ้แรปปี
2: ้สวัสดีฟ้าฟ้า
1: ไม่ใช่ของเรา
3: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่ไก่

ของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมันเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่มันกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะฟ้าานั่นไงฟ้าไข่ฟักออกมาแล้วไหนดูสิว่าตกลงจะเป็นลูกใครกันเอ่ย

0: ้อยนี่เองเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ

0: DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เป็ดน้อย
2: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

Hmm.

เป้เกมเพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนชอบทำกิจกรรมนี้บ้างคะเด็กๆหลายคนบอกว่าชื่นชอบใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาขยับนิ้วมือกันก่อนยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

เต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมเก่งมากๆค่ะเอามือวางลงค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึงเท่าไหร่คะ3กิจกรรมเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะเด็กๆใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการปั้นบ้างลูกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ละคะวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรคะสีเทียนกับกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้โอ้โหมีวัสดุอุปกรณ์เต็มเลยเด็กๆอยากทราบไหมคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมขยำกระดาษสร้างภาพค่ะเด็กๆอยากดูไหมคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะมีภาพโครงร่างนะคะผักผลไม้ค่ะมีหลายรูปภาพให้เด็กๆได้เลือกเลยและ

0: กระดาษว่าวค่ะตัดชิ้นเล็กๆด้วยนะคะกาวและไม้ทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะใช้แบบร่างรูปผลไม้หรือรูปผักที่เด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะวันนี้คุณครูปิงจะใช้รูปส้มมาทำให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆจะต้องทากาวที่ไหนคะที่กระดาษภาพอย่าลืมปาดไม้ทากาวแบบนี้ด้วยนะถ้าเด็กๆจะทำตรงใบส้มสีอะไรนะใบส้มสีเขียวเด็กๆก็ทาบริเวณใบก่อนและขยำกระดาษให้เป็นนี่ขยำแบบนี้เลยเป็นเล็กๆแบบนี้แล้วก็ติดลงไปที่ใบส้มกดลงไปเล็กน้อยกดลงไปเล็กน้อยแล้วก็เรียงกันนะคะให้อยู่ในกรอบรอยเส้นสีดำนะคะส่วนผลส้มสีอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: สีส้มเด็กๆนะคะก็ติดสีเขียวให้เต็มก่อนนะคะแล้วก็นำสีส้มนะคะมาขยำแล้วก็ติดเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆทำได้ไหมลูกยากไหมคะไม่ยากเลยเราจะฝึกนะคะให้เด็กๆใช้นิ้วมือค่ะในการขยำนะคะกระดาษค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเมื่อติดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เปลี่ยนสีได้ค่ะทีละส่วนนะคะเด็กๆทากาวไปทั้งหมดเลยนะคะทำไมล่ะคะกาวก็จะแห้งเสียก่อนเด็กๆค่อยๆทาทีละส่วนนะคะแล้วส่วนไหนที่มีกาวแล้วเด็กๆก็ติดลงไปถ้าเด็กๆมือเลอะกาวทำยังไงคะลูกใช้อะไรเช็ดคะผ้าชุบหมาดใช่ไหมคะเด็กๆสามารถขยำแล้วก็เรียงต่อกันไปได้เลยให้เต็มรูปเลยทำได้ไหมลูกอยากทำไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะขยำกระดาษแล้วก็ติดให้ชิดๆกันแบบนี้ค่ะภาพของเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วจะสวยไหมคะสวยงามเลยค่ะเพราะว่าใช้สีนะคะแต่ละสีแตกต่างกันเด็กๆสังเกตด้วยนะว่าผักผลไม้ชนิดใดมีสีอะไรแล้วก็คุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมสีของกระดาษว่าวนะคะให้ตรงตามชนิดของผักผลไม้ที่คุณครูเลือกมาให้เด็กๆสร้างภาพค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะขอทบทวนข้อตกลงของเราก่อนว่าถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมแล้วเด็กๆจะทำอะไรต่อคะเล่นตามมุมวันนี้คุณครูปิงขอเปิดมุมนะคะบทบาทสมมุติค่ะมุมบล็อกค่ะและมุมหนังสือค่ะเมื่อเด็กๆ เขาเล่นตามมุมต้องเล่นร่วมกันกับใครด้วย
1: ก
0: ับเพื่อนๆ เล่นอย่างไรคะเล่นอย่างไรลูกเล่นร่วมกันแบ่งปันกันใช่ไหมคะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งทำอะไรคะ
1: ร
0: ้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เดิมด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ตัวแรกทำอะไรคะ
1: เป็นดินน้ำมัน
0: กับหลังหันไปเอาดินน้ำมันเลยครับตัวนี้ล่ะคะเชิญปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

0: ลิต้าลูก
1: โต๊ะสุดท้ายล่ะคะ
2: ขยำ
1: กระดาษใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเลือกแบบเลยนะคะ

เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคน

0: ดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูปิ๊งก็สังเกตเห็นเด็กๆนะคะเก็บของช่วยเหลือกันเก็บได้ดีมากๆเลยน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าทำตามข้อตกลงของเราใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางละคะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยหรือเปล่าคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆในห้องเรียนต้นทางของเรานะคะก็ทำกิจกรรมโอ้โหขยำกระดาษสร้างภาพใช่ไหมคะลูกสวยไหมคะเด็กๆว่าสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจทำตั้งใจใช้นิ้วมือแล้วก็มือของเด็กๆขยำกระดาษให้เป็นยังไงคะเล็กๆแล้วก็ติดลงไปในการทำกิจกรรมทุกๆวันแบบนี้เด็กๆก็จะมีมือที่แข็งแรงนั่นเองค่ะผลงานชิ้นนี้ทำไมไม่เหมือนเพื่อนคุณครูปิ๊งขอคำอธิบายหน่อยได้ไหมคะของใครคะเนี่ยโอ้โหน้องข้าวตังคะทำไมชมพู่ของน้องข้าวตังถึงมีสีแปลกๆคะ
1: มีหนอนเจาะครับ
0: อ๋อตรงนี้มีหนอนเจาะก็เลยกลายเป็นสีนี้เหรอคะโอ้โหแปลกมากเลยค่ะแต่สวยไหมคะสวยมากๆเลยเพราะว่าข้าวตังนะคะขยำกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีมากเลยยังมีภาพกล้วยเหมือนไหมลูกมือใช่ไหมคะมีแครอทมีกล้วยมีส้มสวยมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยและคุณครูปิ๊งยังสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะตั้งใจวาดภาพระบายสีด้วยวันนี้เด็กๆคนไหนวาดภาพระบายสีบ้างคะเด็กๆต้องเลือกทำกิจกรรมกี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใช่ไหมคะเด็กๆถึงจะนำผลงานนะคะมาบอกเล่าให้คุณครูฟังได้คุณครูปิ๊งขอเชิญภาพผลงานวาดภาพของน้องใครนะน้องเชอร์แตมค่ะคุณครูปิ๊งเห็นวาดภาพใหญ่มากๆเลยขอดูหน่อยได้ไหมคะผลงานการวาดภาพของหนูลูกสีเทียนนะคะหยิบมาให้คุณครูดูหน่อยค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นน้องเชอร์แตมนะคะวาดภาพวันนี้น้องเชอร์แตมวาดเป็นภาพใครคะ
2: แม่
0: เป็นภาพใครนะคะลูก
2: แม่
0: คุณแม่หนูบอกว่าคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะแล้วตอนที่หนูเล่าคุณครูได้จดให้ไหมคะจดบันทึกตรงไหนคะลองชี้สิคะคุณครูเขียนว่าคุณแม่ทำอะไรคะ
2: แม่ซักผ้า
0: คุณแม่ซักผ้านั่นเองค่ะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะสวยมากๆเลยคุณแม่มีตุ๊กตามีแก้มแดงๆด้วยแล้วก็มีปากใช่ไหมคะแล้วก็มีผมยาวๆด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ของเชอร์แตมใส่เสื้อสีอะไร
3: ส
0: ี
3: เหลือง
0: สีเหลืองมีผมสีอะไรคะ
3: สีดำ
0: มีผมสีดำปรบมือให้เชอร์แตมหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้เด็กๆนะคะตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานได้ดีมากค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะที่จะออกมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะและเด็กๆค่ะยังสามารถนะคะใช้ความคิดจินตนาการนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละวันด้วยค่ะเมื่อทำผลงานเสร็จแล้วเด็กๆยังสามารถเลือกเล่นนะคะร่วมกันกับเพื่อนๆและเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องตามข้อตกลงเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาสนุกสนุกกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชอบเล่นเกมบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางยกมือสูงมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะชูมือขึ้นมาหรือยังคะกำมือค่ะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้วเอามือวางที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะวันนี้นะคะครูปิงมีเกมนี้ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับเงารูปเรขาคณิตค่ะและเกมนี้ก็มีภาพดังนี้เดี๋ยวเรานำชิ้นเกมนะคะออกมาสังเกตภาพกันก่อนจะมีทั้งภาพเงากับภาพสีภาพสีนะคะเด็กๆก็แยกไว้ก่อนนะกับภาพเงาภาพเงาก็ไว้ฝั่งหนึ่งภาพสีก็ไว้ฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมาจับคู่กันใช่ไหมลูกเราจะเรียงจากภาพที่มีสีก่อนเด็กๆก็วางภาพที่มีสีเป็นยังไงกันคะเรียงต่อกันแบบนี้ก่อนเพื่อที่เด็กๆจะได้หาภาพได้ง่ายนะคะเรียงภาพสีให้เป็นยาวๆเลยก็ได้สองแถวก็ได้แบบนี้แบบคุณครูปิ๊งเมื่อเด็กๆนะคะได้ภาพสีแล้วเราจะมาดูภาพที่เป็นอะไรคะลูกภาพที่เป็นอะไรคะสีดำๆเรียกภาพอะไรคะลูกภาพเงาค่ะเราจะมาสังเกตภาพแรกของเราเป็นภาพที่มีวงกลมต่อกันกับสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตเงาสิคะว่าวงกลมที่ต่อกันกับสี่เหลี่ยมโครงร่างด้านนอกจะเป็นเงาแบบไหนนะขอเชิญน้องโอโซนค่ะภาพไหนที่เหมือนกับภาพนี้คะที่เป็นเงาเป็นตรงๆสี่เหลี่ยมค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆโอ้โหแสดงว่าโอโซนช่างสังเกตมากๆเลยค่ะมีวงกลมกับสี่เหลี่ยมพอมาต่อกันนะคะรูปโครงร่างด้านนอกก็จะเหมือนกันนะคะกับภาพสีนั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะภาพต่อมาเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งภาพนะคะภาพนี้เป็นภาพสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพสี่เหลี่ยมที่เอียงๆอยู่ด้านบนกับภาพสี่เหลี่ยมที่เป็นจัตุรัสอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนคะเห็นหรือยังคะขอเชิญขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะน้องเอ๋ยคะภาพอยู่ตรงไหนหนูเห็นหรือยังคะใช่หรือเปล่าลองเทียบให้เพื่อนๆดูสิคะใช่ไหมคะเพื่อนๆภาพสีและภาพเงามีโครงร่างเหมือนกันเลยแต่ว่าภาพเงาเป็นสีอะไรคะสีดำภาพสีก็จะมีสีปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะเด็กๆนะคะน่าจะเล่นเกมจับคู่ภาพกันเก่งแล้วแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าสังเกตได้ไวมากๆเลยเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะนำเกมนี้นะคะไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะในกลุ่มนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะช่วยสังเกตการเล่นเกมของเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยดีไหมคะแต่ก่อนอื่นเรามีข้อตกลงว่าอย่างไรคะลูกแบ่งปันกันเล่นแย่งกันได้ไหมไม่ได้นะคะต้องแบ่งปันกันเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะทำยังไงต่อลูกเก็บเกมเข้าอะไรคะเ
ข้าที่ตะกร้าเหมือนเดิมแล้วก็นำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเพื่อนๆนะคะในกลุ่มอื่นค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

นั่นนกบินมาลิบลิบนกกระจิบ1 2 3 4 5อีกฝูงบินล่องลอยมา6 7 8 9 10ตัวปรบมือให้หน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆกลับเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะเด็กๆเก็บของเล่นได้ดีมากๆเลยรวมถึงการเปลี่ยนกลุ่มนะคะในการเล่นเกมนะคะคุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆเริ่มคุ้นเคยนะคะในการหมุนเวียนกันเล่นเกมแล้วค่ะแล้วก็ทำได้ดีขึ้นมากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเล่นเกมกันเก่งแล้วหรือยังคะวันนี้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพกับเงารูปเลขาคณิตนั่นเองค่ะเด็กๆมีความช่างสังเกตมากๆเลยนะคะและสามารถเล่นเกมได้ถูกต้องทุกคนเลยคุณครูปิ๊งนะคะดีใจมากๆเลยที่เด็กๆมีความช่างสังเกตมากขึ้นค่ะแต่นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้แล้วค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตตั้งแต่เช้าว่าเด็กๆนะคะนำเรื่องราวมาบอกเล่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็สามารถนะคะจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะและมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ในทุกๆวันเลยค่ะกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆนะคะยังได้เล่าเรื่องนะคะของที่เด็กๆนะคะกลับบ้านไปแล้วพบเจออะไรหรือได้ทำอะไรค่ะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะมาถึงกิจกรรมที่2แล้วค่ะเด็กๆทำอะไรกันต่อลูกเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้ค่ะเด็กๆก็ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจากเสียงระฆังสามเหลี่ยมที่คุณครูปิ๊งให้สัญญาณค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถทำได้ดีเลยค่ะแล้ววันนี้เรายังทำอะไรด้วยคะน้องดีนวันนี้เราทำเคลื่อนไหวอะไรต่อนะลูกประกอบคำคล้องจองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็สามารถคิดท่าทางนะคะตามคำคล้องจองของครูได้นั่นเองมาถึงกิจกรรมที่3ค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรคะอาหารดีมีประโยชน์เด็กๆยังได้ร้องเพลงด้วยและฟังนิ

0: จะเป็นอย่างไรนะลูกฟันผุแล้วก็อาจจะอ้วนฉุใช่ไหมคะเหมือนในนิทานของคุณครูเลยและเด็กๆนะคะยังออกมาบอกนะคะว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะจะทำให้เด็กๆมีร่างกายเป็นอย่างไรนะแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะรวมถึงการมีระบบขับถ่ายที่ดีด้วยนั่นเองและเด็กๆคะกิจกรรมต่อมาที่เด็กๆโอ้โหตั้งใจทำกันมากๆเลยค่ะกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมศิลปะใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรคะทำอะไรคะปั้นดินน้ำมันทำอะไรอีกคะขยำกระดาษสร้างภาพใช่ไหมคะเด็กๆสร้างเป็นภาพอะไรบ้างลูกแครอทมีอะไรอีกคะ
1: กล
0: ้วยชมพูแครอทมะม่วงส้มโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานแน่ๆเลยและเด็กๆนะคะยังร่วมกันเล่นนะคะในมุมต่างๆที่คุณครูได้เปิดให้เล่นค่ะแล้วก็ยังช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงด้วยนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราหมดเวลาสนุกๆของเราแล้วทำอย่างไรดีนะบอกลาเพื่อนๆกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อย

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วันนี้เสนอตอนรูปอะไรเอ่ย

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟ้าถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ

0: เก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได้ฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟารับบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีมั้ยจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วง
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์เป้เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

Hmm. Huh.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: ติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะฉะนั้นอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการ
2: อาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหาร

0: บทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่า1,000รายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
0: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอฉะนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นยังไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะเราก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่าวิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นได้ง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานครึ่งผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว้
0: ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรม Thai School Lunch เมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
2: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋อง

0: เหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นละนะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าClostridium botulinumมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษเรียกว่าBotulinum toxinนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ให้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยมีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรื่องแอนไททอกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อClostridium botulinumแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
0: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทำจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทำให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100องศามากกว่า100องศาขึ้นไปนานๆเนี่ยคงไม่เป็นเนื้อผลไม้ละจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปละนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบนึงที่เขานิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อClostridium botulinumมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มีเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อClostridium botulinumโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้ก็คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารและทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียกว่า water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อClostridium botulinumสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกรดในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาด

0: เล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
1: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65% นะฮะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย100 ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือหรือเล็กกว่ากรดมะนาวเนี่ยฮะ
0: กรดมาบรรจุลงปี๊บ
1: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปี๊บแบบนี้เป็นปี๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขณะนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้นี่ครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกระมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้คือส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนนะครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
0: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
1: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษเรียกโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันคล้ายๆกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะ

0: สู้ในนมนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผิดพลาดอีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับหนึ่งแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มนึงที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส
2: 0% ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหนึ่งก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บปวดอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลัสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวเนี้ยนะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ20ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะนำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห์
2: นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
1: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได
0: ้ที่มาของยินดีผู้ชนะก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะงั้นการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยี่ลี่โภชนานะฮะที่ทำ

0: ึ้นมาขนาดนี้ที่มี2รสชาติรสชาติของชาก็รสชาติคล้ายชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องเนี่ยก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
1: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเดกตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
2: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มนิ่มแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มนิ่มมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดนิดเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
0: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการเนี่ยร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่พูดง่ายๆพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากเพราะถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่านะครับอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่ยิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
4: ครับ
0: คุณครูนี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
4: ขอบคุณครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำและด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย

0: ัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: การติดเชื้อต่อมทอนซิลหากลุกลามอาจเกิดเป็นหนองบริเวณรอบต่อมทอนซิลได้ต่อมทอนซิลเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะโดยในต่อมเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดที่มีหน้าที่ในการทำลายแล้วก็ดักจับเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาในช่องปากหรือทางเดินอาหารค่ะหน้าที่รองลงมาก็คือเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคทอนซิลอักเสบคือโรคที่มีการอักเสบบริเวณต่อมทอนซิลค่ะซึ่งต่อมทอนซิลเนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่3ที่ค่ะที่แรกก็คือที่ที่เราเห็นคืออยู่บริเวณในช่องปากด้านหลังลิ้นไก่ไปเล็กน้อย2ข้างค่ะแล้วก็จะมีอยู่บริเวณหลังโพรงจมูกอันนี้คือเราจะมองไม่เห็นแล้วนอกจากนี้ก็จะมีต่อมของทอนซิลบริเวณโคนลิ้นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเฉพาะเจาะจงค่ะแต่ว่ามักจะพบมากในเด็กช่วงอายุน้อยกว่า15ปีค่ะที่จะมีโรคต่อมทอนซิลอักเสบได้ค่ะเพราะว่าเมื่อหลังอายุ10ขวบไปแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ต่อมทอนซิลก็จะลดการทำงานลงสาเหตุของโรคทอนซิลอักเสบก็คือการรับเชื้อจากคนที่มีเชื้อโรคนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณหม
0: อวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
1: มีอาการเป็นหวัดแล้วก็มีไข้ขึ้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็รู้สึกเจ็บที่คอบริเวณต้นคอค่ะคุณหมอ
0: เจ็บในคออย่างนี้
1: ใช่ไหมคะ
0: เป็นมากี่วันแล้วนะโดยปกติแล้วการวินิจฉัยโรคทอนซิลอักเสบค่ะก็จะเป็นการซักประวัติค่ะถามประวัติถามอาการแล้วก็การตรวจร่างกายโดยการตรวจร่างกายก็จะพบต่อมทอนซิลโตแดงอาจจะพบปื้นหนองหรือปื้นขาวบริเวณต่อมทอนซิลได้คำบริเวณคออาจพบต่อมน้ำเหลืองโตกดเจ็บได้นอกจากอาการเจ็บคอมีอาการอื่นร่วมไหมคะเช่นกลืนลำบากหรือว่ามีอาเจียนอะไรมีไหมคะ
1: มีกลืนลำบากค่ะรู้สึกเหมือนมีก้อนติดอยู่ที่คอข้างในอะค่ะ
0: ผู้ป่วยที่เป็นต่อมทอนซิลอักเสบค่ะก็จะมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีการกลืนลำบากมีไข้ได้นะคะในผู้ป่วยเด็กก็อาจจะสังเกตว่ามีน้ำลายไหลเนื่องจากว่าไม่สามารถกลืนน้ำลายลงคอได้ในบางกรณีก็อาจจะมีการอาเจียนหลังรับประทานอาหารได้เนื่องจากว่าเวลากลืนเนี่ยก็จะมีการกลืนแล้วเจ็บอะค่ะจากการที่ตรวจร่างกายเมื่อสักครู่นะคะก็พบว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตแล้วก็แดงนะคะแล้วก็มีจุดหนองเล็กๆที่บริเวณต่อมทอนซิลนะคะแล้วก็ร่วมกับว่ามีไข้นะคะวัดไข้ได้นะคะเมื่อกี้คำบริเวณคอก็มีต่อมน้ำเหลืองที่มันโตเล็กน้อยนะคะก็เข้าได้กับทอนซิลอักเสบการรักษาต่อมทอนซิลอักเสบค่ะถ้าหากเป็นการติดเชื้อไวก็จะให้การรักษาตามอาการค่ะก็จะเป็นยาแก้ปวดลดไข้หากคิดว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียก็จะให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยค่ะค่ะระหว่างนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีการกลืนลำบากเนื่องจากทอนซิลมันอักเสบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการป้องกันไม่แพร่เชื้อนะคะก็อาจจะใส่แมสใส่หน้ากากปิดนะคะเวลาไอจามหรือการรับประทานอาหารก็อาจจะมีช้อนกลางเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปให้กับคนรอบข้างก็หากมีการอักเสบของต่อมทอนซิลบ่อยๆค่ะหลายๆครั้งในช่วงเวลา1ปีติดต่อกันนะคะแล้วก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวันเช่นการทำงานหรือการเรียนนะคะการผ่าตัดทอนซิลก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งข้อบ่งชี้หลักๆข้อแรกก็คือการมีการติดเชื้อต่อมทอนซิลบ่อยๆค่ะเรื้อรังข้อที่2ก็คือภาวะที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลับหรือการนอนกรนก็จะเป็นอีกข้อบ่งชี้หนึ่งค่ะสุดท้ายหากแพทย์สงสัยว่าต่อมทอนซิลนั้นโตผิดปกติหรือสงสัยเป็นมะเร็งก็จะทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาค่ะโดยทั่วไปแล้วค่ะคนไข้ที่มีอาการเจ็บคอก็มักจะไปซื้อยากินเองซึ่งยาที่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของยาปฏิชีวนะซึ่งการเจ็บคอของผู้ใหญ่ค่ะก็มักจะเป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งไม่จำเป็นต้อง

ต้องทานยาปฏิชีวนะแล้วก็สามารถหายได้เองคนไข้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพ้ยาได้หรือว่าเกิดความเสี่ยงของอุบัติการณ์การดื้อยาที่มากขึ้นได้คุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ครูสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

เหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนอง

0: หรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่าเออกินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: พ่อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาเองนะเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาส์เราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตนาสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6: เรียกว่าจอประสาทตาขาดเลือดได้ซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะ
7: สวัสดีค ครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้คนไข้เป็นยังไงบ้าง
7: วันนี้ก็ตามันมัว
6: ๆตาข้างไหนมัวคะ
7: ตาข้างขวานะ
6: โอเคมัวมากี่วันแล้วคะเนี่ย
7: มัวมาประมาณอาทิตย์นึง
6: ตามัวลงเรื่อยๆใช่ไหมคะ
7: มัวลง

0: จู่ๆมันก็มัว
1: มันมัวทันทีทันใดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ไปขยายม่านตาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปจอวสานตาแล้วมาดูกันนะคะอาการและความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาขออนุญาตแบ่งคร่าวๆเป็น2ระยะนะคะระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ระยะนี้อาการก็จะยังไม่มีอะไรนะคะมีแค่จุดเลือดออกแล้วก็จอประสาทตาในบริเวณรอบนอกบวมได้ทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรยกเว้นว่าถ้าเกิดมีจุดเลือดออกหรือว่ามีการรั่วของเส้นประสาทอยู่ตรงบริเวณจุดภาพชัดก็จะทำให้เกิดตามัวอันนี้ต้องรักษานะคะส่วนระยะที่2ก็คือระยะที่มีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรงต้องรักษาเพราะว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือมีเลือดออกในน้ำวุ้งตามีจุดรับภาพชัดบวมรวมทั้งเกิดจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะ
2: คนไข้เอาคางวางตรงนี้นะคะศีรษะชนไว้เลยค่ะหน้าผากชนโอเคขึ้นทางขวานะคะขึ้นซ้ายค่ะ
1: อาการของคนไข้รายนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นเบาหวานในระยะที่ยังไม่รุนแรงมากเนื่องจากยังไม่เกิดเส้นเลือดใหม่แต่เผอิญว่าที่บริเวณจุดภาพชัดมีอาการบวมเกิดขึ้นจากเส้นเลือดรั่วอันนี้นะคะอันนี้เป็นของตาข้างซ้ายซึ่งเป็นตาข้างที่ปกตินะคะอันนี้ตาข้างขวาที่ผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่าตอนนี้มีเลือดบังอยู่นะคะและนี้ก็คือจุดเลือดออกที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตานะคะจอประสาทตาเท่าที่หมอดูเนี่ยน่าจะมีอาการบวมด้วยแต่คงต้องดูเรื่องภาพถ่ายตัดขวางอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและมีจุดรับภาพชัดบวมแล้วค่ะ
3: ระยะแรกของภาวะเบาหวานขึ้นตาอาจจะยังไม่พบอาการหรือความผิดปกติใดๆแต่เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้นคนไข้อาจพบอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นได้เช่นมองเห็นภาพไม่ชัดมีจุดหรือเส้นสีดำคล้ายอยากย่อยลอยไปมามีอาการตามัววิสัยทัศน์การมองเห็นแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นหรือสูญเสียการมองเห็น
1: ถ้าเกิดว่าเป็นระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่มีการสร้างเส้นเลือดสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้ค่ะมีเพียงแค่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีก็พอแล้วโรคจุดเลือดออกต่างๆบางทีจะหายไปได้เองแต่ถ้าเป็นโรคในระยะที่รุนแรงหรือมีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีการยิงเลเซอร์นะคะหรือว่าฉีดยาเข้าในน้ำวุ้งตาหรือว่าผ่าตัดในกรณีที่มีจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกค่ะหลังจากที่เราพบว่ามีจอประสาทตาบวมแล้วนะคะวิธีการรักษาอันนึงก็คือว่าต้องฉีดยาเข้าน้ำพื้นตาหลังจากฉีดยาแล้วเราก็ต้องมาตรวจซ้ำอีกทีนึงดูว่าต้องฉีดกี่ครั้งจอประสาทตาถึงจะยุบบวมให้ได้เหมือนคนปกตินะคะทีนี้ผลการรักษาก็อาจจะไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับการคุมน้ำตาในเลือดด้วยวิธีการป้องกันโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคุมระดับน้ำตาในเลือดนะคะน้ำตาลสะสมไม่ให้เกิน 7% นะคะนอกจากนี้ยังต้องควบคุมโรคร่วมอื่นๆอย่างเช่นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงเพราะว่าต่างก็มีผลต่อความแข็งแรงของเส้นเลือดทั้งสิ้น
3: คนไข้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ภาวะเบาหวานขึ้นตาซึ่งปฏิบัติได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารรสเค็มหวานและมีไขมันสูงออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมงดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์รับประทานยารักษาเบาหวานตามกำหนดที่แพทย์สั่ง
1: สุดท้ายก็คือต้องมาตรวจตาทุกปีหรือว่าอาจจะต้องบ่อยกว่านั้นถ้าแพทย์แนะนำให้มาถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบมาหาจักษุแพทย์ค่ะถ้าเป็นเบาหวานอย่าลืมมาตรวจตากับหมอทุกปีนะคะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีได้พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
7: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
6: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสุรภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เหมือนจะหอบพายุหอบฝนมาด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าสถานีบริเวณถนนยุพดีรังสิตมืดเมฆดำก้อนใหญ่ทีเดียว
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นรีไลเตอร์ในกองบก.นี่แหละเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปซื้อของแล้วแถวมหาวิทยาลัยหอการค้าเดินกลับมาแทบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ตกแต่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนและเมฆเนี่ยมันเป็นสีดำเนี่ย
0: มืดมากทีเดียวแล้วมันประกอบกับช่วงนี้มีเรื่องของในเพจในโซเชียลออนไลน์เนี่ยที่ได้มีการกระพือข่าวว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยใช้คำว่ามหาเลยสร้างความแตกตื่นกันก็จะหนักทีเดียว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคุณวิรศักดิ์แล้วก็คุณผู้ชมนอกจากฝนแล้วมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของลมด้วยเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
0: ใช่กับกรณีที่เพจพยากรณ์อากาศชื่อดังนะครับที่มีการโพสต์เตือนระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้จะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคนั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่มีปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยครับขอให้ประชาชนตั้งสติติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและก็สร้างความกังวลใจในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าข้อมูลที่จะระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยด้วยมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆครับตามแนวร่องมรสุมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายความหมายถึงคำว่ามหาอุทกภัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดมาจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าการเตือนภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นและโปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
0: มาดูสภาพอากาศล่าสุดของประเทศไทยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่4ครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
2: ส ำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุมฝนก็ยังมีอยู่แถวจังหวัดตราดแล้วก็ภาคตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแนวเขาที่เป็นแนวรับลมมรสุมอาจจะต้องระมัดระวังในพื้นที่สีแดงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: และเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ครับ2569ค่ะเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์และก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางด้วยส่วนกรณีที่มีบางเพจโพสต์สร้างความตื่นตระหนกยืนยันบอกนะคะว่ารัฐบาลก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับมือกับฝนตกหนักนะคะไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างไรหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะตั้งแต่วันที่20
3: สุดท้ายหลังจากนี้ก็อาจจะมีในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็จะทิ้งระยะไปพอสมควรให้สามารถที่จะระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้
0: ทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าภาครัฐมีกรมอุตุนิยมวิทยาและหลายหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการให้ข้อมูลเรื่องน้ำและก็แจ้งเตือนภัยพิบัติโดยมีการประเมินว่าในช่วงที่24ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยอย่างที่เป็นข่าวแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วมั่นใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้พร้อมขอให้ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารในโซเชียลพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อน
4: ของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับจริงๆเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องนะครับว่าในช่วงเนี่ย24 25 26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ากังวลแล้วครับบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ในข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่า

เป็นเฟกนิวนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะครับ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันนี้โหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย

0: ยเอ้าไอ้หนูเอาไปชิมเอาของลุงด้วยอ่ะ
1: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่าถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กินโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวตัดสินก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษาไหมพี่เพิ่งรับปริญญาบ้านเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่หลัง
4: ไปว่าอยากกินอันนี้อันนี้อันนี้
5: เป็นโรคความดันมาประมาณ10ปีค่ะค่ะคือตัวคุณแม่คือไม่ชอบทานยาอะไรอย่างเงี้ยคือทานมั่งไม่ทานมั่งคือจะเห็นมีสมุนไพรอาหารเสริมตัวไหนดีลองมาทานดูแล้วก็ทานยาด้วยทานสมุนไพรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องอาหารนี่คุณพ่อชอบทานกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยผัดคะน้าปลาเค็มไข่เจียวหมูยอแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แฮมจะเป็นนานๆทำให้ทานทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค
6: ่
5: ะ
6: ก็ประมาณ2ปีที่เป็นความดันมาผมอยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับแต่เวลาไปขึ้นลงขึ้นรถไปไหนไปไกลๆเงี้ยจะเกิดอาการเวียนหัวจะเป็นลมแล้วก็อยากจะนอนเรารู้ตัวเองเป็นอย่างนี้เราเลยถึงไม่ออกนอกบ้านนี่ไม่ออกนอกบ้านเป็นเวลา5ปีแล้วผมคุยกับทางคุณหมอว่าผมขอยาสัก6เดือนได้ไหมเพราะผมขี้เกียจเดินทางแต่คุณหมอเขาบอกว่าไม่ได้15วันต้องไปครั้งนึงอันนี้การเดินทางของผมแต่ละครั้งเนี่ยการขึ้นรถไปนั่งใกล้ๆเนี่ยอาการมันก็ออกแล้วคือเวียนหัวกว่าจะไปถึงคุณหมอก็คล้ายๆจะเป็นลมอันนี้ผมก็คิดได้ภรรยาผมก็มียาความดันอยู่ผมก็เอายาความดันของภรรยามากินมันก็คือถ้าเรารู้ตัวว่าถ้าความดันมันเป็นเนี่ยคือมันจะปวดหัวปวดต้นคอเราก็เอายามากินถ้าอันไหนไม่มีอาการของความดันเราก็จะไม่กินเพราะว่าเรารู้ว่าตัวเองเป็นยังไง
5: คือก็ไม่อยากให้ทานอยากให้ไปตรวจเองคือจะได้รู้ว่าช่วงการตรวจเนี่ยมันจะควบคุมได้ว่าความดันอ่ะมันจะลงระดับไหนระดับไหนอะไรใช่ไหมฮะ
4: คุณพ่อก็ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกก็จะไม่กินยาเลยอยู่บ้านก็จะไม่ได้กินยาเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยส่วนคุณแม่ก็เวลาจะไปหาหมอทีก็กินยาไปรอคุณหมอทีเพื่อให้ความดันลดลงอะค่ะส่วนตัวในเองก็ความดัน140อะค่ะแล้วคุณหมอก็แนะนำว่าควรจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง130คุณหมอและเชฟอะค่ะออกเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอะค่ะแล้วก็ยาถ้าหยุดกินจะมีผลอะไรกับเราบ้างและสำหรับตัวหนูที่มีความดัน140อะค่ะหนูอยากทราบว่าหนูจะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม
7: ่หมอครับเมื่อกี้ดู VTR แล้วคุณพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกบ้านมา5ปี
8: 5ปี
7: ออกไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าพอเดินทางแล้วจะรู้สึก

0: เวียนหัวนะครับตรงนี้เนี่ยคืออยากให้คุณหมอมีคำแนะนำอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวนี
1: ้จริงๆแล้วในกรณีของคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคุณพ่อมีภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเรียกว่าสูงมากตัวเลขอย่างเดียวก็เลย200เนี่ยอันตรายมาก
0: อันตรายแล้วนะครับ
1: แล้วโดยทั่วไปเนี่ยโรคของความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่เราจะบอกคนที่ว่าเป็นภัยเงียบ
0: คือไม่รู้ใช่ไหม
1: คือเราจะไม่มีอาการ
0: อ๋อโอเค
1: เพราะฉะนั้นถ้าความดันสูงในระดับที่ไม่ได้สูงมากเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเลย
0: แต่ว่า
1: จนกว่าเราจะไปวัดความดันแต่ว่าถ้าคนไข้ซึ่งมีอาการแปลว่าความดันโลหิตสูงถึงขั้นที่อันตราย คนไข้บางคนเวลาที่มีความดันโลหิตสูงถึงระดับหมอก็เป็นห่วงนะคะพอดู VTR แล้วคือคุณแม่บอกว่าจะทานยาตอนจะไปพบแพทย์พอพบแพทย์ก็เลยบอกว่าโอเคความดันใช้ได้
0: คือซ่อนไม่ยอมให้หมอรู
1: ้ใช่จริงๆตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแสดงว่าความดันโลหิตของคุณแม่จะต้องสูงแน่เลยเพราะคุณแม่หยุดยาอันนี้อย่างที่หมอบอกว่าแล้วความดันโลหิตสูงมันจะไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ควรจะรับประทานยาให้สม่ำเสมอนะคะและอีกนิดนึงคือคุณพ่อห้ามเอายาของคุณแม่ไปทานอันนี้อันตรายนะคะเพราะว่ายาลดความดันโลหิตของเราที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วก็จะเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
0: ครับแล้วสำหรับคุณลูกสาว
1: สำหรับของคุณลูกเนี่ยก็คือว่าจริงๆความดันระดับของคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 120-80ถ้าความดันตัวบนอยู่ที่ประมาณ130คือเริ
0: ่
1: มสูงแล้วก็จะเรียกว่าเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับหนึ่งหมอแนะนำว่าอาจจะต้องเริ่มไปพบแพทย์แล้ววัดความดันโลหิตซ้ำถ้ามันยังสูงซ้ำก็แสดงว่าน้องเขาอาจจะเริ่มเป็นโรคความดันโลหิต
0: ยังมีโอกาสในการป้องกันจะดีกว่ามารักษาแน่นอน
1: ใช่ก็คือว่าอย่างตัวน้องเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเป็นใช่ไหมคะเราดูแล้วน้ำหนักน่าจะเกินถ้าลดน้ำหนักลงแล้วก็ปรับอาหารความดันโลหิตอาจจะกลับลงมาต่ำกว่านี้ได้เพราะฉะนั้นก็ลองไปพบแพทย์ซ้ำแล้วก็ปรับอาหารพฤติกรรมลดน้ำหนักนะคะก็จะส่งผลดีกับสุขภาพโดยรวมของทั้งครอบครัวค่ะ
0: ครับโอเคก็วันนี้เรามีนะครับเขาชื่อเขาเรียกว่าเซวิเช่นะครับถ้าเรียกเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือยำนั่นเอง
1: ยำ

สำหรับเมนูที่วันนี้เชฟเลือกมาเนี่ยก็จะเข้ากับคอนเซ็ปต์ของอาหารซึ่งเหมาะกับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินเราจะเรียกว่าเป็น DASH dietDASH D-A-S-H มันก็คือย่อมาจาก The Approach to Stop Hypertension ก็คือแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นอาหารเพื่อที่จะหยุดโรคของความดันโลหิตสูงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำควบคู่กับการลดน้ำหนักนะคะก็จะมีผล

0: ทำก่อนว่าอาหารที่เราเรียกว่าเป็น Dash Diet ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือ1รับประทานผักเยอะๆก็คือประมาณ5ทัพพีเป็นผักสุกนะคะถ้าคิดง่ายคือทุกมื้อต้องมีผัก1จานใหญ
1: ่
0: นะคะ2ก็คือว่าจะต้องเพิ่มผลไม้สดในปริมาณที่เหมาะสมคิดง่ายๆคือทานวันละ2มื้อมื้อนึงประมาณสัก10คำนอกจากนั้นก็จะมีพวกนมไขมันต่ำผลิตภัณฑ์ของนมไขมันต่ำเนื้อสัตว์ก็รับประทานได้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มในส่วนของพวกธัญพืชแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งเอฟเฟกต์ของการรับประทานอาหารประเภทนี้มันก็จะไปช่วยเสริมฤทธิ์กับการที่คนไข้ลดการรับประทานเกลือลงจะทำให้การควบคุมความดันโลหิตได้ผลดีมากขึ้นนะคะ
1: เนื้อกุ้งครับ
0: กุ้งนะคะ
1: เราลวกพอให้สุกนะครับ
0: กุ้งเนี่ยจริงๆเป็นอาหารที่โปรตีนดีนะคะแล้วก
1: ็
0: ไขมันน้อยก็มีคอเลสเตอรอลบ้างนะคะในแง่ของการลดน้ำหนักเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีเรื่องของระดับไขมันในเส้นเลือดสูงก็ต้องรับประทานแต่พอเหมาะนะคะ
2: อันนี้น้ำมะนาวกับน้ำเลมอนนะครับคุณหมอคั้นรวมกันแล้วก็ราดลงไปบนตัวกุ้งอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับการหมักนะครับให้ตัวกุ้งเนี่ยมีรสชาตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นยำตอนสุดท้ายนะครับ
0: จริงๆคุณพ่อน่าจะชอบเมนูนี้เนาะเพราะถ้าทางชอบอาหารรสจัดเนี่ยก็คือเป็นอาหารซึ่งต้องมีเส้นใยสูง
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของเส้นใยจากผักใช่ไหมคะมีธัญพืชสูง
1: ครับ
0: ซึ่งอาหารพวกนี้มันจะมี
1: อร่อย
0: ชอบมากตรงที่มันมีความกรุบกรอบของตัวแตงกวาใช่แล้วก็เนื้อสัมผัสของตัวธัญพืชมันจะตัดกับเรื่องของความนุ่มของกุ้งอ่ะ
1: เรายังมีอีกเมนูนึงซึ่งเป็นของว่างในช่วงหน้านะครับให้คุณแม่สามารถทำให้คุณพ่อทานได้นะครับเป็นของว่างที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Dash แบบที่คุณหมอบอกจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับ
0: ค่ะ
1: กลับมากับสแน็คนะครับหรือว่าของทานเล่นอีกตัวนึงที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ Dash Diet นะครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าเรื่องของ Dash Diet เนี่ยถ้าลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูจะมีสูตรอาหาร Dash Diet เนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีหลายสูตรมากที่เราสามารถเอาไปปรับและประยุกต์ขึ้นมาใช้เองกับครอบครัวของเราได้นะครับหลายๆอาหารหลายๆอย่างบนอินเทอร์เน็ตมีรวมถึงสูตรอาหารเอเชียด้วยนะครับ
0: ก็เอามาปรับใช้ให้เป็นลักษณะเป็นอาหารไทย
1: คงไม่ยากนะครับ
0: ในแง่ของคอนเซปต์ของอาหาร Dash ก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการคือเส้นใยอาหารสูง
1: เส้นใยอาหารสูงครับ
0: ผักต้อง5ทัพพีใช่ไหมคะผักสุกคือ1จานใหญ
1: ่
0: ๆผลไม้เนี่ยจริงๆเขาจะให้อีกส่วน
1: ครับ
0: ถ้าหมอพูดง่ายๆคือส่วนนึงเนี่ยประมาณ 6-8 คำ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น4ส่วนก็คือเราจะนับว่า
1: 4คำ
0: 2มื้อมื้อนึงประมาณ12คำเผื่อคำใหญ
1: ่ครับ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2ถ้าเป็นจานกาแฟก็คือเต็มจาน
1: ครับ
0: ถ้าเรียง2ชั้นก็ได้2จาน
1: 1ในสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือคนที่ได้ยินเรื่องของ Dash Diet โอ้โหผักต้มต้องมีเส้นใยทำไมดูยากจังนะครับความจริงคือถ้าเราเข้าใจหรือเราเห็นปริมาณที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเราทำตามอย่างเคร่งครัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพราะเป็นของที่หาได้ทั่วไปมากๆนะครับเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตมีหมด
0: ใช่แล้วพอเรารับประทานตามอาหารสูตรเนี้ยโดยทั่วไปคนไข้น้ำหนักก็จะลดลงด้วยนะคะมันก็จะส่งผลดีต่อโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะคะ
1: ครับโอเคครับคุณหมอวันนี้มีอีกเมนูสแน็คอีกอันนึงซึ่งเป็นเมนูง่ายมากๆก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่คือโอเคเราไม่สามารถทำอะไรกับเขาให้มันอร่อยกว่าแบบที่เขาเป็นได้ละนะครับมีเอาไปทำอย่างอื่นก็จะกลายเป็นของหวานไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเสิร์ฟแอปเปิ้ลสดแต่ว่ามีเครื่องเคียงให้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆดิปนะครับ

0: เลี่ยงโซเดียมนะครับเรามีเลมอนให้หนึ่งซี
1: เพราะปกติเวลาคุณแม่บ้านเวลาจะปอกผลไม้เสร็จใช่ไหมคะต้องแช่น้ำเกลือให้ผลไม้ไม่ดำแต่อันนี้เรามีเทคนิคที่ดีกว่านะคะก็คือใช้แค่เรื่องของเลมอนมาทาที่ผิวของมันก็จะทำให้
2: ใช่ครับ
1: สวยงามเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณหมอผมจะทำตัวดิปไปด้วย
1: ดีค่ะ
0: นะครับที่เรา

0: อยู่ตรงนี้นะครับดูแล้วเป็นครีมชีสนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น non fat cream cheese คำแนะนำก็คือถ้าไม่มีทำยังไงได้บ้างตัวนี้จะมีหลายอย่างที่ใช้ได้แทนอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะใช้ได้ก็คือเต้าหู้
1: ครับเป็นเขาเรียกว่าเต้าหู้เนื้อนิ่มป่ะคะ
0: เต้าหู้เนื้ออ่อนใช้ได้เลย
1: นะครับ
0: เอาออกมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ตีนะครับใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันนี้วันนี้เราเป็นโอ๊ตมิลครับคุณหมออ
1: ืมเป็นโอ๊ตมิลค่ะ
0: เพิ่ม
1: เส้นใหญ่
0: เส้นใหญ่นะครับ
1: แล้วก็คาร์โบไฮเดรตแบบดี
0: คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เรามีอบเชยครับคุณหมออันนี้อย่างที่ผมใช้ยี่หร่ากับอาหารจานเมื่อกี้อันนี้จะใช้อบเชยนะครับก็นิดนึงนะครับไม่เผาก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบให้โดนความร้อนนิดนึงเพื่อให้กลิ่นออกมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องถึงกับไหม
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็แค่เผาให้ร้อนนะครับแล้วกลิ่นก็จะมาได้กลิ่น
1: หอมละ
0: ได้กลิ่นหอมแล้วก็ขูดนะครับขูดใส่ก็อบเชยนะครับแล้วก็ไฟเบอร์นะครับเป็นธัญพืชบางตัวนะครับที่เราจะเลือกใช้แล้วก็น้ำตาลแสดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็อบเชยนะครับ
1: จริงๆครีมชีสเนี่ยบางยี่ห้อหรือชีสเนี่ยบางยี่ห้อมันจะมีการเติมโซเดียมไปค่อนข้างเยอะ
0: ต้องระวังครับ
1: แต่อันนี้ที่เมื่อกี้ดูฉลากว่ามันค่อนข้างน้อยทีเดียวก็เป็นสูตรที่ใช้ได้
0: อย่างที่บอกเราเปลี่ยนเป็นอย่างที่ผมบอกเลย
1: เต้าหู้
0: ใช้เต้าหู้บดนะครับใช้ได้เหมือนกันรสชาติอาจจะแตกต่างไปหน่อยถ้าเรายังไม่เคยชินก็เริ่มจากตรงนี้ค่อยๆปรับไปนะครับ

0: ครับก็คุณหมอครับเป็นเมนูสแน็คง่ายๆนะครับเปลี่ยนผลไม้ได้เปลี่ยนเครื่องปรุงได้จากครีมชีสไปเป็นอย่างอื่นได้นะครับ
1: ง่ายแต่อร่อยแล้วก็มีคุณค่านะคะ
0: โอเคอร่อยไม่อร่อยลองชิมดูนะครับขออนุญาตคุณหมอเชิญก่อนเลยครับ
1: เราชอบเน้นดิบเยอะๆนะคะ
0: ผมว่าน่าจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่อันนี้เด็กก็ทานได
1: ้เด็กชอบแน่นอน
0: เด็กน่าจะชอบด้วยที่คุณหมอเอาเลมอนทาเข้ากันได้ดีนะครับเข้ากันได้เป๊ะเลย
1: คืออันนี้เนี่ยที่ชอบคือพอใส่โอ๊ตมิลลงไปพอเคี้ยวแล้วมันจะมีหนึบแล้วมันก็จะตัดกับกลิ่นหอมก็อร่อยมากนะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งเรื่องราวของท่านหรือปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราสองคนช่วยแก้ปัญหาด้วยใช้วิธีทางการแพทย์ควบคู่กับการใช้วิธีทางหลักโภชนาการก็ส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้เลยนะคะตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้หรือส่งเข้ามาทาง Facebook ไม่โดน Channel ได้ทาง Inbox หรือ Message มาได้เลยค่ะ
0: สำหรับในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้เก็บความรู้ดีๆจากคุณหมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปดูกันว่าการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยและอาจารย์ต้นเนี่ยจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมานำเสนอบ้างสำหรับในวันนี้ครับเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
3: เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
2: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
3: ละใช่
2: ลดอาการปวดหลังได้
3: ใช่
2: จริงปะเนี่ย
3: จริง
2: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้น
3: ยำเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
2: เห็นไหมครับ
3: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
2: โอเคครับ

0: เว้ย
1: โอ้ย
2: โอ้ย
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: พี่ต้นครับโอ้โหตกใจเลยเนี่ย
0: ทำไม
1: นี่ถ้าเกิดตกใจสมัยก่อนเป็นคนแต่นี่
0: จริงเหรอเออพี่ถ้าโดนนี่ปุ๊บอย่างนี้ทันที
1: โอ้ย
0: อ้าวเป็นอะไร
1: โอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งแต่หลัง
0: ทำไม

0: มันเริ่มปวดหลังแล้วดิ
1: อายุเยอะเปล่าอายุเยอะเปล่า
0: ไม่ใช่อายุเยอะเป็นเรื่องของแบกของหนักนี่ใส่ของในเป้กระจาของออกเนี่ย
1: แล้วมันแบกอะไรนักหนาเนี่ย
0: ก็นี่ดูสิอุปกรณ์จำเป็นในการออกกำลังกายทั้งนั้นน่ะ
1: โอ้โหใช่มันเป็นสิ่งที่จำเป็น
0: มากเลย
1: แต่ที่มันไม่จำเป็นคือ
0: โอ้ยบอกแล้วอย่าเจ็บมันเจ็บ
1: หลังมันสำคัญบุ้ย
0: หลังนี่สำคัญยังไงพี่
2: หลังเป็นว่าที่สำคัญของร่างกายเราเพราะเป็นแกนของลำตัวเราซึ่งประกอบด้วยโครงกระดูกซึ่งโครงกระดูกนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มไขสันหลังและเส้นประสาทนอกจากนี้หลังจะมีการทำหน้าที่เชื่อมต่อการทำงานของแขนขาโดยส่วนของแขนขาเนี่ยถ้าหากว่าการทรงท่าของกระดูกสันหลังไม่ดีเนี่ยจะทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆก็จะลำบากขึ้นไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากเราไม่ดูแลหลังให้ดีนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการปวดหลังเกิดขึ้นได้ซึ่งจะส่งผลทำให้เราไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆหรือแม้แต่การทำงานที่ดีได้อ
0: ย่างนี้ทำไงดีพี่ผมปวดหลังอย่างเงี้ย
1: เราก็ต้องพยายามหาวิธีเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเข้ามาช่วย
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้สามารถ
1: ละใช่
0: ลดอาการปวดหลังได้
1: ใช่
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: เฮ้ยสุดยอดเลยพี่ต้นแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ผมมีแขกรับเชิญด้วยเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนานไปหน่
1: อ
0: ยแต่ไม่ใช่เข้าห้องน้ำนะครับนั่งนานจากการทำงานนานไปหน่อยวันหนึ่งหลายชั่วโมงปวดหลังเหมือนกันแก้ได
1: ้ได
0: ้ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆแค่นี้เหรอ
1: ใช่
0: งั้นของพวกนี้ก็ไม่ต้องแล้วสิ
1: ไม่ต้อง
0: งั้นไปพบกับเธอเลยครับ
1: ไป
0: พี่ต้นฝากเก็บด้วย
1: โห
0: และนี่คือแขกรับเชิญของเราครับ
1: อ้าวอยู่ไหนอ่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: อ
0: ยู่ไหนอ่ะ
3: หนูอยู่นี่สวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีครับน้องตายเป็นคนชอบนั่งเห็นไหมครับ
1: เก้าอี้ติดมาเลย
0: ขนาดมาอะไรของเราพกเก้าอี้มาด้วยน้องตายคะ
3: ค่ะ
0: วีลแชร์นี่ได้มานานหรือยังนะ
3: มันเป็นอุปกรณ์ที่พกติด
0: ไม่ใช่ค่ะยืนได้ไหมคะเนี่ย
3: โอเค
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เยี่ยมเลยหน้าตาสดใสนี่น้องตายนี่เป็นคนชอบนั่งเดี๋ยวให้บอกก่อนว่าทำไมถึงชอบนั่งคะ
3: ปกติคือก็จะมีเดินบ้างแหละค่ะพี่บวยแต่คือช่วงนี้คือจะต้องเร่งทำทีสีจบอะค่ะก็คือต้องนั่ง
0: ศึกษาอยู่ศึกษาปริญญาโทใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ด้านอะไรครับด้านอะไร
3: วิทยาการเสพติดที่มหิดลเนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยทำทีสีนั่งบ่อยๆมีปัญหาไหมครับ
3: มีค่ะก็คือจะช่วงแบบทำให้เกิดอาการปวดช่วงหลัง
0: ที่บอกว่านั่งนานเนี่ยคือวันหนึ่งเฉลี่ยกี่ชั่วโมงครับ
3: ก็ประมาณ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะ
0: 7
3: ประมาณนั้นเลยค่ะ
1: หูไม่ขยับไปไหนเลย
0: นานไป
3: คือถ้าสมมุติว่าเหมือนเรานั่งทำแล้วอะเหมือนถ้าเรามีสติกับตรงนั้นแล้วคือเราต้องทำให้จบอะค่ะอาจารย์ไม่งั้นก็คือเหมือนจะกลับมาต่อมันก็จะค่อนข้าง
0: นี่อารมณ์เหมือนคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเลยนะคนที่ทำงานออฟฟิศจะนั่งนานๆแบบนี
1: ้
0: มีผลไหมครับพี่ต้นวันนึงถ้าเกิดนั่งเฉลี่ยวันนึง5ชั่วโมงถึง7ชั่วโมงนั่งอย่างเดียวอะ
1: ไม่ใช่แค่เรื่องของการนั่งนะแค่นั่งนอนยืนหรืออะไรแล้วแต่ที่อยู่ในท่าทางนานๆอะซ้ำนานๆเนี่ยตรงนั้นมีผลกับเรื่องของการลดน้ำหนักของกล้ามเนื้อหลังหมดเลย
0: อีกนิดเดียวจะเป็นแผลกดทับแล้วนะ
3: ยังค่ะ
0: ยัง
3: ค่ะยังค่ะ
0: เพื่อให้เข้าใจชัดเจนครับคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
0: ผมจะอธิบายว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการปวดหลังเราก็มีแผนภูมินะครับ
1: ของกล้ามเนื้อหลัง
0: เป็นรูปภาพของกล้ามเนื้อหลังกล
1: ้
0: ามเนื้อหลังจะแบ่งไปทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือ
1: ส่วนหลักๆนะครับก็ส่วนบนนะครับที่เราเห็นนะครับส่วนบนก็คือตั้งแต่ช่วงของต้นคอลงมานะครับของแนวของสะบักพวกนี้ถือว่าเป็นส่วนบนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนกลาง
0: ที่บอกปวดสะบักปวดสะบักคือปวดกล้ามเนื้อส่วนบนนะคร
1: ับ ใช่ใ
0: ช่
1: แล้วส่วนกลางมันก็คาบเกี่ยวกับตัวสะบักลงมาจนถึงช่วงของใกล้ๆเอวนะครับประมาณนั้นนะครับสูงกว่าเอวนิดนึงนั่นคือส่วนกลาง
0: เข้าใจว่าปวดปีกปวดปีก
1: นะครับส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของส่วนล่างก็คือตั้งแต่ช่วงของเอวลงไปจนถึงช่วงของเชิงกรานนะฮะพวกนี้ถือว่าเป็นช่วงล่าง
0: พี่ต้นครับอย่างน้องตายเนี่ยนั่งนานๆพฤติกรรมที่เรานั่งนานๆวันนึงหลายชั่วโมงเนี่ยปวดหลังส่วนไหนครับ
1: ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะเป็นหลังส่วนล่าง
0: ใน
1: ช่วงเอวเนี่ยช่วงเอวจนมาถึงช่วงของของสะโพกพวกนี้จะมีปัญหาดังนั้น
0: ใช่ไหมครับ
3: จริงค่ะ
0: เฮ้ยหุยพี่เป็นหมอดูได้เลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาชีพ
0: สมมติคนนอนนานๆจะปวดหลังส่วนไหนครับ
1: ขึ้นอยู่กับตัวไอ้ที่นอนฮะส่วนใหญ่มันจะเป็นช่วงกลางถึงช่วงกลางจนถึงช่วงล่างนะครับเพราะมันจะมีการโค้งแอนของหลังเวลาที่เรานอนโดยเฉพาะที่นอนที่ค่อนข้างนิ่มหรือว่านุ่มกันไป
0: แล้วอย่างคนที่แบบแบกของหนักๆแบกเป้อ่ะ
1: ถ้าแบกเป้เนี่ยก็จะเป็นหลังส่วนบนละอาจจะลามไปถึงเรื่องของช่วงต้นคอกับไหล่ด้วยแล้วก็หลังส่วนบนเพราะจะมีการโดนล้างใช่ไหมล้างด้วยความที่เราพยายามอยากต้องการดึงเอาเป้มาข้างหน้าเราตั้งโน้มตัวมาข้างหน้าให้มากขึ้น มันก็เลยมีการทำงานของส่วนของต้นคอส่วนของไหล่กับหลังส่วนบนมากขึ้น
3: คืออย่างหนูว่า เวลาหนูของตกอย่างเงี้ยค่ะหนูจะก้มเก็บของหนูไม่จัดท่านะคะคือหนูก้มเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรต่อ
1: โดยตามหลักมีผลแน่นอนครับส่วนใหญ่เป็นหลังหลังส่วนกลางกับหลังส่วนล่างนะครับเพราะมีการงอโค้งไปยิ่งถ้าเกิดมีน้ำหนักมากแล้วมันอยู่ห่างตัวใช่ไหมเราต้องเอื้อมไปอีกโอ้นั่นยิ่งหนักกว่าเดิมเลยนะน้ำหนักที่ต้องใช้นะครับ
0: แล้วถ้าเกิดเอี้ยวตัวครับขับรถอยู่แล้วเอี้ยวไปหยิบของ
1: เอี้ยวตัวนี่คือหลังส่วนกลางเลยเพราะส่วนใหญ่เราจะบิดนะบิดตัวไปฮะมีการบิดตัวไปแล้วก็อาจจะความพร้อมของร่างกายยังไม่พร้อมกลับมาอีกทีปุ๊บอ้าวเจ็บละจริงๆแล้วในเรื่องของการยืดเหยียดเนี่ยมันสามารถช่วยได้ไงก็คือในแนวของกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมครับหลังใต้จากกล้ามเนื้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะมีในเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังซึ่งกระดูกสันหลังนั้นมันก็จะมีเรื่องของตัวเส้นประสาทอยู
0: ่
1: นะครับถ้ากล้ามเนื้อหลังมันมีเกิดอาการตึงตัวมันก็มีการลังดึงนะครับหรือก็บีบรัดบริเวณนั้นมากขึ้นมันทำให้ตัวไอ้เส้นประสาทนั้นก็จะส่งผลมาที่สมองแล้วก็ส่งกลับมาที่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นว่าเฮ้ยนะตอนนี้นะมันมีความตึงตัวอยู่นะมันมีการบีบรัดอยู่นะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายตัวใช่ไหมหรือบางคนมีความรู้สึกว่าปวดหลังขึ้นไปถึงศีรษะเลยมีความรู้สึกโอ้โหกลายมาถึงปวดศีรษะเลยเพราะเนื่องจากการปวดหลัง
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมายืดหลังเพื่อผ่อนคลายอาการปวดหลังทั้ง3ส่วนเลยครับเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยครับเรามีอุปกรณ์ก็คือเก้าอี
1: ้ครับ
0: รวมกัน3อันเรียกเป็น9 3 27อี้ด้วยกัน
1: อ้าวมา
0: ครับทำไมถึงต้องมีเก้าอี้ครับ
1: โอเคไอ้ตัวนี้มันถือว่าง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสำหรับหลายๆท่านเพราะว่าแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละที่ทำงานทุกที่น่าจะมีเก้าอี้อยู่แล้ว
0: เริ่มต้นเลยครับ
1: ครับเรานั่งก่อนครับ
0: นั่งสิครับ
3: นั่งค่ะ
1: แล้วก็มายืดส่วนบนก่อนนะครับกล้ามเนื้อส่วนบนลองแขนเหยียดยืดไป
0: เหยียดยืดแบบนี้คือลักษณะเหมือนมีคนดึงไปข้างหน้า
1: ใช่ครับพยายามเหยียดแขนยืดให้มากครับเหยียดแขนยืดให้มาก
0: เราจะเหยียดไปนะครับเหยียดคือเหมือนลักษณะมีคนดึงไว้
1: ใช่ครับ
0: ตึงหลังไหมครับผมตึงหลังแล้ว
1: ใช่ครับจะรู้สึกว่า
0: อันนี้น่าจะเป็นหลังส่วนกลาง
1: กลางค่อนมาถึงบนครับต่อไปนะครับขวาดึงแขนซ้ายมานะครับค่อยดึงมาหันหน้าไปทางซ้ายครับเหยียดยืดข้างไว
0: ้อันนี้หลังส่วนไหนครับ
1: อันนี้ก็ยังเป็นส่วนบนค่อนมาส่วนบนเหมือนบนกับกลางเหมือนเดิมนะครับใช่พยายามดึงแขนเข้ามามากๆครับขวาดึงแขนซ้ายเข้ามามากๆหายใจปกติครับ
0: ไม่กั้นหายใจใช่ไหมคร
1: ับ ไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าสลับหายใจออก
0: บางคนบอกเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อึดอัดจังคุณลืมหายใจอยู่นะครับ
1: ใช่บางคนทำแล้วหน้าแดงเลย
0: อันอยู่อัน
1: ครับเอาค่อยๆดึงมาเอางอศอกซ้ายนะครับมือจับที่ข้อศอกนะครับดันผักผ่านตัวไปค้างไว้
0: ทำไมเราต้องเพิ่มมุมในการยืดเหยียดหลังให้มากขึ้นครับ
1: ถ้าแขนเรายิ่งยาวใช่ไหมครับตัวนี้มันก็จะออกไปส่วนของส่วนนอกมากกว่าแต่พอเรางอมากขึ้นเข้ามาด้านในมากขึ้นส่วนด้านในก็จะมีการยืดเหยียดได้มากขึ้น
3: หนูรู้สึกตึงตรงไหล่ด้านหลังตรงขวามือด้วยค่ะอาจารย
1: ์ไหล่เกี่ยวกับข้างที่เราดึงมาใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: ครับไอ้นั่นเพราะอาจจะจากการที่เราออกแรงพยายามดันในตัวข้างซ้ายไปใช่ไหมครับแต่ข้างที่เรายืดอยู่คือข้างซ้ายจะโดนยืดอยู่นะครับโอเคสลับแล้วก็กลับมาด้านตรงข้ามนะครับเหมือนกันนะครับเหยียดยืดแล้วมองไปด้านตรงข้ามนิดนึงดีครับงอตอกด้านผ่านนะครับค่อยๆดันผ่านบางครั้งสองข้างอาจจะทำได้ไม่เท่ากันนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้างนี้เราทำได้ง่ายกว่าข้างนู้นทำไมดูทำยากกว่าของจริงแล้วตัวขนาดของกล้ามเนื้อมันก็จะแตกต่างกันนะครับคนที่ถนัดข้างไหนส่วนใหญ่กล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่กว่าเพราะตรงนั้นเรื่องของการตึงตัวแรงถ่างก็อาจจะมากกว่า
3: อาจารย์คะอย่างหนูอย่างเงี้ยค่ะคือเวลายืดเหยียดอย่างเงี้ยค่ะหนูควรจะทำก่อนที่หนูจะมานั่งทำทีซิสหรือว่าเสร็จจากทีซิสแล้วค่อยมาทำยืดเหยียดดี
1: ครับโดยปกติการยืดเหยียดเนี่ยสามารถทำได้ทั้งสองช่วงนะครับคือทำก่อนเพื่อความพร้อมของกล้ามเนื้อใช่ไหมอย่างถ้าการออกกำลังกายโดยทั่วไปถ้าเราเห็นนะอะไรแล้วแต่ที่เราต้องทำมากกว่าปกติเราก็ต้องทำยืดเหยียดก่อนเตรียมความพร้อมก่อนแต่วิธีการก็อาจจะแตกต่างกันตอนที่เราทำเตรียมความพร้อมอาจจะไม่ต้องมากเท่าไหร่แต่ตอนสุดท้ายที่จากเรานั่งยืดเหยียดแล้วเราเมื่อยมากอันนั้นอาจจะต้องค้างไว้มากขึ้นจากการค้างไว้อาจจะมากขึ้นจำนวนทำอาจจะมากขึ้นแค่นั้นเองผ่อนคลาย
0: ก็แสดงว่าตอนเตรียมก่อนที่จะทำทีสี่คือนั่งรู้ว่าจะต้องนั่งนานหรือทำกิจกรรมอะไรที่นานๆมีผลกระทบต่อหลังยืดก่อนเตรียมไว้ก่อนให้แบบเหมือนเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อแต่พอหลังจากทำมาระยะเวลานานๆเสร็จแล้วมันตึงมาก
1: ท่านานๆแล้วก
0: ็ให้เวลามันมากขึ้นเข้าใจไหมครับดีขึ้นไหมครับ
3: โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
0: เหมือนบางทีเราไปเตะบอลมากๆอย่างผมเตะบอลวันชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ยืดแบบไม่ถึง5นาทีผมมองว่ามันก็ไม่หายเมื่อยนะมันต้องยืดได้สักประมาณ10-15
1: ตามอัตราส่วน
0: ให้เวลามันมากหน่อย
1: Thank you.
0: ท่าต่อไปเราจะยืดเหยียดอะไรครับ
1: หลังเป็นหลังส่วนกลางแล้วนะครับเราลอง
0: นั่ง
1: นั่งธรรมดานะครับเหมือนเดิมครับมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับครับบิดตัวไปทางซ้ายครับบิดตัวทางซ้ายครับเอางอครับศอกฮะศอกขวาหาเข่าขวาครับศอกขวาหาเข่าขวาครับลงมางอลงมาง
0: อลงมาจริงนะตึงเลยเนี่ย
1: ก็ยืดไง
3: จะ
1: ยืด
0: อันนี้ตึงอยู่เนี่ย
1: เอาไหม
0: นี่นะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายไอ้ทิ้งแล้วก็ลงศอกหาเข่าร
0: ูดไปไปอยู่ไปอยู่ตีพี่ต้น
1: ศอกหาเข่าค่อยๆลงมาค้างไว้ยืดออกขึ้นค้างไว
0: ้ยิ่งเราเปิดเท่าไหร่ยิ่งตึง
1: ใช่ใช่ไห
0: ม
1: ม
0: ันตอนนี้มันกลายเป็นเกงด้านในด้วยนะพี
1: ่แต่เราพยายามยืดด้านข้าง
0: ใช่เข้าใจแต่มันตอนนี้กลายเป็นมันไปหนักตรงนี้เกงตรงนี้ต้องทำความรู้สึก
1: พยายามยืดเปิดชายโครงออกมาดึงชายโครงไว้
0: เข้าใจเลยกำลังทำอยู่เลยปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บคือเวลาผมทำเนี่ยเวลาพอเราทำท่าเนี้ยปุ๊บด้วยผมน่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเราแข็งแรงพอเราทำจริงๆอ่ะพอมันเหมือนโยนเนี้ยผมไปเกงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายความรู้สึกเรา
1: ให้ไปอยู่ฝั่งที่ยืด
0: ครับผม
1: ไม่ใช่เป็นการงอตัวให้เป็นยืดเอา
0: โอเคโอเคผ่านไป
1: คราวนี้เราสลับข้างครับ
0: สลับข้างด้วยใช่ไหม
1: แล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างซ้ายนะครับลองดูนะครับเหมือนเดิมเหยียดยืดบิดตัวไปด้านหน้าก่อนครับค่อยๆทิ้งศอกลงนะครับหาเข่านะครับช้าๆพยายามให้รู้สึกว่าเหยียดยืดจากลำตัวส่วนบนนะครับ
0: โอ้
1: กลับขึ้นนะครับ
0: เป็นไงบ้างครับมันตาย
3: ตึงมากเลยค่ะพี่บวยแต่รู้สึกสบายค่ะ
0: มันสบายเนอะมันตึงตอนลงไปมันเลือ
3: ดใช่ค่ะ
0: มันลำบากตอนด้านไหนตอนที่เราลงไว้ใช่ไหม
3: ค่ะตอนที่เราเกรงไว้อยู่อะค่ะมันเราพยายามเกรงกล้ามเนื้อไว้อะค่ะ
0: โอเคนี่คือยืดหลังส่วน
1: ส่วนกลางครับ
0: ทำแบบนี้นานแค่ไหนครับต่อเซต
1: ต่อเซตก็คือประมาณ10-30วินะครับ
0: 1ถึง2เซตเหมือนกัน
1: 1 2เซต
0: ในตอนเริ่มต้น
1: ครับเราลองอีกสักรอบมั้ยครับ
0: ได้สิครับพี่ครับพี่
1: ดีครับมือแต่ท้อยๆครับนะครับโอเคบิดตัวไปด้านซ้ายนะครับศอกกลางนะครับงอศอกลงหาเข่านะครับพยายามเหยียดยืดตัวด้านซ้ายมองตามศอกด้านบนนะครับค้างไว้เหยียดยืดค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆดีครับค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงเหยียดยืดกลับครับช้าๆค่อยกลับ
0: ทำไมเราต้องทำช้าๆเราทำแบบปุ๊บงี้ขึ้นมาเร็วๆได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันโดนยืดอยู่เกิดบางส่วนที่มันมีการตึงอยู่ใช่ไหมเกิดเรารีบปุ๊บมันอาจจะทำให้แทนที่ดีขึ้นมันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้อีกครั้ง
0: โอเคครับนะครับ
1: มือแต่ได้ทอยบิดตัวหันไปด้านขวาค่อยๆงอศอกซ้ายหาเข่าซ้าย
0: พี่อย่าเว้นวรรคเลยครับผมเติมคำในช่องว่างอยู่ต่อไปครับ
1: ครับก็ยังคงหลังส่วนกลางอยู่นะครับ
0: นั่งอยู่เหมือนเดิม
1: นั่งอยู่เหมือนเดิม
0: นะครับอาจารย
1: ์มือเหยียดยืดลงไปด้านซ้าย
0: ครับ
1: นะ
0: คร ับ
1: มือขวาแต่ไถ่ทอยครับคราวนี้เราพยายามเหมือนครับงอตัวนะครับจะเหยียดแขนลงหาพื้น
0: ถ้าตามปกติจริงๆแล้วเราสามารถก็ยืนก็ได
1: ้ได้ครับ
0: แต่นี่ที่เราเอาเก้าอี้นั่งเพื่อให้สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: ครับหรือเราอาจจะนั่งไปพร้อมกับดูทีวีไปด้วยก็ได้อ๋อนะฮะพยายามเหยียดยืดมองทางศอกด้านบนครับ
0: ยังไงนะครับ
1: ครับดีครับมือถึงพื้นแล้วครับ
0: โอเคครับ
1: สลับข้างครับนั่งเหมือนเดิมซ้ายมือขวา
0: ลง
1: เหยียดยืดงอไปนะ
0: แล้วปกติน้องต่ายเคยสนใจเรื่องการยืดเหยียดไหม
3: ก็มีใช้มือแบบแตะปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะทำแค่นั้นนะคะ
0: แค่นั้นเลย
1: ทำไปก่อน
0: ท่าเดียวก
1: ็ทำไปก่อน
0: ทำตลอดชีวิต
3: คิ
0: ดว่าจะแก้ครบทุกโรคสบายใจหลายๆคนเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจมากเลยเราตึงหลังเหรอออกก็ยืดอย่างนี้ที
3: ่
0: อย่างนี้แค่นี้คิดว่ามันจะดีทั้งหมดมันเหมือนดีนิดหน่อยแต่มันไม่ตรงประเด็นใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เพราะว่าหลังกันเมื่อหลังเรามีหลายส่วนก็ไม่เราเยอะมากเจนนะว่าต้องตายตึงจริงๆเพราะเขาจะโน้มมาข้างหน้าถ้าเกิดคนที่ทำได้จริงเขาต้องบิดเป็นหลังอีก
3: อันนี้เต็มที่แล้วนะคะ
0: เข้าใจเลยค่
3: ะ
0: แต่ได้แค่ที่วันนี
1: ้สะโพก
3: ขาสั่นแล้วค่ะ
1: สะโพกพยายามไม่ต้องหนีเก้าอี้ครับสะโพกไม่ต้องหนีเก้าอี
0: ้ในท่าแต่ละท่าที่เราบอกคุณผู้ชมในการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างนี้ครับเราควรจะสนใจอะไรระหว่างท่าทางที่ถูกต้องกับกล้ามเนื้อส่วนนั้นที่เราจะยืดเหยียดคือบางคนเรียนแบบอย่างเดียวเลยทำท่าเหมือนเลยนะแต่ว่าไม่รู้สึกอ่ะพี่บัวไม่รู้สึก
1: ไปออกแรงอีกฝั่งนึงด้วยความที่เขายังไม่คุ้นเคยกับท่าเพราะงั้นบางทีเขาก็เหมือนกับว่าเห็นคนทำแบบเนี้ยฉันก็เลยทำแบบเนี้ยทำทุกวิธีทางเพื่อที่ให้ได้ท่านั้นซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ไงใช่ไหมอย่างเช่นลักษณะของมัสคูที่เราให้งอเงี้ยนะครับถ้าบางคนเขาคิดว่าอ๋อเฮ้ยคงเน้นให้งอตัวนี้เพราะงั้นฉันก็พยายามออกแรง พอไอ้กล้ามเน
0: ื้
1: อ
0: ด้านใน
1: ตัวหน้าท้องด้านข้างเขาแข็งแรงเขาพยายามงอนี่มากแต่จริงเราไม่ใช่ต้องการให้ตัวนี้งอ
0: เราพยายามยืด
1: ให้ยืดตรงนี้เพราะงั้นเราต้องพยายามเหมือนกับตรงนี้ต้องพยายามให้ยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปให้มันโดนเหยียดออก
0: สนใจฝั่งที่ยืดไม่ใช่สนใจฝั่งที่งอ
1: ใช
0: ่โอเคน้องต่ายเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้มีโจทย์เพิ่มเติมครับให้น้องต่ายใช้ความรู้สึกลองออกแบบท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางเองโดยใช้ความรู้สึกว่าเอ๊ะท่านี้มันน่าจะหลังส่วนกลางนะลองดูเอง
3: ลองได้เลยไหมคะ
0: ลองดูเลยค่ะ
3: โอเคค่ะถ้าสมมติว่าไม่มีเก้าอี้ถ้าสมมติหนูนะคะมันก็จะคิดแบบนี้ได้ไหมคะ
0: รู้สึกไหมล่ะ
3: ก็ตึงตรงนี้ค่ะ
1: ได้เหมือนกันได้เหมือนกัน
0: นี่ถ้าเกิดเราจับหลักได้เราสามารถออกแบบการยืดเหยียดของเราเองได
1: ้
0: โอเคท่าต่อไป
1: โอเคคราวนี้เป็นส่วนล่างแล้วนะครับ
0: ส่วนล่างเนี่ยส่วนล่างที่คนมีปัญหากันเยอะแยะมากมาย
1: เยอะมากเลยนะครับ
0: มา
1: เราง่ายๆนะครับเราลองก้มลงนะครับมือจับที่ส้นเท้านะครับเข่าเปิดแยกนิดนึงนะครับพับตัวโน้มตัวลงพยายามก้มศีรษะลงให้มากที่สุด
0: อ๋ออันนี้สำหรับคนที่ยืดขาไม่ได
1: ้ครับ
0: จะค่อย
1: ใช่ครับก้มพับลงให้มากที่สุดทิ้งศีรษะลงนะครับค้างไว ้นะครับพยายามทิ้งศีรษะลงนะครับเหยียดยืด
4: มือตึงหลัง
1: คร
4: ับ
1: ม
4: ือจับส่วนล่าง
1: นะครับให้รู้สึกว่าหลังโดนยืดอยู่ใช่ไหมครับเราโดนยืดออกไปนะครับช้าๆเหยียดยืดลง
3: อาจารย์คะอย่างเวลาที่หนูก้มอ่ะหนูก้มลงได้ไม่สุดมันจำเป็นที่จะต้องก้มเหมือนฝืนตัวเองมากแค่ไหน
1: อันนั้นคือในสภาวะเรื่องของความพร้อมของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีประสบการณ์หรือว่าบางคนนี้มีความพร้อมของตัวกล้ามเนื้อร่างกายแล้วเขาอาจจะก้มได้มากเลยนะครับแต่ถ้าเราทำได้ระดับนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็โอเคละแต่พอเราทำบ่อยๆทำให้มันคุ้นเคยอีกหน่อยก็จะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับเซตแรกๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดกล้ามเนื้อเรามีการตึงมากเนี่ยเราอาจจะทำรู้สึกว่าทำไม่ค่อยได้นะครับพอเซตที่2เซตที่3นะครับถ้าเราทํา3เซตนะครับหรือว่า2เซตเนี่ยเซตสุดท้ายเซตต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดีขึ้น
5: ต่อไปเนี่ยจะเป็นท่าที่บวยแล้วก็น้องแต่อาจจะไม่คิดถึงว่าเอ้ยท่านี้มันช่วยยืดหลังได้เหรอ
0: เฮ้ยจริงเหรอท่านี้จริงเหรอ
5: เดี๋ยวทำอาการขนาดนั้นนะครับก็คือเราเคยนึกถึงห้องน้ำสมัยก่อนไหมสมัยปกติที่มันเป็นส้วมซึมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราจะนั่งมันจะมีที่นั่งรองง่ายขึ้นจริงๆแล้วในท่าที่สมัยก่อนที่เรานั่งเงี้ยเขาบอกลักษณะการที่นั่งเงี้ยเป็นท่าที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากนะครับจริงๆแล้วเป็นท่าที่สามารถที่เหยียดยืดหลังได้ดีมากเลยในหนึ่งท่านะครับ
0: แต่มันจะตึงเข่านะ
5: ใช่เพราะงั้นประเด็นก็คือพอคนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวเข่าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายกับเข่าเขาแต่ถ้าเราถามว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าพื้นฐานในเรื่องของการยืดหลังได้ดีมากเลยนะครับนะฮะเพราะมันจะมีการเหยียดยืดของตัวหลังแล้วก็ตัวสะโพกที่
0: ดิ่งลงพอเราทิ้งน้ำหนักลงไปด้วยเนาะ
5: ใช่ครับ
0: น้ำหนักที่ตัวที่ทำให้เรายืด
3: เหมือนนั่งลงไปได้เลย
5: ใช
3: ่
5: ใช่นะครับแล้วก็จะ
0: ท่าน
5: ท่
0: านแค่นี้เลย
5: ใช่
0: ทำแบบนี้เลย
5: ครับ
0: เหยียดยืดแล้วก็ส่งเสียงพร้อมกัน
5: ไม่ใช่เหยียดยืดมาคราวนี้เราก็ให้มากขึ้นนิดนึงเราให้เท้าชิดกันนะครับแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไปเลยนะครับนั่งลงไปเลยเหยียดยืดให้มากขึ้นนะครับเข่าพยายามไม่ชิดกันเท้าชิดกันเหยียดยืดไปเลย
0: อันนี้ก็จะสบายเข่าหน่อย
5: ใช่ให้เหยียดยืดนะครับใช่ค่อยๆลง
0: แล้วกอดเข่าได้ไหมพี
5: ่ได้ครับค่อยๆลงครับดึงสะโพกมาอันนี้เข้าลึก
0: ๆอันนี้คือมุมเดียวกับที่เรานอน
5: ใช่
0: ยกขาขึ้นมากอดเข่า
5: ดึงสะโพกลงนะครับช้าๆเท้าไม่พ้นพื้นนะครับเหยียดเต็มเท้าเหยียดยืดปล่อยตามสบายแล้วครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดลงสะโพกดึงไปข้างหลัง
0: นี่คือได้กล้ามเนื้อส่วนหลังส่วน
5: หลังส่วนล่าง
0: ทีนี้ผมถามพี่ต้นเพิ่มเติมครับสมมติว่าถ้าเกิดบ้านไม่มีเก้าอี้ล่ะตอนนี้ดูทีวีอยู่ดูในมือถือ
5: uh-huh.
0: แต่ไม่มีเก้าอี้ยืนอยู่บนรถเมล์
5: โอเคเมื่อยมาก
0: ยืนอยู่บนรถไฟฟ้าทำยังไงดีเมื่อยมาก
5: จับสะโพกนะครับด้านขวาแขนขวาเหยียดยืดขึ้นครับงอตัวเหยียดยืดไปเลยมองตาม
0: จับสะโพกเพื่ออะไร
5: ให้เหมือนกับเป็นจุดลังเราไว้ใช่ไหมลังเหยียดย
0: ื
5: ด
0: ให้รู้ว่ามันตึงตรงนี
5: ้ใช่ครับพยายามมองขึ้นด้านบนมากขึ้น
0: จุดที่เรารู้สึกใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับมีตัวมองขึ้นด้านบนมากขึ้นมองขึ้นด้านบนแขนด้านบนพยายามเหยียดยืดออกไป
0: เหมือนมีคนมาดึงเราฝั่งนู้น
5: ใช่ครับเหมือนมีคนดึงแขนขวาเราไปใช่ไหมเหมือนค่อยๆมีคนดึงแขนขวาเราไป
0: โอ้ย
5: นะครับค่อยๆดึง
0: โอ้ย
5: ด้านบนขึ้นด้านบน
0: โอ้ย
3: อาจารย์หนูตึงมากแล้วค่ะ
0: โอ้ย
5: ฟ้าจับ
0: ยอด
5: ละเอียดยืด
0: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ถามความรู้สึกหน่อย before after
3: ก็ตอนแรกก็คือเวลาที่นั่งทำทีสิใช่ไหมคะก็จะโอ้ยบนปวดหลังก็จะมีท่าเดียวที่ทำได้ที่หนูบอกก็คือยืดเท้าไปด้านหน้าแล้วก็ก้มโอเคผ่อนคลายนิดนึงแต่พอมาวันนี้ก็มาได้เคล็ดลับจากทางอาจารย์แล้วก็พี่บ๊วยนะคะไปใช้ประยุกต์ใช้ในการที่จะผ่อนคลายตัวเองช่วยตัวเองค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: เยี่ยมเลยมีอนาคตเลยต่อไปทำงานที่สิทธิ์ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการอาการปวดหลังพี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
5: หลังเนี่ยเราอาจจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงบางทีเราอาจจะมองข้ามนะครับแต่ในเรื่องของการที่ในชีวิตประจำวันที่เรานั่งอยู่กับที่หรือว่าอยู่ในท่านั้นนานๆในชีวิตประจำวันมันอาจจะหนีหรือว่าหลีกพ้นไม่ได้แต่เราสามารถที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ดูแลเขาได้อาจจะต้องให้เวลากับเรื่องของการยืดเหยียดเขานะครับตรวจเช็คตัวเองนิดนึงมันมีความผิดปกติบางทีเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราปวดศีรษะแต่จริงมันการปวดศีรษะของเรามันอาจจะมาจากการตึงหรือว่าการเกร็งของตัวกล้ามเนื้อหลังซึ่งมันอาจจะช่วยได้
0: เราทำกิจกรรมอะไรบ้างลองสังเกตตัวเองแล้วเราจะรู้เองและเราจะพบสาเหตุต้นตอนั่นคือความตั้งใจของรายการของเราครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณน้องต่ายมากครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการและคุณผู้ชมครับที่ติดตามรายการของเราและขอบคุณที่แชร์เรื่องราวส่วนของเรานะครับใน Healthy Friday ไปในสื่อโซเชียลต่างๆขอบคุณอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์และเป็นความตั้งใจของเราด้วยติดตามสัปดาห์หน้าครับสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
1: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยุคกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แคนเชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
0: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรง
1: อ
0: ย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
1: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
1: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
0: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ไข้หวัดใหญ่ต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องเนี่ยมีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
0: ้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
2: ับ
3: 500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่1

0: 100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้ไซลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตามเมดิเคชั่นเรคคอร์ดตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม
1: ่สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันในเมดิเคชันเรคคอร์ดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย
2: ชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อและก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
3: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
2: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองแก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำ

0: าก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับ
1: ระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีนึง
2: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: ุณผู้ชมครับและวันนี้ครับกับรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีครับอยากจะพาคุณมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจกันไปว่าช่างเชื่อมคืออาชีพที่เราอาจจะเห็นกันตามร้านต่างๆแบบนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครับในงานอีกหลากหลายแง่ด้วยกันครับช่างเชื่อมสำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่โครงสร้างขนาดเล็กแบบนี้จนถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ครับและอาชีพนี้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะแยะจริงๆด้วยครับทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับก่อนอื่นป้องกันตัวเองก่อนฮะถึงไหนแล้วพี่อู้ถึงนี่แล้วไปดีกว่า
1: คุณน้ำมันทำอะไรตรงนี้ครับ
0: พยายามลองดูครับแต่ยังไม่เข้าใจว่ามันออกฝั่งนี้หรือออกฝั่งนี้ครับพี่
1: ออกฝั่งนี้ครับมันอันตรายครับ
0: เหรอครับเหรอครับ
1: ถ้าใช้เปลี่ยนมัน
0: อย่าไปยุ่งเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ผมยุ่งเลยดีกว่าครับผ
2: มขอบคุณครับผม
0: เอาละครับนี่คือเจ้าของอาชีพของเราในวันนี้นะครับคุณยะแต่ว่าก่อนอื่นเลยยะแนะนำตัวหน่อยฮะ
1: ครับผมชัยยะการช่างนะครับ
0: วันนี้เรามาอยู่ที่แถวถนนสามัคคีครับที่มาวันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจกันว่าอาชีพช่างเชื่อม
1: ครับผม
0: ดูเหมือนไม่มีอะไร
1: ครับผม
0: แต่เมื่อกี้พอเข้ามาถึงปั๊บพี่ทีมงานของพี่ยะบอกผมเลยว่าอย่าไปมองที่เขาออกที่เขาเชื่อมกันด้วยตาเปล่า
1: ครับผมแสงมันจะแรงครับ
0: จริงหรือเปล่า
1: ครับผมแสงเข้าตามันจะเจ็บตาครับ
0: มันก็เหมือนแสงทั่วไปไม่ใช่พี่ยะ
1: แต่มันแรงกว่าครับ
0: แรงกว่า
1: ครับ
0: ที่เราเห็นปั๊บแรงกว่านั้น
1: ครับแรงกว่านั้นนี่คร
0: ับ ก่อนจะมารู้ว่ามันแรงอย่างไรอันตรายอย่างไรครับพี่ยะทำอาชีพนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี
1: ่ประมาณ20ปีแล้วครับ
0: 20ปี
1: ครับผม
0: สมัยวัยรุ่นเลยสิ
1: ครับผมตั้งแต่15ปีนะครับ
0: ถามก่อนทำไมถึงมาเริ่มต้นด้วยอาชีพช่างเชื่อมพี
1: ่เป็นงานฝีมือครับเป็นงานเฉพาะทาง
0: ครับ
1: ครับช่างเชื่อมต้องใช้ฝีมือต้องใช้แรงงานครับ
0: แปลว่ามีโอกาสเข้ามาอยู่ในอาชีพนี
1: ้ครับผม
0: พอเข้ามาปั๊บพอฝึกฝีมือไปเรื่อย
1: ครับผม
0: สะสมมาเรื่อย
1: ใช่ครับผม
0: 10กว่าปีปั๊บเปิดร้านเอง
1: ครับผม
0: มันโตมาเรื่อยๆสิครับ
1: ใช่ครับผม
0: จากที่เคยเรียน
1: ครับผม
0: วันนี้มีน้องๆมาเรียนแทน

0: ที่ร้านครับพี่ยาครับรับทำโลหะทั้งหลายมีอะไรบ้าง
1: ก็ครบวงจรครับ
0: เหล็ก
1: ครับ
0: เหล็กมีนะ
1: ครับ
0: เหล็กเสร็จแล้วก็ทาสีกันสนิม
1: ใช่ครับ
0: มีแน่นอนสแตนเลส
1: สแตนเลสก็ทำครับ
0: อลูมิเนียม
1: ครับทำครับ
0: มีอีกไหมพี
1: ่ก็งานพวกโครงหลังคาพวกอะไรทุกอย่างนี่ครับ
0: ทำหมดเลยเหรอ
1: ครับผม
0: แปลว่าที่ทำหลังคงหลังคาเติมเสริมอะไรอย่างนี้ทำหมด
1: ใช่ครับทำหมดครับโครงสร้างพวกโครงสร้างทำหมดครับ
0: ออกกันที่นี
1: ่ครับผม
0: หรือบางที
1: ก็หน้างานบางครั้งก็หน้างาน
0: ก็มีเหรอ
1: ครับผม
0: ทำยังไงอ่ะสมมตินี่คืออันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือ
1: ครับ
0: ใช่ประตูรั้วไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือโครงนะ
1: โครงประตูรั้วครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราก็ตีเป็นซี่หรือว่าใส่ลายเข้าไป
1: ก็ใส่ลายแล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการระบุลายมา
0: เสร็จแล้วก็ยกไปตั้ง
1: ใช่ครับผม
0: ถูกไหมฮะ
1: ยกไปประกอบยกไปติดที่หน้างานเลย
0: ประตูเลื่อนบ้าง
1: ครับผม
0: ออโต้บ้าง
1: ครับ
0: ทำหมดเลย
1: ทำหมดเลยครับ
0: แล้วลงลายตรงกลางทั้งหมดนี่คือเดี๋ยวเราต้องยังไงฮะ
1: เราต้องมาใส่ลายครับ
0: คือเหมือนกับสมมติโทษนะฮะเราก็จะเหมือนกับเอาลายมาใส่นี้
1: ใช่ครับผม
0: ทั้งหมดเลยเหรอ
1: ทั้งหมดเลยครับอันนี้คือโครงมันครับ
0: อย่างเดียว
1: อย่างเดียว

0: พี่ย่าอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ไหมครับว่านอกจากที่จะเอามาวางแบบนี้กันแล้วยังไงต่อก่อนอื่นต้องวัดขนาดมาวางก่อน
1: ครับผมวัดขนาดก่อนเตรียมชิ้นงานเตร
0: ีย
1: มอุปกรณ
0: ์มีอะไรบ้างฮะ
1: มีถังลมแล้วก็ตู้เชื่อม
0: ตู้เชื่อม
1: ครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันเซฟตี
0: ้ก็คือหน้ากาก
1: หน้ากากครับกันแสงถุงมือ
0: ถุงมือ
1: ครับผม
0: แล้วก็อย่าบอกว่าอันนี้ต้องให้พี่ยะเป็นคนหยิบละปั๊บเห็นบอกว่าความร้อนสูงมาก
1: ใช่ครับผม
0: ประมาณกี่องศาพี่ยะหรือเอาง่ายๆคือโดนแล้วไหมปะ
1: ไม่พองขึ้นทันทีเลยครับ
0: พุบเลยเหรอ
1: ครับผม
0: อู้ยงั้นไกลๆผมเลยครับ
1: ครับตัวนี้คือมันจะเป็นตัวละลายรถเชื่อมนะครับตัวนี
0: ้
1: ตรงนี้เรียกว่าหัวเชื่อม
0: เป็นหัวเชื่อม
1: ครับผม
0: แต่ใช้ความร้อนจากก๊าซเร่งให้มันร้อน
1: ให้มันละลาย
0: ให้มันละลายตัวเชื่อม
1: ครับผม
0: ซึ่งที่เมื่อกี้เห็นทีมงานเขาถือไว้นี่
1: ครับ
0: อันนี้หรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับผม
0: แล้ว
1: อ
0: ัน
1: นี้คือลวดสำหรับ
0: เชื่อม
1: มาเชื่อมครับผม
0: วัสดุก็จะมาติดกัน
1: ครับผมมันจะละลายติดกันเลยครับ
0: เสมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลย
1: ใช่ครับผม
0: โอ้โหเวลาทำงานจริงแน่นอนหลายๆคนเห็นว่ามันต้องใส่หน้ากากแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเดินท้องถนนตลาดทั้งหลายเขาทำกันแบบไม่ใส่หน้ากากก็มี
1: ใช่ครับผม
0: อันตรายแค่ไหนพี่ยะ
1: คืออันตรายมากเลยครับคือที่เขาทำนะคือเป็นความเคยชินของแต่ละคน
0: ครับ
1: ครับเป็นความสามารถของแต่ละคนแต่ว่าให้ถามว่าอันตรายไหมอันตรายมากเลยครับ
0: ยังไงสมมติว่าผมวันนี้เข้ามาที
1: ่
0: ร้านของพี่ยะสมมติว่าเนี่ยพี่ทีมงานเขาใส่แว่นกันใส่ตัวหน้ากากกันแล้วถ้าผมไม่ใส่แล้วผมไปนั่งจ้องมองอยู่เป็นยังไง
1: เจ็บตาครับขั้นแรกเนี่ยคือเจ็บตาเลยครับ
0: เอ้ยแต่ว่าไอ้ประกายมันไม่ได้เข้าโดนตาผมนะ
1: ใช่ครับผมแต่ว่าแสงมันเข้าครับ
0: แค่นั้นเองเหรอ
1: ครับผม
0: ที่เห็นแวบๆแวบๆเนี่ยนะ
1: นั่นแหละครับถ้าไปจ้องมองไม่เกินนาทีครับ
0: แสบตา
1: แสบตาเลยครับ
2: ช่างเชื่อมเป็นอีกอาชีพที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งซ่อมบำรุงผลิตงานทั้งโลหะแผ่นและงานโครงสร้างโลหะต่างๆมากมายเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศครับในการทำงานต้องอาศัยความเชี่ยวชาญความรอบคอบและความระมัดระวังสูงผู้ประกอบอาชีพเองต้องมีความชำนาญในวิชาชีพอีกด้วยครับและในช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงต่างๆของอาชีพนี้กันสักครู่เดียวครับ

0: ทำอาชีพช่างเชื่อมมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับถ้าเราเชื่อมนานๆไปมันก็แสบตาตาฟางเสียสายตาครับ
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าแสงจ้าจากการเชื่อมโลหะนั้นเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้ดวงตาระคายเคืองถึงกับอักเสบและน้ำตาไหลผิวหนังอาจจะไหม้และรู้สึกปวดแสบปวดร้อนดังนั้นควรปกป้องสายตาด้วยการใช้กระจกฆ่าตัดแสงที่เหมาะสมกับชนิดของงานด้วยนะครับ
2: จากนั้นเวลาเราออกเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วที่เมื่อกี้บอกคือแน่นอนแล้วพี่ยะบอกว่ามันเสี่ยงต่อเรื่องของสายตา
3: ครับผม
2: ผมรู้สึกว่าเข้ามาปั๊บเนี่ยมันได้กลิ่นอะไรบางอย่าง
3: ใช่ครับ
2: มันคือกลิ่นอะไรพี่ยะ
3: กลิ่นเหมือนกับว่ารอยไหม้
2: แ
3: นวเชื่อมมันอย่างนี้ครับ
2: ก็คือโลหะมันไหม้
3: ใช่ครับผม
2: มันร้อนมากจนมันเหลวติดกัน
3: ครับผมบางครั้งมันมีถุงพลาสติกที่เขาเวลาเขาแกะออกไม่หมด
2: อ๋อ
3: ไหม้ถุงพลาสติกไหม้อะไรบ้างมันก็มีกลิ่นออกมาครับ
2: ครับบางคนเข้าใจว่ามาร้านเชื่อมเนี่ยเขาใช้ตัวเชื่อมคือตะกั่ว
3: ใช่ครับผม
2: มีไหมครับพี
3: ่มีครับตะกั่วนี่เป็นที่เขาทำเกี่ยวกับพวกบัตรจีรางน้ำ
2: สำหรับรางน้ำ
3: ครับผม
2: ที่อยู่ตามหลังคานะ
3: ครับผม
2: แต่ถ้าว่าเป็นโลหะขนาดใหญ่แบบนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับข้างแต่ละคนไม่เหมือนกันความเคยชินไม่เหมือนกันบางคนเขาเอามือบังแล้วส่วนมากหน้านี่ไปหมดเลย
2: โอ้โห
3: น่าจะลอกครับผม
2: คืออันนี้ก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนละกัน
3: แต่ละคน
2: แล้วก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกันไป
3: ใช่ครับผม
2: เป็นความเสี่ยง
3: ความเสี่ยงครับ
2: ร้ายแรงสุดพี่ยะเคยเจอแบบไหนทำมา20ปีเนี่ย
3: ส่วนมากจะเจอกับพวกหินเจียนะครับ
2: อ๋อเวลาเจียเวลาตัดใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผมใบมันจะแตก
2: อ๋อ
3: ตายมากพวกนี
2: ้ก็แปลว่านอกจากช่างเชื่อมหลายคนอยากเข้าใจผิดว่าเชื่อมอย่างเดียว
3: ใช่ครับผม
2: บางทีมันต้องตัด
3: ต้องแต่งครับ
2: ก่อนเอามาเชื่อม
3: ใช่ครับผมตัดแต่งอย่างเงี้ย
2: นี่พอเสร็จแล้วสมมติโทษนะฮะอันนี้มันเป็นแบบว่าลูกคลื่น

0: เราเห็นก๊าซนี่เราทำความร้อนดูอันตรายมากแต่ตอนตัดที่มันเจีย
1: ครับผมถ้าเราพลาดเราคือโดนอะไรครับ
0: โดนอะไรไปตอนนั้น
1: ก็โดน
0: หินเจีย
1: หินเจีย
0: ใบกลมๆมันนะ
1: ครับผม
0: สะบัดแตกโป๊ะ
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นถึงขั้นไหนเลยพี
1: ่ส่วนมากจะได้เย็บเหรอครับ
0: ได้เย็บก็คือมันฉีกเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอ้โห

0: ท่าที่ฟังจากพี่ยะก็แปลว่าเรื่องของความร้อนเรื่องของแสงเรื่องของควันและการสูดกลิ่นเข้าไปรวมถึงอันตรายจากวัตถุมีคมทั้งหลายมันเป็นเหตุที่ทำให้อาชีพช่างเชื่อมเนี่ยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่สบายกันด้วย
1: ครับเยอะเลยครับ
0: เยอะเลยนะ
1: ครับผม
0: ยืนยันนะครับ
1: ครับเยอะเลยครับ
0: งั้นตอนนี้ไปลองฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับดูซิว่าคุณหมอจะมาบอกถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยของอาชีพช่างเชื่อมว่ามีอะไรบ้างครับ

0: และในช่วงนี้ครับมาคุยกันต่อกับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีฮะสวัสดีคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้นี้ไปเจอกับพี่ๆช่างเชื่อมกันมาซึ่งจริงๆแล้วเราวันนี้นะฮะนั่งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีการก่อสร้างก็มีเสียงเจียเสียงเชื่อมเสียงออกต่างๆเผลอๆได้กลิ่นมาด้วย
1: ครับ
0: ตรงนี้ที่คุณหมอมองว่าอาชีพนี้เสี่ยงไหมครับ
1: แน่นอนครับก็หลักๆเราต้องจินตนาการดูภาพนะครับว่าเวลาเขาเชื่อมเนี่ยมันก็จะมีแสงที่สว่างมากๆนะจนกระทั่งทำให้ตาเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ป้องกันเลยก็ถ้าเกิดเหตุการณ์เฉียบพลันน้ำตาก็จะไหลมีตาแดงมีการอักเสบได้ทันทีมันคล้ายๆเหมือนเวลาเรามองแสงแดดมองพระอาทิตย
0: ์ครับซึ่งไม่ควรมองนะ
1: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งข้อห้ามอยู่แล้วแต่ความสว่างของช่างเชื่อมนะครับก็คือความสว่างเนี่ยเปรียบเทียบกับตรงนั้นได้ซึ่งเป็นความสว่างมากแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องป้องกันเลย
0: เอาจริงๆคุณหมอมันอักเสบได้ยังไงก็เราไม่ได้ไปโดนเขาอ่ะ
1: ใช่
0: มันแค่แสงเข้าตา
1: ครับ
0: ก็เป็นแล้วเหรอฮะ
1: คือแสงเนี่ยเนื่องจากความสว่างมากๆรวมถึงเรื่องของไอแล้วก็ความร้อนด้วยนะครับมันสามารถกระทบกระเทือนในเรื่องของตาโดยตรงครับซึ่งถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยมันก็จะรับโดยตรงมีการอักเสบโดยตรงครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งจริงป้องกันได
0: ้ครับ
1: ครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเชื่อมแป๊บเดียวคิดว่าไม่นานแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแต่แม้ว่าแป๊บเดียวเนี่ยตาเรามันไม่สามารถรับแสงจ้าแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นในตรงนั้นได
0: ้ครับ
1: ครับดังนั้นก็เกิดทำให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็ต้องเดินมาแบบหลับตาน้ำตาไหลครับ
0: อาการที่คุณหมอเจอเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าตาแดงน้ำตาไหลหรือว่าแสบตา
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยคือถ้ารักษาหายขาดได้ไหมคุณหมอ
1: ขาดได้ครับครับเพียงแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นแล้วมันสามารถป้องกันได
0: ้ครับผม
2: ดังนั้นในการปฏิบัติงานควรมีอุปกรณ์ป้องกันที่ครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 1. ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การเชื่อมโลหะให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ 2. ปิดเครื่องเชื่อมทุกครั้งหลังหยุดการเชื่อมและเคลื่อนย้ายเครื่องเชื่อม3. สวมหน้ากากหรือต้องสวมแว่นตาและเลือกกระจกแสงให้เหมาะกับแสงและต้องเลือกกระจกกรองแสงให้ตรงตามมาตรฐาน 4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเหมาะสมกับลักษณะงาน 5. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าควรจัดตั้งในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. หลังทำงานเสร็จควรทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง
0: เท่าที่ฟังจากคุณหมอนะครับแล้วก็พิยะด้วยก็แปลว่าหลักๆอาชีพนี้เนี่ยเสี่ยง2 อย่างนะพี่นะ
3: ครับผม
0: ก็คือเรื่องของสายตากับเรื่องของทางเดินหายใจเอาสายตาก่อนพี
3: ่
0: ได้ข่าวว่าเกี่ยวกับเรื่องของต้อเพราะมันต้องจ้องแสงนานๆ
3: ใช่ครับผม
0: มีอาการตาล้า
3: ครับ
0: ปวดตา
3: ครับ
0: พี่บอกว่าบางทีน้ำตาไหล
3: ส่วนมากพอแก่ตัวมาช่างเชื่อมทุกคนตาจะมัว
0: ตาจะมัว
3: ครับก็คือแก่ตัวมาสัก50 40 50นะครับ
0: ต้องเกษียณแล้วหรอ 4-50 เริ่มมองไม่เห็นแล้วหรอ
3: ครับก็มีคนบางคนก็ไม่เห็นเลยครับ
0: โอ้โห
3: บางคนถึงที่เป็นข่าวกันอยู่บางคนก็มีถึงขั้นตามองไม่เห็นเลยครับ
0: แปลว่าแน่นอนแล้วอาชีพนี้เสี่ยง
3: ครับคือเขาประมาท
0: ประมาท
3: คือความประมาทไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่อะไรไงครับก็ประมาทคือความเคยชินเวลาเชื่อมก็หลับตาเอา
0: อ๋อไม่ได้
3: ครับ
0: ต้องมองแล้วพอเผลอมองปุ๊บแสงมันเข้าตา
3: ใช่ครับผม
0: อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของตาที่เสี่ยงต่อการเกิดต้อหรือว่าอาการตาหรือว่าเลนส์ลับนะครับหรือว่ารูรับแสงต่างๆแล้วก็ตัวรับ

0: ภาพของดวงตาอักเสบผิดปกตินะครับไม่ใช่แค่นั้นครับในส่วนของตัวทางเดินหายใจครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดลมอักเสบมากนะฮะ รวมถึงเรื่องของกลิ่นจากสารเคมีต่างๆที่เกิดการเผาไหม
1: ้
0: นะฮะจะเป็นสแตนเลสเองจะเป็นตะกั่วเองทั้งหมดเหล่านี
1: ้
0: รวมถึงบางคนบอกว่ามันเกิดอาการแพ้ตามผิวหนังกันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ใครอยากรู้วิธีในการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขกันติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ในทุกอาชีพล้วนมีอันตรายแอบแฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่เราจะประกอบอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
1: แต่ฟังคุณหมอบอกแล้วนะครับแค่การป้องกันในระหว่างทำงานไม่เพียงพอครับต้องอะไรอีกครับคุณหมอครับ
2: ครับอยากแนะนำให้มาตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้ก็คือย้ำว่าไม่ใช่เป็นการตรวจสุขภาพประจำปีโดยที่ไม่ได้เจาะแค่เพียงเฉพาะเบาหวานไขมันความดันแต่อยากให้มาดูว่าตัวเองที่สัมผัสความเสี่ยงในทุกๆวันในแง่ของการทำงานตัวเองรับสารพิษหรือว่าโลหะหนักมามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีการเชื่อมโดยใช้ตะกั่วก็อยากให้มีการเจาะเรื่องของตะกั่วในเลือดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีการใช้โครเมียมหรือโลหะหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีในเรื่องของการเจาะตรวจโลหะหนักซึ่งก็คือดูเป็นเรื่องของรายๆไปตรงนี้ก็อยากให้มาเช็คประจำปีด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็อยากให้มองในเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับลูกแล้วก็แฟนภรรยานะครับซึ่งอย่างที่แจ้งก่อนหน้านี้ครับว่าตัวเด็กเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรับความเสี่ยงตรงนั้นมากกว่าผู้ใหญ
1: ่
2: นะครับอันเนื่องมาจากสรีระของเขาความอยากรู้อยากเห็นของเขานะครับรวมถึงผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับซึ่งตรงนี้ในแง่ของต่างประเทศเองเขามีการกำหนดบังคับแล้วว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับโลหะหนักโดยเฉพาะตะกั่วก็ให้มีการเจาะเลือดเรื่องของตะกั่วทุกเคสทุกรายไปนะครับซึ่งในขณะที่เมืองไทยบ้านเราเองยังไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับยังไม่มีการบังคับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้แจ้งคุณหมอนิดนึงครับว่าตัวของพวกเราเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วพวกเราจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สายเกินไปครับ
1: ครับผมจะได้รักษาสุขภาพที่เรารักนะครับในการทำงานที่เรารักกันได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วย
2: ใช่ครับ
1: ขณะเดียวกันก็ต้องฝากเตือนถึงนะฮะคนที่มีโรงซึ่งเขาเรียกว่าช่างเชื่อมนะฮะมีโรงเชื่อมโรงตัดโรงเจีย
2: ครับ
1: ที่ชอบแบบว่าทำออฟฟิศอยู่ในหลังคาเดียวกัน
2: ถูกต้องครับ
1: อาคารเชื่อม
2: ครับ
1: บางทีกลิ่นหรือว่าหนักทั้งหลายมันก็วนเวียนตรงนั้น
2: ถูกต้องครับ
1: สุดท้ายอันตรายสุดอาจจะอยู่ในห้องแอร์ก็ได้
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: ครับอันนี้เป็นระบบปิดด้วยนะครับแล้วนี่ก็สูดดมเข้าไปเต็มๆเลย
1: แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วย
2: ใช่ครับ
1: เอาล่ะสิครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอครับเดี๋ยวมาขอไปเตือนพี่เดียวก่อน
2: ครับ
1: ขอบคุณหมอครับ
2: ขอบคุณครับด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับไปครับเสี่ยงกันต่อ
0: ปัจจุบันความต้องการช่างเชื่อมโลหะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมการก่อสร้างการขึ้นรูปโครงเหล็กประกอบกรรมวิธีในการเชื่อมโลหะที่มีความต้องการช่างเชื่อมโลหะมากขึ้นดังนั้นเมื่อมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นการทำงานหนักขึ้นเราจะทำงานโดยลดความเสี่ยงได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญครับ
1: เท่าที่ดูนะครับรู้สึกว่าปัญหาของช่างเชื่อมเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าเรามีการป้องกันให้ดีที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ตามมาครับแต่ว่าเราไม่ป้องกันครับยกตัวอย่างเช่นประกายจากแสงในการเชื่อมต่างๆนั้นส่งผลทำให้เราถึงขั้นตาบอดได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของทางเดินหายใจครับแต่ว่าเราสูดควันต่างๆเอาไว้มากเกินไปครับก็อาจจะเกิดการสะสมและเกิดโรคต่างๆตามมาเช่นกัน
3: ใช่ครับผม
1: ขณะเดียวกันความร้อนจากประกายไฟครับที่อาจจะกระทบหรือว่ากระเด็นมาโดนผิวหนังของเราได้
3: ใช่ครับ
1: และไม่ใช่เฉพาะตัวผู้เชื่อมเองนะฮะคนเดินผ่านไปมาหรือบางทีลูกค้าเดินเข้ามาอันตรายนะ
3: อันตรายเหมือนกัน

0: ประกอบอาชีพใดก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานครับและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถามว่าเราใส่ใจเรื่องนี้มาเป็นหลักแล้วก็จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยต่างๆและช่วยในการลดอาการเจ็บป่วยลงได้เช่นกันนะครับวันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีหมดลงแล้วนะครับลาคุณไปก่อนสัปดาห์หน้ามาตามมาดูครับว่าเราจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดได้บ้างวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: น้องจือวิวเจ้าอายุ27น้องเป็นนักแสดงละครเวทีโลกโควิดมาลงละครกันเลยปิดน้องก็เลยกลับบ้านก็ดีเหมือนกันน้องจะได้ใจชีวิตแบบนิ้ววิวน้อหมอ

ามาช้อปปิ้งกันซูเปอร์มาร์เก็ตของเฮาหนาก็คือปลาใหญ่และไห่ตีบ้านใครกินไอ้ยังก็ไปเก็บเอาบ่ต้องจ่ายเงินเฮาก็มีกินเจ้าจะแยกกับข้าวเมื่อล้ำก็ต้องใจของสดของดีและปลอดสารพิษ

0: Will 何位 ？Will
1: 系呢？
2: พุทโธธรรมโมสังโฆวิวนอนกินบ้านกินเมือง
1: พูด
0: เจ้าคุณหลาน
1: พูดได้อย่างไร
0: พอตัวในเฟซบุ๊กนะกะ
1: กะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโควิดก็นี
3: ่พ่ออย่างวะ
1: น้องจะแยะมอหอม
3: เข้าท่า

0: วิวตัวเอาเสื้อผ้ามาหยั่งมากลำเหลือเนี่ย
1: มันจะมาทายลงเฟซกะ
0: จ้ะงามขนาดตัวดุ
1: งามเนาะ
0: เออ
1: ละละเอียดเลย
0: เออ
1: หัวละเอียดมาก
0: พอดุไล่สดขายดีกะ
1: จัดว่าดี
0: เข้ม
1: หยอกเลย
0: จัดไฟเอ้ามีดนตรีตัวไอ้ไอ้ขอเสียงหน่อย
1: ได้กันมา
0: วิว
1: เอาเพลงโจ๊ะๆหน่อย
0: One Two Go งามขนาดน้อยเหย
2: ใครสนใจนะเจ้าสามารถสั่งซื้อได้นะเจ้าราคาไม่แพงเป็นกันเองสนใจอีมบอกมาเจ้าอีมบอกมา
3: หมอมหอมหมอมหอมหมอ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มหิดล Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพแล้ว
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
3: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันนะจันเต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้อาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง1ครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
1: ันดับแรกเลยความสูงของตั
3: วคนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
3: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะ
1: โอ้วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
3: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
1: นั่นน่ะสิ
3: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่

0: กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: คอ
0: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงๆมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาท
0: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
0: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราอะครับ
0: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะ
1: ๆ
0: แล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบหนึ่งคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของอะไรที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซูเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงเนี้ยก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24 ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10 ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไรฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไรฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนนะ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะ

0: ดี
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: ม
0: อันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกข
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ดเสื่อม
1: อืม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อม
1: ครับ
0: นะคะถ้าซ่อมไม่ได้อาจารย์ก็เก็บไปละ
1: อื
0: ห้าม อย่างละค่ะ
1: อืม
0: ห้าอย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเลย
1: ครั
0: ต
1: บ
0: ื่นมาฉันสบายไหม
1: อ่าก
0: ระปรี้กระเปร่าไหม
1: ฮะ
0: ถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะ
1: อ
0: ค
1: ื
0: ะอาจารย์ค่ะ
1: มเราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๋ม
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหม
1: ได
0: อ
1: ้
0: นกั
1: เล
0: บ
1: ย
0: หม
1: ค
0: อ
1: รัน บ
0: ข้างดีไหม
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะหนึ่งลักษณะของคอค่ะ
1: ฮะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: แนว
0: ก
1: ต
0: ับ
1: ร
0: ไหล
1: ง
0: ่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล่
1: นั่น
0: ค
1: แป
0: ่
1: ละ ว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไป
0: ค่ะอา
1: ใช
0: จ
1: ่
0: า
1: ไ
0: ร
1: ห
0: ย
1: ม
0: ์
1: ฮ
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: แล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้
0: ข
1: น
0: นานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้
1: อื
0: ง่ายคือถ้าอาจ
1: ม
0: ารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะไม่พร้อม
1: อ
0: ท
1: ่
0: ี่จะ
1: าก
0: ลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกัน
1: อ
0: ค
1: ่
0: ่
1: า
0: ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจา
1: คร
0: ย์
1: ับ
0: ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎี
1: ครับ
0: รูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบ
1: ฮ
0: แบ
1: ะ
0: บนี้
1: ครับ
0: ก็ได้แ
1: ค
0: ต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะ
1: อ๋
0: ร
1: อ
0: ะยะยาว
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะ
1: ฮะ
0: แต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหม
1: จะ
0: อน
1: ต
0: ละ
1: กหมอน
0: แต่ถ้าความกว้างมันพออา
1: ค
0: จ
1: รา ั
0: รย
1: บ
0: ์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็
1: ครับ
0: จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้น
1: อ
0: ต่
1: ือ
0: ไปได้ง่าม ยหมอนข้างก็สําคัญ
1: ครับ
0: หมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสําคัญ
1: ครับ
0: เวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่าย
1: ฮะ
0: การก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทําให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ย
1: คร
0: ให
1: ั
0: ้
1: บ
0: อยู่ระดับเดียวกับเชิงกราน
1: อ
0: แป
1: ื
0: ลว่าม มันต้องสูงแล้วก่ายสบาย
1: อ๋อ
0: ๆเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์คะอืมม
1: ค
0: าร ก
1: ับ
0: ไปกว่านั้นอาจารย์คะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสําคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทําให้อาจารย์อึดอัด
1: ครับ
0: แล้วก็สามารถที่จะทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จ
1: ค
0: น
1: รั
0: ถ
1: บ
0: ึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหม
1: ออ ื
0: นข้างได้จะทํ
1: ม
0: าให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคื
1: เข้านใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสําหรับผมแล้วล่ะรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมี
1: อ
0: ผ
1: ้า
0: ล
1: วเ
0: ก
1: ห
0: ั
1: ร
0: บ
1: อ
0: บ
1: ฮ
0: ุ๋
1: ะ
0: มด้วย
1: อ้าว
0: บุ
1: ค
0: ๋
1: ร
0: ม
1: ับ
0: ก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน100%ก็ดีค่ะคอตตอน100%ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว
1: ใช
0: ่
1: ่
0: า
1: ไหม
0: เย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรืออว่
1: ้
0: า
1: า
0: ผ้
1: ว
0: าคลุมเพรา
1: โ
0: ะ
1: อ
0: ว่
1: ้
0: าตัว
1: ฮะ
0: ผ้ามันจะทิ้งก็นี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอน
1: ครับ
0: ผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะ
1: ฮ
0: มั
1: ะ
0: นอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับ
1: ฮะ
0: เขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจา
1: อ
0: ร
1: ๋
0: ย
1: อ
0: ์มันหนักแล้วก็พอว่าห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้ออ
1: ื
0: เพราะฉะนั้น
1: ม
0: ความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พ
1: อ
0: ว
1: ื
0: กนี้ก็
1: ม
0: จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: อืมฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค่ะ
1: อืมอะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้ว
1: ค
0: ย
1: ร
0: ค
1: ับ
0: วามที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่ง
1: ครับ
0: อันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: มีอะไรบ้างครับเตรีย
0: ๆ
1: ม
0: มี
1: จดเ
0: ล
1: ลย
0: า
1: ครับ
0: เว
1: เนี่
0: น
1: ย
0: เจอร์
1: ลา
0: ใช
1: เว
0: ่ไ
1: น
0: หม
1: เดอ
0: ค
1: ระ
0: เพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะ

0: จันก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได้ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ขาอย่างที่เราทราบว่าสีเนี้ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะเดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไง
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหา เนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะแต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้

0: มีช่องทางอื่นไหมฮะ
1: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี่ยนอนไม่ได
0: ้
1: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู
0: ่
1: ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราชขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
0: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแล้วนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพูดถึงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของฝนนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครติชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ดน Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooksดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

นามีนาพื้อกาโวกาโวอันนี้ไม่ใช่แหละเออเอออันนี้เอทำได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราถืออะโวคาโดมาสักขนาดนี้แล้วอาหารของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเองเนี่ยเราถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะสำหรับอาหารในวันนี้นะคะจะเป็นซุปไก่อะโวคาโดค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราทำอาหารกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอะโวคาโดมีประโยชน์ยังไงค่ะ

คะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นซุปไก่อะโวคาโดถ้าท่านสังเกตก็จะเป็นซุปใสนะคะซึ่งอันนี้จะไม่มีการเติมไขมันลงไปอีกนอกจากนี้เนี่ยในซุปเนี่ยก็ยังมีผักหลายชนิดซึ่งจะทำให้เราได้แร่ธาตุแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นอกไก่นะคะซึ่งจะทำให้เป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยค่ะสำหรับอะโวคาโดเองนะคะเป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นแหล่งที่จะให้ทั้งแร่ธาตุไขมันแล้วยังเป็นไขมันที่ดีอีกด้วยมีโปรตีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยเราอิ่มในการลดน้ำหนักนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งออกไปเราต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะไขมันเองก็ยังมีความจำเป็นในร่างกายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกค่ะเลือกไขมันที่ดีในขณะที่ไขมันดีเนี่ยก็จะได้มาจากพวกไขมันจากพืชนะคะถ้าเราจะเลือกน้ำมันพืชเราควรจะเลือกน้ำมันที่มันไม่เป็นไขนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นกลุ่มของผลไม้ยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกของงาพวกธัญพืชทั้งหลายพวกนี้จะให้น้ำมันที่ดีค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันเป็นไขมันนะคะเราก็ไม่ควรจะทานในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สำหรับรายการของเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามซีรีส์กินลดพุงนะคะซึ่งอันนี้จะมีเทคนิคดีๆในการลดน้ำหนักจากคุณหมอนะคะนี้จะค่อนข้างปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอและหมอตั้มค่ะในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดี

0: ลือกได้สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ1ในเทรนด์สุขภาพปัจจุบันนี
1: ้
0: ทุกคนนะคะก็จะมีความสนใจแล้วก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็สนใจในเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งอันนี้ตั้มก็มีส่วนด้วย
1: ใช่ไหมครับผมสังเกตเลยว่าคนเริ่มเข้าฟิตเนสกันเยอะขึ้นเรื่อยๆคร
0: ับ ใช่ใช่แล้วหลายๆคนเองก็อาจจะมีโฮมฟิตเนสอยู่ที่บ้านแล้วด้วยเพราะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดี
1: ว่าคุยกันเรื่องการออกกำลังกายดีไหมครับ
0: ดีค่ะ
1: แต่เนื่องจากว่าเราเป็นรายการฟู้ดชอยส์เนาะเราก็เลยจะคุยเรื่องการทานอาหารก่อนระหว่างแล้วก็หลังจากการออกกำลังกายอ
0: ันนี้เป็นเรื่องที่มีคนถามมาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มไปออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วทีนี้หลายคนก็จะเริ่มวิ่งบ้างอะไรบ้างก
1: ็
0: จะถามว่าเฮ้ยจะกินอะไรดีเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการออกกำลังกายอันที่สองก็คือเรื่องของการลดน้ำหนัก
1: ถูกต้องครับผมซึ่งจะบอกว่าเมนูอาหารเนี่ยเยอะมากๆเลยนะที
0: ่
1: จะเลือกเรามีตั้งแต่ขนมปังทาแยมกล้วยหอมนะครับไปจนถึงแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนเช่นอกไก่ไข่ต่างๆครับหรือแม้กระทั่งนี่ครับเยลลี่ครับผม
0: กัมมี่เยลลี่อันนี้หลานพี่ชอบมาก
1: กัมมี่เยลลี่เนี่ยสามารถเป็นอาหารระหว่างการออกกำลังกายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้ครับผม
0: ตั้มออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งกี่วัน
1: โอ้ผมออกเกือบทุกวันครับพี่เอ
0: โอ้แล้วตั้มทำไงบ้างกินอะไรบ้าง
1: จะบอกว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยครับบางวันเนี่ยออกกำลังกายตอนเช้าไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวครับบางทีก็ไม่ได้กินบ้างกินกับเดียวแต่ถ้าบางวันเนี่ยที่ออกกำลังกายตอนเย็นเราก็จะมีเวลาได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเตรียมตัวมาแล้วนะครับที่สังเกตได้เลยคือประสิทธิภาพในการออกกำลังกายต่างกันมากจริงๆครับพี่
0: โอเคทีนี้เมื่อกี้ที่ตั้มพูดนะคะเราจะมีอยู่2คำที่ได้ยินคือเราเตรียมตัวกับเราไม่เตรียมตัวบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีเวลาเตรียมตัวสำหรับคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายเราจะต้องมีเวลานานเท่าไหร่แล้วเราจะกินอะไรดี
1: เราเอาคนที่ไม่มีเวลาก่อนดีกว่าเราเจอบ่อยว่าทำงานออฟฟิศเนี่ยครับเราทำงานตั้งแต่8โมงเช้าถูกไหมบางทีเรามีเวลาออกกำลังกาย7โมงเนี่ยครับตื่นก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเวลาเตรียมตัวแค่30นาทีเรากินอะไรดีครับ
0: โดยทั่วไปอ่ะเราจะแบ่งประเภทของการออกกำลังกายก่อนว่าเราจะออกนานหรือจะออกสั้นสมมุติถ้าเป็นหมอเอ๋หมอเอ๋ออกไม่นานอันนี้อาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้ ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นหมอต้าหมอต้าออกทีเราเป็นชั่วโมงอันนี้มันเตรียมตัวต่างกันละถ้าเราออกกำลังกายโดยทั่วไปต่ำกว่า1ชั่วโมงเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยใช้ชีวิตทั่วไปได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะออกกำลังกายค่อนข้างหนักและนานอาจจะต้องมีการเตรียมตัวอันแรกเลยคือสารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นถ้าสมมติว่ามีเวลาสั้นนิดเดียวไม่เกินสักชั่วโมงหนึ่งเนาะครึ่งชั่วโมงอาจจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตแล้วดูดซึมง่ายนะคะเพื่อจะเอาไปเก็บเป็นพลังงานตั้มแนะนำให้กินอะไรดีคะ
1: นี่เลยครับกลุ่มข้างหน้าตรงนี้เลยครับ
0: อ๋ออยู่ในถาดข้างหน้า
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นกล้วยหอมครับบางคนก็จะทานเป็นแซนด์วิชซึ่งถ้าเกิดฝรั่งเขาได้กินกันเนี่ยก็จะเป็นพีนัทบัตเตอร์เจลลี่ใช่ไหมครับก็จะมีเป็นเนยถั่วผสมกับตัวเจลลี่ผลไม้ผสมกันข้อดีคือเนี่ยครับเห็นเลยว่า
0: ดูดซึมง่าย
1: ดูดซึมง่ายแน่นอนแล้วก็น้ำตาลเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับกินแป๊บเดียว 15-20 นาทีเนี่ยน้ำตาลก็เข้ามาในกระแสเลือดค่อนข้างเยอะ
0: มันต้องกินเยอะแค่ไหนคะ
1: จริงๆเนี่ยคือด้วยความที่เราต้องออกกำลังกายนะครับเราก็จะพยายามไม่กินอะไรที่มันหนักท้องจนเกินไปเพื่อที่จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันราบรื่นแล้วก็รู้สึกสบายตัวนะครับบางทีเรากินแค่แผ่น2แผ่นแล้วก็ทาแยมให้มันกลบเต็มแผ่นแค่นี้ก็พอแล้ว
0: ในแง่ของทฤษฎีเราจะกินคาร์โบไฮเดรตประมาณสัก 20-30 กรัมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเป็นผลไม้ส่วนนึงเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ15กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยกินผลไม้ประมาณ 1-2 ส่วน2ส่วนในที่นี้อย่างข้างหน้านะคะถ้าเป็นขนมปังเนี่ยก็จะเป็น2แผ่นได้ละเลยถ้าเป็นผลไม้นะคะอย่างเช่นกล้วยหอมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผลใหญ่ๆหน่อยก็จะผลนึงนะคะซึ่งในกล้วยหอมนอกเหนือจากจะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมจำเป็นมากๆสำหรับคนที่ออกกำลังกายเพราะถ้าแต่เสี่ยงต่ำเนี่ยจะทำให้เกิดตะคริวหรือว่าไม่มีแรงออกกำลังกาย
1: บางทีออปชันอื่นๆนอกจากกล้วยหอมอาจจะมีมะละกอได้นะครับก็จะเป็นน้ำตาลสูงแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงเช่นเดียวกัน
0: ใช่ค่ะนอกเหนือจาก2อย่างข้างหน้าต้องมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
1: จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์สุขภาพเรื่องอาหารที่มาทดแทนตอนช่วงก่อนออกกำลังกายเนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นก็จะมีเรื่อง energy bar หรือ energy ball เป็นต้นนะครับก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆเป็นแท่งเนี้ยครับคล้ายๆเวเฟอร
0: ์
1: แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนส่วนผสมต่างๆนะครับอย่างตัวเวเฟอร์เองเนี่ยมันจะทำจากข้าวแล้วก็ตัวน้ำตาลเป็นหลักถูกไหมครับตัว energy bar เนี่ยเขาก็จะใส่อื่นๆที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเช่นเป็นเกรนต่างๆธัญพืชต่างๆนะครับใส่พวกพีนัทบัตเตอร์ลงไปหน่อยหรือว่าใส่พวกน้ำผึ้งลงไปหน่อยเพื่อให้เพิ่มตัวคาร์โบไฮเดรตลงไป
0: ก็คือกินนิดเดียวแต่ว่าได้พลังงานเลยก็จะไม่แน่นท้องด้วยนะคะ
1: แต่ต้องระวังครับพี่เพราะว่าตัว energy bar เนี่ย energy ก็ตามชื่อครับเพราะนั้นเนี่ยพลังงานสูงบางทีเนี่ย เราตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยแต่เรากินเข้าไปแบบเพราะมันไม่อยู่ท้องถูกไหมกินไป 2-3 แท่งเนี่ยบางทีพลังงานเกินได้ครับพี
0: ่โอเคอันที่2นะคะที่อาจจะง่ายหน่อยก็อย่างเช่นสมมติถ้าเราเดินไปร้านสะดวกซื้อเนาะพวกข้าวปั้นก็น่าจะได้เน
1: า
0: ะ
1: ข้าวปั้นสาลาย
0: ก็น่าจะได้เนาะหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นพวกน้ำผลไม้หรืออะไรสั้นๆกล่องเล็กๆนะคะก็น่าจะพอไหวในช่วงเวลาที่ก่อนจะออกกำลังกายแล้วมีเวลาสั้นๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ต้องพูดว่าถ้าสมมติว่าตอนเช้าผมตื่นมาผมได้แค่กาแฟอย่างเดียวคำถามคือกินกาแฟเพื่ออะไรในแง่ของการออกกำลังกาย
1: สำหรับผมเลยเนี่ยการกินกาแฟคือให้ตื่นครับผมพอหลังกินกาแฟเนี่ยคือมันจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นเทียบกันระหว่างกินกับไม่กินก่อนออกกำลังกายเนี่ยต่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่กินเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยครับเหมือนไม่ค่อยมีแรงในการออกกำลังกายแต่พอกินกาแฟดำเข้าไปเนี่ยมันช่วยในเรื่องแบบความกระปี้กระเป๋าความกระตุ้นมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นครับ
0: ในเรื่องของตัวคาเฟอีนนะคะนอกเหนือจากในแง่ของการกระตุ้นนะคะให้รู้สึกว่าตื่นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายแล้วก็จะช่วยเรื่องของกระตุ้นระบบเผาผลาญนะคะซึ่งในบางรายเนี่ยก็บอกว่าน่าจะมีผลดีถ้าเราอยากจะลดน้ำหนัก
1: ครับผมคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟดำนะครับยังมีออปชันอื่นๆอีกนะครับเช่นชาเขียวเป็นต้นบางคนก็จะเริ่มนิยมมาทานชาเขียวแล้วซึ่งในปริมาณคาเฟอีนของชาเขียวกับกาแฟบางทีเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยหรือบางครั้งเนี่ยตัวคาเฟอีนในชาเขียวอาจจะสูงกว่าในกาแฟด้วยซ้ํานะครับ
0: เป็นเพราะว่าชาเขียวไม่ขมแล้วเราดื่มได้เยอะก
1: ็
0: เลยทําให้ได้คาเฟอีนเยอะขึ้น
1: อีกอันนึงที่ดีมากๆเลยคือช็อกโกแลตครับผม
0: ใช่ช็อกโกแ
1: ลตใช่ตัวช็อกโกแลตเองเนี่ยมีคาเฟอีนค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับตัวกาแฟนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือน้ำตาลด้วยครับผม
0: มันอยู่ที่ว่าคือถ้ามันเป็นโกโก้เปล่าเนาะเช่นเป็นผงโกโก้มันจะออกขมนิดนึงมันจะไม่อร่อยอะค่ะฉันจะกินให้อร่อยเนี่ยมันจะต้องเติมนมเติมน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทำให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นโกโก้เนี่ยหรือเป็นช็อกโกแลตเนี่ยพี่ว่ามันก็เหมาะนะเพราะว่าจริงๆมันก็มีคาร์โบไฮเดรตเนาะได้คาเฟอีนด้วยดูดซึมได้ง่ายแล้วก็เร็วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดในแง่ของปริมาณเท่านั้นเองค่ะ
1: ต้องครับ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพอจะมีเวลาก่อนการออกกำลังกายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราจะเตรียมตัวที่จะไปออกกำลังกาย
1: ค่
0: ะอย่างน้อยที่สุดเราควรจะได้รับประทานอาหารนะคะหรือว่าได้รับสารอาหารเข้าไปเนี่ย 2-3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะออกกำลังกายเหตุผลก่อนตอนแรกเนี่ยสำหรับถามว่าเอ๊ะทำไม 2-3 ชั่วโมงเพราะเวลาที่เรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบแน่นท้องให้อาหารเนี่ยมันย่อยแล้วก็ผ่านกระเพาะไปแล้วก็จนไปถึงลำไส้แล้วเริ่มมีการดูดซึมมันจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะไม่แน่นทีนี้ถามว่าเราจะเลือกอะไรต้องถามคนที่ออกกำลังกายแล้วว่าจะกินอะไรดี
1: จริงๆสำหรับผมก็คือทานอาหารตามปกติเลยครับแต่อาจจะเลือกปริมาณโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตสูงหน่อยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงปริมาณที่มีไขมันเยอะครับ
0: ทำไมถึงเลี่ยงไขมัน
1: อย่างแรกเลยคือพลังงานเพราะว่าเราออกกำลังกายเราก็ต้องการที่จะทำให้รูปร่างเราดีถูกไหมครับหรือบางคนเน้นที่จะลดน้ำหนักเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปริมาณไขมันอยู่แล้วอย่างที่สองเลยคือตัวไขมันเนี่ยจะทำใหการย่อยอาหารเราช้าลงครับผมบางทีเรามีเวลาเตรียมตัวแค่ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยการกินอาหารที่มีไขมันสูงอาจจะไม่ทันครับผมอาจจะต้องใช้เวลาย่อยในการนานมากกว่านั้น
0: คือไขมันมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมันจะค่อยๆผ่านไปช้าลงนะคะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเรากินของมันแล้วอาจจะมีย่อยยากหรือว่าจะอืดท้องนานขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราไม่อยากจะเลือกกลุ่มที่เป็นไขมันทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเลือกเนี่ยระหว่างการกินคาร์โบไฮเดรตกับการกินโปรตีนอันไหนสมมติพี่บอกว่าพี่อยากจะแบบไม่อยากอ้วนเนาะแล้วก็อยากจะออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพที่ดีพี่กินโปรตีนอย่างเดียวได้ไหม
1: จริงๆจะบอกว่าไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่า

0: ให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะไปออกกำลังกายใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นสัก6โมงละเพราะฉะนั้นมันจะห่างมื้อเที่ยงนานแล้วงั้นต้อมจะเลือกกินตอนกี่โมงแล้วต้อมจะเลือกกินอะไรตอนนี้จะไม่ใช่อาหารที่มันเป็นอาหารเที่ยงละจะกินอะไรดี
1: จริงๆผมอาจจะกินสแน็คเล็กๆน้อยๆเป็นแซนด์วิชเล็กๆหรือว่าอย่างที่บอกเป็นเอนเนอร์จี้บาร์เพราะว่าอย่างข้าวเที่ยงเนี่ยบางทีกินมาค่อนข้างแน่นท้องแล้วพอกินอะไรเยอะๆมันก็อาจจะกินไม่ได
0: ้กินเป็นแบบพวกโยเกิร์ตหรือนมแล้วก็ใส่กาโนล่าลงไปอ
1: ะไรอย่างนั้นก็ได้ครับผม
0: ผลไม้ได้ไหมคะ
1: ผลไม้ก็ได้ครับผม
0: โอเคคอนเซปต์หลักก็คือจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตแหละแล้วก็จะมีโปรตีนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าจะเป็นลักษณะของไม่มีเวลาเอาอันที่มันดูดซึมเร็วมีเวลาหน่อยก็เลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีหน่อยนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆดูดซึมทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากนักแล้วก็จะอยู่ได้นานนะคะเก็บสะสมเป็นพลังงานสำรองที่เรียกว่าไกลโคเจนทำให้ประสิทธิภาพใน
1: การออกกำลังกายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเติมพลังงานอะไรเข้าไปโดยที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่อร่อยถูกไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างการออกกำลังกายเนี่ยก็จำเป็นในบางการออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นโยคะเบาๆ
0: อันนี้ที่ไม่เคยกินเลย
1: หรือว่าเราเป็นคาร์ดิโอเบาๆเช่นการปั่นจักรยานหรือการวิ่งระยะเวลาแค่30ถึง45นาทีเนี่ยการทานอาหารระหว่างการออกกำลังกายอาจจะไม่จำเป็นครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นหนักมากขึ้นเช่นเวทเทรนนิ่งนะครับเป็นเวลาเช่น1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือว่าการวิ่งที่ใช้ระยะเวลานานมากขึ้นเช่นการวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนต่างๆหรือว่าการเข้าคลาสต่างๆที่เป็น high intensity interval training ก็คือใช้พลังงานเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยพลังงานที่เราเตรียมมาตั้งแต่ก่อนเนี่ย
0: ไม่พอใช
1: ้ไม่พอใช้อาจจะต้องเติมระหว่างการออกกำลังกายด้วยครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็แปลว่าการเติมอาหารในระหว่างการออกกำลังกายนะคะก็ดูจาก2แบบอันที่1ระยะเวลาในการออกกำลังกายว่านานไหมถ้าต่ำกว่า45นาทีอาจจะไม่จำเป็นเลยนะคะอันที่2ดูว่าชนิดของการออกกำลังกายถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างหนักอาจจะต้องมีการเติมละเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่พอแต่ออกกำลังกายเบาๆแล้วก็ไม่ได้นานมากอันนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นนะคะแล้วที่สำคัญตรงนี้ชนิดของการออกกำลังกายเช่นจะเป็นลักษณะของเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะต้องมีการเติมที่ต่างกันถูกไหมคะทีนี้ที่สงสัยนิดนึงในกรณีของมือใหม่หรือหลายคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแล้วเขาพยายามจะไม่กินการไม่กินอันนี้มันจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงไห
1: มครับผมการออกกำลังกายเนี่ยใช้พลังงานถ
0: ู
1: กไหมบางทีเราก็จะเจอในส่วนของน้ำตาลตกครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเวียนหัวเริ่มใจสั่นอีกอันนึงเลยครับคือบางทีเนี่ยเราออกกำลังกายเยอะๆเราเสียเงินเยอะๆเนี่ยพอเราเสียเกินแรกไปเยอะเราก็จะเจอแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องตะคริวตามมาปวดตามกล้ามเนื้อตามมาหรือบางทีเนี่ยพอเสียไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงครับผมพอเรารู้แล้วว่าเราต้องเสีย2อย่างคือน้ำตาลที่เป็นพลังงานหลักนะครับแล้วก็เสียส่วนของเกลือแร่เนี่ยเรามาคุยเรื่องทดแทนกันดีกว่าพี่เอกว่าเราจะสามารถเลือกอะไรมาทดแทนในระหว่างการออกกำลังกายได้บ้างคร
0: ับ โอเคอันแรกก่อนต้องดูเนาะสมมติว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเหงื่อถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้ามีใครเคยชิมเหงื่อตัวเองจะรู้ว่ามัน
1: เค็มครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเหงื่อเนี่ยมันจะต้องมีแร่ธาตุปนไปด้วยการที่บางคนบอกว่าออกกำลังกายหนักแล้วดื่มเฉพาะน้ำเนี่ยแล้วยิ่งออกกำลังกายหนักมากดื่มแค่น้ำเปล่าเนี่ยอันนี้จะมีข้อเสียนะคะเพราะจะทำให้เกลือแร่ผิดปกติดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทดแทนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
1: ่
0: ซึ่งในนั้นเนี่ยมันแร่ธาตุบวกกับสารน้ำนะคะแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราจะกินเครื่องดื่มเกลือแร่ตลอดเวลาอาจจะมีการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมกับน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยสัดส่วนมันไม่ได้เท่ากันแล้วก็ในแต่ละคนถามว่าต้องการเท่าไหร่อย่างไรคงอาจจะบอกในรายละเอียดไม่ได้ขึ้นกับชนิดของการออกกำลังกายแล้วการประเมินส่วนถ้าสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเริ่มหิวหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าจะเป็นลมเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายแล้วบอกว่าจะต้องเติมอะไรก็คือเติมสารอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งถ้าเกิดต้องการเร็วๆน้ำตาลมันเริ่มตกอันนี้ต้องเป็นน้ำตาลอันนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนึงว่าในกรณีของเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยมันจะมีน้ำตาลผสมอยู่เสมอช่วยในเรื่องของการที่จะเพิ่มพลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารนะคะโดยเฉพาะแร่ธาตุค่ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ออกกำลังกายหนักมากๆเช่นการวิ่งมาราธอนเนี่ยการดื่มน้ำเกลือแร่อย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับในส่วนของน้ำตาลเพราะนั้นนี่ครับที่ทุกคนสงสัยตอนแรกคือในส่วนของเยลลี่ครับเยลลี่เนี่ยสังเกตเลยคือ1คือปริมาณ
0: น้อย
1: พกพาง่ายนะครับเวลาออกไปวิ่งเนี่ยมันไม่ได้เถอะทะหรือเพิ่มน้ำหนักอะไรเลยระหว่างการวิ่งนะครับอย่างที่2คือปริมาณน้ำตาลก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ดูดซึมได้เร็วครับผม
0: โอเค
1: แล้วก็มีอื่นอีกนะครับเช่นเป็นพวก energy gel ต่างๆที่เขาจะอยู่ในรูปของซองนะครับถึงเขาฉีดเสร็จ
0: ฉีดแล้วก็บีบไปเลย
1: ใช่บางทีเขาจะแนะนำว่าไม่ให้กลืนนะครับให้อมอยู่ใต้ลิ้นเพื่อให้ดูดซึมตัวน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในใต้ลิ้นแล้วก็เข้ากระแสเลือดได้โดยตรงครับ
0: ที่พี่เคยทำแล้วเคยพกไปก็คือกล้วยตาก
1: โอ้ครับอ
0: ันนี้ใช้ได้นะคะทุกคนเวลาหิวแล้วหมดแรงนี่คือแบบว่าได้พลังงานอย่างรวดเร็วจริงๆแล้ว

0: ก็ไม่หนักด้วยค่ะนอกจาก energy bar เนาะกล้วยตากมันจะเป็นแบบเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในเสื้อ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เวลาวิ่งไปเนี่ยใช้ได้เลยค่ะ
1: หลักออกกำลังกายครับพี่เอกว่าเราควรที่จะทานยังไงบ้างครับผม
0: เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะว่าโปรตีนเรามีหน้าที่อะไร
1: ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับผม
0: โอเคท่องได้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยมันจะเอามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนจะไม่มีการเอามาเก็บสะสมนะคะดังนั้นแปลว่าเมื่อเราออกกำลังกายปุ๊บกล้ามเนื้อเรามีการบาดเจ็บมีการสึกหรอเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเติมโปรตีนเข้าไปเพื่อที่จะไปซ่อมแซมนะคะ
1: อันนี้ถามพี่เอกดีกว่าว่าเราควรจะกินโปรตีนในปริมาณที่เท่าไหร่ครับผม
0: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราจะกินเพื่ออะไรก่อนถ้าเกิดเรามองว่าจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนาะในคนที่อายุน้อยการกินโปรตีนเนี่ยมากเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ไม่เอาไปทำอะไรแล้วนะคะโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 กรัมในคนอายุน้อยแต่อาจจะเพิ่มขึ้นถึง40กรัมต่อครั้งเพื่อจะไปกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราจะกินหลังออกกำลังกายมันก็จะ cover อยู่ตรงนี้ประมาณตั้งแต่20จนถึง40กรัมนะคะถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะไม่มีผลอะไรกับการสร้างกล้ามเนื้อละเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็คือปริมาณของโปรตีนที่เหมาะสมค่ะทีนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องการโปรตีนอยู่ที่ประมาณ20นะคะแล้วก็อาจจะมากจนถึงประมาณ 30-40 กรัมเนี่ยเราจะกินอะไรดี
1: ครับผม
0: อันนี้ให้เห็นข้างหน้าก่อนเนาะก็จะมีโปรตีนอยู่นะคะเอาวิธีคิดก่อน
1: ครับ
0: อันนี้เห็นไข่ฟองนึงถูกไหมคะในไข่ฟองนึงถ้ามีทั้งไข่ขาวไข่แดงปนกันเนี่ยอันนี้ฟองนึงจะประมาณ7กรั
1: ม
0: ทีนี้ถ้าเห็นตัวที่เป็นเนื้อสัตว์เนาะเราก็นึกภาพประมาณสัก1ฝ่ามืออันเนี้ยที่วางไว้หรือว่านึกภาพเป็นกล่องไพ่อ่ะค่ะขนาดเท่านั้นเลยกว้างคูณยาวคูณหนากล่องนั้นน่ะอยู่ประมาณสัก3ส่วนคือประมาณสัก20กรัมเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราจะกินเนี่ยโปรตีนชิ้นนึงประมาณนี้ก็พอได้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นนมนะคะทีนี้นมเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ชนิดรบกวนอ่านฉลากข้างกระป๋องละกันแต่โดยทั่วไปเราจะบอกว่า200กรัมของนมเนี่ยได้โปรตีนประมาณ8กรัมอ
1: ัน
0: นี้คือตัวเลข
1: ครับผม
0: คำถามต่อไปว่าเป็นโปรตีนกินอะไรดีอย่างที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็มักจะเป็นเมนูที่นักกีฬาหรือว่าคนออกกำลังกายชอบกินนะคะคำถามว่าแล้วกินอย่างอื่นได้ไหมมีเหตุผลนิดเดียวค่ะโปรตีนกลุ่มนี้มีสารอาหารตัวหนึ่งที่เป็นกรดอะมิโนชื่อว่าลิวซินค่อนข้างเยอะตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อจะให้มีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเล่นกล้ามเขาก็จะใช้กลุ่มนี
1: ้
0: ถ้าเกิดไม่เป็นกลุ่มนี้เป็นตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโปรตีนจากพืชก็มีลิวซินนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้อาหารที่ปริมาณเยอะกว่านี้ลองไปเช็คดูนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่า Google ไปดูว่าลิวซีนมีมากในอะไรแล้วก็ถ้าต้องการเนี่ยลิวซีนต้องการอยู่ประมาณ 2-3 กรัมค่ะในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะ
1: อันนี้ประเภทของโปรตีนที่เราสามารถทานได้มีอกไก่มีไข่ถูกไหมครับเพราะว่าตัวอกไก่กับไข่เนี่ยจะมีปริมาณไขมันที่ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนอันดับแรกๆที่คนออกกำลังกายจะเลือกทานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของโปรตีนเนี่ยยังมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลต่างๆเช่นกุ้งปลาหมึกเนี่ยครับก็จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะกินทุกวันไม่ได้เพราะว่าตัวคอเลสเตอรอลของกุ้งและปลาหมึกเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงครับผม
0: ทีนี้มีคำถามสำคัญเลยจะมีคนถามว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บจะกินตอนไหนดี
1: ผมอ่ะออกกำลังกายจะรอว่าสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมก็จะเริ่มกินโปรตีนแล้วครับเพื่อใหตัวโปรตีนที่กินเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เลยครับ
0: คำแนะนำคืออยู่สักประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงหลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะแล้วเราก็กินอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโปรตีนเข้าไปก็จะช่วยทำให้มีการกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะโปรตีนจริงๆคาร์โบไฮเดรตก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารเพื่อจะไปฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเสริมสร้างการสร้างกล้ามเนื้อใดๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสารอาหารที่ครบถ้วนไม่ใช่ว่ากินเฉพาะโปรตีนอาจจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนแล้วก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุใดๆด้วยนะคะคำถามบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นออกกำลังกายเสร็จแล้วเราอยากผอมขอไม่กินได้ไหมคะคุณหมอตั้ม
1: อันนี้ผมว่าเป็นพิตฟอลที่เยอะที่สุดนะครับบางทีเนี่ยคนที่เริ่มอยากลดน้ำหนักเนี่ยจะหักโหมออกกำลังกายโดยเฉพาะคาร์ดิโอครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเยอะๆแล้วก็อดอาหารหรือว่าบางทีกินเป็นแค่แบบผลไม้เล็กๆน้อยๆตามสูตรตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีแบบแอปเปิ้ล1ลูกอ่ะพอหรือกล้วย1ลูกตอนเย็นเลยแล้วก็ทิ้งให้หิวบางทีเนี่ยเราก็จะเจอว่าน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะคนช่วงแรกเนี่ยโหแฮปปี้มากเลยน้ำหนักลดลงเดือนแรกเกือบ10โลเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งครับเริ่มไปต่อไม่ได้น้ำหนักคันเนี้ย พอสัก 2-3 เดือนน้ำหนักเริ่มพุ่งขึ้นครับ
0: uh-huh.
1: นี่ก็จะเรียกว่าโยโย่เอฟเฟคสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่กินอะไรเข้าไปทดแทนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือตัวกล้ามเนื้อที่เรามีเนี่ยมันเริ่มลดลงเล็กลงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะสลายกล้ามเนื้อเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานแทนคราวนี้พอกล้ามเนื้อมันลดลงเนี่ยตัวที่ในการเบิร์นแคลอรี่ของเราเนี่ยมันลดลงตามเนี่ยคราวนี้ระบบพลังงานเราก็จะเริ่มเสียแล้วเพราะว่าเรากินเนี่ยเราเบิร์นพลังงานต่อวันได้ลดลงพอเรากินน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานน้อยลงเราก็จะกลับมาอ้วนขึ้นครับ
0: ที่สำคัญค่ะทุกคนเจอเลยเวลาที่ลดน้ำหนักนะคะพอมันผอมไปถึงจุดนึงอ่ะร่างกายอ่ะก็จะมีการที่จะเขาเรียกว่าชดเชยฮอร์โมนบางอย่างมันจะสูงขึ้นค่ะและอีฮอร์โมนพวกนี้จะทำให้เราหิวหลายคนเลยบอกว่าเอ้ยออกกำลังกายเสร็จแล้วทำไมอ่ะพอหรือว่าผอมลงแล้วทำไมถึงแบบอดต่อไม่ได้มันอดต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลไกในร่างกายดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายแล้วก็การเลือกกินให้เหมาะสมอันนี้จะดีกว่าในแง่ของการที่จะควบคุมน้ำหนักรวมทั้งมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายในอนาคตด้วยค่ะ
1: โดยสรุปเลยนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าโภชนาการและอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนระหว่างก็หลังการออกกำลังกายนะครับแล้วก็คนเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายเราต้องอดอาหารนะครับเราจะเห็นว่ายิ่งการทานอาหารให้มันมีประโยชน์เนี่ยยิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยผอมเร็วแล้วก็ผอมแล้วสุขภาพดีมากขึ้นด้วยครับผม
0: ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพอะไรเนี่ยมาติดตามกันอีกครั้งนะคะในรายการ Food Choice ดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอและหมอตั้มค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

วันนี้เราจะทำเมนูชื่อว่ายำเซี่ยงไฮ้กุ้งซึ่งเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนดีต่อผู้ป่วยโรคไตอย่างไรยังไม่เฉลยเราไปเข้าครัวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาเฉลยต่อนะครับ

ยำเส้นไฮกุ้งที่แนะนำเนื่องจากเป็นหนึ่งในแป้งปลอดโปรตีนแป้งปลอดโปรตีนนั้นมีอะไรบ้างได้แก่สาคูเส้นเซี่ยงไฮ้วุ้นเส้นซึ่งเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังคนไข้โรคไตเรื้อรังต้องจำกัดอาหารโปรตีนเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักขึ้นจึงต้องหันมารับประทานแป้งที่เป็นแป้งปลอดโปรตีนส่วนอาหารเส้นที่ไม่แนะนำให้รับประทานเลยก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งหลายเนื่องจากว่ามีปริมาณของเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตัวโรคดีขึ้นหรือแย่ลงที่สำคัญก็คือปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำหรือนักโภชนาการแนะนำซึ่งก็จะทำให้สุขภาพของทุกคนดีสุขภาพดีอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับโอ้ยยากจัง

ออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทําก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทําแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทําให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทําให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่2กันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่2นะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะกำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่3นะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: อย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี่ยเราจะไม่คิดใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรีนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนมีความสุข
1: คือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องทำให้คนไข้เราผ่อนคลาย
2: ครับ
1: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องเนี่ยการได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุกทรมานพอสมควร
3: คนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสนึงอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาแก้ปวดเนี่ยให้ตลอดเลยแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามือของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลย
0: Relieve very fully.
2: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
4: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
2: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
4: ีความหวังอยู่
2: ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
4: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
2: ยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้

รรยากาศเหมือนเรานั่งฟังคอนเสิร์ตไหมครับแต่จริงผมอยู่ที่ชั้น6อาคารผู้ป่วยนอกแผนกทันตกรรมครับตอนนี้ผู้ป่วยก็รอการรักษานั่งอยู่ตรงนี้แต่มีนักดนตรี2ท่านมาเล่นดนตรีให้ฟังครับอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมมีดนตรีให้ฟังที่ตรงนี้แล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบกันครับตอนนี้ฟังเพลงก่อน

0: ผู้ชมครับนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรีกิจมณีครับหัวหน้าภาควิชาดนตรีบำบัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับปกติเราอยากฟังดนตรีอะไรเราก็ต้องไปหาไปดูไปซื้อบัตรเพื่อจะดูอะไรแบบนี้นะฮะแต่อันเนี้ยเอาเสียงดนตรีมาไว้ถึงในโรงพยาบาลศรีราชเลยนะครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเริ่มได้ยังไงฮะ
1: เริ่มแรกเดียวที่เข้ามาที่ศรีราชเนี่ยเราเข้ามาที่เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังคณะพยาบาลศาสตร
0: ์
1: ก็ชวนพวกเรามาจะใช้ดนตรีกับเด็กพวกนี้อย่างไรเราก็มาทำโครงการนำร่องที่แผนกตึกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
0: จุดนั้นก่อน
1: จุดนั้นก่อนที่มาบำบัดบำบัดคือมีวิธีมีเทคนิคในการเอาเสียงดนตรีเนี่ยมาทำให้เด็กมีความสุขลืมความทุกข์ลืมโรคภัยและหลังจากนั้นเนี่ยเจอเพื่อนเจอหัวหน้าต่างๆก็ชวนกันมาก็มาเล่นให้คนไข้ฟังคร
0: ับผมกำลังนึกต่อว่าตรงนี้เป็นแผนกทันตกรรมคือมาปวดฟันมาถอนฟันอุดฟันหรือว่าจะมาใส่ฟันอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงแล้วมันทำให้ปวดฟันเบาลงไปไหมหรือมันจะหายน้อยลงมันจะหายเร็วขึ้นปวดน้อยลงอะไรแบบนี้ไหม
1: ครับอย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี่ยเราจะไม่คิดให้สังเกตดูที่เราไปดูคอนเสิร์ตกันเสียเงินเป็นหลายๆพันเพื่อไปดูเนี่ยเพื่อจะไล่ความคิดที่ไม่ดีออกใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรี
0: ครับ
1: นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนสุข
0: ครับหรือกังวลคิดอะไรอยู่ปวดฟันหรือเรื่อง
1: มันจะหยุดไปชั่วคราว
0: เพราะว่าสมาธิอยู่กับการฟัง
1: ใช่และเป็นเพลงที่เคยฟังเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขความสุขนั้นก็กลับคืนมาอีกเพลงเก่าที่เราเคยได้ยินเนี่ยพอมาอีกทีเออใช่นะเพลงที่เราเคยฟังมีความสุขแม้แต่ทำนองจังหวะที่ไพเราะเนี่ยก็ทำให้เราสบายใจแล้วตอนนี้ไอ้ที่ไม่ดีต่างๆเราไม่คิดละ
0: ครับเผลอๆทำตามด้วยอะไรเงี้ยน้องสองคนที่มาเล่นนี่เป็นนักศึกษาน
1: ักดนตรีครับ
0: นักดนตรีเหรอ
1: ของสาขาวิชาดนตรีบำบัดโดยตรงครับ
0: ผมนึกว่าเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี้
1: เข้าม
0: า
1: ไม่ใช่ใช่นี่นักดนตรีอาชีพแล้วครับ
0: ของจริงเลยนะ
1: ของจริงเลย
0: เล่นที่จุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนักดนตรีสองท่านเนี่ยจะไปที่จุดไหนต่อครับ
1: เดี๋ยวจะไปที่เคมีบำบัด
0: ครับ
1: ที่ให้ยาผู้ป่วยมะเร็งนะครับหลังจากนั้นก็จะมีที่คนไข้หลังผ่าตัดที่ถูกอุบัติเหตุพิเศษ3แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปให้เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังในตอนบ่าย
0: วันนี้4จุดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราจะตามนักดนตรี2ท่านนี้ไปที่เคมีบำบัดก่อน
1: ครับผม

0: ที่นี่เป็นหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือด
1: ครับ
0: ครับจุดนี้ที่เรามาเล่นเนี่ยฮะผู้ป่วยตรงจุดนี้เป็นผู้ป่วยอยู่ในแบบไหนระยะไหนยังไงบ้างครับ
1: คืออยู่ในช่วงที่ต้องให้ยาเคมีบำบัด
0: ครับ
1: อาจจะเทียบกันก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่อยอ๋อ
0: เหรอฮะ
1: ให้ยาอาจจะแรง
0: ครับ
1: ในการให้ยาเนี่ยต้องให้ยากล่อมประสาทเพื่อให้สงบแล้วก็ไม่นั่นไม่กระวนกระวาย
0: มันจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดหรือว่าเป็นเรื่องความกังวล
1: ทั้งสองอย่าง
0: ทั้งสองอย่าง
1: นี่ถ้าเขาตีเรามาให้ดนตรีด้วยเนี่ยจะเห็นว่าผู้ป่วยสบายขึ้น
0: ครับ
1: บางคนถ้าตื่นขึ้นมาก็มีการกระดิกเท้ามีการปรบมืออะไรเงี้ย
0: ตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่เราเล่นเงี้ย
1: ใช
0: ่ครับแล้วเสียงดนตรีที่เราเลือกไงฮะมือคนไข้ฟังนอกจากเขาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วมีผลอะไรต่อการรักษาหรือว่าต่อสภาพจิตใจของเขาในขณะนี้
1: อันนี้นี่เราเห็นแต่การวิจัยของต่างชาติ
0: ครับ
1: การวิจัยของเราเนี่ยยังไม่ไปถึงมากนัก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไป
0: อ
1: ๋อว่าควรจะใช้ดนตรีอะไรในเวลาเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เรายังบอกไม่ได้ว่าต้อง5นาที10นาทีหรือ15นาที
0: ครับ
1: คือถ้าเราเอาดนตรีมาใช้แบบยาได้เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นผลดี
0: อืม
1: ตอนนี้เรามาแค่สัปดาห์ละวัน
0: อ๋อเหรอครับ
1: ซึ่งอาจจะไม่ใช่ยาถ้าเป็นยานี่ต้องยังไงเช้ากลางวันเย็นหรือไม่ทุกวันไหม
0: ก่อนหรือหลังอาหาร
1: ก่อนหรือหลังอาหาร
0: อะไรเงี้ยเหมือนยาเลย
1: ใช่อันนั้นคือถึงมันจะเป็นยา
0: ซึ่ง
1: อยู่ในหัวข้อที่เราจะวิจัย
0: ครับประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเวลาก็น่าสนใจนะว่าควรจะเล่นกี่นาทีเล่นนานแค่ไหนช่วงเช้ากลางวันเย็นอาจจะมีผลต่อสภาพจิตใจ
1: มีผลแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีการทำงานของเซลล์ในแต่ละเวลาไม่เหมือนกันขบวนการของเซลล์บางชนิดเนี่ยทำงานดีตอนมีแสง
0: ครับ
1: บางชนิดต้องทำตอนนอนฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาง
0: ั้
1: นคนที่นอนดึกถึงมีผลเสียหลายอย่าง
0: อ
1: ันนี้ดนตรีก็เช่นเดียวกัน
0: ครับผมตอนนี้ที่เราเล่นอยู่นะฮะมาอาทิตย์ละ1วันเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่เล่นนานสักแค่ไหนกี่นาทีครับอาจารย์
1: ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง
2: จะเอาลอยลมมาเถอะ

0: ำหัวหน้าหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือดซึ่งพาเรามาเล่นดนตรีที่นี
1: ่
0: คุณสดใสเกตุไนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จุดเริ่มต้นที่ดนตรีมาเล่นที่บริเวณนี้ที่หน่วยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ครับเริ่มตรงไหนยังไงทำไมถึงอยากให้สิ่งดนตรีเข้ามาครับ
2: อ๋อคือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องทำให้คนไข้เราผ่อนคลาย
1: ครับ
2: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องนี้การได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุกทรมานพอสมควรใช่ไหมคะเริ่มต้นพี่ก็จะใช้ดนตรีโดยการใช้เทปก่อนพี่มีซีดีพี่เปิดใช่ค่ะเพลงที่เป็นพวก relaxation อ่ะเพลงบรรเลงใช่เราเริ่มหลายเวอร์ชันแล้วค่ะลูกทุ่งเราก็เคยลูกกรุงเราก็เคยเอามาหลายอันแล้วสุดท้ายก็คือว่าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการฟังเพลงอย่างเงี้ยเพลงเด่น
1: บรรเลง
2: บรรเลงช้าๆหรือว่าถ้าร้องก็เป็นเพลงอย่างเมื่อกี้ที่เขาร้องค่ะเพลงที่มันฟังแล้วมันสบายใจอ่ะ
1: เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ดีลุกขึ้นมาร้อง
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
2: บ่อยค่ะ
1: บ่อยใช่ไหมมีบ่อย
2: ๆมีบ่อย
1: หลายที่ด้วยใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: ครับคนไข้ที่เขาได้ฟังเพลงบางทีมีร้องบ้าง
2: ครับ
1: เขาบอกเจ้าหน้าที่บ้างไหมฮะว่าเขารู้สึกยังไงมันต่างยังไงกับการที่เปิดเทปเปิดซีดีเฉย
2: เขาชอบเขาบอกว่ามันอะไรอ่ะดนตรีสดเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกที่ลุ่มลึกกว่าฟังเพลงนะมันแห้งแล้วอย่างนี้เขาได้มีส่วนร่วมไงการมีส่วนร่วมอย่างเช่นเขาที่ผ่านมาเนี่ยสัก4อาทิตย์ที่แล้วนะอาจารย์นะฝรั่งมาจากอังกฤษเขาเป็นนักดนตรีเขาขอด้วยเขาลุกขึ้นมาไอ้เราก็กลัวเส้นจะหลุดนะ
1: มาดึงเข้ามา
2: ให้
1: ก
2: ีตาร์
1: เข้ามาให้
2: ยาให้ยาให
1: ้ยา
2: เขาลุกขึ้นเลยเขาลุกขึ้นเล่นด้วยแล้วร้องเล่นร้อง
1: เลยฮะ
0: เก่งด้วย
2: เล่นเก่งมากเก่งๆสตีเฟนเก่งเล่นเลย
1: จริงการเกิดอะไรขึ้นสดๆแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ที่หาไม่ได้นะแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยระหว่างนักดนตรีกับคนไข้ที่ฟังแล้วมันก็เกิดการแสดงสดแบบน
2: ี
1: ้มันก็น่าประทับใจ
2: น่าประทับใจ
1: ผลจากการที่มีดนตรีมาเล่นให้ฟังคือจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ป่วยก็จะนั่งแล้วก็นั่งฟังเห็นบางท่านเนี่ยกระดิกเท้าฟังไปสบายใจแล้วก็มีอาจจะมีโยกตัวด้วยเล็กน้อยผลเป็นไงบ้าง
2: ดีค่ะคนไข้ชอบนะคะคนไข้ก็ตอนนี้คนไข้ที่จะมาให้ยาที่เราเนี่ยบางทีเราต้องนัดไง
1: ครับ
2: เขาก็จะถามว่าวันพฤหัสมีดนตรีไหม
1: ก็เป็นวันที่มีดนตรี
2: ใช่
1: ครับวันนี้คงแน่นเลยสิครับคิวแน่นเลย
2: แน่นเดี๋ยวนี้คนเมื่อก่อนวันนี้จะเป็นวันว่างนะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนไข้อยากมาวันนี้เขาอยากฟังเพลง
1: พฤหัสคิวพฤหัสจะแน่นก่อน
2: คิวพฤหัสแน่นแล้วค่ะแน่นแล้ว
1: บรรยากาศของการมีดนตรีก็แตกต่าง
2: ถูกค่ะ
1: มันต่างมากขนาดไหนในวันพฤหัสที่มีกับวันอื่นที่ไม่มี
2: พี่นะพี่มีความรู้สึกว่าพอถึงวันพฤหัสปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันการทำงานเนี่ยมันไม่น่าเบื
1: ่
2: อมากกว่าวันปกติทั่วๆไปนะมันได้มันยังได้มีหูมันได้ฟังอะไรเพราะๆใช่ไหมเราจะได้มองเห็นคนไข้มีความสุขเนี่ยมันก็โอเคนะ

0: ฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบ่จ่ายเงินกว่ายศเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าสิให้ข่อยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาล่ะแม่
1: เรียกบ่การงานบ่สร้างเนาะมึงนี่เนาะ
0: เอาข่อยก็เฮ็ดอยู่นี่ดิข่อยก็นอนหน้าซอยสาดอยู่นี่เด
1: ้เอาจังซี่ซะผ้าอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปวางขายซะได้ยินบ่ที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิข่อยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่ฮักกับผมมาแต่โดนเขาก็ทิ้มผมไปตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นอีหยังเลยครับ
3: บักโซบักโซพ่นมึงก็นอนข้างนอนแหน่เถอะวะโอ้ยมันเป็นโควิดแล้วบ่เฮ้ย
4: หยังเย็ดอีหยังเจ้านี่เพิ่นว่าจะคือว่าปลุกให้ได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
3: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดิเพ่นบ่แห้งแล้วเนี่ย
4: อย่าว่าเถอะเว้ยโอ้ยเจ้าใครเอาเควออกขอบกันนี่ซะน่ะ
3: เฮ้ยๆๆมึงที่ไปไสอยู่เนี่ย

0: าวัดวันมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
1: โอ้ยอย่างนี้เจ้าหญิงคุณยังว่า
0: ไปไปไป
1: ยังนี่ยังนี
0: ่ระยะห่างใกล้กูก็ได
1: ้โอ้ย
0: รู้เรื่องป้า 37.5 มึงเป็นโควิดหรือเปล่าเฮ
1: ้ยโอ้ย
0: ส
1: ิเป็นนิ้วเสกไปนอนตากแดดซื้อกันเลย
0: โอ้มึงกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ำนี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
1: โอ้ยเอิ้นมึงแต่ว่าติดเป็นดอก
0: ระวังนะมึงนะระวังนะโควิดนะเนี่ย
2: จังเป็นมันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้อยากหอน้ำง่วนน้ำคุ้ย

0: สุดคืองามแท้มื้อนี
1: ่งามแต่สุดติอ้าย
0: บ่ล่ะคนใส่อ่ะก็งามงาม
2: ลักโสมันสิมาเล่นแซ่เล่นสาวหยังงามนี่พระเพิ่นกำลังสังเขาอยู่บาปสิกินหัวมึงเด
0: ้มันบ่บาปดอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
1: ซอยอีหยังล่ะอ้าย
0: อ้ายว่าเนี่ยอยากให้ไหมเนี่ยไล่ขายผ้า
1: ไล่ขายผ้าแน่ได้ล่ะอ้ายไม่เคยแต่ไล่อันโซ่ของกินซื้อๆ
0: ไอ้ว่าบ่ยากดอกไม่เคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
1: มันคือสิบ่เสียหายหยังดอกเน
0: า
1: ะ
0: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันปานนี้บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซี

0: ้ามกจุดเต้าพัน
1: สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับโสพลครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตรักเด็กบุกิเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มาจาก

0: ไอ้สูผ่าเข้าขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะเพราะทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเขาก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: เป็นอย่างแอ้กินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินนั่นล่ะแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองก็มื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

ท้าเวสสัญญาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

สร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่ามองบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: ่มอาการโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยจะเป็นกลุ่มเรื่องของเส้นเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดในสมองแตกก็ตามต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีในระดับประเทศเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ 2-3,000 รายต่อปีด้วยกันสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เป็นโรคอะไรนะครับที่มาปรึกษาหมอ
1: เป็นอัมพฤกษ์ครับ
0: ครับ
1: ข้างซ้ายนี่ครับ
0: มันอ่อนแรงใช่ไหมครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับ
1: เป็นมานานแล้วครับ
0: ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการใช้งานยังไงบ้างเดินยังมีปัญหาอยู่ไหมครับ
1: ยังอ่อนแรงอยู่ครับ
0: มันเดินได้ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นมาเนี่ยเคยได้รับการฝึกกายภาพบำบัดมาก่อนไหมครับหรือไม่เคยเลย
1: ก็มีคนเข้ามาฝึกให้อยู่แต่มันก็ยังไม่ 100% นะ
0: ครับผมทั้งบริษัทฟื้นฟูในการรักษาผู้ป่วยสโตรกเนี่ยเบื้องต้นต้องมีการตรวจประเมินก่อนซักประวัติผู้ป่วยว่าเดิมอ่อนแรงประมาณยังไงมีอาการเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนมีปัญหาด้านอะไรบ้างดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับทดสอบให้คนไข้ลองนั่งได้นานไหมลองยืนเดินดูนะครับเดี๋ยวหมอขอตรวจประเมินร่างกายนิดนึงนะครับในเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยกมือขวาขึ้นได้ไหมครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวลองดูข้างซ้ายสิครับข้างซ้ายยกได้แค่นี้เนาะคราวนี้ขอดูการทำงานกล้ามเนื้อขานะครับมันยากเนาะเท่าที่ดูการตรวจร่างกายทางซีกซ้ายไม่ว่าจะเป็นแขนเคลื่อนที่โดยการใช้หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเซสชันของเราทุกๆ30นาทีคนไข้อาจจะเดินได้มากจนถึง800ก้าวหรือ 1,000 ก้าวเลยด้วยซ้ำ
2: อันนี้นะคะจะเป็นภาพเท้าของคุณลุงนะคะ2ข้างนี้ข้างซ้ายข้างขวาจะเป็นการแสดงการลงน้ำหนักของเท้าคุณลุงพยายามให้เหยียบ2ข้างเท่าๆกันจุดใหญ่พอๆกันนะคะถ่ายน้ำหนักไปข้างหลังนิดนึงค่ะเดินเหมือนตัวจะเอียงมาข้างหน้าโอเค
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามโปรแกรมจะฝึกอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะฝึกกันนานเนี่ยประมาณ6สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มักจะมีคนไข้ที่ได้รับการฝึกโดยหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยเดินได้ดีขึ้นดีขึ้นคือเดินได้เร็วขึ้นนะครับเดินได้มั่นคงขึ้นหรือจากเดิมไม่เคยเดินได้กลับมาเดินได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับความหวังของคนไข้เลยนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วมันมีงานวิจัยรองรับว่ามันดีคนไข้คนนึงจากเดิมที่เขาเคยทำงานได้เคยช่วยเหลือตัวเองได้

0: สวัสดีครับ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับ

0: ข้างๆผมคืออาจารย์หมอฝนครับผม
1: ค่ะหมอฝนนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ในวันนี้นะคะเราไม่ได้มีกันแค่2คนมีแขกรับเชิญด้วยเป็นคุณแม่สาวสวยคุณแม่ติ๊กนะคะเป็นคุณแม่ของลูกชาย2คน
2: ค
1: นโตอายุ11ใช่มั้ยคะน้องโอม
2: แ
1: ล้วก็คนเล็กอายุ7ขวบคือน้องอินน
2: ะคะ
0: วันนี้คุณแม่มีส่งจดหมายเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิกนิกนะครับจะมีประเด็นหรือว่าปัญหาตรงไหนให้พวกเราได้ช่วยเหลือบ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะครับผม

0: กเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยมากเลยครับ
2: มีอะไรกินบ้างครับ
0: เยอะแยะเลยนี่ไงชอบป่ะดูสิลูก
2: ชอบครับ
0: นี่มินชอบไหม
1: ไม
0: ่แตงโมดีกว่าของโปรดใคร
1: โปรดกินเลย
0: มินชอบใช่ไหมลูกหิวว่าสิเล่นมาเหนื่อยใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: ก็ได้มีโอกาสดูรายการHealthy Friday นะคะก็อยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอแล้วก็เชฟค่ะว่าอยากจะมีเมนูอะไรที่มันทำง่ายๆน่ากินนะคะที่เหมาะสำหรับที่จะมาปิกนิกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ชอบที่จะมาปิกนิกกันเป็นประจำเลยค่ะลูกๆ ก็ชอบมาเล่นที่นี่แต่ว่าคุณแม่ก็แอบกังวลเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าที่จะมาทำให้ลูกกินที่นี่ค่ะมันดูจะยุ่งยากไปนิดนึงส่วนใหญ่ก็เลยจะซื้อตามซูเปอร์ค่ะซื้อที่มันซื้อง่ายๆนี่ห่าวเท่เลยครับน้ำไหมคะดินน้ำอะไรดี
1: น้ำอันนี้
0: สำหรับคนเหนื่อยๆดินเชฟ
3: น้ำแดงกับฝน
0: อยากกินแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกังวลนะคะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องน้ำหวานเพราะว่าเด็กๆอะค่ะติดหวานกันมากเลยชอบทานน้ำหวานน้ำเปล่าเนี่ยไม่เอาเลยอยากจะให้คุณหมอแล้วก็เชฟเนี่ยแนะนำอะค่ะจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ว่าสีสันน่ารับประทานอะค่ะที่เด็กๆเห็นแล้วอยากจะทานถ้าเกิดว่าคุณหมอกับเชฟช่วยได้ตรงนี้ก็คงจะแบบตอบโจทย์คุณแม่ได้ดีมากๆเลยอะค่ะ
4: ผมเห็นวิทยาไปแล้วคุณแม่ไปปิกนิกน่ารักมากนะครับก็คุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
5: จริงๆอาหารที่คุณแม่ซื้อก็จะเป็นอาหารคล้ายๆเป็นอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
5: ทอดไก่ย่างแล้วก็ซื้อเป็นป๊อปคอร์นน้ำอัดลมใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่ซื้อง่ายๆ
5: เป็นอาหารคล้ายๆเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดก็คือว่าให้เด็กหยิบทานง
0: ่
5: ายๆเด็กก็จะชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
5: ทีนี้ก็คือในแง่ของสารอาหารอันนี้มันก็คือได้โปรตีนเนาะเพราะเป็นไก่แต่ว่าเราก็รู้ว่าเวลาไปซื้อไก่ทอดข้างนอกใช่ไหมคะน้ำมันมันก็จะเป็นน้ำมันที่ทอดซ้ำไปซ้ำมาก็จะไม่ค่อยดีอาหารไม่ค่อยมีผักผลไม้แล้วก็ไม่ค่อยมีธัญพืชเท่าไหร่เลยทีนี้เราอาจจะต้องปรับสูตรอาหารนิดนึงชั้นก้องมีไอเดียอะไรในการพิสูจน์อาหารให้คุณแม่บ้างเอ่ย
4: จริงๆแล้วการไปปิกนิกนะครับเป็นเรื่องที่ดีมาก คือเราโฟกัสที่โอเคมีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เลยอยากจะโฟกัสว่าถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการไปปิกนิกก็น่าจะทำอาหารร่วมกันได้ด้วยอันนั้นก็จะน่าจะทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นนะครับแล
0: ้
4: วก็คุณหมอเนี่ยจะบอกผมบ่อยว่าถ้าน้องได้ทำอาหารด้วยเขาก็จะทานอาหารที่เขาทำ
0: ใช่แล้วก็จะภูมิใจด้วย
4: ใช
0: ่
4: แล้วก็จะแฮปปี้ว่า
0: ฝีมือตัวเอง
4: ใช่ได้ทานฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
4: การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นแปลว่าเวลาที่เราไม่รู้จะซื้ออะไรหรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเมนูนี้ตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นเมนูที่เปิดกว้างสามารถใช้อะไรก็ได้ที่เราซื้อมาทริคมีอยู่ง่ายมากเมนูนี้ชื่อว่าสลัดในเมสันจานะครับ

0: พราะฉะนั้นวันนี้สลัดในเมสันจาเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างที่เป็นผักใส่ไว้ในโหลครับโดยมีน้ำสลัดอยู่ข้างล่างเวลาเราต้องการจะทานก็แค่คว่ำครับแล้วก็เทใส่ชามกินได้เลย
1: อ๋อมันสนุกอีตรงคว่ำด้วยนะเน
0: า
1: ะ
0: น้องจะเล่นด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะง่ายๆนะครับเริ่มจากการตีน้ำสลัดก่อนนะครับสูตรตายตัวก็คือ3ต่อ1 3น้ำมัน1เปรี้ยวนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
1: 3น้ำมัน1เปรี้ยว
0: ครับ
1: เชื่อมด้วยม
0: ั
1: สตาร
0: ์ดเรามีน้ำมันเรามีน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอยากเพิ่มงาได้นะครับผมอยากเพิ่ม

0: น้ำผึ้งได้เลยนะครับผมอยากเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเพิ่มใส่เข้าไปได้ที่เป็นตัวชูรสชาตินะครับลองตวงดูนะครับเราใช้ถ้วยตวงเท่ากันก็คือ3ของถ้วยนี
1: ้3น้ำมัน
0: ใช่ครับใส่ในนี้เลยนะครับคุณแม่อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไวน์ขาวซึ่งไม่เมานะครับน้องทานได้1ครับผม
2: คือเวลาที่เราไปซื้อน้ำสลัดเนี่ยมันก็เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีไข่ดิบด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยการใช้น้ำมันมะกอกก็จะมีผลประโยชน์ดีต่อในแง่ของสุขภาพหัวใจมากกว่าแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคือมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะก็จะเห็นว่าเราใส่แค่เรื่องของน้ำมันแล้วก็วินิก้าแล้วก็มัสตาร์ดน้ำตาลจะไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะ
0: ค
2: ะแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยชอบหรือว่าน้องๆชอบรสหวานนิดนึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมทีหลังได
0: ้ได้ครับเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้ใส่น้ำผึ้งครับอันนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราตีนะครับเดี๋ยวผมตีให้คุณแม่ดูก่อนพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคุณแม่ยังเห็นเขาแบ่งชั้น
1: อ๋ออย่าง
0: น
1: ี้ยังไม่ได้
0: นะครับอันนี้คือน้ำสลัดพื้นฐานที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปแล้วก็ทำเองที่บ้านได้เลย
1: ง่ายมาก
0: นะครับ
1: พี่คิดว่าน้ำสล
0: ั
1: ดจะง่ายขนาดนี
0: ้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่เพิ่มพริกไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ชิมรสนะครับเกลือนิดหน่อยเป็นให้อีกรอบนึงเดี๋ยวลองชิมดูเลยครับปรับได้นะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยโอเคถ้าเราพอใจตรงนี้แล้วโอเคครับเรียบร้อยผมจะทำของผมให้ดูก่อนว่าวันนี้ที่ผมเตรียมมามีอะไรบ้างนะครับของคุณแม่ที่ผมเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นถั่ววอลนัทกับปูนี่เป็นอะไรที่เข้ากันครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนผักที่เตรียมมาวันนี้มีหลากหลายผมเตรียมเป็นพวกผักร็อกเก็ตก็เป็นพวกผักสลัดต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: อันนี้ไม่จำกัดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่จำกัดครับ
1: เรามีอะไรหรือชอบอะไร
0: ไอเดียไหนได้หมดเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันเหมาะเพราะว่าคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณหมอขอเมสเซนเจอร์ให้หน่อยครับ
2: จริงการทำสลัดเป็นขวดใส่เมสเซนเจอร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับชีวิตคุณแม่เพราะว่าเวลาเตรียมเนี่ยจะเตรียมได้ทีนึงหลายๆขวดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็น
1: อ๋อได้เลย
2: ใช่แล้วก็วันจันทร์ก็หยิบออกมา1ขวดถ้าคุณแม่ยังไม่อยากเติมสลัดก็ค่อยมาเติมตอนหลัง
1: มันก็จะอยู่ได้นานนะเพราะ
2: เรา
1: ไม่ใส่น้ำสลัด
2: เพราะว่าเราแพ็คใส่ขวดใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คุณแม่คุยกันเราบอกว่าคุณแม่จะกังวลเรื่องน้องโอมใช่ไหมคะน้องโอมคนโตอายุ11เนี่ยเขาจะมีรูปร่างผอมนิดนึงแล้วก็จะ
1: ไม่ค่อย
2: ชอบทานใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของการรับประทานเมนูเนี้ยก็อาจจะเป็นทริคที่คุณแม่เอาไปปฏิบัติต่อได้คือว่าเด็กเนี่ยเราต้องให้เขาทานอาหารในแง่ของโปรตีนคุณแม่รู้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตก็มีความสำคัญและที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือในแง่ของน้ำมันคือบางทีเราจะคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทานอาหารที่มีน้ำมันเลยก็อันนี้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราจะโหลดโปรตีนเยอะๆไม่ได้ที่น้ำมันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันที่ดี
0: โอเคเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอกับคุณแม
2: ่
0: ช่วยเด็ดผักให้ผมนิดนึงนะครับคุณหมอวันนี้เอาเรื่องหอมใหญ่มาฝากนิดนึงเพราะว่าหลายคนไม่ทานหอมใหญ่
2: ใช่หอมใหญ่นี่จะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเนาะ
0: ใช่ครับ
2: เด็กๆ เขาก็จะไม่ค่อยชอบถ้าเราใส่สลัดก็จะเป็นตัวแรกที่เขี่ยทิ้งเลยตลอดเวลาใช่ค่ะ
0: จะเป็นตัวแรกที่เขี่ยทิ้ง
2: ก็ยังทานไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะคุณแม่มีเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเด็กน้อยเนี่ยเราค่อยๆเริ่มโดยการแบบหั่นเล็กๆเอาไปปรุงให้สุกให้เขาทานได้ก็จะดีหรือว่าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าทานได้ก็จะดีเหมือนเช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวซึ่งชะลอการดูดซึมเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะ
0: วันนี้เลยเอาทริคมาครับคุณแม่เป็นทริคที่ทำให้ทานหอมใหญ่ได้นะครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับถ้าคุณแม่ลองสังเกตดูเนี่ยผมจะมีหอมใหญ่แช่อยู่ในน้ำซึ่งมันมีไอ้น้ำเกาะอยู่คือน้ำเย็นเราสไลด์เสร็จปุ๊บเราล้างน้ำติดฉุนหายไปล้างสองน้ำครับเทน้ำออกน้ำที่สามใส่ปุ๊บใส่น้ำแข็งทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลายหอมใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้ครับคุณแม่ลองสังเกตดูใช่ครับเขาจะใสเห็นไหมครับ
1: ก็คือไอ้พวกกลิ่นฉุนอะไรมันออก
0: ไปครับออกไป
1: แล้วอย่างนี้แม่สงสัยนิดนึงแล้วพวกสารอาหารหรืออะไรที่คุณหมอบอกว่ามันมีในหอมใหญ่มันจะหายไปด้วย
2: ก็ถ้าเป็นพวกวิตามินที่ละลายน้ำขบวนการในการที่เราล้างพวกนี้มันก็จะสูญเสียไปบ้างอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับ ขั้นตอนซึ่งเราจะฝึกให้เด็กรับประทาน
1: ก
2: ็อาจจะยอมก่อน
1: ยอม
2: อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วถ้าไม่กินเลยก็จะไม่ได้ไม่ได้รู้รสเลย
2: น้อยเราได้ตัวไฟเบอร์ค่ะคือตัวใยอาหารแต่พวกสารอาหารเล็กน้อยก็อีกหน่อยพอเก่งแล้วก็ไม่ต้องล้างทานเลย
0: จากแต่ก่อนที่ผมเหมือนกันครับไม่ทานมะเขือเทศก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทานเรื่อยๆเหมือนกัน
2: อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือลูกชายก็ไม่ทานมะเขือเทศเหมือนกันค่ะแม่ก็ไม่ทาน
0: หรอครับ
1: มีเทคนิคอะไรที่จะทำให้ทานได้ไหมคะ
0: วันนี้ใช้แล้วต้องทานครับ

0: มะเขือเทศซึ่งมันเป็นพวกเชอร์รี่ทอมาโต้
1: เล็กๆ
0: ลูกเล็กๆนะคะมันจะอร่อยกว่ามะเขือเทศ
1: ยาว
0: มันจะหวานมากรสชาติคล้ายๆเป็นแบบเหมือนผลไม้มากกว่าผัก

0: ไว้ข้างล่าง
1: บางสูตรที่หนักๆหน่อย
2: ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นวอลนัทนะครับใส่ลงไปเลยถ้าคุณแม่ทำบ่อยผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือหาขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่ตัดแล้วเสียบที
1: ่แผ่นกลวยเลย
2: ถูกต้องแล้วใส่ของไปมันจะสนุกกว่ามากเลยครับเราใส่ถั่วลงไปแล้วนะครับต่อไปแม่ครับรบกวนครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นพริกเขียวนะครับ
1: ใส่แค่ไหนก็ได้
2: ใส่แค่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะขั้นด้วยหัวหอมนะครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตใส
1: ่ให้หลายสีสลับกันจะได้สวยๆด้วยเนาะ
2: ใช
3: ่พอเราใส่ข้าวโพดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตคือง่ายๆว่าถ้าน้องทานข้าวโพด1ฝักใหญ่อ่ะคือข้าว2ทัพพีเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างครบ
2: แล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับเริ่มต้นถ้าไม่ชอบทานใส่ไม่ต้องเยอะนะครับคุณแม่ใช่ครับขาด okay. ไม่ได้ก็คือเนื้อปูนะครับ
3: อันนี้ไฮไลท์เลยนะคะ
2: ครับแม่สั่งพิเศษหรือสั่งธรรมดาครับพิเศษผมจะให้หมดเลย
3: พิเศษค่ะหมอ
2: พิเศษนะครับ
3: อันนี้เนี่ยก็ดีต่อหมายความว่าถ้าเป็นคุณแม่ก็เป็นอาหารซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีไขมันไม่เยอะนะคะในแง่ของอาหารทะเลเนี่ยมันก็จะมีไอโอดีนด้วย นะคะเพราะฉะนั้นก็ดีต่อทั้งคุณลูกคุณแม่ทานได้หมดทั้งครอบครัว
2: มีข้อควรระวังไหมครับเนื้อปู
3: เรื่องโซเดียมเนื้อปูเนี่ยจริงๆเรื่องโซเดียมอยู่ที่ตอนที่เขาปรุงด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งบางทีซื้อเป็นลักษณะเป็นกระป๋องพวกเนี้ยง่ายๆคือว่าดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความต้องการถ้าเราเห็นว่าตัวเลขมันแบบ 40-50% เนี่ยต้องระวังละว่าเขาผสมเกลือลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะทานตรงน้ำราดมันเยอะๆไม่ได้นะคะ
2: ครับที่เหลือข้างบนนี้จะเป็นผักสลัดครับจะรบกวนคุณแม่กับคุณหมอช่วยกันเดี๋ยวใส่ล็อกเก็ตนิดนึงผักอย่างอื่นนิดนึงใส่ยัดลงไปได้เลยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับผักแต่จริงๆก็
3: ไม่น้อยเลยนะครับ
1: มันจะเขย่าได้ครับมันแน่นมัน
2: ได้ครับถ้าไม่ได้เราคว้าเอา
1: อ
2: ันนี้คือตัวอย่าง1อันนะครับที่เราทำได
3: ้ก็เสร็จแล้วนะคะ1ขวดสลัดโลของเราคุณติ๊กดูแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างพอทำได้ไม่ยากไหมคะ
1: ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ออกมาหน้าตาดีมาก
3: ๆลูกน่าจะยอมทานบ้างใช่ไหมคะ
2: ทำด้วยแล้วทานด้วยน่าจะง
1: ่
2: าย
1: ใช่ค่ะแค่นึกถึงตอนทำก็ชอบแน่ๆสนุกแน่ๆ
3: งั้นตอนนี้มันเป็นคิวของเราคนละขวดเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะคุณติ๊กก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกอาจจะยอมทานผักได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นธัญพืชก่อนเพราะว่าธัญพืชเนี่ยก็จะมีในแง่ของทั้งใยอาหารมีแป้งด้วยแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นพวกลูกเดือยถั่วแระข้าวโพดถั่วแดงนะคะหรือใช้เป็นผลไม้ก็ได้เพราะผลไม้มันก็จะมีทั้งความหวานในธรรมชาติใช่ไหมคะลูกชอบหวานหวานอันนี้เขาน่าจะยอมทานงั้นเรามาลองทำกันเลยไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
3: อันนี้เป็นส่วนของอกไก่ก็อาจจะเพิ่มโปรตีนเขาเล็กน้อย

0: ผ่านไปแล้วครับเมนูแรกครับเป็นเมสันจาสลัดยากไหมครับคุณแม
1: ่ไม่ยากเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะ
0: ดีครับแล้วก็ถ้างั้นเราทวนกันบ้างหนีรอบนึงว่าสูตรน้ำสลัดยังไงนะครับคุณแม
1: ่3น้ำมัน1เปรี้ยวเชื่อมด้วย
0: มาสาโอเคนะครับยอดเยี่ยมมากถ้างั้นสูตรนี้ใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองหาน้ำสลัดของตัวเองดูนะครับ
2: ก็อย่าลืมนะคะเวลาทำสลัดเนี่ยเราเลือกให้มันได้หลากหลายสีอย่างเงี้ยนอกจากจะสวยน่ารับประทานยังจะได้เกลือแร่แล้วก็วิตามินได้หลากหลายด้วยรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระทานแล้วหน้าตาสดใสไม่แก่ด้วยนะคะ
1: ขึ้นหวานเลย
2: ค่ะ
0: โอเคครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมีเมนูเครื่องดื่มเพราะว่าคุณแม่ไปปิกนิกชอบมีเครื่องดื่มไปด้วยนะครับและส่วนมากจะเป็นน้ำอัดลมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมีเมนูเครื่องดื่มง่ายๆเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: กลับมานะครับช่วงนี้เราจะทำเป็นเครื่องดื่ม

0: ครับก็เห็นคุณแม่บอกว่าปกติเราจะเป็นน้ำมันลง
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องชอบทานหวานนะครับคุณหมอมีข้อแนะนำไงบ้างเกี่ยวกับอาหารหวานในเด็กครับ
2: คือจริงๆเนี่ยในเด็กเมื่อกี้คุณแม่แอบกระซิบบอกว่าน้องชอบทานชาเขียวมากใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือจริงๆเนี่ยน้ำตาลที่เราทานนอกจากอยู่ในรูปของน้ำตาลที่เติมเป็นช้อนๆเนี่ยมันยังอยู่ในพวกผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็ให้ทานเป็นน้ำตาลซึ่งได้จากธรรมชาติเช่นน้ำตาลจากผลไม้หรือถ้าน้องชอบทานเป็นเครื่องดื่มหวานๆเนี่ยทานน้ำผลไม้สดก็ยังจะดีกว่าแต่ที่ดียิ่งกว่าคือเราจะทำผลไม้ปั่นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นการที่เอาผลไม้ทั้งลูกไปปั่นเนี่ยมันจะได้ไฟเบอร์อยู่ใช่ไหมคะการดูดซึมมันก็จะช้าลงแล้วน้องเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วย
0: วันนี้เป็นช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะครับ

0: ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ก็คือช็อกโกแลตกับเนยถั่ว
1: เนยถั่วแล้วก็กล้วย
0: มันเป็นส่วนผสมคลาสสิกของฝรั่งเขาอันนี้การันตีว่าใครกินชอบอะไรประมาณนี้คือเหมือนผัดกะเพราหรือต้มยำบ้านเรา
1: ค
0: ือเป็นอาหารที่การันตีว่าใครกินก็ได้ใช่นะครับแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเรามีกล้วยหอมนะครับเนยถั่วนะครับแบบละเอียดนะครับแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลเลย
2: รสธรรมชาติ
0: ใช่ครับแล้วก็มีเป็นนมช็อกโกแลตกับนมสดธรรมดาทำไมถึงเอา2อันนะครับจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยตามสูตรเลยก็คือเป็นนมช็อกโกแลตหมดเลยค
1: ุ
0: ณหมอบอกว่าหวานไปห้ามคุณหมอห้าม
1: ลดลงครึ่งนึงนะคะมันก็ยังอร่อยอยู่
0: เพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับเรามีไว้เพื่อตัดทอนน้องตอนแรกอาจจะไม่คุ้นนะครับโอเคปล่อยให้หวานนำไว้ก่อน
2: ก็อาจจะ
0: ค่อยๆทอน
2: มาก
1: ใช่
0: ช็อกโกแลตมากกว่านมสดนะครับนมช็อกโกแลตมากกว่านมสดธรรมดาแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับจนตอนสุดท้ายอาจจะเหลือนมช็อกโกแลตจริงๆแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยกันปั่นในจังหวะที่ผมทำงานยากที่สุดนั่นคือปอกกล้วยให้คร
1: ับจริงๆกล้วยเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนาะกล้วยหอมลูกนึงก็คือเราจะได้แป้งเท่ากับข้าวประมาณ2ทัพพีทีนี้ถ้าคุณแม่บอกว่าน้องบางคนเนี่ยถ้าเล็กมากๆบางทีเราแม่เขาทานเป็นเครื่องดื่มซึ่งมีส่วนผสมของคาเฟอีนในโกโก้ใช่ไหมคะหมอก็ชอบเป็นสตรอเบอรี่บานาน่ามันก็เข้ากันเหมือนกันอาจจะใช้นมสตรอเบอรี่ครึ่งนึงกับตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: เราไปอะแดปต์ได้นะ
0: ใช่ครับโอเคคุณหมอ
1: ครึ่งนึงนะคะงั้นเราก็ใช้ประมาณ
0: ครึ่งนึงของอะไรก็ดีครับคุณหมอ

0: อครับ
1: อันนี้เชฟกล้องทำงานยากให้เรานะ
0: ครับผม
1: ปอกกล้วย1ลูกนะคะโอเคแล้วก็ในถั่วเพิ่มความหอมมันเพิ่มพลังงานได้โปรตีนที่ดีหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: นี่อร่อยแน่นอนนะคะข้นมาก
0: แล้วก็โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนี่ผมใช้เป็นแบบธรรมชาติวันนี้ที่เลือกมาครับก็คือไม่เติมน้ำตาลอย่างที่บอกไป

0: เรียบร้อยไปแล้วกับ2เมนูปิกนิกนะครับคุณแม่ครับคุณหมอคิดว่า2เมนูนี้โอเคไหมครับผ่านหรือไม่ผ่าน
1: โอเคแน่นอนมีทั้งอาหารครบทุกหมู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูสมูทตี้ที่มีนมด้วยก็ได้เกลือแร่แร่ธาตุแล้วก็มีไฟเบอร์จากกล้วยมีแคลเซียมสูงเหมาะสำหรับน้องที่กำลังอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะเปิดโอกาสท่านผู้ชมส่งคำถามหรือเรื่องราวที่ท่านต้องการให้เราแก้ปัญหาด้วยการใช้อาหารจานสุขภาพส่งเรื่องราวกันเข้ามาที่รายการ Healthy Friday ไม่ว่าจะเป็นตามที่อยู่ทางด้านล่างหรือจะส่งมาทาง Facebook ของรายการนะคะมาให้โดน Channel ทาง Inbox หรือทาง Message ส่งเข้ามาได้เลยเรื่องราวของท่านก็อาจจะได้รับเลือกแล้วท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแบบคุณแม่ติ๊กค่ะ
0: ครับคุณแม่วันนี้มาร่วมรายการแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: วันนี้มานะคะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะ
1: สนุกไหมคะ
2: สนุกมากเลยค่ะได้มีโ

0: สได้ลองทำสลัดแล้วก็สมูทตี้ปิกนิกครั้งต่อไปของแม่รับรอง
1: สนุกกว่าเดิม
0: สนุกกว่าเดิมแน่ๆค่ะได้นำไปใช้แน่ๆเลย
1: ขอบคุณมากๆเลย
0: ค่ะขอบคุณเช่นกัน
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามดูกันว่าพี่บ๊วยมีการออกกำลังกายรูปแบบไหนมานำเสนอให้พวกเราครับ
2: พิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้ผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
3: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
2: ับ ใช่ครับ

0: โอ้ยสนุกมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday ได้เวลาสุขภาพดีแล้วนะครับกับรายการของเราครับวันนี้ครับใครที่อยากหุ่นสวยเซ็กซี่เหมือนปู่ปรยาสวยเต็มๆตาแบบเจนนี่หรือว่าจมูกคลิกดีแบบกะละแมพัชราศีเรามีคำตอบกับการออกกำลังกายที่เรียกว่าพิลาทิสครับผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมเซเลบดาราแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยถึงนิยมเล่นพิลาทิสเราไปหาคำตอบกันครับทำไมถึงไม่ชอบยกเหล็กล่ะทำไมหรือว่ายกเหล็กแล้วบุญและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ห้องพิลาทิสนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับแล้วผมจะสอนคุณผู้ชมก็ไม่ได้ครับแต่ผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิลาทิสโดยเฉพาะครับขอเรียนเชิญคุณนานาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนานานี
1: ่ครับ
0: สอนพิลาทิสมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือเป็นอุปกรณ์พิลาทิสหมดเลย
1: ใช่ครับในนี้หมดเลยครับอุปกรณ์โดยรวมของพิลาทิส
0: หลักๆมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ที่เรายืนอยู่วันนี
0: ้ครับ
1: แรกเลย
0: สีเขียวนี่นะคร
1: ับ แมตครับ
0: แมต MAT
1: แมตครับผม
0: ก็คือเสือนั่นแหละ
1: เสือนั่นแหละครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นรีฟอร์เมอร์ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ
0: ชื่อมันก็คือภาษาคือการรีฟอร์มใหม่
1: ใช่ถูกต้องรีฟอร์ม
0: ฟอร์มไม่ดีก็เลยให้รีฟอร์มใหม่ชื่อมันบอกอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้คือคาร์ดิแลคครับ
0: คาร์ดิแลคเหมือนรถยนต์เลย
1: ถูกต้องนั่นแหละครับพอเรารีฟอร์มกล้ามเนื้อหรือว่าบุคลิกภาพเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมากล้ามเนื้อก็จะดียิ่งกว่าเหมือนกับยี่ห้อรถยนต
0: ์คาร์ดิแลคแค่คอนเซปต์พิลาทิสผมก็ชอบแล้วว่าหลายๆคนเซเลบดาราคนดังคนมีชื่อเสียงทำไมเขาถึงนิยมเล่นพิลาทิสครับ
1: เพราะว่าพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้คนผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินที่มันดูแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
0: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับผมหลังไม่ค่อมเดินหลังไม่งอครับเข่าตึงอย่างนี้ครับเดินแล้วดูแบบสมาร์ทท
0: ีนี้ถามคุณนานนิดนึงว่าผมเองก็เป็นเซเลบเหมือนกันผมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันผมก็อยากจะบุคลิกดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเรียนพิลาทิสคงได้เสริมนิดหน่อยเพราะผมบุคลิกดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: พี่บอยนี่โหดูดีนะครับแต่ผมว่าต้องปรับเยอะเลยครับ
0: จริงป่ะครับ
1: จริงครับ
0: เป็นหลงแพรบเป็นหลงแพรบจริงเหรอ
1: จริงครับผม
0: มันต้องอย่างนั้นเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ปรับเยอะเลยเหรอ
1: ปรับเยอะเลยครับ
0: แต่ว่าพิลาทิสช่วยได
1: ้ช่วยได้ครับ
0: ผมเล่นไม่เป็นสามารถสอนทำได
1: ้ส่วนของช่วงเทอร์ซิกสปายมัสเซิลนะครับตรงช่วงของกระดูกสันหลังส่วนเทอร์ซิกสปายนะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังส่วนอัปเปอร์แบ็กตรงช่วงนี
0: ้
1: นะครับ
0: มีอะไรต้องแก้ครับ
1: ที่คุณบ๊วยบอกตั้งแต่แรกก็คือจะมีอาการปวดหลังตรงช่วงของโลแบ็คตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเสริมสร้างในส่วนของหน้าท้องเพื่อให้มันมาซัพพอร์ตในส่วนของ
0: หล
1: ังส่วนล่างนะครับเริ่มจากroll up and roll down ก่อนนะคร
0: ับ
1: ให้คุณบ๊วยค่อยๆก้มศีรษะลงนะครับโดยที่หย่อนแขนมาด้านหน้า
0: เหมือนลักษณะเราต้องจินตนาการ
1: จินตนาการเหมือนพับเหมือนพับลำตัวลงนะครับพับลำตัวลง
0: เฮ้ยแค่นี้ก็ผ่อน
1: ใช่ครับคุณบ๊วยครับงอเข่านิดนึงครับแล้วพยายามเหยียดมือไปอีกครับให้ถึงปลายนิ้วโป้งเท้าครับ
0: ได้ผมไม่ต้องงอผมก็เหยียดได้นะ

0: ได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ลองดูครับโอเคจากนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับค่อยๆไต่ขึ้นมา
1: สามารถแตะนี้ได้เลย
0: ใช่จากนั้นคุณลองเดินเข้าไปข้างหน้าเลยครับ39
1: เดินยังไงครับ
0: เดินไปโดนเดินไปด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับมาเลย
1: โอเคครับแล้วก็ต่อครับ
0: เดินมาให้เป็นท่าแพลงไว้นะครับท่าแพลงม
1: า
0: โอเคเงยหน้ายืดอกขึ้นจากนั้นยกขาขึ้น1ข้างผมจะสาธิตในเรื่องของเลกพูดาวนะครับยกขาขึ้น1ข้างโดยที่พยายามเหยียดขาไว้นะครับ
1: โอ้ตึงเลย
0: หนึ่งข้
1: าง
0: พยายามยืดหลังตรงนี้ไว้นะครับย
1: ื
0: ดฝึกยืดกระดูกสันหลังตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ลอง push up นะครับ push up อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ลำตัวนิ่งๆไว้นะครับเกรงใช่ขาไว้ครับ
1: โอ้โหหนักมาก
0: เป็นไงครับรู้สึกไหมครับว่าหน้าท้องได้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเกรงหนัก
1: เฮ้ยมันหนักจริงนะทำไมผมรู้สึกหนักอะมันดูกระจอกมากเลยอะ
0: เพราะคุณบอยอาจจะเกรงกล้ามเนื้อถูกต้องนะครับ
1: ที่ผมถามนี่นะเผื่อผู้ชมชมอยู่โหยขนาดนี้ผมตัวเบลอไม่ได้เหนื่อยเลยควรจะบอกเขาไงดีครับ
0: สำหรับผู้หญิงหรือว่าคนไม่เคยออกกำลังกายนะครับเราก็มาพุชอัพด้วยท่านี้ก่อนงอเข่านะครับก้นนะครับที่เราฝึกนะครับต้องไม่โดดเหยียดลงไปนะครับแบบนี้ลงให้ช้านะครับดันขึ้นเกรงหน้าท้องไว
1: ้นี่คือจะไม่ทำอะไรเร็วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นการควบคุมร่างกายให้อยู่ในอะไลเมนต์นะครับหรือท่วงท่าหลังไม่แอนอย่างนี้นะครับแบบนี้คือผิดเลยนะครับนี่คือการคอนโทรลคอนะครับแล้วก็คอนโทรลเพลวิกสเตบิลิตี
1: ้ครับ
0: ครับผมให้คุณบ๊วยนอนหงายครับเป็นท่าที่ฝึกเกี่ยวกับหน้าท้องและท่านี้เป็นท่าซิกเนเจอร์ของพิลาทิสเลยครับคุณโจเซฟพิลาทิสมาเองครับ
1: ไหนเขาอยู่ไหน
0: อยู่ตรงนี้แถวๆนี้ในอากาศนั่งเครื่องมาเยอรมันเยอรมัน
1: นู่นรายการมีเซอร์ไพรส์
0: โอเคท่านี้ครับชื่อท่า100ครับ100
1: 100ครั้ง
0: 100ครั้งครับเป็นท่าที่เราstrengthen ในส่วนของหน้าท้องนะครับโฟกัสที่หน้าท้องโอเคนอนงายมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นหัวไหล่นะครับเหยียดลงไปนะครับไม่ยกจากนั้นคุณบัวยกขาขึ้นมาตั้งฉากเป็นเทิร์บท็อปไว้นะครับโอเคยกขาขึ้นทีละข้างทีละข้างมาเออนี่แหละครับหน้าท้องงอขาไว้งอขาไว้ก่อนศีรษะวางลงงอขาไว้งอขาไว้คุณบัวงอขา
1: อาจารย์ราช
0: งอขาไว้คุณบัวจากนั้นยกแขนขึ้นมาเดี๋ยวลำตัวนะครับจากนั้นคุณบอยค่อยๆยกศีรษะนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นค่อยๆวางแขนลงข้างลำตัวแต่ไม่ต้องถึงพื้นแค่นี้นะครับพยายามให้หัวเข่าชิดกันโอเคเราจะเริ่มตีแขนนึกถึงนกเพนกวินไว้ที่มันตี
1: ไม่ได้เกิดพวกลงเหนือซะด้วยดีแล้วไปขอดินบ่อย
0: แล้วทีนี้คุณบอยครับเกรงที่ไตรเซปแขนเหยียดออกไปทางก้นยาวๆครับโอเคแล้วยืดขาออกไปชาเลนจ์ขึ้นหัวเข่าตึงตีแขนไป
1: ยืดขาได้สบายเลยไม่มวนก้น
0: ไม่มวนท้อง
1: ใช่
0: แต่ฟิลหน้าท้องมากขึ้นโอเคเราจะเริ่มนับนะครับ1ถึง100แต่ผมจะนับทีละ10
1: โอ้ค่อยชั่วเอาครับดี
0: โอเค
1: ผมก็ได้1ถึง100โอเคมาคร
0: ับพร้อมไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30หายใจเข้าลึกๆครับและหายใจออกยาวอีก30ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3ยกขาขึ้นนิดนึงยิ้มไว้ครับอดทนโฟกัสไปที่หน้าท้องครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2และงอเข่ากลับมาครับโอเคอันนี้คือท่าในส่วนของโฟกัสไปที่หน้าท้อง
1: ซิกเนเจอร์เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ซิกเนเจอร
1: ์การที่เราเขย่าแขนแบบนี้มันเพนกวินเนี่ยมันช่วยอะไรครับ
0: มันเป็นการช่วยรีสิสแตนซ์ของทำให้หน้าท้องต้องทำงานโฮ
1: น
0: แล้วก
1: ็
0: เกรงในส่วนของคอสเตบิลิตี
1: ้100ที่เราทำกี่เซต
0: เราทำแค่เซตเดียวจบเลย100ครั้ง
1: ถ้าเกิดแบบเราแข็งแรงมากขึ้นก็นับช้าลงหน่อยได้
0: ใช่ครับเรานับช้าเป็นจังหวะของหายใจก็ได้ครับ1ถึง10ลมหายใจนะครับก็ได้เช้าครับอีก

0: านี้ครับจะเหมาะสำหรับคุณบ๊วยอีกท่าหนึ่งคือท่าสวอนแบ็กนะครับนอนคว่ำสวอนแบ็กคือท่านี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังก็ได้แล้วก็หน้าท้องก็ได้ฉะนั้นลองค่อยๆดันมือขึ้นนะครับกดหน้าแข้งไว
1: ้
0: เป็นท่ายืดท่านี้นะครับยืดหน้าท้องนะครับแล้วก็หลัง
1: มันต่างอะไรกับท่า stretching ธรรมดาไหมครับ
0: มันต่างครับบางคนท่านี้นะครับจะไม่ได้เกร็งที่ต้นขาด้านหน้าคือ quadriceps แล้วก็ก้นนะครับทำให้การยืดเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นพอยืดมากเกินไปมันจะไปกดทับในส่วนของ lower back มากเกินไป
1: สิ่งที่ต้องควรระวังคือเราต้องตั้งใจนะครับไปเกร็งที่หน้าขา
0: หน้าขากับก้นเอาไว้
1: ก้นไว้เพื่อไม่ให้หลังมันนั่นเกิดมันบาดเจ็บได้
0: ใช่ครับลงครับผมโอเค
1: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับ
0: ท่านี้นะครับประมาณ 6-8 ครั้งครับ
1: 6-8 ครั้งครั้งละกี่วินาทีครับ
0: ค้างไว้ประมาณ5วินาทีพอครับ
1: โอเค
0: 1 2 3 4 5แล้วลงโอเคหายใจเข้าครับและหายจอกยืดขึ้นมาแล้วพยายามแอนอกขึ้นเยอะครับพอยืดอกขึ้นใช่ไหมครับมันจะยิ่งดึงกล้ามเนื้อและท้องมากขึ้นสมมุติถ้าเราไม่รู้เรายืดขึ้นมาเฉยๆครับมันก็จะ
1: ไม่
0: ฟ
1: ิ
0: ลไม่มีความหมายครับแต่ถ้าฝึกกับพิลาทิสเราก็จะสามารถคอนโทรลได
1: ้เฮ้ยผมสบายเลยรู้สึกสบายรู้สึกดีแหละรู้สึกดึงมัน
0: ดีเลยครับ
1: มันยืดจริงๆอ่ะ

0: อนนี้นะครับเรามาเล่นพิลาทิสโดยใช้อุปกรณ์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: รีฟอร์เมอร์นั่นเองตัวนี้เลยไหมครับ
1: ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับ
0: อุปกรณ์อันนี้เน้นอะไรครับรีฟอร์เมอร
1: ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการรีฟอร์มของกล้ามเนื้อบุคลิกภาพนะครับเป็นการปรับปรุงเสริมสร้างให้มันดีขึ้นมาก่อนนะครับ
0: โอเค
1: ตัวนี้จะเริ่มจากเบกิเนอร์ก่อนเลยนะครับให้คุณบ๊วย
0: อุปกรณ์จะเห็นได้ว่ามันมีตัวใช้ตัวสปริง
1: สปริง
0: สปริงในการดึงเนี่ยแล้วสีเนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันมีความหมายอะไรไหมครับ
1: มีความหมายครับสีเหลืองก็คือไลท์ก็คือเบาสุดเลยนะครับสีเขียวนะครับเป็นขนาดมิดเดิลแล้วก็แดงฮาร์ดนะครับ
0: โอ้มันสับสนมากเลยอ่ะก็เขียวเหลืองแดงเหมือน
1: ไฟแดง
0: ไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดง
1: เริ่มจากการ
0: ครับ
1: นอนหงายนะครับแต่ว่าการนอนหงายแบบนี้นี
0: ่
1: เป็นวิธีที่ผิดนะครับรบกวนคุณบ๊วยหันด้านนี้ครับนั่งเราใช้ข้อศอกวางข้อศอกวางลงนี้ก่อน
0: ลงต้องให้ถูกต้องท่าด้วย
1: ถูกสุข
0: ถ้าเราเล่นพิลาทิสเป็นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันในเรื่องของ
1: การเจ็บ
0: ได
1: ้ใช่คร
0: ับโอเคลงนี
1: ้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆกระเถิบก้นมาทางด้านหลังแล้วก็ศีรษะวางไปในช่องนะครับ headless
0: ถ้าเป็นไปได้จริงแล้วนอนนอนคุณจะนอนแบบนี้นะ
1: ถูกต้องครับนี่คือการนอนที่ถูกทีแล้วค่อยพลิกนะครับลำตัวหงายขึ้นมา
0: โอเค
1: ดีครับขาวางไว้ที่ตรงนี้เลยครับตรงฟุตบาร์นะครับมือวางข้างลำตัวนะครับท่าที่ผมจะให้คุณบอยเล่นก็คือท่าของsingle leg footwork นะครับเป็นท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขางอขาไว้งอขางอขาจากนั้นนะครับคุณบอยออกแรงที่ส้นเท้านะครับ
0: ที่ส้นเท้า
1: ไว้แล้วค่อยๆเกร็งต้นขาค่อยๆเหยียดขาออกไป
0: โอ้โห
1: นี่โอเคเกร็งต้นขาไว้ในระหว่างนี้นะครับการเหยียดขาออกไปพยายามอย่าให้เพลวิกนะครับมันขยับเพลวิกก็คือเชิงกรานของเรานั่นเองแล้วงอขาเข้ามาช้าเกร็งต้านเอาไว้นะครับห้ามให้เครื่องกระแทกหรือเบาะกระแทกนะครับโอเคจากนั้นเหยียดต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดเราทำทั้งหมด10ครั้ง
0: ถ้าเป็นเวทเนี่ยถ้าเหมือนเราเล่นเวทยกเหล็กเนี่ยคือเราช่วงขาลงเราเกร็งได้ช่วงที่แรงต้านเราเกร็งได้แต่ถ้าเกิดแรงผลักออกนี่เราออกเราเล่นเร็วได้ไหมครับ
1: จะไม่ได้ครับจะไม่ได้ไม่ได้เล่นเร็วครับเราคอนโทรลทั้งการเหยียดและการงอใช่ครับทีนี้เราเพิ่มในเรื่องของการหายใจเข้าไปด้วยเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยเริ่มจากการหายใจเข้างอขาเข้ามาและหายจะออกนานนะครับเพื่อลดแรงดันในร่างกายและเหยียดออกเป็นไงบ้างครับ

0: ตึงครับ
1: ตึงครับจากนั้นสมมุติคุณบวยครับแข็งแรงมากผมให้คุณบวยงอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวาและจังหวะเหยียดนะครับให้เตะขานี้ขึ้นด้วยนะครับพร้อมกันงอเข่าพร้อมกันและเตะออกไปพร้อมกันมา1 2
0: อันนี้เหมือนเล่นชั้นด้วยฝั่งนี้
1: ใช่ครับเล่นด้วยทั้งสองข้างพร้อมกัน3นี่แหละครับเป็นการชาเลนจ์มากขึ้น4
2: ท่าต่อไปครับ
1: ครับผมเป็นท่าของการฝึกการคอนโทรลกล้ามเนื้อหน้าท้องและก็การเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับเป็นการมัสซาจหรือว่าน
0: วดด้วย
1: นวดหลังไปในตัวด้วยก็คือ
2: ชื่อท่าแล้วมันดีขนาดนั้นเลยครับ
1: มีจริงๆครับในพิลาทิสครับ
0: ครับ
1: โอเคผมใส่ให้ครับมาคุณบอยต้องพยายามมาขาคู่กันไปนะครับควบคู่กันไป
0: มีไว้คู่ไว้
1: ใช่ครับมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้น
0: นี่ดีจะมีคนที่คอยช่วยผมอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมจะประคองอยู่โอเคจากนั้นหายใจออกครับคุณบวยค่อยๆโรลอัพขึ้นนะครับชิวขึ้นกดฝ่ามือลงไปที่เบาะนะครับเกรงหน้าท้องไว้ไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ต่อ
1: ค่อยๆเหยียดขึ้นไปสูงได้อีกไหมครับโอเคลงใหม่โอเคอันนี้นะครับคุณบอยต้องพยายามให้ปลายเท้าเลยมาถึงกึ่งกลางลำตัวนิดนึงแล้วมันจะง่ายขึ้นโอเคถ้าปลายเท้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไปไหมครับโอเคจากนั้นนะครับค้างไว้ปลายเท้าแยกส้นเท้าชิดครับแล้วค่อยๆดึงส้นเท้าลงมาหาก้น
0: โอ้โห
1: ดึงส้นเท้ามาหาก้นจากนั้นงอขาไว้งอขาแล้วค่อยๆงอหลังลงงอหลังลงค่อยๆโอเคคุณบอยเหยียดขามาก่อนครับ
2: โอ้ยเดี๋ยวมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ไม่เคยลองก่อนมันรู้สึกแบบช่วงที่เราเหมือนขากบอะที่เราเอาข้อส้นเท้าติดกันแล้วแยกดึงลงมามันยาวมาถึงตรงก้นนี่เลยอะ
1: คือที่คุณบอยบอกตอนแรกไงครับว่ามีปัญหาตรงนี้นั่นแหละครับ
0: โอเคมาขอลองดูที
1: โอเคอย่าลืมกดฝ่ามือลงที่เบาะนะครับมันจะช่วยซัพพอร์ตให้คุณบวยดีขึ้นนะครับปลายเท้าให
0: ้เลยกึ่งกลางผมว่ามันได้สติ
1: ใช่เกรงท้องช้าๆคอนโทรลค่อยๆจินตนาการขึ้นยืดขึ้นขาตึงก่อนยกขึ้นอีกครับดันสะโพกขึ้นอีกโอเคปลายเท้าแยกครับเกรงหน้าท้องไว้งอขาดึงส้นเท้าลงหาก้นครับและค่อยๆงอหลังลง
0: โอ้โหสบายขึ้นเยอะเลย
1: ไปครับแล้วเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปทางนี้ครับ
2: หุ้ยทีที่2ทีแรกมันคนละโลกกันเลยอ
1: ่
2: ะ
1: เป็นยังไงครับ
2: มันรู้สึกสบาย
1: รู้สึกสบายที่หลังใช่มั้ยครับ
2: ช่วงที่มันลงมารู้สึก
1: ใช่ๆจังหวะนั้นเป็นการช่วงของมาสาการอาร์ติคูเลทสปาย
2: ผมซื้อแล้วครับผมซื้อแล้วตีนี้เท่าไหร่

0: มาถึงอุปกรณ์สุดท้ายของพิลาทิสนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราใช้แมตต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็รีฟอร์มเป็นรีฟอร์เมอร์เรียบร้อยเปลี่ยนรูปร่างใหม่ปุ๊บมาถึงตัวนี้คาดิแลคเลย
1: ตัวนี้คือคาดิแลคเลยครับ
0: ครับผมทีนี้นะครับท่านี้คือหลายๆคนที่ดูใน IG ของเซเลบดารามักจะใช้อันนี้แหละคาดิแลคเน
1: ี่
0: ยแล้วก็โชว์แล้วก็ห้อยโหนตีลังกาคุณนานาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันไล่ระดับความยากง่ายมันยังไงถ้าเกิดคนที่ห้อยโหนตีลังกาเขาต้องเก่งอะไรมาก่อนหรือทำได้เลย
1: คนที่สามารถห้อยโหนตีลังกาได้เนี่ยคือก็ต้องฝึกจากแมตต์มาก่อนพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเล่นรีฟอร์เมอร
0: ์
1: แล้ว
0: ก็สักระยะหนึ่งนะ
1: สักระยะหนึ่งไม่ใช่สองสามครั้ง
0: เหมือนผมวันนี้มาถ่ายรายการเล่นเรียบร้อยแล้วมาเล่นรีฟอร์เมอร์แล้วก็มาคันนี้แหละไม่ควรไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: ไม่ควรในท่าที่จะให้ลองทำในท่า
0: ถ้าอย่างนั้นโชว์เลยดีกว่าแล้วช่วยโชว์ว่าอาจารย์นานาทำได้และสิ่งสำคัญคือให้ดูว่ามันได้กล้ามเนื้ออะไรทำไมต้องทำท่านี
1: ้ทำไมเราเซเลบถึงต้องทำ
0: ท่าที่ต้องห้อยหัวเขาเรียกว่าท่าอะไรครับ
1: catwalk over ครับ
0: catwalk over
1: ใช่
0: ไม่ใช่เป็นเดินแบบเนี่ยครับ
1: แนวเดิ
0: น catwalk over
1: ใช่โอเคคร
0: ับ
1: เริ่มจากนะครับเราก็เ
0: ซตโพสชั่นไม่สนใจผม
1: โอเคนะครับเหยียดขาตรงครับยืดตัวขึ้นไปกึ่งยิมนาสติกนิดนึงครับค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละก้าวเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็จิตใจในจังหวะนี้

0: ราจำเป็นจะต้องเกรงหน้าท้องนะครับสกรูปหน้าท้องเอาไว้แล้วหัวไว้จากนั้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นใส่ความถึงแรงของหัวไหล
1: ่
0: นะครับหน้าท้องหลังตึงจงยืดดึงกลับ
2: ช้าช้า
1: โล่งอย่าช้าหมดทุกอย่างช้าหมด
0: ใช่ครับเป็นการฝึก
1: การแข็งแรงจากท่าแมตต์ก่อนโอ้สุดยอดมากมันได้กล้ามเนื้ออะไรบ้างครับไล่อีกทีนึง
0: อันดับแรกเลยหน้าท้อง
1: หน้าท้องกล้ามท้องได้แน
0: ่ต้อง stability ไว้นะครับแขนหัวไหล่หลังback extension
1: สมาธิอีก
0: ใช่ครับ
1: เลือดไปเลี้ยงศีรษะอีกเลือดเลี้ยงหัวอีก
0: ดูหนุ่มดูสาวขึ้น
1: สุดยอดนี่คือท่าเรียบร้อยแต่ย้ำเตือนอีกทีนะครับใครที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่มีทักษะมาก่อนกรุณาอย่าทำผมยังไม่กล้าทำเลย
0: ผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่คนชราวัยหนุ่มวัยสาวเล่นได้หมดเลยครับ
1: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
0: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
1: เล่นเพื่ออะไรครับ
0: เล่นเพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็แก้ไขในจุดบกพร่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ของบุคคลเหล่านั้นนะครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมตัวผมเองได้ลองพิลาทิสผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วผมก็รู้สึกมันมีความสุขแปลกๆผมมีจุดอ่อนคือแบบเรื่องของ lower back มีเรื่องของก้นกล้ามเนื้อก้นที่มันแบบรู้สึกมันตึงมากเลยผมเจอท่ากบลงไปมันฟินมากเลยรู้สึกมีความหวังว่าผมจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ใช่ดีแค่บอดี้อย่างเดียวมันจะดีทั้งแบบกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วกล้ามเนื้อเล็กมีความแข็งแรงด้วยนั่นคือความตั้งใจเดี๋ยวผมจะลองใหม่สำหรับพิลาทิสโอกาสหน้าเจอกัน
0: วัน
1: น
0: ี้
1: ขอบคุณมากครับคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

วงนี้กระแสไดเอทกำลังมาแรงใครๆก็อยากผอมใครๆก็อยากสวยแต่ถ้าเกิดคนไหนลดความอ้วนแล้วไม่แตะไขมันเลยตอนกลางคืนตาจะพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นใครมีอาการแบบนี้ห้ามพลาดเลยไปดูเมนูกันก่อนเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้อยากกินต้องทำตามเพราะอุดมไปด้วยวิตามิน A ทั้งฟักทองต้นอ่อนทานตะวันแครอทซึ่งต่างก็ดีต่อสุขภาพตาทั้งนั้นสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแล้วไม่ทานไขมันเลยจริงๆหมอว่าก็ไม่ควรนะคะเพราะวิตามิน A ละลายในไขมันและดูดซึมไปพร้อมกับไขมันจริงๆเราควรจะทานให้ครบ5หมู่แต่เราเลือกได้ค่ะเราจะเอาน้ำมันแบบไหนเข้าร่างกายเมนูนี้เราเลือกเอาน้ำมันมาก่อเพื่อเป็นไขมันที่ดีนะคะต่อจากนี้เรามารู้จักโรคตามัวตอนกลางคืนกันค่ะโรคตามัวในตอนกลางคืนจะเกิดจากภาวะที่มองเห็นแสงสลัวหรือแสงน้อยได้ไม่ค่อยชัดนี้มีสาเหตุมาจาก2อย่างก็คือ1เกิดจากพันธุกรรมส่งต่อมาจากพ่อแม่บรรพบุรุษแต่ถ้าเกิดจากพันธุกรรมโรคนี้จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆโดยไม่สามารถรักษาได้ค่ะและ2เกิดจากการขาดวิตามิน A ซึ่งจะเกิดจากการขาดวิตามิน

วิตามินเอนั้นสามารถรักษาด้วยการกินวิตามินเอโดยการกินผักผลไม้เยอะๆรวมทั้งกินอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินเอค่ะกลุ่มเสี่ยงของการขาดวิตามินเอได้แก่คนที่ไม่ทานไขมันเลยหรือคนที่ทานมังสวิรัติเป็นเวลานานๆด้วยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมอีกแล้วกลางคืนเห็นอะไรไม่ถนัดถ้าอยากเห็นชัดทานวิตามินเอ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตัวนี้ครับนิ้วกลางเนา
2: ะ
1: ตอนใครเจ็บไหม
2: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
1: ลองด้านเราอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆในการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจากตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครุมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
3: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: นิ้วล็อก
1: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
2: ปวดตามข้อปวดประมาณ
1: การวิจัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายอันดับแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
2: ะ
1: แถวนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บ
1: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
2: า
1: ะ
2: จะไม่เจ็บ
1: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนใครเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
2: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
1: ลองด้านเราอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดนะโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Dream Minute Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ Dream Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
3: ๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายๆมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได้
2: ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
3: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
4: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคาโปซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่าเอ็นเซนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
2: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: Dream Minute Talk Do and Don't
5: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพต้องมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับคุณ
2: ง
3: าม
2: โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี้เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยง
3: ถึงชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาด

0: ถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
1: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
0: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
1: บ
0: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้
1: า
0: ทั่วไปตามตึกและอาคาร
1: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: ปรับอากาศ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดนะคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: ที่โรงไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆ
1: ใช่ครับ
0: วันหนึ่งฝนตกสมมติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้ง
1: ครับ
0: ดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: เลยครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดกันก็ได้
0: คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
1: เครื่องไม่ได้ใช้เราไม่ต้องใส
0: ่หูฟังก็ได้
1: ครับเพื่อที่เป็นการที
0: ่ไม่งั้นคุยไม่รู้เรื่อง
1: ไง
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนด์บายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยครับเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีสำหรับในการใช้งานครับ
0: ครับอะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: เป็นเหมือนกับที่สนามบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปใน
1: รักษาใช่ครับ
0: คนเบื้องหลังอย่าง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ครับพี่
1: ครับผม
0: ขอบคุณด้วยพี่ครับฟังตอนแรกนึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช็ค
1: ครับ
0: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบไป
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะ
1: ได้
0: จนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่วใช่ไหมครับก็มีที่บัตรกรี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆนะผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช่
0: วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี้
0: แล้วก็จะมีอากาศต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสม
1: ที่อากาศมันปลอดโปร่งใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
0: อ้าวละ
1: ครับผม
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจัง อยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่าม ันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัว
1: ครับครับ
0: ขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือน

0: แต่ว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับใช่
0: เพราะคุณหมอเนี่ยเหมือนเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลยครับ
1: ครับผมก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้ทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วพันเคลฟเก็บ
2: อาการ
1: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกหาวพอดี
2: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนดูดเลยไม่มาก
1: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนานๆครับ
3: วิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น1หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ2ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งคล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
0: โอ้โหห้องเริ่มเลย
1: ครับผม
0: มีแต่ละตู้แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับมันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
1: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับใช่ครับ
0: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
1: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
0: เป็นล้าน
1: เป็นล้านเลย
0: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
1: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
0: ถุงมง
1: ถุงมือกันไฟ
0: ถนนกันไฟ
1: ใช่ครับ
0: ทำงานอะไรไม่เครียดหรอพี
1: ่
0: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยนะในโรงพยาบาลเนี่ย
1: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
0: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
1: ครับ
0: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
1: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
0: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
1: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
0: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
1: ้
0: า
1: ใช่ครับ
0: แต่การป้องกันไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
1: ครับครับ
0: เราก็ไม่ถนัด
1: เราก็ไม่ถนัด
0: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
1: ใช่ครับ
0: ไปทำงานตึกนี
1: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
0: ฝากคุณหมอแนะนำกัน
1: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
0: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่ควรดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมาก
1: ครับ
0: คุณ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาถามคุณหมอกันครับ

0: บ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
1: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
0: ่
1: เพราะว่าในการต่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
0: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
1: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
0: ีกเรื่องนึงนะ ไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่ใช่
1: ใช่
0: แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
1: ๆใช
0: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
1: ใช่ค
0: ่ะอุ้ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
1: ่
0: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
0: ครับ
1: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได้
0: ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
1: อ
0: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
1: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
0: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนี้จะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
0: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียก
1: ๆ
0: ก็รู้สึกเหมือนกับโดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
1: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก
0: ็
1: คือแค่แบบสะดุ้งอย่างเน
0: า
1: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบนี้บางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็
1: อ
0: ตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
1: อ
0: ันนี้อาจจะถึงขั้น
1: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
1: นะเพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
1: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lockout Tagout หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5. ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์ 9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
1: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าป พวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้ครับ
1: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็

0: ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่ายแล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
1: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าหากว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
1: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
0: ถูกไหมครับ
1: เพราะต้อง
0: มี
1: การกดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย คุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
0: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
1: ค
0: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
1: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
0: อ๋อก็จะอากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
1: า
0: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
1: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็ม
0: ๆ
1: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
0: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
1: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
0: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะก็จะแบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
1: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วยขอบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
2: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม
1: ่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไม่ได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลา

อเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากับเสื่อมถอยลงไม่เว้นแม้กระทั่งดวงตาบางโรครุนแรงมากถึงขนาดทำให้ตาบอดได้เลยดังนั้นการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมากโรคตาที่มาพบในคนสูงอายุได้แก่สายตายาวตาแห้งต้อกระจกและต้อหินค่ะสายตายาวเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปทุกคนโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สายตายาวเกิดมาจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆแล้วก็เส้นใยที่อยู่รอบๆเลนส์ตานั้นเสื่อมสภาพแล้วก็หย่อนยานลงทำให้ความสามารถในการที่จะป่องเลนส์เพื่อที่จะมองใกล้ทำได้ไม่ดีเท่าเดิมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีสายตายาวแล้วก็เมื่อเรามองตัวหนังสือในระยะ 30-40 ซมแล้วรู้สึกว่าเราต้องเพ่งหรือมองไม่ชัดเมื่อเราเริ่มรู้ตัวว่าเราสายตายาวแล้วเราควรจะไปตัดแว่นค่ะการใส่แว่นมีความสำคัญมากเพราะทำให้เราไม่ต้องเพ่งทำให้เราไม่ปวดตาและการเปลี่ยนแว่นทุกๆ2ปีควรจะทำเนื่องจากสายตาเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าเกิดเราไม่ตัดแว่นแล้วเราพยายามเพ่งไปเรื่อยๆนั้นทำให้เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็ยิ่งปวดตาปวดศีรษะมากขึ้นด้วยค่ะโรคตาแห้งเป็นโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุเกือบทุกคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ผิวแห้งทำให้ต่อมไขมันที่อยู่ขอบตาแห้งไปด้วยทำให้การสร้างน้ำมันไม่ดีเท่าที่ควรอาการของตาแห้งก็ได้แก่เคืองตาแสบตาน้ำตาไหลตามัวแล้วก็ใช้สายตาได้ไม่นานเท่าเดิมค่ะวิธีดูแลและป้องกันโรคตาแห้งก็คือ 1. ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มีลมเป่าเพราะว่าลมจะทำให้น้ำตาแห้งและนอกจากนี้ก็ทำให้น้ำมันที่อยู่ที่ต่อมไขมันใต้ขอบตาเรานั้นเหนียวมากขึ้นด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีลมที่นั่งเวลาขับรถแล้วก็เวลาที่เราขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานต้องพยายามป้องกันไม่ให้ลมเข้าตาข้อ 2. พยายามกระพริบตาบ่อยๆคนปกติกระพริบตานาทีละประมาณ20ครั้งแต่เวลาที่เราจ้องโทรศัพท์จ้องโทรทัศน์ทำให้เราลืมกระพริบตาการกระพริบตาจะทำให้น้ำมันและน้ำตาระเหยได้ช้าลงข้อต่อมาก็คือเราต้องหยอดน้ำตาเทียมค่ะเพราะน้ำตาเทียมช่วยให้ตาชุ่มชื้นแล้วก็สบายตามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานานสำหรับคุณผู้หญิงที่แต่งหน้านะคะไม่ควรใช้เครื่องสำอางเขียนบนขอบตาสีขาวที่หรือที่เรียกว่าวอเตอร์ไลน์ค่ะเพราะจะทำให้น้ำมันออกมาได้น้อยลงค่ะโรคต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์ขุ่นขึ้นตามัวมองไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่หลังจากที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นมักจะเกิดต้อกระจกทุกคนในปัจจุบันประเทศไทยมีคนที่มีตาบอดจากต้อกระจกถึงปีละ 60,000 คนรวมทั้งคนที่อายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนั้นเพราะว่ามีอาการตามัวจากต้อกระจกได้ถึง 50% ความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจกก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้แสง UV เข้าไปในตาของเราได้แก่การใส่แว่นกันแดดแว่นกันแดดนี้เราต้องเลือกชนิดที่มี UV ฟิลเตอร์เคลือบสารที่กัน UV ได้มากที่สุดจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจของเราเลยค่ะไม่มีผลกับการป้องกันการติดฟิล์มรถยนต์ก็ช่วยได้เพราะในการขับรถเราต้องจ้องเป็นเวลานานๆการกันแสงก็จะช่วยทำให้ตาเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการทำให้เกิดพวกสารอนุมูลอิสระขึ้นภายในลูกตาและทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นควรจะลดละเลิกให้น้อยที่สุดค่ะการใช้ยาหยอดสเตียรอยด์พร่ำเพรื่อก็ทำให้เกิดต้อกระจกได้ดังนั้นเราไม่ควรจะซื้อยาสเตียรอยด์หยอดเองค่ะควรจะใช้ตามคำแนะนำของแพทย์สั่งเท่านั้นและข้อสุดท้ายเบาหวานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดต้อกระจกดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรจะคุมน้ำตาลให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต้อหินทำให้เกิดตาบอดได้จากสถิติพบว่าคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนั้นจะตรวจพบว่าเป็นโรคต้อหิน 1% ค่ะพยาธิสภาพของโรคต้อหินก็คือเส้นประสาทโดนทำลายแล้วก็สูญเสียไปในเวลาก่อนกำหนดอาจจะเกิดจากความดันตาที่สูงหรืออาจจะเกิดจากการที่มีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้นในลูกตาเราอันนึงก็คือเกิดจากการสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็พวกโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคความดันสูงหรือว่าโรคไขมันในเส้นเลือดการป้องกันการเกิดโรคต้อหินนั้นก็คือ
1. พยายามอย่าไปนวดตาแรงๆเพราะการนวดตาทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นแบบเสมือนเราบีบลูกโป่งดังนั้นเส้นประสาทตาของเราก็จะตายได้เร็วขึ้นข้อ 2. ถ้ามีกรรมพันธุ์หรือคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้อหินหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ต้องไปตรวจตาทุกปีนะคะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพซึ่งกว้างมากๆครับมีหลายเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับอย่างวันนี้เราจะมีประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ครับเคยสงสัยไหมว่าตัวเราเองเนี่ยแพ้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวหรือว่าอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้เจาะลึกครับว่าการแพ้มีแบบไหนบ้างและเราจะป้องกันยังไงนะครับรายละเอียดเป็นไงบ้างติดตามกันเลยครับแน่นอนครับวันนี้แขกก็ชวนคุณหมอมาพูดคุยกันในรายการนะครับขอต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงวรรณดาไล่สวนนะครับสาขาภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อุนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้คุยกันว่าไม่เจออาจารย์นานมากน่าจะบอกว่าน่าจะเกินปี
1: โอ้ใช่
0: ใช่ไหมนานมากอาจารย์เพียงขอถามอีกครั้งหนึ่งเหมือนน่าจะเคยถามแล้วก็ลืมอีกอิมมูโนคืออะไรอิมมูโน
1: อิมมูโนก็คือภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะหมายถึงถ้าพูดง่ายๆก็คือเซลล์ต่างๆ T เซลล์ B เซลล์นะคะหรือแม้แต่ผิวหนังเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นเดียวกัน
0: ค
1: ่ะหน้าที่ของเขาก็คือป้องกันการติดเชื้อป้องกันสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายค่ะ
0: ซึ่งคือชื่อสาขาของอาจารย์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้พอพูดไปแค่เกริ่นไปแล้วว่าเรื่องของการแพ้ถามเจ้าหน่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการแพ้โดยเฉพาะอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พบบ่อยในปัจจุบันมันมากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าก็ทรงมาตลอด
1: ถ้าดูแนวโน้มทั่วโลกเลยนะคะเราจะเห็นว่าการแพ้อาหารมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีปัจจัยหลายอย่างร่วมกันตั้งแต่เรื่องของการใช้ชีวิตลักษณะของอาหารที่เรารับประทานพันธุกรรมร่วมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็คือมลพิษเช่น PM 5เนี่ยก็อาจจะมีผลที่เกี่ยวข้องด้วยจากข้อมูลงานวิจัยนะคะโดยรวมก็คือเพิ่มขึ้นนะในประเทศไทยเราส่วนใหญ่นะคะก็พบได้ตั้งแต่ประมาณ 1-10% นะคะในทั้งในเด็กและในผู้ใหญ
0: ่ทำไมถึงเยอะขึ้นเพราะว่าเรามีอาหารหลากหลายมากขึ้นเหรอครับหรือว่าคนเรามันอ่อนแอลง
1: ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการรับประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตของเราก็เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อาการของการแพ้ที่อาจารย์เคยเจอครับเวลาคนที่มาหาเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนบ้างส่วนใหญ่เป็นยังไง
1: การแพ้อาหารเวลาเราเจอคนไข้ลำดับแรกเลยเนี่ยเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเขาแพ้อาหารจริง
0: ๆ
1: หรือว่ามันเป็นจากการที่เขาทนกับอาหารชนิดนั้นไม่ได
0: ้
1: หรือว่าไม่มีเอนไซม์ในการย่อยอาหารนะคะเช่นคนไข้ที่กินนมบางคนเนี่ยท้องเสียปวดท้องท้องอืดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอาการอย่างอื่นเลยอันนี้เราก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการที่ไม่มีเอนไซม์ในการย่อยนมก็ได
0: ้
1: ซึ่งถ้าเขาไปทานนมชนิดที่เป็นแลคโตสฟรีใช่ไหมคะเขาก็จะกินได้ตามปกติแต่ถ้าแพ้อาหารเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มที่แพ้ฉับพลันรุนแรงซึ่งกลุ่มนี้มักจะเกิดทันทีหรือว่าหลังจากรับประทานอาหารไม่เกิน6ชั่วโมงนะคะมีอาการแสดงของ2ระบบร่วมกันเช่นมีผื่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะบวกกับมีถ่ายเหลวปวดมวนท้องอย่าง
0: ถ่ายก็มีครับถ่ายด้วย
1: ก็คือเป็นระบบของทางเดินอาหารนะคะหรือว่าบางคนเป็นเยอะเลยก็มีความดันตกร่วมด้วยได้ค่ะอันนี้เป็นแบบฉับพลันแต่แบบเรื้อรังก็คือค่อยๆเป็นนะเช่นบางคนทานอาหารแล้วมีผื่นคันเป็นผื่นผิวหนังอักเสบค่อยๆเป็นเรื่อยๆอันนี้ก็เกิดได
0: ้สิ่งที่มันยากที่สุดสำหรับแคนรู้สึกว่ายากตรงที่จะรู้ว่าเราแพ้อะไรกันแน่มันยากมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาแพ้อาหารนะครับอาจารย์เขาจะรู้ได้ยังไงหรือว่าเป็นมาก่อนต้องมีอาการละถึงจะรู้ว่าแพ
1: ้คนไข้ส่วนใหญ่ที่มาค่ะเขามักจะมีประวัติซ้ำ
0: ๆ
1: เช่นเคยกินตัวเนี้ยครั้งแรกเป็นอาจจะยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะก็ไปกินซ้ำอีกกินซ้ำอีกก็เป็นอีกมีอาการอีกทุกครั้งที่เป็นอันนี้ก็ต้องสงสัยเลยว่าน่าจะแพ้อาหารนั้นจริง
0: ๆครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งอย่างแต่ถ้าในกรณีที่คนไข้มาหาเราแล้วไม่แน่ใจว่าแพ้อะไรค่ะเราก็จะซักประวัติอย่างละเอียดเลยถ้าจากข้อมูลเนี่ยของทางการแพทย์เนี่ยเราจะพอบอกได้ว่าตัวไหนที่คนไข้มีโอกาสจะแพ้ก็จะตั้งข้อสงสัยไว้นะคะแล้วก็ใช้การเจาะเลือดหรือว่าการตรวจทางผิวหนังสกิดผิวหนังเนี่ยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยอีกทีนึงหรือว่าสุดท้ายบางคนเนี่ยเราก็อา นัดเขามาเพื่อรับประทานอาหารเลยแต่ก็จะมีวิธีกินแบบพิเศษนะคะซึ่งคนไข้ไม่สามารถที่จะทำได้ที่บ้าน
0: โอเคซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับเดี๋ยวเราเจาะลึกกันแน่นอนในวันนี้นะครับวันนี้ทีมงานของเราเตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นกันเลยครับในช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับมาดูข่าวแรกครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพ้กุ้งนะฮะอันนี้เกิดขึ้นไม่นานนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสกลายเป็นไวรัลอยู่นะครับหลังจากวันที่18มิถุนายนมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้ออกมาเล่าเรื่องราวสุดช็อกเมื่อตนมีประวัติแพ้อาหารทะเลอย่างรุนแรงต้องเข้าห้องฉุกเฉินด่วนนะครับหลังจากรับประทานเมนูหมึกผัดน้ำดำนะฮะจากร้านอาหารชื่อดังแม้ว่าจะได้แจ้งพนักงานก่อนแล้วว่าแพ้กุ้งรุนแรงถึงชีวิตนะและหลีกเลี่ยงเมนูที่มีส่วนผสมของกุ้งแล้วก็ตามแต่จากเหตุการณ์นี้ครับเกิดจากเมนูดังกล่าวมีกะปิเป็นส่วนผสมคือกะปิเนี่ยมันก็ทำมาจากเคยฮะก็คือกุ้งนั่นเองโดยไม่ได้ระบุหรือว่าเตือนในเมนูครับพนักงานเนี่ยแจ้งเพียงภายหลังว่ามีกะปิหลังลูกค้าเริ่มมีอาการแพ้รุนแรงก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ญาติเป็นแพทย์อยู่ด้วยครับก็เลยสามารถที่จะช่วยฉีดอะดรีนาลีนได้ก่อนที่จะส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินนะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่าถ้าครัวไทยอยากเป็นครัวโลกนี่คือวาระแห่งชาติไม่ได้มาประจานนะครับแต่อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนแพ้อาหารทะเลคือแพ้นี่คือแพ้จริงๆแพ้ถึงชีวิตเลยครับโพสต์นี้ผมไม่ได้โกรธร้านแต่อย่างใดนะครับแต่อยากให้คนที่แพ้พึงระวังไว้เวลาทานอาหารนอกบ้านมันจะทำให้เราหลอนไปเลยเรื่องมีอยู่ว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วและผมเพิ่งจะแอดมิดออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วด้วยสภาพจิตใจที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนได้ใช้ชีวิตใหม่จากอาการนะครับที่มีชื่อว่าอนาฟิแล็กซิสครับอาการแพ้รุนแรงแพ้แบบถึงขั้นเสียชีวิตนะครับจนหมอเนี่ยต้องออกใบรับรองแพทย์ให้พกยาอะดรีนาลีนเอาไว้ฉีดเข้าที่หน้าขาหากเกิดอาการอีกนะครับอีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ควรจะเป็นวันที่ดีด้วยซ้ำก็คือเป็นวันที่นัดญาติมาทานอาหารที่ร้านนี้แล้วบทสนทนาที่เกิดขึ้นก็คือผมกำลังสั่งอาหารในเมนูของร้านก็ดีนะครับมีรูปอาหารทุกอย่างที่มีรูปกุ้งกำกับเอาไว้ก็ดูดีตอนแรกผมกำชับกับทางร้านและทุกคนทั้งแฟนผมเนี่ยก็เชิญญาติมาก็ถามเขาเลยว่าเมนูไหนที่มันมีกุ้งบ้างผมกินไม่ได้นะแพ้รุนแรงแพ้แบบตายได้เลยน้องที่มารับออเดอร์เนี่ยก็รับทราบดีว่าผมแพ้กุ้งจนเราสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะก็มีปลากระพง3รสหมึกผัดน้ำดำเผือกทอดขนมครกปูแล้วก็ผัดถั่วแขกแล้วเขาบอกว่าให้ทายว่ากุ้งเนี่ยมาจากไหนนะครับเพราะกำชับไปแล้วนะฮะสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าผัดถั่วแขกมีกุ้งนะคะเราก็เอโอเคก็เลยไม่ตักเข้าปากแต่สุดท้ายพอเกิดอาการขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยแหละครับดูจาก Apple Watch เนี่ยมันมีการเต้นของหัวใจที่มันแรงขึ้นเร็วขึ้นเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนกับจะตายนะครับหลังจากนั้นก็เลยเกิดเรื่องราวเหมือนที่เล่าฟังตอนแรกว่าแพ้รุนแรงมากๆแล้วก็ต้องฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยในเบื้องต้นสุดท้ายมาพบว่าสิ่งที่มีอยู่ของกุ้งเนี่ยคือผัดหมึกน้ำดำเพราะว่ามีกะปินั่นเองครับนี่ถ้าเกิดจะเล่าหมดเนี่ยกลัวว่ามันจะหมดชั่วโมงแต่ว่าเหตุการณ์คือประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: นั่นหมายความว่าการแพ้กุ้งของเขานี่รุนแรงมากๆ
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับอาการแพ้ส่งผลกระทบต่ออะไรบ้างถ้าเกิดเป็นในกรณีอย่างเคสนี้ครับอาจารย
1: ์เคสนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขามีเรื่องของระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความดันตกหมดสติได้หรือว่ามีผื่นตามตัวได้ด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: อันนี้เขาบอกว่าเขาแพ้ถึงขั้นตายได้เนี่ยแสดงว่ามันรุนแรงขนาดไหน
1: รุนแรงมาก
0: ก็คือโดนนิดเดียวปุ๊บอันนั้นเลยครับ
1: ถ้าเขาไม่ฉีดอะดรีนาลีนเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตได้เลย
0: ทำไมถึงต้องฉีดอะดรีนาลีนอาจารย
1: ์อะดรีนาลีนมันเป็นตัวยาที่ช่วยในการรักษาภาวะแพ้รุนแรงค่ะปกติภาวะแพ้รุนแรงหลักๆเนี่ยมันจะมีการหลั่งสารที่ชื่อว่าฮิสตามีนหรือว่าทริปเทสแล้วก็สารอื่นๆออกมาซึ่งเป็นสารอักเสบนะคะโดยทั่วไปคนไข้ก็จะมีอาการหลอดลมตีบทำให้หายใจไม่ออกเนาะหลอดเลือดขยายตัวความดันก็จะตกนะคะหรือว่าถึงขั้นหมดสติได้แล้วก็มีผื่นแดงตามตัวนะคะคราวนี้อะดรีนาลีนเนี่ยจะเป็นตัวยาตัวเดียวเลยที่ช่วยลดอาการทุกอย่างได้แบบรวดเร็วค่ะ
0: ครับ
1: ฉีดหน้าขาเสร็จเนี่ยภายใน5นาทียาออกฤทธิ์จึงเป็นยาตัวแรกค่ะที่เราเลือกใช้ในการรักษาภาวะแพ้อาหารชนิดรุนแรงเน
0: าะอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงว่าอะดรีนาลีนเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราแบบเหมือนกับพุ่งพลาดนะอาจารย
1: ์
0: เหมือนเวลาบางทีไฟไหม้ยกตู้เย็นก็ยกไหว
1: ใช่
0: ถ้าเกิดคนปกติฉีดอะดรีนาลีนเข้าไปอ่ะ มันจะแบบ
1: ก็จะมีใจสั่น
0: มันจะฟิตไหม
1: ใจสั่นมือสั่นค่ะ
0: มันไม่ได้ทำให้ฟิตหรออาจารย์
1: มันจะรู้สึกเหมือนอาจิเตตเหมือนแบบกระสับกระส่าย
0: กระสับกระส่ายแต่ถ้าเกิดคนในภาวะนั้นเนี่ยฉีดเข้าไปก็
1: ช่วย
0: อันนี้ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะจะช่วยชีวิตทำให้อย่างน้อยเนี่ยคือความดันไม่ตกแล้วก็มีระยะเวลาที่คนไข้จะไปถึงโรงพยาบาลได
0: ้คนที่แพ้ครับมันเฉพาะกุ้งอย่างเดียวไหมหรือว่าถ้าแพ้กุ้งก็คือต้องแพ้อาหารทะเลด้วย
1: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าถ้าอย่างเคสที่โชว์ให้ดูเนี่ยนะคะเขาแพ้กุ้งสิ่งที่เราต้องดูเลยเนี่ยเขาแพ้ในกลุ่มอาหารทะเลตัวอื่นด้วยหรือเปล่าเช่นแพ้ปูแพ้หอยหรือว่าแพ้ปลาหมึก
0: ครับ
1: อันนี้ค่ะส่วนใหญ่กุ้งกับปูเนี่ยมีโอกาสแพ้ข้ามกลุ่มกันได
0: ้ครับ
1: บางคนแพ้กุ้งแต่พอมาเทสจริงๆเนี่ยมีเรื่องของปูร่วมด้วยเพราะเวลาเขาเลี่ยงเขาจะต้องเลี่ยงทั้งกุ้งและปูค่ะ
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนเนี่ยต้องเลี่ยงอาหารทะเลทั้งกลุ่มอันนี้ก็มี
0: เพราะฉะนั้นแล้วแต่อย่างนี้แหละครับ
1: ใช่แล้วแต่บุคคล
0: อย่างเคสเนี้ยเขากินหมึกได้ไงใช่ไหมเพราะว่าเมนูที่ทำให้เขาเกิดอาการคือหมึกผัดซอสดำ
1: พอกินหมึกผัดซอสน้ำดำแต่วันนี้มีเคยก็จะเป็นส่วนประกอบของกุ้งนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงจากกุ้งก็ได้แต่เคสเนี้ยถ้าเราจะต้องไปดูในรายละเอียดเราคงต้องไปดูว่าจริงๆเขากินหมึกได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแพ้ปลาหมึกด้วย
0: เพราะส่วนใหญ่มันมักจะมาเชื่อมมาคู่กันเพราะอย่างผมมีว่าที่น้องเขยแล้วกันคือเป็นคนแพ้อาหารทะเลแต่กุ้งเนี่ยจะหลักๆเลยเขาก็เลยจะรู้สึกว่าเขากินอะไรไม่ได้เลยที่มันเกี่ยวกับกุ้งแม้แต่นิดเดียวก็ตามแต่ว่าด้วยความที่อาจจะไม่ได้แพ้รุนแรงมั้งครับเพราะว่าถ้าแพ้แล้วกินยาแก้แพ้ได้อันนี้ถือว่ายังไม่ได้แพ้รุนแรงหรือเปล่าอะ
1: หลายๆคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้ากินยาแก้แพ้เนี่ยแล้วกินได้แสดงว่าไม่ได้แพ้รุนแรงอันนี้ไม่ใช่นะคะ
0: อ้าว
1: บางคนก็แพ้รุนแรงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างเช่นการกินนิดหน่
0: อ
1: ยนิดเดียวเนี่ยบางคนทนได้แต่บางคนก็ไวมากขนาดที่แค่มีกลิ่นก็กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้
0: มันขนาดไหนเขาจะขนาดนั้นเลย
1: ใช่ค่ะขนาดที่ว่าคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยกินกุ้งมาแล้วก็มีกลิ่นกุ้งเนี่ยมีคนไข้ที่แพ้แบบช็อกมาแล้ว
0: อาจารย์บอกอาจารย์เพิ่งเจอเคสนี้มาเล่าฟังหน่อยครับเป็นยังไงนะฮะ
1: เคสคนไข้ที่เจอเนี่ยจะเป็นเคสที่เขาแพ้กุ้งแบบรุนแรงมากๆก็คือคนที่เข้าลิฟต์เนี่ยค่ะเขากินกุ้ง

0: แล้วก็มีกลิ่นกุ้งอยู่ในปากแล้วเขาก็คุยกันในลิฟต์ฮะ
1: แค่กลิ่นจากปากนะ
0: กลิ่นจากปากใช่ซึ่งจริงเนี่ยสารก่อภูมิแพ้พวกนี้มันระเหยอยู่ในอากาศได้ด้วยนะคะ
2: ครับ
0: คราวนี้คนไข้เราเนี่ยพอได้กลิ่นก็เกิดอาการก็คือมีแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดมวนท้องค่ะ
2: ครับ
0: นะคะเสร็จแล้วเนี่ยประวัติจากคนไข้ก็คือทุกครั้งที่คนรอบข้างเนี่ยเขากินกุ้งเขาก็จะมีอาการหรือว่าเผากุ้งมีควันเขาก็จะเกิดอาการจนถึงขั้นช็อกเลยค่ะเรามาทำทดสอบก็ปรากฏว่าเอ๊ะเขาแพ้กุ้งจริงๆบางคนที่ไวมากๆจะเป็นแบบนั้นค่ะ
2: อันนี้คือเรียกว่าขั้นสุดๆเลยว่า
0: ขั้นสุดๆใช่
2: อันนี้แค่ได้กลิ่นนะถือว่าแค่ได้สารนะแต่ถ้าเกิดกินเข้าไปเนี่ยน่าจะสุดมาก
0: ๆน่าจะอาการหนักเลย
2: ครับ
0: อ
2: าจารย์ครับพอดีหลายคนก็รู้สึกว่าคำว่าแพ้กุ้งเนี่ยเข้าใจแค่ว่ากินอาหารที่มีกุ้งเข้าไปแล้วมันแพ้อยากให้อาจารย์อธิบายกลไกนิดนึงครับว่าที่บอกว่าแพ้เนี่ยแล้วมันนำไปสู่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นสารตัวไหนที่ไปทำอะไรกันแน่ครับ
0: โดยทั่วไปค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็จะมีเซลล์อยู่ตัวหนึ่ง
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นเซลล์หลักๆของตัวภูมิแพ้นะคะที่ชื่อว่าแมสเซล
2: ครับ
0: ในเซลล์แมสเซลเนี่ยมันจะมีฮิสตามีนมีทริปเทสเนี่ยเก็บไว้คนทั่วไปทุกคนมีหมดค่ะ
2: ครับ
0: แต่ว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรนะคะคราวนี้ในคนที่แพ้กุ้งการรับประทานกุ้งเข้าไปในครั้งแรกก่อนที่จะมีอาการเนี่ยร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่า IgE ขึ้นมา
2: ครับ
0: IgE ค่ะก็จะไปเกาะกับเซลล์ตัวเนี้ยไว้เลยนะคะเกาะรอรับเลยพอกินกุ้งไปอีกครั้งนึงเนี่ยตัวสารก่อภูมิแพ้จะไปจับกับตัวภูมิคุ้มกันที่ถูกสร้างมาที่ชื่อ IgE บนแมสเซลล์เสร็จแล้วทำให้เซลล์มันแตกพอเซลล์แตกเนี่ยก็มีการหลั่งฮิสตามีนทริปเทสพอสตาแกนดินสารอักเสบก็เลยทำให้คนไข้เกิดอาการแล้วอาการเกิดได้ทุกระบบเกิดได้ทั่วร่างกาย
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ก็คือมันทำให้เกิดการอักเสบนั่นเองถูกพูดจะถูกไหมฮะ
0: ใช่ก็มีการอักเสบ
2: ครับ
0: แล้วก็มีการแพ้รุนแรงตามลักษณะของสารที่มันออกฤทธิ
2: ์ครับ
0: ค่ะ
2: คราวนี้พอบอกว่าการแพ้มีผลต่อระบบทางเดินหายใจมันมีความแตกต่างจากโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไปยังไงบ้างครับ
0: อันนี้หลายๆครั้งเราก็จะแยกไม่ออกจากโรคหืดเพราะว่าก็มีหลอดลมตีบเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นจากอาหารเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ง่ายๆอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยโดยเฉพาะอาการที่พบบ่อยๆก็คือพื้นผิวหนังลมพิษปากบวมนะคะหรือว่าอาการทางระบบทางเดินอาหารปวดมวนท้องอยากถ่ายนะคะแต่ถ้าเป็นโรคหืดอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีแค่หายใจไม่ออกอย่างเดียวนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือดูปัจจัยกระตุ้นค่ะถ้าเป็นจากอาหารเรามักจะได้ประวัติว่าเพิ่งกินอาหารมาไม่นานก็เกิดอาการนะคะแต่ว่าโรคหืดเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับอย่างอื่นเช่นไปเจอควันบุหรี่ออกกำลังกายค่ะหรือว่าเป็นไข้หวัดกระตุ้นหอบ
2: ซึ่งมันก็จะแตกต่างกับตัวนี้ชัดเจนมาก
0: ๆ
2: อาจารย์ครับที่คนแพ้แล้วถึงขั้นแบบเสียชีวิตอ่ะมันนำไปสู่จุดนั้นได้ยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกาย
0: เวลาที่สารภูมิแพ้เนี่ยค่ะมันหลั่งออกเยอะๆโดยเฉพาะกลุ่มฮิสตามีนนะคะมันก็จะมีเรื่องของทำให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวคราวนี้โดยทั่วไปอะค่ะหลอดเลือดเรามันก็จะมีการหดมีการขยายอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีผลต่อความดันโลหิตด้วย
2: ครับ
0: คราวนี้พอมันขยายเยอะๆความดันก็จะต่ำค่ะก็หมดสตินะคะก็ส่งผลทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไม่ได
2: ้
0: คนไข้ก็จะเสียชีวิต
2: มันทำไปสู่จุดนั้นได้เลย
0: ไ
2: ม่น่าเชื่อเนาะจากแค่กินแบบกินสิ่งนี้สิ่งเดียวและอย่างเคสในกรณีที่เราอ่านข่าวกันวันนี้ครับอาจารย์หลังจากที่เขาฉีดตัวอะดรีนาลีนไปแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่ออีกมันหายได้เลยไหม
0: ส่วนใหญ่นะคะเราจะแนะนำว่าหลังจากฉีดอะดรีนาลีนเสร็จให้หาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลให้แพทย์ช่วยประเมินอีกทีนึงเพราะว่าในหลายๆเคสค่ะการฉีดอะดรีนาลีนโดสเดียวเนี่ยไม่เพียงพออาจจะจำเป็นต้องใช้ยาตัวอื่นหรือว่าใช้อะดรีนาลีนอีกโดสนึงด้วย
2: และตัวสารพิษที่มันอยู่ในร่างกายนั้นที่มันแพ้อยู่ครับเราต้องเอามันออกไหมครับหรือว่ามันก็ปล่อยไปได
0: ้ส่วนใหญ่ก็คือปล่อยได้แต่ว่าแนะนำว่าคือไม่ใส่เพิ่มเข้าไปค่ะแล้วก็ถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราแพ้เนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้ค่ะแต่ในเมืองไทยเนี่ยปัญหาหลักนะคะก็คือคนไข้เขาจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาแพ
2: ้
0: เขาก็พยายามหลีกเลี่ยงแหละแต่ว่ามันจะมีปนเปื้อนโดยที่เขาไม่ทราบ
2: เหมือนในเคสนี้
0: เหมือนในเคสนี้ใช่
2: มันใช้ชีวิตยากเหมือนกันอาจารย์เราไม่รู้ว่าเพราะกุ้งก็เป็นส่วนผสมบางทีอาจจะมาในน้ำซุปใช่ไหมครับบางทีอาจจะมาแค่ผงเล็กๆที่ใส่จากผงปรุงรสอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่หรืออีกประเด็นนึงก็คือเก็บไว้รวมกันเก็บอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆนะคะคนไข้ไปทะเลแล้วก็เขาก็จะเก็บอาหารสดเนี่ยไว้ด้วยกัน

0: มันก็จะมีการปนเปื้อนค่ะซึ่งเกิดขึ้นได
1: ้อ๋อบางทีแบบวางอยู่ข้างกัน
0: ข้างกัน
1: ถึงแม้จะไม่ได้ใส่ก็ตาม
0: ค่ะ
1: โอเคครับอาจารย์เรามาถึงการตรวจหากันหน่อยแล้วถ้าเกิดคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาการไหนที่จะบ่งบอกว่าเฮ้ยผิดปกติแล้วนะฉันแพ้อะไรหรือเปล่า
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีอาการฉับพลันทันทีนะคะหลังจากรับประทานอาหารแล้วมันมีอาการที่เราไม่เคยเป็นนะคะเช่นผื่นลมพิษตาบวมหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ควรจะต้องตรวจหาเพิ่มเติม
1: ครับเราจะเป็นต้องมาตรวจไหมครับว่าเราแพ้อะไรบ้าง
0: ถ้าอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องตรวจหาสาเหตุเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมคะคุณแท้เราก็อาจจะเจอแล้วก็มีอาการแพ้ซ้ำได้อีก
1: คือถ้าเกิดเรามีอาการแล้วไม่รู้หรอกว่าแพ้อะไรเนี่ยไปเทสก็ดีจะได้รู้ชัดเจนว่าอันนี้นะจะได้มันรู้ขนาดนั้นเลยครับอาจารย์มีวิธีไหนครับ
0: สิ่งสำคัญเนี่ยเราก็จะซักประวัติคนไข้ก่อนค่ะว่าไปมานะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีคนไข้คนหนึ่งไปออกทริปกับเพื่อนแล้วก็ไปเล่นกีฬาก็คือกินขนมปังแซนด์วิชเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปวิ่งที่ชายหาดนะคะหลังจากนั้นก็มีผื่นแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติเลยเพื่อนต้องพาส่งโรงพยาบาลค่ะเราก็จะซักก่อนว่าขนมปังแซนด์วิชกินอะไรบ้างเช่นมีขนมปังที่ใช้ทำจากแป้งสาลีนะคะมีหมูมีผักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวไหนที่น่าสงสัยค่ะอย่างเคสนั้นน่ะก็คือเขาเป็นแพ้แป้งสาลีที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย
1: ฮะ
0: ใช
1: ่แพ้แป้งสาลีที่สัมพันธ์กับการออกกำลังกายหมายความว่าไงอ่ะ
0: หมายความว่า
1: ถ้ากินแป้งสาลี
0: กินแล้วนั่งเฉยๆไม่เป็นไรค่ะ
1: จานมีอะไรอย่างงี้ด้วยเหรอ
0: ใช่แต่ถ้ากินแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยเขาจะเกิดอาการแพ้รุนแรงคนไทยผู้ใหญ่เจออยู่เรื่อยๆค่ะ
1: โอ้โหซับซ้อนไปอีกครับอาจารย์ตอนแรกผมคิดว่าโอเคกินแล้วแพ้ก็คือแพ้อันนี้ถ้าเกิดกินแล้วนั่งเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ากินเสร็จปุ๊บไปออกกำลังกาย
0: อันนี้ก็จะเป็นชนิดหนึ่งของการแพ้อาหารค่ะแพ้อาหารเนี่ยจะมีตั้งแต่แพ้ตัวอาหารนั้นจริงๆคือกินแล้วก
1: ็
0: เกิดอาการแพ้เลยกับต้องมีปัจจัยกระตุ้นค่ะเช่นการออกกำลังกายการกินยากลุ่มยาแก้ปวดหรือว่ากินกับแอลกอฮอล์กินเหล้าเบียร์เนี่ยค่ะพอกินกับอาหารแล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ
1: ้โอเคอาจารย์ครับอาจารย์เคยเจอเขาแพ้อะไรกันบ้างครับในเคสส่วนใหญ่มีอะไรที่แบบว่าคาดไม่ถึงถูกไ
0: หมในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็หลักๆผู้ใหญ่เราเนี่ยก็จะมีแพ้แป้งสาลี
1: แพ้แป้งสาลี
0: แพ้อาหารทะเลอาหารทะเลน่าจะเยอะกว่าแป้งสาลีอ
1: าหารทะเลนี่น่าจะเป็นแบบป๊อปปูล่า
0: ป๊อปปูล่าลำดับที่หนึ่งรองลงมาก็จะเป็นแป้งสาลี
1: ค่ะ
0: แล้วก็แพ้ผลไม้แพ้กล้วย
1: แพ้กล้วยเหรอครับ
0: ค่ะใช่แพ้กล้วยแบบรุนแรงเหมือนกันแล้วก็การแพ้กล้วยเนี่ยก็จะแพ้ข้ามไปอาหารชนิดอื่นๆเช่นกีวีอะโวคาโดองุ่นค่ะ
1: เพราะมันมีสารบางอย่างเหมือนกันเป็นกันเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคแพ้กล้วยแพ้ผลไม้แพ้นมที่เราเคยได้ยิน
0: แพ้นมในผู้ใหญ่เจอบ้าง
1: เจอบ้าง
0: ส่วนใหญ่จะเจอในเด็กค่ะในเด็กเล็กๆแพ้นมแพ้ไข่พวกนี้ค่ะ
1: แพ้ไข่ไก่ก็มี
0: ค่ะ
1: เราจะสามารถชนะการแพ้นั้นได้ไหมครับอาจารย์มันมีวิธีแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่งไหมผมเคยได้ยินถ้าแพ้อะไรเนี่ยก็กินมันไปเลยกินจนกว่ามันจะหาย
0: จริงๆปัจจุบันเรามีวิธีที่ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะให้คนไข้ทำเองที่บ้านได
1: ้ครับ
0: ค่ะก่อนที่จะทำเนี่ยก็ต้องแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องทำมากน้อยแค่ไหนวิธีนี้เราเรียกว่า OIT หรือว่า Oral Immunotherapy ค่ะจริงๆแล้วได้ผลดีมากในเด็กที่แพ้อาหารเพราะว่าในเด็กเนี่ยค่ะพอทำวิธีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอเขาโตเขาจะสามารถกลับมารับประทานอาหารได้หรือว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแบบที่ไม่ได้กระตุ้นอาการแพ้แต่ในผู้ใหญ่ค่ะวิธีนี้อาจจะไม่ได้ผล 100% แต่อย่างคนไข้ที่เล่าให้คุณแคนฟังอะค่ะเราก็ทำวิธีนี้กับคนไข
1: ้หมายถึงคนที่เขาได้กลิ่นแล้วก็
0: คนที่ได้กลิ่นแล้วแพ้
1: โอเค
0: เราก็นัดคนไข้มาเพื่อกินกุ้งแล้วก็ดูว่าขนาดที่เขากินได้เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งคนนี้แค่ 0.1 กรัมเท่านั้นเองค่ะเราก็ให้คนไข้กินทุกวัน
1: 0.1 กรัมนี่มันน้อยขนาดไหนอาจารย์
0: น้อยขนาดถ้าเป็นกุ้งแห้งก็จะประมาณ104ตัวค
1: ่ะคุณผู้ชมคิดถึงกุ้งแห้งนะกุ้งแห้งตัวแค่นี้ก็หั่น4
0: ค่ะ
1: ลองกินเท่านั้นเลย
0: เท่านั้นแต่กินทุกวันกินทุกวันเพื่อสอนภูมิคุ้มกันร่างกายให้เขาชิน
1: แล้วตอนกินตอนแรกเขาไม่เป็นไรหรอครับกินแบบตัว 0.1 นั้นน่ะ
0: โดยทั่วไปเนี่ยครั้งแรกเราจะต้องทดสอบโดยการกินตามสเต็ปก่อนค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเราดูว่าเขาเกิดอาการแพ้ที่ก ี่กรั
1: ม
0: เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลดขนาดของตัวกุ้งอะค่ะถ
1: ึ
0: งตั้งต้นถ้าสมมติว่าเขากินได้ที่1กรัม1กรัมเนี่ยเป็นขนาดที่เขาทนไม่ได้แล้วแล้วเราก็จะเลือกขนาดที่เขากินได้แน่ๆแล้วให้เขากินแล้วกินทุกวันแล้วก็นัดมาเพิ่มขนาด
1: อ๋อเพราะฉะนั้นตอนที่เราดูแล้วเนี่ยว่าเขาประมาณนี้ไม่แพ้กินไปเขาก็จะไม่เป็นไร
0: ใช
1: ่แล้วกินทุกวันนานขนาดไหนครับ
0: ตอน
1: ไซส์แรกไซส์แรก
0: 3-5 ปีคราวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเพิ่มขนาดเนี่ยเราจะเพิ่มได้ทุกเดือนค่ะ
1: ใช้เวลานานเนาะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: 3-5 ปีแล้ว 3-5 ปีนี่คือผลเป็นยังไงบ้างครับ
0: คนไข้อย่างคนไข้คนนี้เขาก็จะไม่แพ้อีกเลยเขาก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
1: เขาสามารถกินกุ้งได้
0: เขาจะกินแค่กุ้งที่เรากำหนดค่ะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะบอกว่าขอให้กินกุ้งเท่านี้ก่อนแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงกุ้งตัวเดิมแต่ว่าอาการที่ไวมากขนาดที่ว่าคนข้างเคียงกินกุ้งมาแล้วเกิดอาการเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดนั้นทำให้เขาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วก็ตั้งแต่ใช้วิธีนี้มาค่ะเขาก็ไม่เคยมีภาวะช็อกอีกเลย
1: โอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่ได้แก้ตรงนี้เพื่อให้คุณไปกินกุ้งเผาทั้งถังแต่แค่มันป้องกันตัวเองจากการที่เล็กๆน้อยๆบางทีพลาดเจอนิดหน่อยอาจจะไม่เป็นอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: เออน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นใครที่มีการแพ้เยอะก็รักษาด้วยวิธีนี้ได้แต่ห้ามทำเอง
0: ห้ามทำเองใช่ค่ะ
1: ไอ้หนามยอกเอาหนามบ่งเนี่ยอย่าทำเองอันตรายโอเคครับนี่คือเรื่องแรกของเรานะครับไปกันต่อครับอันนี้ไปดูต่างประเทศบ้างนะฮะทาง FDA หรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐครับล่าสุดได้มีคำประกาศในการถอดมะพร้าวออกจากรายการสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มผลไม้เปลือกแข็งหรือถั่วจากไม้ยืนต้นนับเป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับที่มะพร้าวเนี่ยถูกจัดอยู่ในรายการสารก่ออาการภูมิแพ้นะครับในกลุ่มทรีนัทและภายใต้กฎหมายนะครับว่าด้วยข้อกำหนดการของฉลากสำหรับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่ปี2547นะครับได้กำหนดให้ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากข้อมูลสารก่อภูมิแพ้บนบรรจุภัณฑ์ในสินค้าอุปโภคบริโภคให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อาจจะเกิดความเสี่ยงต่ออาการภูมิแพ้จากการรับประทานหรือจากการสัมผัสนะครับอย่างเช่นเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของมะพร้าวซึ่งหากผู้ประกอบการแสดงฉลากข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะส่งผลต่อการดำเนินการเรียกคืนสินค้าหรือการปฏิเสธการนำเข้าการเปลี่ยนแปลงในการถอดมะพร้าวออกจากรายการสารก่อภูมิแพ้ในครั้งนี้ก็นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของกลุ่มความร่วมมือด้านมะพร้าวของสหรัฐนะครับที่ดำเนินการยื่นคำร้องต่อ FDA มาเป็นเวลาหลายปีมากด้วยข้อมูลเชิงวิชาการในการสนับสนุนว่ามะพร้าวมิใช่ผลไม้เปลือกแข็งในกลุ่มทรีนัทนั่นเองนะครับคือกลุ่มทรีนัทเนี่ยที่ FDA จัดอยู่ในสารก่อภูมิแพ้จึงมีเยอะมากนะครับมีแอลมอนด์นะฮะมีแบล็กวอลนัทมีบราซิลนัทมีแคลิฟอร์เนียวอลนัทโอ้เยอะมากๆรวมอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าล่าสุดถอดมะพร้าวออกไปแล้วอันนี้แขกไม่เคยทราบเลยครับว่ามะพร้าวเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของสารก่อภูมิแพ
0: ้
1: ทำไมเขาถึงของ FDA สหรัฐเขาถึงให้พวกถั่วมันอยู่ในสารก่อภูมิแพ้ครับ
0: ถ้าของต่างประเทศค่ะ
1: ครับ
0: การแพ้ถั่วเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแพ้รุนแรงแล้วก็เป็นท็อป5ของเขา
1: ครับ
0: เช่นพีนัทอัลเลอร์จีเนี่ยต่างประเทศเขาจะพบเยอะมาก
1: อ
0: ย่างถ้าคุณแคนเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ค่ะคนที่แพ้พีนัทพอขึ้นเครื่องบินเนาะคนที่อยู่ข้างๆเปิดถั่วเนี่ยเขาก็แพ้เลยก็คือเป็นกลิ่นเหมือนกัน
1: แพ้ถั่วก็เยอะเหมือนกัน
0: เยอะค่ะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยแพ้ถั่วไม่ค่อยเยอะแต่แพ้มะพร้าวบ้านเรามีนะคะแพ้รุนแรงนี่ยังมีแต่ว่าก็นานๆเจอทีค่ะ
1: แพ้มะพร้าวนี่ก็อาจรวมไปถึงพวกกะทิด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต่างประเทศถึงแพ้ถั่วเยอะกว่าด้วยสายพันธุ์ล่ะครับด้วยเชื้อชาติสายพันธุ
0: ์อันนี้โดยทั่วไปเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากเรื่องของการรับประทานอาหาร
1: ครับ
0: ค่ะบ้านเราเนี่ยเด็กๆก็คือไม่ค่อยได้กินถั่วมากนักนะคะในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเนยถั่วมีอะไรที่เขากินเป็นประจำทุกวัน
1: ครับ
0: ค่ะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีผลทำให้มันมีการกระตุ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
1: เพราะฉะนั้นล่าสุดของเขาที่ท้าออกไปเนี่ยโอเคมีผลในฝั่งนู้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในการทำฉลากสินค้าแหละแต่บ้านเราไม่ค่อยมีนะครับ
0: ไม่ค่อยมีแต่แพ้มะพร้าวบ้านเรามีค่ะแต่ว่าเจอไม่เยอะมาก
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เจอในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ครับแพ้มะพร้าว
0: เจอทั้งเด็กและผู้ใหญ
1: ่คนแพ้มะพร้าวจะเป็นอาการยังไงหรือว่าคล้ายๆกับที่เป็นก่อนหน้านั้น
0: เหมือนกันเลยก็คือเช่นไปกินขนมที่มีกะทิค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการคันมีผื่นมีแน่นหน้าอกส่วนใหญ่จะเป็นอาการแบบนี้เลย
1: เท่าที่ฟังอาจารย์เล่าเนี่ยเหมือนกับว่าภูมิภาคไหนโซนไหนเนี่ยนิยมบริโภคอะไ
0: ร
1: เขาก็จะมีสิทธิ์แพ้อันนั้นเยอะอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่างต่างประเทศเนี่ยโปรตีนจากถั่วอะไรจากถั่วเยอะมาก
0: ใช่
1: บ้านเราก็อั อาหารทะเลหรือแม้แต่พวกนี้เยอะก็จะแพ้แป้งสาลี
0: ใช่ญี่ปุ่นก็จะเป็นแป้งสาลีเพราะเขากินพวกอุด้งอะไรเงี้ยเยอะ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: เอาหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แปลกเนาะทำไมยิ่งกินเยอะยิ่งแพ้เพราะว่ามันไปกระตุ้นไง
0: เพราะว่าทุกครั้งที่เรากินถ้าเรามีคือต้องบอกว่าไม่ได้เป็นในทุกคนนะคะแต่คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่อาหารเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันได้อยู่แล้ว
1: ครับในผู้ใหญ่นะครับอาหารชนิดใดที่มักจะเป็นสาเหตุของการแพ้อาหารแล้วก็แตกต่างจากที่ก่อให้เกิดการแพ้ในเด็กไหมครับอาหารการแพ้ของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันหรือ
0: ต่างกันใช่ค่ะถ้าลองดูข้อมูลของเด็กเด็กส่วนใหญ่ก็จะแพ้นมวัวนะคะไข่นมถั่วเหลือง
1: หลักๆอยู่ประมาณนี
0: ้หลักๆอยู่ประมาณนี้ค่ะซึ่งข้อดีของเด็กก็คือพอเขาโตขึ้นเนี่ยบางทีเขาก็จะหายได้เองแล้วพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะกินอาหารกลุ่มนี้ได้ปกติพอในผู้ใหญ่เนี่ยค่ะลักษณะอาการแสดงเนี่ยกลุ่มหลักๆเนี่ยจะเป็นการแพ้ที่หลัง
1: ค
0: ือก่อนหน้าเนี่ยเคยกินได้ตามปกติเลยแล้ววันดีคืนดีก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมากลุ่มนี้ก็จะกินไม่ได้แล้วค่ะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่พบบ่อยๆก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะแป้งสาลีนะคะแล้วก็ในผู้ใหญ่คนไทยก็จะเป็นกลุ่มผลไม้นะคะอื่นๆก็จะมีถั่วนิดหน่อยค่ะ
1: กลายเป็นว่าตอนเด็กกินได้แต่โตมากินไม่ได
0: ้กินไม่ได
1: ้ตอนแรกผมนึกว่าพูดเล่นเอาจริงเหรอฮะ
0: จริงแล้วที่น่าแปลกใจก็คือคนที่แพ้อาหารนะคะมักจะเป็นคนที่ชอบกินอาหารชนิดนั้นมากๆ
1: ต้องทรมานกันแน่ใ
0: ช่ไ
1: หมอย่างสมมติคนนึงชอบกินกุ้งมากเลยมาวันนึงแพ้ขึ้นมาแล้วกินไม่ได้เลย
0: ก็กินไม่ได้ค่ะ
1: โอ้เหมือนเขาคงกินมาเยอะพอแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบนี้ถ้าเกิดผมชอบกินอะไรมากๆอย่างเงี้ยมันจะมีสิทธิ์แพ้ในอนาคตไหม
0: ถ้าเราไม่ได้มีพันธุกรรมที่เป็นพื้นฐาน
1: ครับ
0: เราก็จะไม่เกิดค่ะ
1: โอเคนอกจากอาหารที่ทราบกันดีอยู่แล้วที่อาจารย์กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับมีนมวัวไข่ถั่วลิสงแป้งสาลีถั่วเหลืองปลาแล้วก็สัตว์ทะเลเปลือกแข็งมันมีอาหารอื่นอีกไหมนอกจากพวกนี้
0: ก็มีอย่างอื่นมีปลาปลายค่ะ
1: ปลาปลาย
0: เจอได้เรื่อยๆเช่นบางคนแพ้ธัญพืชแพ้งา
1: ก็มี
0: มีค่ะ
1: โอ้โหมันมีแทบจะทุกอย่างเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์แพ้อะไรไหมครับ
0: ตอนนี้ยังค่ะ
1: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการกินไม่แพ
0: ้การกินกินได้ทุกอย่างเลยคุณแคนกินได้ไหมคะ
1: เหมือนกันครับ
0: โชคดีย
1: ังกินได้ทุกอย่างอยู
0: ่
1: ยังไม่เคยกินอะไรแล้วแบบว่ามีอาการแบบนี้นะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ครับเลยจะถามว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการแพ้อาหารเนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมว่าพ่อแม่แพ้ลูกเลยแพ้มันเป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมไหมครับ
0: มันมีผลของพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันส่งทอดทางพันธุกรรมอยู่ระดับหนึ่งถ้าข้อมูลเนี่ยเราบอกว่าคุณแม่เป็นภูมิแพ
1: ้
0: ก็จะบอกว่าลูกมีโอกาสเป็นตั้ง 50% แน่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าพ่อแม่แพ้อาหารทะเลลูกจะแพ้อาหารทะเลไม่ใช่แบบนั้นนะคะพันธุกรรมภูมิแพ้เนี่ยมันมีการส่งต่อแต่จะแพ้แบบไหนเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นบางคนแพ้สารก่อภูมิแพ้ทางอากาศก็จะมีอาการทางจมูกเด่นคัดคันจามน้ำมูกนะคะหรือว่าบางคนเกิดอาการแพ้จากอาหารก็จะมีอาการแพ้แบบรุนแรงเวลากินอาหารแล้วก็เกิดอาการที่ฉับพลัน
1: ครับอย่างคุณพ่อของแคนนะครับเขาจะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ครับเราตั้งแต่เด็กว่าพ่อเนี่ยเหมือนเขาจะแบบเหมือนมีเสลดเขาต้องขากตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันส่งมาถึงเราด้วยไหมครับอาจารย์
0: เราก็มีโอกาสที่จะเกิดค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนคราวนี้เราก็คงต้องสังเกตอาการก่อนว่าเรามีอาการภูมิแพ้ไห
1: ม
0: เช่นมีจามบ่อยๆหรือเปล่า
1: ค
0: ัดน้ำคัดจมูกมีน้ำมูกไหลบ่อย
1: ๆ
0: เป็นตลอดทั้งปีแล้วส่วนใหญ่นะคะจะเป็นช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำแล้วก็หายได้เองถ้าอาการไม่เยอะ
1: ครับ
0: กลุ่มนี้ก็จะต้องสงสัยว่าเอ๊ะน่าจะมีภูมิแพ้อยู่ด้วย
1: อย่างของผมจะมีอาการตอนเช้าครับแต่พอตื่นมาสักพักก็จะหายอันนี้เกี่ยวไหมครับอาจารย์อ
0: ันนี้ก็ต้องสงสัย
1: มันตอนแรกผมคิดแค่ว่าหรือมันเป็นเพราะเราเพิ่งตื่นยังไม่ตื่นทั้งร่างกายพอใช้ชีวิตสักพักหนึ่งก็เลยหายหรือว่าไม่ใช่
0: ไม่ใช่คนส่วนใหญ่คนปกติไม่มีอาการ
1: โอเค
0: ตื่นมาปุ๊บสดชื่นเลยไม่มีน้ำมูกไม่มีจามค่ะแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมักจะมีอาการช่วงเช้าค่ะ
1: ครับผมอาจจะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับเป็นมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าตื่นมาสักพักถึงจะเคลียร์หรือไม่ก็คือสมมติตื่นมาปุ๊บเนี่ยหลังจากออกกำลังกายก็จะเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แก้ไงอาจารย
0: ์คือถ้าอาการไม่เยอะนะคะปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนได
1: ้
0: นอนให้พอออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ก็จะทำให้ภูมิแพ้เราดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะมีปัจจัยกระตุ้นอะไรไหมส่วนใหญ่เนี่ย 70% ของคนไทยคือแพ้ไรฝุ่นค่ะงั้นเราก็อาจจะต้องกลับไปจัดการกับสิ่งที่มีไรฝุ่นอยู่เช่นที่นอนของเราเลยค่ะก็จะเป็นแหล่ง การใช้ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนที่กันไรฝุ่นอันนี้ก็จะช่วยทำให้ไรฝุ่นกับเราไม่เจอกันก็ลดโอกาสที่จะเกิดการกระตุ้นได้อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บางทีลองปรับแล้วจะช่วยได้เหมือนกันเพราะปกติเราก็จะเจออะไรครับปลอกหมอนอันนี้กันไรฝุ่นนะหรือว่าม่านอันนี้กันไรฝุ่นแต่เราก็ไม่รู้ว่ากันทำไมก็คือเรื่องนี้แหละมันแพ้ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดสมมติพ่อแม่แพ้กุ้งนะลูกต้องแพ้ไหมต้องแพ้ไหม
0: ไม่จำเป็น
1: อ๋ออาจจะกินได
0: ้อาจจะกินได้ใช่ค่ะ
1: อาจจะไม่ได้กินเพราะว่าพ่อแม่ไม่ซื้อให
0: ้ก็มีแนวโน้มใช่เพราะว่าอย่างคนไข้ที่แพ้กุ้งเนี่ยค่ะที่เคยเจอเนี่ยครอบครัวเขาก็คือไม่เอากุ้งเข้าบ้านเลยเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดอาการแพ
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคนะฮะอ่ะไปกันต่อครับเรื่องต่อมาครับสาวแคนาดากินแต่เนื้อนาน8ปีรอดจากโรคภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็ซึมเศร้าด้วยนะครับสาวแคนาดาคนนี้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า25ปีนะครับตัดสินใจกินแต่เนื้อสัตว์สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ารอดจากโรคร้ายแถมไม่เป็นซึมเศร้านี่คือเรื่องราวของมิคาเอล่าปีเตอร์สันนะครับอายุ33ปีก็เป็นลูกของนักวิจารณ์ชื่อดังจอร์แดนปีเตอร์สันนะครับเธอเผชิญกับโรคภูมิแพ้ตัวเองมานานกว่า25ปีก็เลยลองตัดสินใจนะฮะลองอาหารแบบสิงโตก็คือกินแต่เนื้อสัตว์เท่านั้นนะครับมิคาเอล่าเนี่ยป่วยตั้งแต่อายุ2ขวบนะครับแพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยในเด็กทำให้ข้อต่อทั้ง37แห่งได้รับผลกระทบและตอนอายุ17ปีเนี่ยเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเท้านะครับเพราะว่ากระดูกอ่อนเสียหายจนหมดเล่าต่อในพอดแคสต์ว่าการรักษาทางการแพทย์ไม่ได้ช่วยเธอดีขึ้นครับเธอจึงหันมาลองการลดอาหารด้วยการค่อยๆตัดอาหารออกทีละกลุ่มจนพบว่าร่างกายของเธอมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งยกเว้นเนื้อบัวครับปัจจุบันเธอก็เล่าในพอดแคสต์ของตัวเองนะครับให้กับดร.จอร์จเอ็กซ์นะครับนักโภชนาการทางคลินิกฟังว่าเธอเริ่มรับประทานอาหารเฉพาะเนื้อบัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2017มันช่วยเธอทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างไรเธอบอกว่าฉันเริ่มคิดว่าจะทำตามนี่แหละฉันรู้ว่าฉันไม่มีปฏิกิริยาต่อเนื้อบัวฉันจะทำแบบนี้ไปอีก6สัปดาห์แล้วค่อยนำอาหารบางชนิดกลับมาลองใหม่เพื่อดูว่าอาหารที่รบกวนฉันและทำให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยคืออะไรและฉันก็เริ่มด้วยมะกอกซึ่งเป็นมะกอกที่ไม่มีสารกันบูดคุณภาพสูงจริงๆมะกอกอย่างเดียวก็ทำให้มีปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันอย่างรุนแรงซึ่งมันน่ากลัวมากจนหลังจากนั้นเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะรอไปก่อนดีกว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์อาการข้ออักเสบก็หายไปมันเกิดขึ้นเร็วมากใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์กว่าที่ฉันจะหยุดร้องไห้ตอนเช้าเพราะฉันซึมเศร้ามากฉันเลิกกินยาแก้ซึมเศร้าแล้วแต่ก็ยังไม่คงที่และอีก5เดือนต่อมาอาการวิตกกังวลที่ยังคงอยู่ก็หายไปและตั้งแต่นั้นมาครับ8ปีที่ผ่านมาฉันพยายามหาสาเหตุว่าทำไมร่างกายของฉันถึงมีปฏิกิริยาต่อทุกสิ่งยกเว้นเนื้อบัวเน้นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้ควรอยู่ในคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นนะครับมีคำถามมากมายเลยก่อนอื่นในมุมมองของคุณหมอมองว่าเรื่องนี้มันผิดปกติไหมหรือว่ามันยังไง
0: ลำดับแรกเลยค่ะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิจริงๆแล้วเป็นคนละโรคกัน
1: เอาให้เคลียร์ก่อนนะแพ้ภูมิตัวเองคือ SLE ป่ะ
0: ใช่แพ้ภูมิตัวเองก็คือการที่เซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยไปทำลายร่างกายตัวเองหรือว่าทำให้เกิดความผิดปกติกับเซลล์ร่างกาย
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหาร
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับอาหาร
1: เป็นอยู่ในเซลล์ในร่างกายเองที่มันจัดที่มันแพ้กันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันนี้เป็นแพ้ภูมิตัวเองไหมเนี่ย
0: อันเนี้ยรูมาตอยเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ภูมิคุ้มกันร่างกายที่มันไปมีผลต่อตัวกระดูกอ่อนนะคะแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการแพ้อาหารเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยไม่น่าจะเป็นสาเหตุไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดโรครูมาตอยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ
1: เพราะฉะนั้นที่เธอบอกว่าเธอกินแต่เนื้อบัวแล้วมันทำให้เธอหายปวดข้ออาจารย์มองว่าตามหลักการแพทย์ไม่น่าใช่ไม่น่าจะเกี่ยวกัน
0: ไม่น่าจะเกี่ยวกันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในแง่ที่ว่าการกินโปรตีนให้มากเพียงพอหรือว่าเขาได้รับการรักษาตัวโรคข้อที่ดีพอทำให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีได้อันนี้มีความเป็นไปได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นข้อแรกเคลียร์คัดก่อนนะครับว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับการแพ้อาหาร
0: ค่ะ
1: คนละส่วนกัน
0: คนละส่วนกัน
1: มันไม่มีกลไกไหนที่นำไปสู่กันเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่มีค่ะ
1: โอเคแล้วกรณีที่เธอกินเนื้อวัวมาตลอดแล้วมันทำให้เธอหายซึมเศร้าทำให้เธอรู้สึกว่าร่างกายเธอแข็งแรงเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเหรอครับอาจารย
0: ์จริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยโรคซึมเศร้าเกิดจากร่างกายเราเองได้ด้วยใช่ไหมคะซึ่งบางทีเนี่ยเราใช้แค่พฤติกรรมบำบัดไม่จำเป็นต้องใช้ยาในบางคนก็หาย
1: ครับ
0: ค่ะเพราะเนี่ย คิดว่าน่าจะมีปัจจัยหลายๆอย่างในเคสนี้นะคะที่อาจจะทำให้เขาดีขึ้นโดยที่เขาสามารถหยุดยาได้แล้วก็คนไข้ซึมเศร้าหลายๆคนเนี่ยพออาการดีขึ้นเขาก็หยุดยาได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นทางจิตใจเธอด้วยใช่ไหมเพราะเธอรู้สึกว่าเธอกินอันนี้แล้ววันแบบจะไม่ได้แพ้หรือว่ามีร่างกายไปต่อได้ก็เลยทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้วก็กังวลน้อยลงหายซึมเศร้าได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำถามนี้ที่เขาบอกว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่มีการศึกษาและพบว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงของโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือไม่มี
0: ก็คือในปัจจุบันยังไม่มีค่ะ
1: ณปัจจุบันนะยังไม่มีย
0: ังไม่มี
1: เพราะมันคนละส่วนกัน
0: ค่ะ
1: โอเคอาการแพ้อาหารในระยะยาวหรือว่าการแพ้อาหารที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันที่นำไปสู่การแพ้ภูมิตัวเองไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวเลย
1: โอเค3ข้อนี้คือไม่เกี่ยวเลย
0: ค่ะ
1: ความแตกต่างระหว่างอาการแพ้อาหารและภาวะไวต่ออาหารมีความสำคัญอย่างไรในการทำความเข้าใจการเชื่อมโยงของโรคแพ้ภูมิตัวเองไหมครับอาจารย
0: ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแพ้อาหารกับแพ้ภูมิตัวเองไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยวกันเลย
0: ไม่เกี่ยวกันเลยแพ้อาหารเนี่ยเป็นภูมิแพ้ค
1: ่
0: ะภูมิแพ้เนี่ยหลักๆเกิดจากสิ่งที่อยู่นอกร่างกายเข้ามากระตุ้นภูมิเราแล้วภูมิคุ้มกันร่างกายเราก็มีปฏิกิริยาตอบสนองนะคะคราวนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยค่ะถ้าแพ้อาหารถ้าเราไม่รักษาก็จะมีปัญหาเวลาที่เราไปเจออาหารแล้วเกิดช็อกมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะคะอย่างเคสก่อนหน้านี้นะคะซึ่งคนไข้หลายๆคนก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิตหลายๆคนเนี่ยกลัวมีความแพนิคเลยค่ะต้องไปหาจิตแพทย์อันนี้มีนะคะอันนั้นก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแพ้อาหารแล้วไม่รักษาก็จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตมากๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองในอนาคต
1: เพราะฉะนั้นเคลียร์ให้ชัดนะไม่เกี่ยวกันนะ
0: ไม่เกี่ยวกัน
1: อันนี้จากกรณีที่เธอเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอคิดเองเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเธอก็ไม่ได้ไปหาหมอนะ เธอก็ตัดสินใจเองว่าอันนี้มันหายนะแล้วเธอบอกว่าเธอเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองไม่รู้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าตกลงเป็นภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิคนละอย่างกัน
0: คนละอย่างกัน
1: โอเคครับแล้วก็ถ้ากรณีนี้อาจารย์กินแต่เนื้อวัวมาตลอด8ปีเนี่ยเป็นอะไรไหม
0: ก็จริงๆก็กินได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็มีโปรตีนที่มากพอ
1: ครับ
0: แต่ว่าอีกอันนึงที่อาจจะต้องดูก็คือพวกแร่ธาต
1: ุ
0: หรือวิตามินซึ่งเรามักจะได้จากผักหรือว่าผลไม
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะขาดส่วนนั้นไปอ
0: าจจะขาดส่วนนั้นไป
1: ถ้าการกินเนื้ออย่างเดียวมันทำให้ไขมันทะลุไหมครับอาจารย์
0: มีโอกาสค่ะใช่โดยเฉพาะถ้าเรากินเนื้อส่วนที่ติดมันแต่ถ้าเป็นเนื้อแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหา
1: เพราะหลายคนเนี่ยอย่างแคร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อวัวมากๆตอนแรกเราคิดว่าการกินเนื้อเนี่ยมันคือการกินโปรตีนเราก็เผาเอานี่เราก็ย่างนี่ไม่ได้ใส่น้ำมันเพิ่มเนี่ยแต่ทำไมไขมันมันสูงเพราะว่าในเนื้อมันไขมันมันสูงอยู่แล้ว
0: ก็จะมีไขมันอยู่ด้วยใช่ค่ะ
1: ซึ่งไขมันในเนื้อเป็นไขมันดีไหมครับอาจารย์
0: จริงๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งไขมันดีและไขมันไม่ดีอยู่รวมกัน
1: โอเค
0: นะคะคราวนี้ถ้าเรามีปัจจัยพื้นฐานก็คือพันธุกรรม
1: ครับ
0: เช่นคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วแล้วเรารับประทานอาหารแบบที่มีไขมันสูงอยู่เกินเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะไขมันในเลือดสูงได้มากขึ้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่มิเคล่าเนี่ยต้องระวังก็คือไขมันอีกทีนึงว่าเธอกิน8ปีนะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: 8ปีมันก็ผมไม่เนื้อแดงตลอดอ่ะมันก็ต้องมีเนื้อนู่นนี่มาสมกันบ้างโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะภูมิแพ้กับแพ้ภูมิคนละอย่างกันไม่เกี่ยวแพ้ภูมิตัวเองไม่เกี่ยวกับการกินอาหารณปัจจุบันนี้
0: ค่ะ
1: โอเคครับไปกันต่อครับข่าวดีวิจัยล่าสุดชี้ว่าผู้ใหญ่ที่แพ้ถั่วลิสงนะครับอาจจะสู้ภูมิแพ้ได้แค่กินถั่ววันละนิดนี่วงเล็บต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับอันนี้น่าจะมีความคล้ายๆกับที่เราคุยเรื่องของกุ้งเมื่อกี้ไหมครับอาจารย์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะผู้วิจัยหลักที่ศูนย์ภูมิแพ้แห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรนะครับแสดงให้เห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผู้ใหญ่ก็สามารถสร้างภูมิต้านทานต่อถั่วลิสงได้และคุณภาพชีวิตของพวกเขาก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนก็กล่าวเสริมบอกว่าก่อนหน้านี้คนที่แพ้ถั่วลิสงเนี่ยต้องคอยระวังเรื่องของอาหารการกินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องพกอะดรีนาลีนติดตัวไว้ตลอดเวลาจุดสำคัญของงานวิจัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องผลดีของทางร่างกายนะครับแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจด้วยนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ครับจากศูนย์วิจัยในอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยเนี่ยก็เล่าบอกว่าหลายคนบอกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยเพราะไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวตลอดเวลาตัวอย่างก็เช่นอาสาสมัครวัย28ปีนะครับที่แพ้ถั่วลิสงมาตั้งแต่เด็กเล่าว่าตอนนี้ผมกินถั่วลิสง4เมล็ดนะ4เม็ดนะฮะพร้อมกับอาหารเช้าทุกวันเพื่อคงระดับภูมิคุ้มกันไว้ผมไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าจะเผลอกินอะไรผิดไปแล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะครับทีมแพทย์ก็บอกว่าวิธีนี้เขาเรียกว่า OIT ช่ไหมครับเหมือนที่จ่าบอกเลยเมื่อกี้
0: ค่ะ
1: วิธีเหมือนกับกินกุ้งทีละนิดหลักการง่ายๆครับก็คือค่อยๆกินทีละนิดตามคำแนะนำของแพทย์นะครับซึ่งการนำเทคนิค OIT มาปรับใช้ในประเทศไทยก็ยังจำเป็นจะต้องมีผู้ที่มีทักษะความรู้สูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำได้ก็ต้องเป็นหน่วยงานที่นำร่องในการศึกษาแล้วก็ให้บริการในการรักษาด้วยวิธีนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่น่าจะเปลี่ยนชีวิตมากๆสำหรับในต่างประเทศซึ่งในไทยเนี่ยการใช้วิธี OIT

0: มันต่างกันไหมครับ
1: แตกต่างกันในแง่ของคือหลักการเหมือนกันค่ะก็คือค่อยๆให้ทีละน้อยแล้วให้แบบสม่ำเสมอ
0: ครับ
1: โดยขนาดที่ให้เนี่ยต้องเป็นขนาดที่คนไข้รับได
0: ้
1: ไม่มีปฏิกิริยาการแพ้นะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะอันนี้ก็คือหลักการ
0: ครับ
1: เพื่อทำให้ภูมิเราเนี่ยชินแล้วก็ลดโอกาสที่เราจะเกิดอาการแพ้นะคะแต่ว่าในแง่ของอาหารแต่ละชนิดปริมาณวิธีการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย
0: ค่ะเมื่อกี้ที่ผมอ่านจากข่าวเมื่อสักครู่นี้ครับรู้สึกว่านอกจากเรื่องการแพ้ที่เป็นกันอยู่แล้วเนี่ยคือคนไม่แพ้ไม่เข้าใจหรอกแต่คนที่เขาแพ้เหมือนเขาจะมีความกลัวรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้อย่างไม่ปลอดภัยฮะเคสที่อาจารย์เจอมีคนไข้ที่เป็นแบบนี้เยอะไหมครับ
1: คนที่แพ้อาหารเนี่ยจะกังวลเยอะมากกังวลขนาดที่ว่าบางคนไม่กล้าไปกินข้าวนอกบ้านเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเรามีคนไข้คนหนึ่งที่แพ้แป้งสาลีแล้วคนนี้เขาแพ้แบบรุนแรงคือกินแป้งแล้วมีอาการทันทีอาการของเขาเนี่ยก็คือมีแน่นหน้าอกค่ะแล้วก็มีผื่นนะคะแล้วก็มีเคยมีความดันตกด้วยครั้งหนึ่ง
0: ค
1: นนี้เนี่ยสุดท้ายคือเขาทำอาหารเองทุกมื้อแล้วก็เพื่อนชวนไปปาร์ตี้หรือว่าชวนไปไหนเนี่ยเขาก็ไปนะคะแต่ว่าเขาจะไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำหรือว่าเครื่องดื่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคอาจารย์มีคนแพ้แอลกอฮอล์ไหมครับ
1: แอลกอฮอล์เน
0: ี่
1: ยต้องบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารที่กระตุ้นการหลั่งฮิสตามีนอยู่แล้วค่ะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนพอกินเนี่ยก็จะมีคันมีหน้าแดงมีตัวแดงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการแพ้แอลกอฮอล์เป็นผลจากการที่เรากินแอลกอฮอล์แล้วก็แอลกอฮอล์ไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮิสตามีนแต่ว่าความทนได้ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเช่นบางคนเนี่ยคอแข็งกินแล้วไม่เป็นไรผื่นก็ไม่มีค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าเซนซิทีฟมากๆเนี่ยกินปุ๊บตาบวมเลยอันนี้ก็เกิดได
0: ้ก็มีได้เหมือนกัน
1: มีได้
0: เพราะฉะนั้นบางคนที่เขาบอกว่าเขาแพ้แอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบนี
1: ้
0: แต่ไม่ใช่แพ้สารแอลกอฮอล์ตรงนั้น
1: ไม่ใช่แพ้สาร
0: แค่มันไปกระตุ้นฮิสตามีน
1: ค่ะใช่ส่วนในแง่ว่ากินแล้วเมากินแล้วไม่เมาอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับเมตาบอลิซึมของร่างกาย
0: คืออันนี้ผมอยากรู้นอกเรื่องเลยจังทำไมคนถึงคอแข็งคนคออ่อนเนี่ย
1: ก็คือมันมีเอนไซม์ในการช่วยผ่านแอลกอฮอล์ไปเป็นสารตัวอื่น
0: ครับ
1: ซึ่งบางคนเนี่ยพอขาดเอนไซม์อะค่ะมันทำให้แอลกอฮอล์มันคั่งก็จะมีความเมาที่ง่ายกว่าคนทั่วไปค่ะ
0: นั่นคือสาเหตุให้คนคออ่อน
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นกับร่างกายเรามาอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: เป็น
0: ตัวมา
1: ติดตัวเรามาค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้ากินได้ก็คือจะกินได
0: ้
1: ค่ะ
0: ฝึกฝนได้ไหม
1: ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ฝึกไม่ค่อยช่วยค่ะ
0: สมมติคออ่อนเนี่ยเราก็ต้องฝึกให้มันแข็งขึ้นมันได้ไหม
1: เพราะมันจะเป็นลักษณะของระบบเผาผลาญของร่างกายค่ะก็คือเป็นกับเอนไซม์ตัวนี้แหละค่ะ
0: ถ้าเกิดเราทำให้ระบบเผาผลาญมันดีขึ้นนะฮะออกกำลังกายหรือยัง
1: ก็ไม่ช่วยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกาย
0: เพราะฉะนั้นคออ่อนก็คือคออ่อนตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคนอกเรื่องแล้วกลับมาคราวนี้พอคนที่เขารู้แล้วว่าเขาอยากจะแก้ไขตัวนี้ครับการที่เขาจะทำOIT เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ลำดับแรกเลยเนี่ยคงต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะซึ่งตั้งต้นเนี่ยแพทย์ก็จะวินิจฉัยก่อนว่าเขาแพ้จริงหรือเปล่านะคะโดยหลักๆเนี่ยเราก็จะทำทดสอบทางผิวหนังเจาะเลือดแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือจะนัดคนไข้มากินอาหารชนิดนั้นในโรงพยาบาลค่ะแล้วหมอก็จะดูว่าขนาดที่คนไข้กินได้อะที่เท่าไหร
0: ่
1: ถ้าแพ้จริงเนี่ยเราก็จะคุยกันก่อนว่าไม่ OIT นะคะถ้าคนไข้หลีกเลี่ยงได้หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าการหลีกเลี่ยงอาหารมันรบกวนชีวิตนะคะจะไม่ทำก็ได้ก็พกอะดรีนาลีนไปนะคะแต่ว่าถ้าคนไข้ตัดสินใจจะทำเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยต่อเนื่อง 3-5 ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องมีความสม่ำเสมอต้องมีวินัยในการทำ OIT เราก็จะใช้ขนาดที่น้อยมากๆที่คนไข้กินแล้วไม่มีอาการแล้วก็จะให้คนไข้กินทุกวันค่ะ
0: ซึ่งในขณะที่กินทุกวันเนี่ยคือเขาต้องไปทำเองที่บ้านเหรอครับอาจารย
1: ์ค่ะขนาดวันแรกเนี่ยเราจะให้กินในโรงพยาบาลก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็สังเกตอาการคราวนี้ถ้าอาการเขาดีไม่มีอะไรวันรุ่งขึ้นก็จะไปกินที่บ้านต่อไปเรื่อยๆก็ต้องมีวินัยค่ะต้องกินวันละครั้งไปเรื่อย
0: ๆแล้วเขาก็ต้องหากุ้งมาเนี่ยอาจารย
1: ์
0: หากุ้งมาหั่นไว้เลย
1: ใช่
0: หั่นเตรียมไว
1: ้ค่ะก็คือต้องมีการเตรียมวัตถุดิบค
0: ่
1: ะ
0: มันเหมือนกับกินยาประจำแบบประจำตัวเนาะที่แบบวันนี้ต้องกินยานี้กินปุ๊บเข้าไป
1: แต่เหมือนกินอาหารแทนใช่ค่ะ
0: แต่แค่แบบนิดเล็กเดียวอย่างเช่นแพ้กุ้งมีความเสี่ยงหรือว่าข้อระวังอะไรบ้างไหมครับสำหรับผู้ป่วยที่ทราบ ก่อนที่จะเข้าการรักษาแล้วว่าอาจจะแพ้รุนแรงแค่ไหนอะไรยังไงบ้าง
1: หลังจากที่เราให้คนไข้ไปกินที่บ้านเนี่ย ความเสี่ยงที่มีโอกาสก็คือมันมีโอกาสที่จะเกิดการแพ้แบบขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ยกตัวอย่างเช่นในวันนั้นเนี่ยคนไข้แบบไม่สบายภูมิก็จะตกเดิมเขาอาจจะทนที่ขนาดเท่าเดิมเนี้ยได้ไม่เป็นไรแต่วันนั้นอ่ะไม่สบายพอดีกินก็จะมีอาการแพ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้คนไข้กลับไปด้วยก็คือให้อดรีนาลีนนะคะแล้วก็สอนวิธีใช้ด้วยวิธีประเมินตัวเองว่าอ่ะอันนี้แพ้รุนแรงแล้วจำเป็นจะต้องรีบฉีดยาแล้วก็ติดต่อแจ้งแพทย์
1: จำเป็นไหมว่าต้อง 3-5 ปีหรือว่ามันแบบเร็วกว่านั้นก็ได
0: ้โดยทั่วไป เราจะทำที่3ปีขึ้นไป
1: ครับเพื่อความชัวร์ใช่ไหมครับอาจารย์
0: เพื่อให้แน่ใจว่าภูมิเราเนี่ยมันเริ่มทนได้จริงๆ
1: ครับการใช้วิธีนี้ครับอาจารย์ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับ
0: ปัจจุบันไม่ได้สูงมากค่ะเพราะว่า เราจะให้คนไข้ไปเตรียมอาหารแล้วก็รับประทานเองที่บ้าน
1: ครับ
0: แต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะ
1: ต้องต่อเนื่อง
0: ต้องต่อเนื่อง
1: คราวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่แพ้ครับเขาก็รู้สึกว่าคงไม่อยากจะต้องเสี่ยงแบบนี้เหมือนกันมันมีข้อจำกัดไหมครับว่าการใช้วิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยแบบไหนหรือว่าผู้ป่วยการแพ้ทุกแบบสามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได
0: ้วิธีนี้จะเหมาะกับคนไข้ที่แพ้แบบฉับพลันรุนแรงก็คือมีภาวะรับประทานอาหารแล้วมีอาการฉับพลันทันทีนะคะแต่ต้องบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยมันเหมาะกับการทำในเด็กนะคะแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จจากการทำ OIT นั้นเราอาจจะต้องเลือกเคสแล้วก็ติดตามคนไข้เป็นรายๆไป
1: ที่บอกว่าผู้ใหญ่นี่คือขนาดไหนครับอาจารย
0: ์ก็เกิน18ขึ้นไป
1: อ๋อก็คือวัยทำงานนี้ก็ไม่เหมาะรักษาแล้วหรอครับอาจารย
0: ์บางคนก็จะได้ผลค่ะแต่บางคนเนี่ยทำแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ว่ามันจะมีภาวะแพ้แบบรุนแรงเนี่ยอยู่บ่อยๆตอนนี้เรามีอยู่เคสหนึ่งที่แพ้แป้งสาลีแบบรุนแรงแล้วก็เขาก็แพ้แบบเหมือนมีคนกินขนมปังอยู่บนโต๊ะเนี่ยแล้วเขาก็มีอาการแพ้ช็อกเลยนะคะเราก็เลยพยายามทำ OIT ให้แต่ปรากฏว่าคนนี้ทำยังไงก็ไม่ผ่านอันนี้ก็มีค่ะมันเราคงต้องดูเป็นเคสๆไปว่าคนไหนทำได้คนไหนทำไม่ได้
1: แสดงว่าคุณคนนั้นเนี่ยเขาแบบนิดเดียวก็ไม่ได้จริง
0: ๆค่ะ
1: แม้จะแบบสู้ๆไม่ได้
0: ไม่ได้
1: อย่างนั้นเขาหมดหวังเลยไหมครับอาจารย
0: ์อันนั้นก็ต้องพยายามให้เขาเลี่ยงเต็มที่แล้วก็ให้พกอะดรีนาลีน
1: โอเคครับผมไปกันต่อนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะฮะมีผู้สื่อข่าวรายงานครับเป็นจากเพจของคุณหมอโอ๊คนะฮะดร.ซิกแพคครับเขาโพสต์ข้อความเลยบอกว่าชอบกินถั่วลิสงเท่าเสี่ยงมะเร็งตับจริงหรือรู้ทันสารพิษเงียบที่ซ่อนอยู่ในของโปรดของคนไทยนะครับถั่วลิสงเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับครับประชากรหลายพันล้านคนรวมถึงในเขตพื้นที่ร้อนชื้นมีความเสี่ยงจากอาหารที่ปนเปื้อนอัลฟาท็อกซินอย่างเช่นข้าวโพดหรือว่าถั่วลิสงนะครับหน่วยงานสุขภาพโลกกำหนดมาตรฐานปนสารสูงสุดเนี่ยนะครับก็มีหลักเกณฑ์ชัดเจนอยู่คราวนี้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เนี่ยที่ตรวจสอบคุณภาพแล้วกำจัดถั่วที่ช้ำบูดหรือว่าเก็บในสภาพชื้นก็ใช้วิธีลดเชื้อราตั้งแต่ในการแปลงในแปลงเก็บนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีโคพลาสมาช่วยลดอัลฟาท็อกซินได้โดยไม่ทำลายคุณภาพอาหารคราวนี้อัลฟาท็อกซินมันอยู่ในถั่วลิสงอยู่แล้วหรือว่ามันปนเปื้อนจากอะไรอัลฟาท็อกซินคืออะไรก่อนครับอาจารย์
0: จริงๆเนี่ยอัลฟาท็อกซินเป็นสารที่เกิดจากตัวเชื้อราค่ะเชื้อราก็จะสร้างสารนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของพวกถั่วหรือว่าอะไรก็ตามที่เก็บอยู่ในความชื้นข้าวก็มีได้นะคะถ้าอยู่ในความชื้นมากๆเนี่ยแล้วมีเชื้อราเข้าไป มันก็จะมีการสร้างสารอัลฟาท็อกซินขึ้นมาอยู่
1: เพราะฉะนั้นอัลฟาท็อกซินไม่ได้ต้นกำเนิดมาพร้อมกับอาหารแต่มันอาจจะมาจากเชื้อราเมื่ออาหารนั้นไปอยู่ในที่ที่มันไม่ดี
0: ใช่
1: อ
0: ั
1: ลฟาท็อกซินส่งผลอะไรกับร่างกายครับอาจ
0: ารย์อัลฟาท็อกซินเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งเราพบว่าจากข้อมูลนะคะเขาก็บอกว่าการที่เรามีอัลฟาท็อกซินสะสมเยอะๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับจริง
1: ครับ
0: นะคะงั้นปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพยายามบอกว่าถ้าจะทานผลทานถั่วก็ต้องเป็นถั่วที่เก็บอย่างดีนะเป็นถั่วที่ไม่ชื้นแล้วก็ไม่มีเชื้อราขึ้น
1: โหเราจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์อย่างผมเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวอะเราจะชอบใส่ถั่วอาจารย์ถั่วที่อยู่ในเซตนั้นอะซึ่งเราก็ไม่รู้มันนานขนาดไหนแล้วนะ
0: ใช่
1: มันมีวิธีดูไหมว่าเอ้ยอันนี้น่าจะได้นะอะไรอย่าง
0: งี้คือถ้าเห็นเชื้อรานี้ก็ต้องไม่กินเลยใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นเราก็จะบอกยากแล้วเหมือนกันนะคะคราวนี้หลายๆคนก็จะตัดปัญหาไปเลยเป็นแบบไม่กินถั่ว
1: เพราะถ้ากินเข้าไปมันไม่คุ้ม ใช่ไหมกับความเสี่ยง
0: บางทีเราก็ไม่แน่ใจ

0: ว่ามันแบบผ่านการเก็บมายังไงบ้างหรือว่าโปรเซสมายังไงบ้างนะคะ
1: ไอ้คำว่ามีอะควาท็อกซินเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรากินไปแล้วมันมีแล้วเนี่ยมันมีผลเลยไหมครับหรือมันสะสม
0: มันก็จะสะสมส่วนใหญ่ก็คือใช้เวลานะคะเป็น10ปีก็มีเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งตับค่ะ
1: ใช้ชีวิตยากเหมือนกันแล้วถ้าเกิดอยากกินจริงๆก็พกถั่วไปเองเนี่ย
0: แต่ทำเอง
1: แต่ทำเองก็ไม่รู้อีกว่าเราเก็บดีหรือเปล่า
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกินถั่วคือต้องดูชัดเจนว่ามันแบบได้มาตรฐานมาจากแบรนด์มีอะไรชัดเจนถ้าเกิดสมมติมาไปซื้อในที่ที่เราไม่รู้ว่าเก็บมานานขนาดไหนแล้วนี่ก็มีความเสี่ยงหมดเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แหมแล้วเป็นสิ่งที่มันแบบเป็นกับแก้มด้วยอาจารย์เนาะ ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่าน่าจะเปิดโลกเรื่องเกี่ยวกับการแพ้สำหรับหลายๆคนเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับแล้วถ้าเกิดคุณรู้ตัวเร็วเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันมากกว่าเมื่อก่อนลองปรึกษาคุณหมอได้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อู๋ด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพ่อหมอรามานะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่23กันยายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมกัมพูชาแล้วและจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยในภาคกลางและภาคตะวันออกอีกทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่มวลอากาศเย็นที่เคยปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีกำลังอ่อนลงครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักในช่วงนี้วันนี้ต้องระวังที่ภาคตะวันออกและภาคกลางส่วนภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับช่วงนี้ยังต้องติดตามฝนตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่นะครับและเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยนะครับกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่นดินทรจินดา

0: พุทธศักราช 2561
1: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
2: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
1: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
2: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
1: โอ้ยทำไมได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
3: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
1: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
3: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
3: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
3: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
3: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ
3: ่
1: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
3: เอาของลุงด้วย
2: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
3: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
3: ามากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
3: กิน
1: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
3: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อน
3: ก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
2: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้าง

0: หินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
1: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
0: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
1: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเล จาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
4: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
6: ่ DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
0: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับคุณครู
1: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
5: คุณครู
1: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
0: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
0: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: Bonjour, je suis Dr. Pinky
1: ที่มาพูดฝรั่งเศสไม่ใช่อะไรหรอกค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสกันนั่นก็คือราชาชุยมีวิธีการประทับ
2: โทษค่ะ
1: หมอขอโทษราชาชุยมีวิธีการทำอย่างไรมีประโยชน์ต่อสายตายังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันก่อนเลยค่ะ

ราทาชุยก็คือสตูผักของฝรั่งเศสนั่นเองถ้าจะเป็นซูกินี่มะเขือเทศมะเขือม่วงปรับสูตรนิดหน่อยด้วยการใส่ฟักทองที่เราใส่ฟักทองเพราะฟักทองมีวิตามิน A ซึ่งช่วยบำรุงสายตาแต่ต้องอย่าลืมว่าวิตามิน A ละลายในไขมันดังนั้นในทุกๆวันเราต้องกินไขมันเข้าไปด้วยในสูตรนี้เราใส่น้ำมันมะกอกเพื่อช่วยให้วิตามิน A ดูดซึมได้มากที่สุดถ้าสมมติวิตามิน A ทำให้การมองเห็นกลางคืนไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดตาบอดเวลากลางคืนได้ดังนั้นขอได้ย้ำอีกทีนึงว่าควรจะกินผักผลไม้ในอาหารทุกมื้อค่ะถึงแม้ว่าจะกินผักผลไม้ปริมาณมากพอแล้วแต่ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติควรรีบมาหาจักษุแพทย์และถ้าอายุมากกว่า40ปีควรไปตรวจตาทุกปีเพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับดวงตาตอนอายุมากค่ะสุดท้ายนี้หมอขอฝากรายการกินกับหมอติดตามได้ทาง YouTube Facebook และเว็บไซต์รายละเอียดอยู่ตรงนี้มองเห็นกันไหมคะถ้าไม่เห็นต้องไปวัดสายตาแล้วนะหมอพิงกี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

คปริธานเนี่ยคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริธานอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริธานอักเสบค่ะ

0: พันธ์หรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรครัมมานาดนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะโรคปริทานเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคปริทานอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริทานอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริทานอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
1: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
0: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริทานสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริทานแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริทานเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
1: อยากจะสอบถามอะค่ะเรื่องที่ว่าการที่

0: ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
1: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์ฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเการากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้งครรภ์ได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็จะต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ครูสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังโล

แล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกาย

ที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลี่ก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: ิริราช The Life วันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพิธีกรของเราต้องลองใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่มองไม่เห็นคงจะใช้ชีวิตยากลำบากขึ้นแน่นอนเพราะต้องเรียนรู้ทุกอย่างจากการสัมผัสการได้กลิ่นและการได้ยินแต่จะทำไปทำไมต้องติดตามรายการในวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรีอัจฉริยสกุลแห่งภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจารย์บอกให้ผมรีบมาเลยแล้วก็ไปทดลองใส่แว่นนะลองเดินทั่วศิริราชเลยนะครับถือไม้เท้าเดินเคาะไปเรื่อยเลยขึ้นลงบันไดโอ้โหไม่ง่ายเลยจากนั้นก็บอกให้มาที่นี่ครับคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชแห่งนี้แล้วก็ให้ลองมาปิดตาเดินทั่วตรงนี้จับราวไปเรื่อยนะแล้วลองคำว่าสิ่งของอะไรไปแบบนี้อาจารย์ตั้งใจจะให้ทำเพื่ออะไร
2: เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะดีใจที่ไม่หกล้มซะก่อนไปเดินปิดตามาทั่วศิริราช
1: แต่มีสะดุดเกือบชนต้นไม้อะไรก็มีอาจารย
2: ์ก็คืออยากจะให้แอดได้เห็นรับความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียการมองเห็นตั้งแต่กำเนิดนะคะว่าเขาไม่สามารถใช้สายตาในการมองเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสอื่นในการมองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็ยังงงอยู่ดีฮะเพราะว่าในเมื่อก็เรามองเห็นเราก็ใช้สัมผัสประสาทสัมผัสได้ครบหมดตาได้ยินแรงต่างแต่ทำไมต้องให้คนตาดีมาลองอันนี้เพื่ออะไรฮะ
2: คือเราอยากให้มีความรู้สึกเดียวกันกับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นไปอย่างช้าๆนะคะก็จะมีคนไข้บางกลุ่มเนี่ยเดิมเคยเห็นปกติดีแล้วต่อมาสูญเสียการมองเห็นซึ่งเราจะได้เห็นว่าถ้าเกิดเขาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเขาจะมีความลำบากในการใช้ชีวิตยังไง
1: อ๋ออาจารย์หมายถึงคนตาดีก็อย่าประมาทใช่ไหมครับเราคิดว่าเรามองเห็นเราคงไม่ต้องไปทดลองอะไรที่จะต้องแบบมองไม่เห็นแล้วใช้ชีวิตยังไงแต่ว่ามันจะมีกลุ่มนึงที่อาจจะค่อยๆบอดไปเรื่อยๆแหละ
2: ค่ะการมองเห็นค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากมีความผิดปกติของจอตา
1: ครับจากเดิมเคยเห็นทุกอย่างโลกสว่างสวยสวยงามแล้วก็จะค่อยๆมองไม่เห็นไปเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อยๆจากความเสื่อมของจอตา
2: ใช่ค่ะ
1: จอตาที่ว่าอยู่ตรงไหนอาจารย
2: ์ก็จอตาจะอยู่ทางด้านหลังของลูกตานะคะถ้าเราเปรียบลูกตาเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายภาพจอตาก็จะเป็นฟิล์มที่รับแสงเข้ามาจากนั้นก็จะส่งสัญญาณจากจอตาเนี่ยไปยังสมองเพื่อที่จะแปลผลออกมาว่าเรามองเห็นอะไร
1: โอ้ก็สำคัญมากเลยครับเพราะถ้าไม่มีจอตามารับแสงมันก็ส่งไปแปลสัญญาณผลต่อที่สม

0: ของไม่ได
1: ้ค่ะเราก็จะไม่เห็น
0: อุ้ยแล้วความเสื่อมมันเกิดจากอะไรอาจารย
1: ์ก็จริงๆแล้วจอตาเสื่อมเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะแต่มันมีกลุ่มนึงที่เป็นความเสื่อมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรร
0: ม
1: นะคะทำให้ตัวเซลล์รับแสงในจอตาเนี่ยมันทำงานไม่ดีนะคะ
0: สารพันธุกรรมค่ะ
1: สารพันธุกรรมหรือยีนค่ะ
0: ยีนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: คนเป็นกันเยอะไหมครับอาจารย
1: ์ก็อุบัติการจะประมาณสัก1ใน 3,000 ของประชากรนะคะทั่วโลกก็จะประมาณนี
0: ้ครับของคนไทยตัวเลขนี้ไหมครับ
1: ก็ตัวเลขนี้ค่ะไม่น้อยค่ะ
0: ใน 3,000 คนจะมีอยู่1คน
1: ค่ะ
0: โอ้ก็มากพอสมควรนะฮะ
1: มากค่ะเพราะว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จอตาเสื่อมอันนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วมีชนิดอื่นอีกไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีจอตาเสื่อมที่พบในผู้สูงอายุอันนั้นก็จะเป็นความปกติของจุดภาพชัดตรงกลางซึ่งก็จะเป็นคนละแบบกัน
0: อันนั้นใช้งานเยอะแล้วเสื่อม
1: ก็เป็นพันธุกรรมเหมือนกันนะคะช่วงหลังก็จะพบว่าเป็นสารพันธุกรรมผิดปกติเหมือนกัน
0: ไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะเสื่อมไปเรื่อย
1: ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นผู้สูงอายุที่ทางฝั่งตะวันตกนะคะคอเคเชียนนี่ก็จะพบมากกว่าคนเอเชีย
0: โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วสิครับเราคนตาดีๆที่คิดว่าเราตาดีเราไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเรื่องการมองเห็นท่านอาจจะค่อยๆเสื่อมอยู่โดยไม่รู้ตัวอันไหนที่บอกว่าเราเริ่มเสื่อมแล้วอาจารย์มีตัวอย่างไหมครับ
1: ค่ะคือภาวะจอตาเสื่อมถ้าเราเอาแบบที่ถ่ายทอดพันธุกรรมที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดได้นะคะที่เรียกว่าจอตาเสื่อมชนิด RP หรือ Retinitis Pigmentosa อันนี้เนี่ยก็อาการก็อาจจะเริ่มต้นจากการมองในที่มืดมีปัญหานะคะเข้าที่มืดแล้วปรับตัวนานกว่าที่จะเริ่มมองเห็นหรือมีภาวะที่แบบเดินชนบ่อยซุ่มซ่ามนะคะเดี๋ยวก็ชนซ้ายชนขวานะคะเพราะว่าลานสายตาเนี่ยแคบลงรวมทั้งการมองในระยะไกลก็อาจจะค่อยๆเสียไปได
0: ้ต้องชนในที่มืดๆไหมฮะเข้าไปที่มืดๆแล้ว
1: ที่มืดๆชนมากเลย
0: ชนมากเลย
1: ค่ะ
0: เข้าไปโรงหนังอะไรเงี้ย
1: ขึ้นหน่อยค่ะ
0: อุ้ยผมเข้าโรงหนังก็เตะนู่นเตะนี่อยู่บ่อยนะอาจารย
1: ์
0: อุ้ยเราจะเสื่อมหรือเปล่าพูดมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกถึงตัวเองนะครับว่าเอ๊ะฉันก็เป็นอย่างนั้นนะฉันก็เตะบางทีนู่นนี่คนก็บอกว่าฉันซุ่มซ่าม นั่นคืออาการเสื่อมของจอตาแบบ RP แบบที่เกี่ยวกับสารพันธุกรรมหรือเปล่าเราจะรู้ได้ไงล่ะฮะวันนี้ต้องรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นสิครับ
1: ค่ะเราต้องรับการตรวจตาอย่างละเอียดนะคะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกันให้มากขึ้นครับ
2: ไหนๆก็ไหนๆแล้วพิธีกรของเราเลยถือโอกาสขอตรวจวัดสายตาไปด้วยซะเลยครับ
0: เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับมีอะไรเสื่อมบ้างไหมฮะ
1: ก็ยังดูปกติดีค่ะยังไม่มีต้อกระจกค่ะ
0: ไม่มีต้อกระจกอ๋อแล้วจอตานี้ใช้ตรวจแบบนี้ได้ไหมฮะ
1: ค่ะก็เราจะต้องขยายม่านตาก่อนนะคะขยายรูม่านตาให้กว้างแล้วก็ถึงจะตรวจเข้าไปในจอตาได
0: ้อ๋อจะต้องลึกเข้าไปกว่านี้อีกเหรอ
1: ต้องลึกเข้าไปค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฮะงั้นเดี๋ยวขยับนี่ก่อนนิดนึงนะจ๊
1: ะ
0: แล้วถ้าคนที่จอประสาทตาเสื่อมนี่จะเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะอันนี้เป็นภาพถ่ายจอตาของคนเราเวลาที่เรามองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเมื่อเราขยายม่านตาแล้วนะคะจะเห็นส่วนที่เป็นขั้วประสาทตา
0: ขั้วประสาทตา
1: ขั้วประสาทตาซึ่งอันเนี้ยมันจะต่อไปยังสมองอะค่ะที่เราบอกว่านำสัญญาณเข้าไปสู่สมองเนี่ยเพื่อไปทางนี
0: ้บรรดาเส้นทั้งหลายนี่คือ
1: เส้นนี่คือหลอดเลือด
0: คือหลอดเลือดใช่ไหมแต่ขั้วเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง
1: ขั้วตรงกลางก็คือเส้นประสาทตานี่เองค่ะแต่เป็นส่วนที่เรามองเข้าไปจากลูกตาเนี่ยเราเห็นนะคะแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นหลอดเลือดดำนะคะคือจะเป็นสีเข้มกว่าแล้วก็หลอดเลือดแดงนะคะซึ่งก็จะทำหน้าที่นำอาหารมาเลี้ยงในจอตาของคนเราพื้นจอตาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีส้มๆเงี้ยค่ะซึ่งก็จะดูค่อนข้างเนียนปกติอันนี้เรียกปกติ
0: แบบนี้ถือว่าปกติ
1: ถือว่าปกติทีนี้ในรายที่เป็นผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อมชนิด RP นะคะเราจะเห็นว่าเปรียบเทียบกับรูปเมื่อสักครู่เนี่ยพื้นจอตาที่เป็นสีส้มเนี่ยมันด่างเห็นไหมคะกระดำกระด่างเป็นจุดๆขาวๆเป็นแบบ
0: เปลือกขาวข้างนี้เข้มกว่า
1: เข้มกว่าใช่ค่ะแล้วดูขั้วประสาทตาก็จะดูซีดไปนิดหน่อยนะคะซีดลงไปนะ
0: คะ
1: แล้วรวมทั้งตรงจอตาโดยรอบนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจุดที่เป็นเม็ดสีนะคะเป
0: ็
1: นเม็ดสีดำๆค่ะอันนี้เป็นที่มาที่เขาเรียกโรคนี้ว่าเป็นโรคจอตามีสารสีนะคะ
0: ก็
1: ค
0: ือ เรตินิติสเต็มเลยใช่ไหม
1: มันจะกระจายอยู่ทั่วไป
0: เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ชื่อ
1: เป็นโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
0: ชื่อภาษาอังกฤษ
1: เรตินิติสพิกเมนโทซาพิกเมนต์ก็คือเม็ดสีนะคะ
2: ดวงตาของคนเราถ้ามองลึกลงข้างในด้วยเครื่องมือแพทย์ก็จะเห็นภาพลักษณะแบบนี้ล่ะครับซึ่งภาพนี้คือดวงตาของคนที่มีจอตาแบบปกติแต่ในรายที่เป็นจอตาเสื่อมดวงตาข้างในที่เห็นก็จะมีลักษณะแบบนี้มีเม็ดสีปรากฏขึ้นแบบนี้ครับ
0: อ
1: แล้วเม็ดสีนี่มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปเวลาที่คนไข้เป็นมากขึ้น
0: เม็ดสีมีผลไงการมองเห็นครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไปด้วยกันกับการมองเห็นที่แย่ลงแต่ว่าโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่เป็นตัวที่บอกว่ามองไม่เห็นนะคะ
0: ไม่ใช่ว่าเม็ดสีเยอะเราจะมอง
1: ไม่แน่นอนค่ะบางคนเม็ดสีเยอะแต่ว่าการมองเห็นยังดีเพราะว่าตรงจุดภาพชัดตรงนี้ยังดีอยู่
0: จุดภาพชัดก็ยังคือตรงนี้ใช่ไหมถ้าดูจากรูปอย่างเงี้ยสามารถวิเคราะห์ได้เลยไหมฮะว่าเนี่ยคนนี้กำลังเสื่อมถึงขั้นไหนแย่แล้วหรือยัง
1: บางทีบอกไม่ได้ 100% ค่ะคือถ้าเราเห็นรูปแบบนี้แล้วบอกว่ามันมีความผิดปกติที่ตรงจุดภาพชัดด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปทางว่าการมองเห็นคงจะไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่ถ้าเราดูส่วนอื่นมีลักษณะเม็ดสีผิดปกติมีสีด่างๆแต่ว่าตรงกลางนี้ยังดูดีอยู่ก็ค่อนข้างคาดไปทางว่าการมองเห็นที่ระยะไกลอาจจะยังค่อนข้างดี
0: จะยังดีเรื่องเส้นเลือดหลอดเลือดอะไรที่มาเลี้ยงนี่อย่างนี
1: ้แม่คุณแอดเก่งมาก
0: ทำไม
1: คือเป็นผู้ช่างสังเกตจริงๆค่ะนึกว่าจะไม่ถาม
0: เพราะดูแล้วรู้สึกมันต่างกัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือว่าเราดูเนี่ยหลอดเลือดแดงเห็นไหมคะมันตีบเลย
0: ใช่ครับ
1: ตีบไปเลยหลอดเลือดดำเองมันก็จะค่อนข้างเล็กกว่าปกติถ้าเทียบกับคนไข้ปกติที่เมื่อกี้ดูรู
0: ปภาพแรง
1: คนละเรื่องกันเลย
0: คมชัดแล้วก็เห็นสวยมากเลย
1: อันนี้มันจะเป็นลักษณะนึงที่พบในคนไข้โรคอาพีเนี่ยค่ะว่าหลอดเลือดแดงจะตีบเลยขั้วประสาทตาซีดนะคะจอตาด่างๆแล้วก็มีเม็ดสีเกิดขึ้น
0: ทีนี้สงสัยว่าถ้าเราไม่ได้มาส่องมาตรวจอย่างนี้ฮะอาจารย์ไม่ได้มาดูดวงตาเราแบบที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันมันมีอะไรบ่งบอกว่าเนี่ยเสื่อมมาแล้วนะมาแล้วนะนอกจากจะไปเตะอะไรเพราะบางทีคนซุ่มซ่ามก็เผลอเตะอะไรเหมือนกันแต่มีอะไรที่ต่างกันครับถ้าความเสื่อมของจอตา
1: คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นจอตาเสื่อม RP นะคะอาการแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมองในที่มืดนะคะเพราะฉะนั้นแต่มีผู้ป่วยหลายๆท่านเลยที่มีปัญหาในการมองที่มืดแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดปกติ
0: ครับเขาบอกว่ามองไม่เห็นในที่มืดเนี่ยก็ลักษณะไหนดีอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเดิมเนี่ยเราเคยปิดไฟแล้วก็มองเห็นบ้างในที่มืดแต่พอจอเสื่อมปุ๊บจอตาเสื่อมปุ๊บปิดแล้วมองไม่เห็นเลยอะไรเป็นแบบนั้นไหม
1: ครับค่ะก็เพื่อให้คุณแอดเข้าใจนะคะมากขึ้นนะและท่านผู้ชมเข้าใจด้วยเราก็ลองปิดไฟดูนะคะปิดไฟแล้วคุณแอดมองเห็นเป็นยังไงบ้าง
0: สบายเลยอาจารย์
1: สบายเลยนะคะ
0: ไฟจากจออยู่
1: อย่างนั้นเราลองปิดอีก
0: ก็ยังเห็นฮะยังเห็นเห
1: ็นทีนี้สำหรับคนปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะมองเห็นวัตถุต่างๆเวลาที่เราปิดไฟเนี่ยใช้เวลาไม่นานเราก็เห็นได้แต่ในผู้ป่วยโรค RP เนี่ยเขาจะใช้เวลานานขึ้นเป็นหลายนาทีมากกว่าที่จะเริ่มมองเห็นของต่างๆที่อยู่ภายในห้องที่ปิดไฟแล้ว
0: เป็นหลายนาทีเลย
1: หลายนาทีเลยค่ะ
0: ปกติตาจะปรับตัวใช่ไหมครับเมื่อแสงมันเปลี่ยนหรือว่าเข้าไปในห้องมืดปุ๊บปรับตัวแป๊บเดียวเองก็จะมองเห็นอ๋อแต่ถ้าผู้ป่วยนี่จะหลายนาที
1: ค่ะเหมือนอย่างเข้าไปในโรงภาพยนตร์ก็ใช้เวลานานมากกว่าที่จะเห็นพื้นขั้นบันได
0: นี่ชัดเจนแต่ว่าพอปรับตัวหลายนาทีก็อาจจะยังมองเห็นอยู
1: ่ก็พอเห็นได้ค่ะ
0: พอเห็นได้อยู
1: ่แต่ก็จะมีอาการอื่นเช่นเรื่องเดินชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับผม
1: บางท่านก็จะบอกว่าขับรถแล้วชนบ่อยมากถอยซ้ายถอยขวา
0: เพราะว่า
1: ลานสายตาจะแคบ
0: ในลานสายตาจะแคบ
1: ลานสายตาค่ะ
0: หมายถึงว่ามุมของการมอง
1: ใช่ค่ะเหมือนอย่างปกติเนี่ยถ้าเรามองตรงไปข้างหน้าใช่ไหมคะเราจะมองเห็นทางด้านข้างได้
0: ใช่ด้วยหางตา
1: ประมาณ80องศานะคะแต่ว่าในผู้ที่ลานสายตาแคบเนี่ยเขาจะเห็นเข้ามาประมาณแค่นี้จะต้องแบบหันไปมองถึงจะทราบว่ามีอะไรอยู่ข้างข้าง
0: ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นก็ความเสื่อมเริ่มมาม
1: ามากแล้ว
0: มามากแล้วด้วย
1: มามากแล้ว
0: ก็คือลานสายตาหรือมุมมองแคบลงเลย
1: แคบลงมาก
0: มีสองอย่างนี้
1: อันนี้เป็นอาการนำที่จะผู้ป่วยมักจะมาหาแพทย์แบบน
0: ี้อย่างอื่นมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
1: ์ก็จะมีอันที่เป็นเรื่องสายตาในระยะไกลมองเห็นน้อยลงเรื่อย
0: ๆในระยะไกลไกลสักแค่
1: คือมองไกลคือปกติมองเกิน6เมตรเนี่ย คนทั่วไปเราก็จะถ้ามีแผ่นชาร์ตที่วัดสายตาเราก็จะอ่านตัวเลขลงมาได้หลายแถวแต่ในผู้ที่เป็นโรคนี้ก็จะค่อยๆอ่านได้น้อยลง
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับสายตาใช่ไหมฮะว่าสั้นยาวเอียง
1: แก้ยังไงก็ตามก็ไม่ดีขึ้น
0: ครับถึงจะไปตัดแว่นแล้วลองใส่แล้วก็จะไม่ดีขึ้น
2: ช่วงหน้าครับเราจะพาไปพบกับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคจอตาเสื่อมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาอย่างสเต็มเซลล์จะเกี่ยวข้องกับโรคนี้อย่างไรช่วงหน้ามีคำตอบครับช่วงนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ป่วยจอตาเสื่อมที่เป็นมาตั้งแต่เกิดไปดูกันสิครับว่าเจ้าโรคนี้ส่งผลกระทบอย่างไร
1: ค่ะคุณแอด
0: ครับผม
1: พอดีกำลังมีการตรวจตานะคะ นี่เป็นคุณนงเยาวนะคะเป็นผู้ป่วยโรค RP ค่ะมารับการตรวจติดตามในวันนี้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณนงเยาวครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตพักการตรวจเล็กน้อยพูดคุยกันนิดนึง
3: ครับ คุณนงเยาวมีอาการอะไรบ้างฮะที่3อย่างใช่ไหมครับมองไกลมองในที่มืดหรือว่ามุมของการมองหรือลานสายตาแคบลงอะไรมีอะไรบ้างฮะ
4: ก็มีตอนกลางคืนค่ะจะมองไม่เห็นค่ะ
3: กลางคืนมองไม่เห็นอันนี้เป็นมานานหรือยัง
4: อันนี้เป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะ
3: อ๋อเลยมันมองไม่เห็นขนาดไหนยังไงบ้างฮะ
4: ก็คือมืดอยู่ที่มืดก็คือมืดสนิทเป็นสีดำค่ะเดินชน
3: เลย
4: ถ้ามีหลุมก็คือ

0: แล้วหลุมก็ตกเลย
1: ค่ะ
0: มันมืดสนิทไปเลยเหรอฮะ
1: ค่ะเป็นสีดำเลย
0: ดำเลยอ๋อแล้วตอนนั้นรู้หรือยังครับว่าเราผิดปกติหรือว่าคิดว่าโอ้ก็เป็นธรรมดามันมืดอะไรเงี้ย
1: ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ทางบ้านทางคนแก่ก็จะว่าเป็นตาฟางอะไรอย่างเงี้ย
0: ตาฟางอ๋อก็เลยคิดว่าเราตาฟาง
1: ค่ะ
0: แต่อย่างอื่นแล้วฮะมองไกลหรือว่ามุมมองหรือลานสายตามันยัง
1: ลานตาจะไม่ค่อยเร็วเหมือนคนอื่นเวลามีอะไรเข้ามาอย่างงี้เราจะช้ากว่าคนอื่น
0: ข้างๆนี่จะไม่ค่อยเร็ว
1: ตอนนี้มันแย่ลงคือออกแสงออกอะไรไม่ได้
0: เหรอฮะแย่ลงมาสักกี่ปีแล้วครับที่อาการ
1: ประมาณ 3-4 ปีนี่แหละค่ะให้หลังนี้ค่ะ
0: เหรอฮะ 3-4 ปีหลังนี่มาพบอาจารย์รองศรี
1: ค่ะ
0: ตอนมานี่เป็นไงบ้างฮะอาจารย
2: ์ก็คือจากการตรวจเราก็จะพบว่าลานสายตาก็แคบลงมากนะคะแล้วก็ตรวจจอตาก็จะเห็นลักษณะที่ชัดเจนของโรค RP นะคะ
0: ตรงไหนฮะถ้าเรา
2: ก็คือจะเห็นว่ามีหลอดเลือดที่มันตีบลงนะคะหลอดเลือดแดงตีบลงแล้วก็เม็ดสีเนี่ยก็มีครบ360องศาเลยเป็นเม็ดสีดำๆเต็มไปหมดแต่ว่าจุดกลางตรงจุดภาพชัดยังดูปกตินะคะ
0: ปกติตรงไหนฮะที่บอกว่าอันนี้ยังปกติ
2: สีที่มันค่อนข้างสม่ำเสมอเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็ตรงกลางมีจุดสีเข้
0: ม
2: นะคะซึ่งเป็นลักษณะธรรมดาของจุดภาพชัด
0: ไม่ได้เป็นด่างๆเหมือนเมื่อสักครู่ที
2: ่ดูด่างๆจะเห็นรอบนอกเนี่ยค่ะที่เป็นด่างๆเขาขาว
0: ตอนนี้อาการมันในช่วง 3-4 ปีขึ้นมามันแย่ลงไปเรื่อยๆแม่ดูมันทรงตัวมันยังทรง
1: ค่ะยังทรง
2: ค่ะ
0: ทำไมพอพูดถึงตรงนี
1: ้ก็กลัวนะคะ
0: กลัวใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทรงก็คือมันจะแคบลงแคบลานตาจะแคบลงแล้วมันจะปิดก็คือเป็นตาบอดไปเลยนะคะ
0: ครับผมอันนี้สำคัญมากนะช่วงนี้แต่อาจารย์ก็บอกว่ากำลังใจก็สำคัญมากที่สุดเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะก็คือเวลาการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็คงจะต้องอันที่หนึ่งคือทำยังไงที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้สายตาที่มีอยู่ได้อย่างมีศักยภาพที่สุดนะคะก็จะต้องมีการตรวจจอตานะคะเพื่อดูว่าจอตามันมีการเสื่อมสภาพไปแค่ไหนนะคะมีการให้ผู้ป่วยเข้าคลินิกสายตาเลือนรางเพื่อที่จะช่วยใช้อุปกรณ์ในการมองทำให้การมองเนี่ยดีขึ้นได้นะคะ

0: ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่ากำลังใจสำคัญมากกับผู้ที่เป็นโรคนี
1: ้คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยโรคนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะรับการบอกเล่าว่าไม่มีการรักษาคำนี้นี่ทำให้ผู้ป่วยเสียใจมาก
0: ทำลายจิตใจ
1: มากนะคะก็แต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นละนะคะมันก็จะมีทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะหาหนทางในการที่จะชะลอความเสื่อมหรือทำให้ดีขึ้นนะคะก็มีการวิจัยหลายแบบ
0: คือพอฟังดูเหมือนมันจะต้องแย่ลงยังเก่งก็ทรงตัวแล้วก็จะแย่ลงทั้งนั้นแต่ว่ามีการทำให้ดีขึ้นได้ด้วยเหรอ
1: ก็หวังว่าในอนาคตจะทำได้นะคะ
0: อ๋อเหรอกำลังวิจัยอยู
1: ่ค่ะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาที่เรียกว่ายีนบำบัดหรือจีนเทอราปีนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาทำในผู้ป่วยโรค RP ที่เป็นเด็กนะคะแล้วก็มีความปกติของยีนตัวหนึ่งแล้วเขาสามารถที่จะเอายีนที่ปกติใส่เข้าไปในตาทำให้มันสร้างโปรตีนที่ทำงานปกติช่วยทำให้เด็กมองเห็นดีขึ้นได
0: ้
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นแรกที่จะบุกเบิกทางของการทำยีนบำบัดต่อไปในผู้ป่วยโรค RP แล้วก็โรคอื่นๆด้วยในผู้ใหญ่ค่ะ
0: ค่
1: ะแล้วก็ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์นะคะซึ่งก็จะคาดหวังว่ามันจะเป็นตัวที่อีกอันนึงที่จะมาช่วยทำให้ชะลอความเสื่อมหรือทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
0: ้ครับสเต็มเซลล์เนี่ยคำนี้เราได้ยินมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้ทั้งนู้นทั้งนี้แต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับไม่ค่อยแน่ใจได้จริงไม่ผลเป็นยังไงแต่สำหรับรักษาจอตาเสื่อมนี้เป็นไงบ้างคะ
1: ค่ะก็เป็นการวิจัยค่ะซึ่งในทั่วโลกก็มีการศึกษาโดยใช้สเต็มเซลล์นะคะจากที่ต่างๆนะคะเทคนิคการทำวิจัยหลายๆแบบนะคะซึ่งศิริราชเองก็ตอนนี้เราก็ทำการวิจัยอยู่เหมือนกันโดยทำร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยการใช้สเต็มเซลล์จากไขกระดูกของผู้ป่วยเองค่ะนำไปเพาะเลี้ยงให้ได้ปริมาณเท่าที่เราต้องการแล้วก็นำกลับเข้ามาฉีดในวุ้นตาผู้ป่วยนะคะอันนี้เป็นการวิจัยขั้นแรกเพื่อดูความปลอดภัยก่อนค่ะ
0: เข้าไปข้างในวุ้นตาข้างในดวงตาเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะซึ่งเทคนิคการฉีดเข้าไปในวุ้นตานี่จริงๆเราฉีดยาฉีดสารอะไรเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่เรื่อง
1: แปลก
0: น่ากลัวอะไร
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าแต่สเต็มเซลล์ที่ว่าจะถูกเอามาใช้ในการรักษาได้อย่างไรเราเดินทางมาหาคำตอบที่นี่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดครับ

0: เซลล์คืออะไรนะครับคือเซลล์ที่เราเรียกภาษาไทยว่าเซลล์ต้นกำเนิดนะครับมันเป็นเซลล์ที่มีลักษณะสำคัญอยู่3ประการก็คือว่าเป็นเซลล์ที่ยังไม่ได้กำหนดว่าตัวเองจะเป็นเนื้อเยื่ออะไรนะครับมันมีความสามารถจะเป็นโน่นเป็นนี่ได้อีกหลายอย่างมันจะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆแบ่งตัวได้เรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่เซลล์เหล่านี้มันจะมีอยู่ในตัวอ่อนของมนุษย์คือหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องของสเต็มเซลล์ก็เป็นวิชาการก้าวหน้าชนิดหนึ่งในกรณีนี้เนี่ยที่เราร่วมมือกับศิริราชเนี่ยเราร่วมมือโดยการใช้ DMSC Stem Pro คือพัฒนามาจากสเต็มเซลล์จากไขกระดูกนะครับที่เรียกว่า mesenchymal stem cell เนี่ยนะครับเราก็ได้วิจัยจนกระทั่งนวัตกรรมในการสร้างสเต็มเซลล์ขึ้นเราก็จะรับไขกระดูกที่คุณหมอผู้รักษาคนไข้เนี่ยเอาออกมาส่งมาให้เรานะครับเราก็เอามาสกัดเอาเฉพาะสเต็มเซลล์ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงในอาหารในน้ำยาซึ่งมีคุณภาพทางด้านการแพทย์ในขณะนั้นทุกๆ 3-4 วันก็จะมีการตรวจดูการเจริญเติบโตแล้วก็ดูแลเรื่องการกินอยู่ของตัวเซลล์เนี่ยนะครับว่ามันมีชีวิตอยู่ยังไงใช้เวลา1เดือนจะได้จำนวนนะครับมากพอที่คุณหมอเขาจะต้องการเอาไปใช้เราก็ส่งกลับไปให้คุณหมอเพื่อฉีดกลับคืนสู่ผู้ป่วยไปนะครับเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คือการใช้สเต็มเซลล์นะครับที่เราผลิตแล้วเนี่ยนะครับส่งกลับไปฉีดคืนให้คนไข้แล้วก็ให้คนไข้นั้นเนี่ยหายจากโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับชนิด RP นะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากจะให้มากกว่านั้นคือว่าเราอยากจะได้สเต็มเซลล์ที่ฉีดให้คนไข้คนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องไปสกัดมาจากกระดูกคนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าได้มาแล้วเราเลี้ยงจำนวนมากแล้วเนี่ยเราอยากจะเอื้ออำนวยให้คนไข้คนอื่นๆนะครับที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิด RP หายจากโรคนี้ด้วยเช่นกันครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในขั้นไหนแล้วฮะเพิ่มไปแค่ไหนแล้วผลการรักษาเป็นยังไง
2: ค่ะตอนนี้เราก็เป็นขั้นที่1คือดูความปลอดภัยซึ่งเราก็ทำไปในผู้ป่วยประมาณ7รายแล้วนะคะในเวลา2ปีกว่า
1: ๆ
2: ต้องค่อยๆดูผลแล้วก็ต้องรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยด้วยนะคะ
1: ท่านอาจารย์มองอย่างคนที่อยู่กับงานนี้โดยตรงมานานเนี่ยฮะอาจารย์คิดว่าอีกสักกี่ปีที่เราจะเห็นผลชัดเจนว่าอ่ะใช้ได้ผลหรือว่าไม่ได้ผลเพราะมีความปัญหาเรื่องความปลอดภัย
2: คือส่วนตัวก็มีความรู้สึกมันคงจะต้องได้ผลนะคะแต่ว่าในระยะ5ปีโดยความคิดส่วนตัวนะคะ
1: ค
2: ิดว่าภายใน5ปีเนี่ยมันคงจะต้องมีการเอามาใช้สำหรับเพื่อการรักษาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าในแง่ของการวิจัยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็ยังประมาณนี้อยู
1: ่ครับทำไมอาจารย์ถึงสนใจการวิจัยโดยใช้สเต็มเซลล์รักษาจอตาเสื่อม
2: คือมันคงเป็นเพราะว่าเราเวลาที่เราตรวจคนไข้นะคะคนไข้ที่มาในเรื่อง RP เนี่ยเป็นคนไข้ที่มีศักยภาพในการที่จะทำงานทั้งเลี้ยงตัวเองทั้งเลี้ยงคนในครอบครัวได้
1: ยังแข็งแรงมากร่างก
2: ายสมองดีทุกอย่างดีหมดมาเสียตรงนี้จุดเดียวนะคะซึ่งแล้วเรามองว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้เขาใช้ชีวิตประจำวันช่วยเหลือผู้อื่นและตัวเองไปได้อย่างนี้เรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้มีความสุขทุกคน
3: ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางการรักษาที่สำคัญที่อาจจะเป็นคำตอบให้กับอนาคตในการรักษาผู้ป่วยจอตาเสื่อมชนิด RP ให้กลับมามีดวงตาที่ปกติได้อีกครั้ง
1: เราก็ยังมีความหวังที่จะทำให้ผู้ป่วยจอตาเสื่อมนั้นอาการดีขึ้น
2: มีความหวังมากเลยค่ะ
1: มากมากเลย
2: มากเลยค่ะ
1: คุณอาจารย์ย้ำแบบนี้เราก็ยังมีกำลังใจแล้วก็สนับสนุนรวมทั้งให้กำลังใจอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากมากครับหวังว่าโอกาสหน้าจะมานั่งคุยกับอาจารย์พร้อมกับความสำเร็จของผลงานวิจัยแล้วก็จะช่วยคนได้มากมายเกี่ยวกับอาการจอตาเสื่อมจากพันธุกรรมขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ห้องตรวจใครที่มีอาการเจ็บข้อศอกอยู่บ่อยๆเป็นหายๆโดยไม่ทราบสาเหตุไม่แน่นะครับว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเอ็นข้อศอกอักเสบส่วนคุณผู้หญิงที่นิยมใส่รองเท้าส้นสูงหัวปลายเท้าแหลมผู้ป่วยวันนี้อาจจะทำให้คุณต้องหันมาใส่ใจสุขภาพเท้ามากขึ้นแน่นอนครับเคสแรกของเอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้ใครที่มักเจ็บข้อศอกอยู่บ่อยๆไม่แน่นะครับว่าคุณกำลัง

0: เสี่ยงเป็นโรคนี้ก็เป็นได้ครับ
1: วันนี้มีอาการเจ็บจ้างตรงข้อศอกตรงนี้ค่ะรู้สึกว่ามันบวมๆตอนแรกเราจะเป็นตรงข้อมือตรงนี้ก่อนแล้วนี้พอช่วงตรงนี้หายไปก็จะมาเป็นด้านนี้ครั้งแรกที่มาหาคุณหมอคุณหมอว่าด้วยที่ว่าเราอาจจะยกของหนักทำงานหนักซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเป็นเวลา1เดือนแล้วอ่ะมันก็มาเป็นตรงด้านนี้ค่ะคือจากตรงนี้หายไปตรงด้านข้อด้านล่างของข้อศอกตรงนี้หายไปไม่มาเป็นตรงนี้คือเราทำงานค้าขายขายของยกของหนักแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขายแล้วมันก็ยังไม่หาย
2: วันนี้คุณอรวรรณมาพบอาจารย์วิทยเชษฐ์เพราะอะไรฮะมีอาการเจ็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: จะเจ็บด้านข้อศอกตรงเนี้ย
2: ข้อศอก
1: เหรอประมาณตรงเนี้ยค่ะรู้สึกมันจะบวมๆไม่แน่ใจว่ากระดูกอะไรเกี่ยวมั้ยคะอาจารย์
3: เป็นมานานเท่าไหร่แล้ว
1: อาการตรงเนี้ยคือตอนแรกเราจะเป็นประมาณตรงนี้ก่อน
2: เคยเป็นแล้วเคยมาหาแล้ว
1: เคยเป็นแล้วแล้วก็หายพอหายจากตรงเนี้ยไปประมาณอาจารย์หมอนัด3เดือนตรงนี้หายไป
2: ครับ
1: แล้วนี่มันรู้สึกว่ามาเจ็บตรงนี้
2: มาเจ็บตรงนี้เกี่ยวข้องกันมั้ยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ก็เลยสงสัย
2: เจ็บตรงนี้เจ็บยังไงฮะ
1: จิ๊ด
2: ๆจิ๊ด
1: ๆไม่รุนแรงมากเหมือนว่าสมมติเวลาแค่เราบีบไอ้ที่จะฉีดยายุงยากันยุงอ่ะค่ะ
2: ครับ
1: ก็รู้สึกว่าโอ้ไม่มีแรงจะ
2: ฉีดยากันยุงกดอย่างเงี้ยเหรอฉีด
3: ยังไงให้มือซ้ายฉีด
1: ใช่ถูกไม่ว่าจะเราลองดูมือนี้ค่ะเราลองกดดู
2: ฉีดแบบอย่างนี้หรือนิ้วชี้อย่างนี้ใช่ไหม
1: เหมือนอย่าง
2: สเปรย์อย่าง
1: เงี้ย
2: ก็เจ็บเหรอแค่นี
1: ้ก็รู้สึก
3: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: อาการตรงนี้เริ่มถึง1เดือน
3: เดือนนึงไม่ได้ไปโดนอะไรกระแทกมาเลยนะ
1: ไม่ค่ะคือเราอ่ะค้าขาย
2: คร
1: ั้งแรกที่เรามาหาเนี่ยจำได้ว่าด้วยที่ว่าเราอาจจะยกของหนัก
2: ขายอะไรฮะ
1: เป็นพวกลูกชิ้นอะไรเงี้ยค่ะของทอดทั้งหลาย
3: ขายต้องใช้แขนซ้ายไหม
1: ด้วยแล้วอันนี้เรา
3: ลูกชิ้น
1: อาจารย์มันจะเกี่ยวไหมที่ว่าเราใช้เราถนัดที่หนีบลูกชิ้นหนีบอะไรเราจะใช้ย้ำบ่อยเกี่ยวด้วยนะคะ
3: หนีบเพื่อจะเอาขึ้นทอดเสร็จแล้วขึ้นมา
2: แต่ก็ไม่ได้หนักมากใช่ไหมหนีบก็หนีบเบาๆ
1: ชิ้นบางทีกระทะมันก็จะหนัก
3: แล้วข้างในมีน้ำมันด้วย
2: ใช่น้ำมันด้วย
3: ตอนยกมีน้ำมันไหมตอนยกไม่มีน้ำมัน
1: ถ้าเผื่อมีเราก็ต้องเทน้ำมัน
3: ต้องเทก่อนมือเดียวไม่ไหว
1: ใช่ไม่ได้หรือไม่ก็ต้องใช้ที่ตักแต่เราจะตักมือขวา
3: ทีนี้มือซ้ายเนี่ยทำทอดลูกชิ้นเนี่ยตั้งกี่โมงกี่โมงครับ
1: เที่ยง
3: ถึงกี่โมง
1: เที่ยงถึงสักห้าโมง
3: ห้าชั่วโมงมีหยุดไหมหรือขายตลอด
1: ไม่มันก็มีไม่ได้มาขายตลอดอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ขายเพราะเป็นช่วงปิดเทอม
2: อ
1: ันนี้เราพักเราก็น่าจะดีขึ้น
2: ปรากฏว่าม
1: ันยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: พอฟังมาทั้งหมดแล้วปวดจี๊ดๆตรงข้อศอกนี่น่าเป็นเพราะอะไรอาจารย
3: ์ผมเชื่อว่าเป็นการทำงานมากกว่า
2: ครับ
3: งานที่ซ้ำๆท่าเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยใช่ไหมตะหลิวกระทะ
2: ครับ
3: หม้อต้องยกต้องหิ้วต้องถืออะไรเงี้ยก็เป็นได้ว่าอาจจะใช้งานมานานแล้วซ้ำๆเดี๋ยวผมขอตรวจนิดนึงนะครับว่ามันเป็นจากตรงไหนปวดตรงไหนนะครับ
1: ตรงนี้ตรงนี
3: ้ตรงนี้นะ
1: อาจารย์ตรงนี้มันกระดูกมันเกี่ยวไหมหรือว่าเราเป็นเพราะที่เรา
2: ปวดปวดมาอย่างเงี้ย
3: ปวดนะครั้งนี้ไม่ปวดอ่ะ
1: ปวดไหม
3: เดี๋ยวดูนะดูเทียบกันหน่อยปวดไหมฮะ
2: ก็มีนะ
1: ก็มีต้องแสดงว่าผอม
3: ปวดเหมือนกันฮะ
2: ผอม
3: ปวดเพราะผอมนะครับ
2: กระดูกโหลฮะผอมลง
3: อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจ็บตรงนี้นะครับขอทดสอบเลยนะเขาบอกเจ็บตรงนี้ใช่ไหมฮะเจ็บไหมเจ็บไหมหนูบอกเจ็บตรงนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนี้
3: เจ็บ
1: แต่ไม่มาเนี่ยตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ที่อ๋อตรงนี้เจ็บ
3: เมื่อกี้หนูชี้ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้กดไม่เจ็บนะครับกดได้แรงเท่ากันนะครับเจ็บไหมไม่เจ็บ
1: เนี่ย
3: อันนี้เจ็บแล้ว
2: มากดตรงกระดูกเจ
3: ็บตรงนี้เป็นที่เกาะของเอ็นตรงนี้จะมีเอ็นนะครับแล้วมีกล้ามเนื้อนะครับมาตรงนี้ขออนุญาตนะครับแต่ตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อมานี
2: ่
3: กล้ามเนื้อจะมาตรงนี้นะครับตรงนี้มีเอ็นเกาะแล้วเอ็นตรงนี้กับกล้ามตรงนี้มันเป็นเส้นเดียวกันก็จะวิ่งมาที่ข้อมือตรงนี
2: ้
3: เพราะฉะนั้นวิธีทดสอบง่ายนะครับอันที่หนึ่งเรากดตรงนี้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บแล้วเจ็บแน่ๆนะครับเจ็บมากด้วยนะครับอันที่สองเราให้เหยียดแขนนะครับกำมือนี่ครับกำมือแล้ว
1: งุ้ม
3: เหยียดตรงๆนะครับตรงๆแบบนี้ทำแบบนี้เจ็บไหมครับเจ็บตรงนี้ไหมทีนี้ผมให้กระดกข้อมือสู้กันกระดกขึ้นอย่างนี้ขึ้นเจ็บไหมเจ็บตรงไหนครับชี้
1: ตรง
3: ช
1: ี้ตรง
3: พอกระดกข้อมือสู้ผมเนี่ยขึ้นแรงๆจะเจ็บตรงนี้แทนไม่ได้เจ็บตรงนี้เลยใช่ไหมอันนี้คือการเป็นการยืดกล้ามเนื้อ
2: เส้นเดียวกัน
3: มานี่การทำงอข้อมือไปข้างล่างนี่นะครับ

0: ก็จะยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ออกก็จะมายืดเอ็นตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเวลาเราให้กระดกข้อมือสู้กันเนี่ยเขาจะเจ็บทุกครั้งนะครับ
1: มันเหมือนไปฝืนเอ็นตัวนี้ซึ่งเจ็บอยู่
0: ใช่อันนี้ท่าหนึ่งหรือเราจะแบบนี้ก็ได้นะครับท่านี้ก็ได้อันนี้ให้กระดกข้อมือไว้เลยเจ็บไหมคะเจ็บไหมเจ็บอันนี้สู้กันนะอันนี้อย่าให้ผมกดลงนะดูนะครับผมจะงุ้มลงนะครับสู้กันอย่าให้ผมกดได้นะครับสู้กัน
1: ไหวไหมฮะ
0: เจ็บไหมคะ
2: เจ็บ
0: เจ็บมากใช่ไหมครับ
1: ต้องยอม
0: อันนี้ก็เป็นการทดสอบว่ามีการอักเสบตรงนี้จริงๆ
1: แล้วเป็นเพราะเส้นเอ็น
0: เส้นเอ็นโดนยืด
1: หรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อ
0: มันเป็นอันเดียวกันหมดนะฮะเอ็นกล้ามเนื
1: ้
0: อแล้วก็ตรงนี้ก็มีเอ็นอีกอันนึงการอักเสบก็อยู่ตรงที่
1: บริเวณนี้ใช่ไหม
0: ตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยคนไข้ชี้ตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยนะ
2: ครับก็เลยรู้สึกว่ามันบวมไม
0: ่แต่เป็นอาการที่ปวดร้าวลงมาตามกล้ามเนื้อนะครับ
1: เพราะฉะนั้นการรักษาต้องทำไง
0: การรักษาก็คือตามหลักก็ง่ายๆคือพักทีนี้เขาพักมาเดือนแล้วเขาบอกเขาพักจริงๆพักจากงานทำมาหากินแต่งานบ้านเขาก็มีทำข้าวล้างจานปวดไหมหิ้วกับข้าวปวดไหมเวลาหิ้วกับข
2: ้
0: าว
2: แค่ชามเป็นกระเบื้องก็รู้สึกแบบจะไม่ค่อยนี่
0: ยกกี่ใบเจ็บใบเดียวก็แย
2: ่
0: ยกทีละหลายใบไม่ไหว
1: โอ้ยนี่เป็นเยอะนะยกใบเดียวปวดนะ
0: ปวดครับ
2: ชามกระเบื้อง
1: ถ้าปล่อยไว้ไม่มาหาหมอไม่รักษามันก็จะปวดงี้ไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: หรือมันจะอาการมันจะแย่ลงไปมากขึ้น
0: คือส่วนใหญ่ก็มีแค่อาการปวดไม่เรื่องแขนอ่อนแรงจนเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยที่คนไข้มักจะกลัวกลัวขยับแขนไม่ได
1: ้จะไปถึงขั้นนั้นไหม
0: กลัวอัมพาตใช้งานไม่ได้ไม่นะโรคนี้คือเจ็บอย่างเดียวเลย
2: เจ็บแบบรำคาญ
0: เจ็บแบบนี้ครับเจ็บแบบนี้เจ็บน้อยเจ็บมากอีกเรื่องนึง
2: แล้วจะบรรเทาให้มัน
0: ก็มียาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาทาเพราะตอนนี้พักแล้วแต่ว่ายังพักไม่จริงต้องงานบ้านยังมีอยู่คือถ้าไม่หายจริงๆเราจะมีวิธีการนะครับแล้วก็มีวิธีการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปตรงนี้แต่เนื่องจากว่ารายนี้เป็นมาเดือนเดียวไม่ควรจะฉีดเพราะการฉีดก็จะทำให้เอ็นตรงนี้เปื่อยพอเอ็นตรงนี้เปื่อยแล้วมันจะขาด
1: คร
0: ับ พอขาดก็จะเจ็บเรื้อรัง
1: อุ้ย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้สมัยก่อนเราฉีดกันบ่อยนะครับแต่เราพบว่าจากการวิจัยเราพบว่าถ้าฉีดอันนี้ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปเนี่ยจะทำให้เอ็นตรงนี้เปื่อยแล้วคนไข้อาจจะเจ็บอยู่เป็นเรื้อรังแล้วก็เลยปัจจุบันก็
2: ไม่
0: ค่อยจะฉีดกัน
1: ไม่หมายถึงว่าฉีดแค่ครั้งเดียวก็มีความเสี่ยง
0: มีความเสี่ยงแล้ว
1: ทำไมเอ็นตรงนี้เสี่ยงที่จะเป็นแต่ว่าถ้าตรงข้อมือที่อาจารย์เคย
0: ครับถ้าเป็นเอ็นข้อมือตรงนี้เอ็นตรงนี้มันที่เกาะของเอ็นตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้
1: ครับ
0: แต่เอ็นตรงนี้มันเป็นเกาะบนปุ่มกระดูกเป็นเอ็นที่เกาะบนปุ่มกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเปื่อย
1: ง่ายกว
0: ่
1: า
0: จะง่ายกว่า
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: แต่จริงๆนี้พอฟังมันเหมือนมีกล้ามเนื้อด้วย
0: ครับมีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อแล้วมีเอ็นส่วนที่เป็นเอ็นมันนิดเดียว
1: ครับผม
0: นะครับนิดเดียว
2: นี่ถือว่ารุนแรงนะคะอาจารย์
0: นี่ไม่รุนแรงหรอกครับอย่างที่บอกมันเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายอะไรทีนี้ยังไม่ได้ทานยาอะไรมาเลยนะเดือนนึงนี้ที่เป็นก็ลองใช้ยาแก้เสพยาคลายกล้ามเนื้อก็ทานไป
2: ยาทาอะไรครับ
1: แล้วก็ต้องดูแลข้อศอกดูแลแขนด้วย
2: ไง
0: คือบางทีเราก็ส่งไปทำกายภาพบำบัดเขาอาจจะใช้อุลตราซาวด์นวดกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันคลายให้มันยืดออกเพราะตอนนี้กล้ามเนื้อตรงนี้อาจจะตึงอยู่บ้างนะครับอาจจะตึงอยู่บ้างเขาใช้ถ้าสะดวกที่จะมานะครับเอาง่ายๆก็ทายาไปก่อน
2: กายภาพนี่ประคบน้ำอุ่น
0: ถ้าใช้อุตสาห์ถ้าอยู่บ้านเราอาจจะใช้ประคบน้ำอุ่นก็ได้นะครับ
1: อุ่นหรือเย็นดีฮะ
0: อุ่นดีกว่า
2: ใช่ไหมคะ
1: อาการแบบนี้เราป้องกันได้ไหมฮะคือถ้าคนที่ต้องทำงานคล้ายๆคุณอรวรรณเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะให้เอ็นตรงปุ่มกระดูกนี่มันเจ็บอักเสบแบบ
0: คือถ้าหลังจากที่หายแล้วนะครับเราอาจจะต้องทำการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับวิธีเอ็กซ์ไซส์ก็ไม่ยากอะไรก็จะใช้ดัมเบลขนาดสักครึ่งกิโล
1: ไม่หนักมาก
0: สำหรับตัวเล็กๆนี้เอาสักครึ่งโลก็พอนะครับเอามาแล้วก็อาจจะใช้หมอนเท่านั้นครับ
1: ครับ
0: ในมือเนี่ยถือดัมเบลอันนี้ลองให้สูงขึ้น
1: อ๋อหาผ้าหรือหา
0: ผ้าหรือหมอนเล็ก
1: ๆหมอน
0: ลองนี้แล้วก็กระดกข้อมือนะครับกระดกข้อนี้แล้วค้างไว้10วินาที
1: เอาค้างไว้นะ
0: ค้างไว้เกรงไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ก็หวังว่าใครที่มีอาการแบบนี้จะลองนำกลับไปใช้นะครับส่วนช่วงหน้าผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงพลาดไม่ได้เลยนะครับเคสสุดท้ายของรายการในวันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนโดยเฉพาะคุณผู้หญิง ที่ชอบใส่รองเท้าส

0: ต้นสูงๆครับ
1: ก็รู้สึกว่าเจ็บที่เท้าเวลาใส่รองเท้าอะค่ะแล้วก็มีปุ่มกระดูกโนนมาตรงนิ้วหัวแม่เท้าค่ะพอใส่รองเท้าแล้วรู้สึกเจ็บจะเดินได้ไม่นานค่ะเดินไปแล้วก็พอเจ็บมากแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะแบบว่าเดินเท้าเปล่าดีกว่าประมาณนั้นนะคะข้างขวาจะเป็นน้อยแต่ข้างซ้ายนี่จะมีความรู้สึกว่ามากคือคิดว่าจากที่ตอนเด็กๆเราใส่รองเท้าไม่ถูกวิธีค่ะเพราะรองเท้านี้งอเฉพาะตรงปลายเท้าค่ะมันจะหกปลายนิ้วเท้าเข้าไปหากันตรงเราไม่ได้ดูว่าตรงปุ่มกระดูกตรงหัวแม่เท้าอ่ะมันไม่มีอะไรรองรับอะค่ะมันก็จะนูนออกเรื่อยแล้วพอใส่รองเท้าไปถ้าไม่ไปดันตรงปุ่มกระดูกไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ปุ่มกระดูกมันไปกดกันรองเท้าทำให้เจ็บมากอะ
2: สวัสดีครับ
3: ส
2: วัสดีครับวันนี้คุณประคองมาพบนักกายผมก่อนครับอาจารย์วรักษ์ปรากฏมงคล
3: ค่ะ
2: วันนี้มาพบด้วยสาเหตุอะไรครับ
1: สาเหตุจากนิ้วเท้ามันเกย์ค่ะ
2: นิ้วเท้าเกย
1: ์ค่ะ
2: เป็นไงฮะนิ้วเท้าเกย์มัน
1: ปลายนิ้วเข้าไปหานิ้วใกล้เคียงอะค่ะ
2: นิ้วโป้งเนี่ยแหละฮะ
1: ค่ะ
2: มันหุบเข้าไปหาน
1: ิ
2: ้วชี
1: ้ค่ะ
2: เอ็มเกิดขึ้นได้ไงฮะ
1: น่าจะเกิดจากการใส่รองเท้ามาตั้งแต่เด็กอะค่ะ
2: ค
1: ือตรงนั้นไม่ได้ระวังหรือไม่ได้ใส่รองเท้าแบบหัวเล็กๆอะค่ะพอโตขึ้นมาก
2: ็
1: จะใส่สูงมันก็มีอาการเจ็บมาเรื่อยๆอะค่ะ
2: เหรอเจ็บก็ทนใช่ไหม
1: ทนค่ะ
2: เพื่อความสวยเพื่อความสูงและสูงสุดท้ายทำไมถึงต้องมาที่นี่ฮะ
1: ก็มันเจ็บมากขึ้นนะคะ
2: เจ็บ
1: เดินไม่ได้ไกลพอเจ็บแล้วเหมือนกับถ้าจะอีกคู่นั้นถอดทิ้งดีกว่าเด
2: ิน
1: เท้าเปล่ายังสะดวกกว่า
2: เลยซื้อมาแพงๆนี่มันยอมถอดทิ้งเลยนะ
1: ค่ะ
2: เพราะมันเดินแล้วมันเจ็บ
1: ถ้าเดินนานค่
2: ะ
1: แต่ถ้ามาทำงานเนี่ยเราจะมีรองเท้าเปลี่ยนก็โอเคแต่ถ้าเราไปที่อื่นไปไกลๆเนี่ยเราต้องคิดหนักละเราจะใส่คู่ไหนที่เราจะไปได้ไกลที่สุดอะไรเนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: ให้ใส่สบายขึ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ขออนุญาตดูใช่ไหมเป็นไงบ้างคร
3: ับดูจากเท้าซ้ายและเท้าขวานะคะเราก็จะต้องดูทั้งสองข้างเพราะว่าองศาหรือว่าการบิดเบี้ยวของเท้ามันจะไม่เหมือนกัน
2: จริงเอียงไม่เท่ากันเนาะ
3: ใช่ค่ะก็คือจะมีลักษณะของนิ้วหัวแม่โป้งปกติของเราจะตรงนะคะไปด้านหน้าอันนี้เนี่ยมันเบนออกไปด้านนอกแล้วก็จะทำให้เกิดอาการบวมตุ่ยตรงนี้ขึ้นมานะคะบางคนก็จะเจ็บปวดเวลาที่ใส่รองเท้าเราเรียกว่าโรคฮาลักส์วาลกัสหรือว่าโรคหัวแม่โป้งเกยออกด้านนอกค่ะ
2: เกิดจากอะไรฮะสาเหตุ
3: อาจจะมีทั้งพันธุกรรมด้วยนะคะในครอบครัวเนี่ยมีคนเคยเป็นแล้วลูกหลานเนี่ยก็มีอาการเดียวกัน
2: ค่
3: ะหรือว่าในคนไข้ที่ใส่รองเท้าสตรีแฟชั่นหน้าแค่รองเท้าพอยส้นสูงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอันนี้ได้เยอะค
2: ่
3: ะ
2: แต่การเป็น2ข้างไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ผิดปกติไหมฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็คนไข้มาเนี่ยเท้าสองข้างก็ไม่คนทั่วไปเองเนี่ยเท้าเราก็ไม่ได้เท่ากันทั้งซ้ายและขวาอยู่แล้วค่ะก็แล้วแต่ว่าคนไข้เป็นมากเป็นน้อยข้างใน
2: งั้นสาเหตุของคุณประคองก็น่าจะเกิดจากใส่รองเท้าหัวแหลมๆบีบๆชดหรือส้นสูงมาเป็นหลายสิบปี
3: ใช่ไ
2: หมฮะหรือว่าจะต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหม
3: ค่ะเราก็จะต้องทำการดูเหมือนคนไข้ที่หนาเท้านะคะว่าโมชันหรือว่าการขยับของนิ้วเท้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปกติถ้านิ้วเท้าถ้าข้ออยู่ตรงเนี่ยม
2: ัน
3: จะขยับขึ้นลงง่ายอะค่ะแต่ว่าบางคนพอนิ้วมันเอ็นออกไปเยอะๆแล้วมันจะทำให้เหมือนกับขยับลำบากแล้วเวลาเดินก็จะปวดค่ะ
2: อย่างข้างซ้ายเนี่ยสังเกตว่านิ้วจะเอียงไปมากกว่าข้างขวา
3: ถูกค่ะ
2: ใช่ไหมฮะอย่างนี้เอียงขนาดนี้ถือว่าเอียงระดับปกติไหมฮะหรือว่าถ้าอาการรุนแรงจะเอียงได้มากแค่ไหนยังไง
3: ค่ะก็ในบางเคสถ้าเรามีการเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยเราจะวัดค่าของมุมองศานะคะของกระดูกตรงนี
2: ้
3: กับนิ้วโป้งที่พอยออกไปนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะดูองศาว่ามันประมาณกี่องศาถ้าประมาณ 20-40 เนี่ยคือยังรักษาด้วยกายอุปกรณ์ได้ดีอยู่นะคะแต่บางคนเนี่ยเกยกันเยอะมากแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็แพทย์ก็อาจจะแนะนำว่ามีการผ่าตัดเพื่อจะเอากระดูกเนี้ยเรียงกลับมาให้มันหยุดตรงค่ะ
2: ต้องผ่าตัดเลยนะถ้าเอียงมากเกิน40องศา
3: ใช่ค่ะ
2: คือดูสมมุติเส้นนี้ใช่ไหมฮะแล้วดูมุมที่เอียงตรงนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: ดูว่ามุมตรงนี้เท่าไหร
3: ่มันจะเป็นมุมตรงนี้กับมุมตรงยาวๆตรงนี้มา
2: วัดอย่างนี้กับตรงนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้นะฮะ
3: ใช่คือแพทย์ก็จะแนะนำแต่ว่าคนไข้บางคนก็เหมือนพอบอกว่าผ่าตัดมันก็ดูน่ากลัวแล้วนะคะบางคนก็จะไม่เลือกที่จะทำเพราะว่าคิดว่าหารองเท้าเหมาะสมใส่ก็เดินได้แล้วก็จะไม่ผ่าตัด
2: อย่างนี้ก็คงจะใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนั่นคือวิธีอะไรครับ
3: ค่ะ

0: แล้วก็จะแนะนำคนไข้นะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อใส่รองเท้าหน้าแคบแล้วเรารู้ว่าเจ็บเราก็จะงดเว้นนะคะเราก็จะพักไปหรือว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยก็อาจจะต้องละเลิกนะคะ
1: ครับงั้นแนะนำแบบไหนดีฮะ
0: ค่ะก็ปกติเนี่ยคนไข้ที่บางคนเขาต้องทำงานจริงๆนะคะที่เขาต้องใส่รองเท้าที่ตามเหมือนกับคัชชูหรือว่าเป็นเครื่องแบบเนี่ยเราก็จะแนะนำคนไข้ว่าอันนี้ใส่แค่เวลาทำงานที่จำเป็นพอแต่เวลาอื่นที่คุณจะต้องยืนหรือคุณจะไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยเราจะแนะนำให้ใส่รองเท้าเป็นแบบอื่นค่ะอาจจะเป็นรองเท้ากีฬานะคะที่มีความกว้างของตรงเนี้ยให้มันพอดีกับเท้าเราค่ะเพราะว่าถ้าเราเลือกรองเท้าหน้าแคบมันก็จะบีบเราเดี๋ยวเราก็จะ
1: หลวมๆหน่อยดีกว่าไหมฮะ
0: ให้พอดีไม่หลวมไปไหมครับ
1: ไม่ควรหลวมไปด้วย
0: ใช่ค่ะหรือว่ารองเท้าเป็นหัวโต้อย่างนี้ไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจะใส่สบายมาก
1: อย่างนี้เดินสบาย
0: ค่ะงานกายอุปกรณ์เราก็จะมีคนไข้ที่บางคนมาแล้วมีหนังด้านหรือว่ามีการกระจายน้ำหนักไม่ดีเนี่ยเราก็จะแพทย์ก็จะแนะนำว่าควรจะมีแผ่นรองในรองเท้าใช้ด้วยเหมือนกันคือในบางคนเนี่ยเท้าเวลาที่นิ้วโป้งเกยเนี่ยเท้าตรงอุ้งเท้าเนี่ยเขาก็จะแบนลงด้วยมันจะเหมือนมาเป็นแพ็คคู่ค่ะเราก็เลยจะต้องจัดเท้าให้อยู่ในท่าที่ดีแล้วก็มีอุ้งเท้าที่รับเท้าได้ให้เท้าตรงเดี๋ยวคนไข้ลองยืนให้ดูหน่อยนะคะในกรณีที่คนไข้เวลาที่เท้าแบนนะคะคืออุ้งเท้าปกติเวลาเรายืนเนี่ยมันจะมีโค้งด้านในของเท้าใช่ไหมคะในบางเคสเนี่ยเวลาเหมือนกับตรงนี้กล้ามเนื้อมันยืดจนเกินไปหรือเอ็นมันถูกยืดตรงนี้เท้าก็จะแบนแล้วก็ล้มลงมาพอเท้าล้มลงมาปุ๊บนิ้วโป้งตรงนี้ก็จะโดนดันมันก็จะยิ่งแบะออกแบะออกแบะออกไปเรื่อย
1: ๆก็ต้องประคองไว้
0: ใช่ค่ะ
1: จะนั่งด้วยแผ่นรองแผ่นรองนี่แผ่นรองทั่วไปเราไปซื้อได้ไหมฮะหรือว่าจะต้องทำพิเศษที่นี
0: ่อ๋อค่ะถ้าในกรณีที่คนไข้เป็นแบบไม่เยอะนะคะเราคิดว่าตัวเองสามารถที่จะไปซื้อตามร้านขายยาอะไรเงี้ยก็จะมีจำหน่ายค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่รองอุ้งเท้าด้านในค่ะก็ใส่ไว้ในรองเท้านะคะ
1: อันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้ก็คือเป็นการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของนิ้วเนื่องจากนิ้วโป้งมันเกยออกไปใช่ไหมคะเราก็จะหาวัสดุที่เป็นนิ่มๆมาใส่ไว้ระหว่างนิ้วเท้าเวลาที่มันเบียดกันเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นซิลิโคนนะคะที่เอาไว้ใส่นะคะเราก็จะใส่ไปนิ้วเท้าตรงนี้นะคะคนไข้ก็จะใส่ในรองเท้า
1: ชิ้นอื่นนะครับของเล่นชิ้นอื่นเล่นอ
0: ันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นมีวัสดุแตกต่างกันจะเป็นโฟมค่ะแต่ว่าจะหนาหน่อยบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะมันหนามากใช่ค่ะ
1: พวกแผ่นรองต่างๆหรืออุปกรณ์เหล่านี้นะฮะที่จะเสริมช่วยผู้ป่วยให้สบายขึ้นเนี่ยเราแนะนำให้ใช้ตอนไหนบ้างหรือว่าใส่ไว้ทั้งวันไหมหรือว่าตอนไหน
0: ค่ะก็สำหรับแผ่นรองเริ่มจากแผ่นรองในรองเท้าก่อนนะคะอันนี้เนี่ยก็เราจะแนะนำให้คนไข้ใช้ในระหว่างวันที่มีกิจกรรมการยืนหรือว่าการเดินนะคะโดยใส่ไว้ในรองเท้านะคะโดยในรองเท้าทั่วไปปกติเนี่ยเขาจะมีแผ่นรองแผ่นเดิมอยู่นะคะเราก็จะต้องเอาออกก่
1: อ
0: นแล้วเราก็จะเอาแผ่นอุปกรณ์ของเราเนี้ยใส่แทนที่ลงในรองเท้า
1: ซึ่งอุปกรณ์นี้เราอาจจะทำให้
0: เราก็จะทำให้เหมาะกับหลายๆคนพวกอุปกรณ์เล็กๆที่ใส่ในนิ้วเท้าเหล่านี้ถ้าคนไข้ไปซื้อมาเนี่ยเขาก็จะซื้อมาใส่ในช่วงกลางวันก็ได้ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้เวลาใส่มันจะต้องมีตัวรัดก็คือต้องหุ้มด้วยถุงเท้าค่ะเขาก็จะใส่อุปกรณ์ที่เป็นสมมติใส่ซิลิโคนแยกนิ้วเท้าไว้อย่างนี้นะคะเขาก็จะสวมถุงเท้าทับแล้วก็ใส่ซึ่งใส่ในรองเท้าเนี่ยจะใส่เดินอยู่ในบ้านก็ได้หรือว่าจะใส่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็ได้
1: งั้นสิ่งที่จะแนะนำคุณประคองในวันนี้คืออะไรบ้างครับ
0: อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหยุดปัญหาก่อนนะคะก็คือเลือกรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับการใส่นะคะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์เนี่ยก็มาติดต่อปรึกษาแพทย์ได้ว่าจะมีคำแนะนำในการรักษาด้วยอุปกรณ์หรือว่าจะมีคำแนะนำในการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ครับแล้วทางโรงเรียนกายอุปกรณ์เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยเขาให้เดินหรือใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นไม่เจ็บปวดหรือนิ้วไม่เกยกันเนี่ยจะมีอีกไหม
0: คะค่ะก็ระหว่างนี้เนี่ยทางโรงเรียนกายอุปกรณ์ก็มีการทำงานวิจัยนะคะเพื่อจะศึกษาหาวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นที่มาช่วยคนไข้เพราะว่าคนไข้เนี่ยบ่นว่าปวดมากเลยแล้วมันก็กระทบกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นแบบเดินไม่ได้หรือว่ายืนแล้วก็ปวดแล้วเนี้ยค่ะเราก็เลยมีการคิดทำอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่แยกนิ้วเท้าโดยใช้ซิลิโคนนะคะที่จะมาสวมแล้วคนไข้ก็จะใส่ตอนนอนเขาก็จะเหมือนกับไม่ได้ต้องทำอะไรมากแค่ใส่แล้วก็นอนแล้วก็เป็นการรักษาระหว่างกลางคืนเนี้ย
1: หน้าตาเป็นไงครับอุปกรณ์ที่ว่า

0: ให้ดูอันนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองนะคะก็คือจะเป็นซิลิโคนที่เราสามารถที่จะซื้อได้จากร้านที่เป็นตัวทำอุปกรณ์การแพทย์นะ
1: นิ่มๆเลยนะฮะ
0: ใช่เวลาเราบีบไปเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากดผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตคนไข้เป็นตัวอย่างใส่ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาข้างซ้ายนะคะบางคนเนี่ยนิ้วเขาเกยกันนี้พอเราสวมนี้นิ้วมันก็จะกลับมาตรง
1: อ๋อก็แยกไปได้
0: ใช่ค่ะ
1: คุณประคองใส่แล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ใส่แล้วก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่ายังไม่อาจจะขาดถุงเท้า
1: อ๋อก็เลยยัง
0: หลวมหลวมอยู
1: ่แบะออกอะไรงี้นิดหน่อยไหมฮะงั้นอาจจะเป็นคนไข้อีกหนึ่งรายที่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรากำลังทำวิจัยอยู่
0: ค่ะมี
1: แล้วอีก12เดือนมาดูกันว่าองศาลดไหม
0: ติดตามผลกัน
1: ครับผมขอบคุณประคองมากแล้วขอบคุณอาจารย์วรรักษ์นะครับสวัสดีครับ

มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

หลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่า Pap smear เพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยาที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวันสองวันนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่า

0: จุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลาอันรวดเร็วอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนหนึ่งติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาอันสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV ต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ระวังหน้าเบี้ยวชอบเคี้ยวข้าวข้างเดียวระวังหน้าเบี้ยวเพราะเพิ่งไปถอนฟันคุดมาระวังหน้าเบี้ยวเพราะว่าติดเชื้อไวรัสเมื่อพูดถึงหน้านะครับผมว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับทุกเพศทุกวัยเราต้องใช้หน้าในการดำรงชีวิตนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราเกิดมีปัญหาตื่นขึ้นมาแล้วหน้าเบี้ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับมาดูความเชื่อแรกกันนะครับระวังหน้าเบี้ยวถ้าชอบเคี้ยวข้าวข้างเดียวอันนี้ไม่จริงนะครับการเคี้ยวข้าวข้างเดียวเนี่ยไม่ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวเพราะว่ากายภาพของระบบประสาทสมองต้องสั่งการมาผ่านเส้นประสาทแล้วก็มาคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าซึ่งมีด้านซ้ายและก็ด้านขวาเพราะฉะนั้นการเคี้ยวข้าวข้างเดียวไม่ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวแน่นอนมันจะต้องเป็นความผิดปกติของระบบเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าครับมาดูความเชื่อถัดไปนะครับระวังหน้าเบี้ยวเพราะเพิ่งไปถอนฟันคุดมาความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับหลายคนเชื่อว่าการที่เราไปถอนฟันคุดมาเนี่ยจะทำให้เกิดหน้าเบี้ยวได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นจากการฉีดยาชาทำให้รู้สึกว่ากระพุ้งแก้มหนาๆส่วนใหญ่ก็เป็นชั่วคราวนะครับแล้วกลับมาปกติหรืออาจจะเป็นจากการอักเสบชั่วคราวเวลาที่เราถอนฟันคุดระบมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสองสาเหตุที่ได้กล่าวมาครับก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่ไปถอนฟันคุดมาก็ไม่ได้ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวครับมาดูความเชื่อต่อมานะครับระวังหน้าเบี้ยวเพราะว่าติดเชื้อไวรัสอันนี้เป็นไปได้แล้วก็จริงครับถ้าเคยได้ยินกลุ่มอาการที่เขาเรียกว่าเบลพาวซีนะครับมันจะมาจากสาเหตุจากไวรัสที่ชื่อว่าเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์นะครับซึ่งปกติแล้วการติดเชื้อมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราภูมิต้านทานตกลงนะครับส่งผลทำให้เชื้อไวรัสเนี่ยมันออกมาทำให้เส้นประสาทคู่ที่7ของเราเนี่ยมีอาการอักเสบทำให้เรามีหน้าเบี้ยวฉับพลันได้ครับแต่ว่าอาการหน้าเบี้ยวเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสาเหตุที่เป็นจากเบลพาวซีเท่านั้นนะครับโรคที่น่ากลัวกว่านะครับคืออัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบทีนี้เราจะทดสอบอาการหน้าเบี้ยวง่ายๆที่บ้านได้ยังไงครับข้อที่1นะครับเราลองพยายามหลับตาแน่นๆดูครับปกติแล้วเราจะรู้สึกว่าเราหลับตา2ข้างเท่ากันนะครับข้อที่2ก็คือยักคิ้วครับเราก็ยักคิ้ว2ข้างพร้อมกันนะครับเวลายักคิ้วเนี่ยรอยย่นของหน้าผากมันเท่าๆกันนะครับอันที่3ก็คือพยายามยิ้มสวยๆครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามุมปากเราเท่ากันสมมาตรกันดีนะครับข้อที่4นะครับเราก็ลองอมน้ำดูนะครับดูว่า ไม่มีน้ำหกนะครับอันนั้นก็คือกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆมุมปากแสดงว่าทำงานได้ดีครับอันที่5อาจจะลองนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูนะครับดูว่าเสียงที่ในการเปล่งเสียงเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าครับการจะลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดอาการหน้าเบี้ยวนะครับประเด็นที่1 นะครับคือว่าเราก็ควรจะต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอจะเสริมภูมิต้านทานของเรานะครับข้อที่2ก็คนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงนะครับก็จะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเราก็ควรจะควบคุมเบาหวานความดันไขมันให้ดีครับแค่นี้เองครับง่ายๆก็จะลดความเสี่ยงอัมพาตหรือว่าการหน้าเบี้ยวได้ครับ

0: สำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประกอบไปด้วยไซริง 3cc ซึ่งมีสเกล 0.5cc เข็มเบอร์21สำหรับรอยาเข็มเบอร์25ยาว1นิ้วสำหรับฉีดยาสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งและพลาสเตอร์ค่ะหลังจากที่เราเช็คข้อมูลในการรับวัคซีนของเด็กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเตรียมวัคซีนค่ะวัคซีนสำหรับเด็กอายุ2เดือนนะคะก็จะประกอบไปด้วยวัคซีนรวม5โรคคอตีบไอกลมัดทะยักไวรัสตับอักเสบ B ยุ่งสมองอักเสบชนิดฮิปวัคซีนป้องกันโปลิโอชนิดกินและวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัสสำหรับการเตรียมยานะคะเราจะใช้เซริง 3cc นะคะต่อกับเข็มเบอร์21ค่ะสำหรับรอยาซึ่งก่อนรอยานะคะเราก็จะต้องดูก่อนนะคะว่ามีตะกอนที่ก้นขวดยาหรือไม่ค่ะสำหรับการเตรียมวัคซีนนะคะเราก็จะใช้สำลีแอลกอฮอล์นะคะบีบให้หมาดๆนะคะเพ้นบริเวณที่จะแทงเข็มและบริเวณรอบๆนะคะเราจะพุชแอร์เข้าไป 0.5cc เท่ากับขนาดยาที่เราให้นะคะรอยามา 0.5cc ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดึงยาที่อยู่ในเข็มนะคะลงมาเล็กน้อยนะคะทำการเปลี่ยนหัวเข็มนะคะโดยเข็มที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มเบอร์25นะคะยาว1นิ้วสำหรับฉีดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการไล่แอร์นะคะโดยดันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 0.5cc และฟิกซ์หัวเข็มให้เรียบร้อยนะคะค่ะหลังจากที่เราเตรียมยาใส่เทรย์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยสำลีแอลกอฮอล์สำลีแห้งพลาสเตอร์ค่ะ
1: ก่อนที่เราจะเชิญเด็กมารับวัคซีนเราจะต้องลงข้อมูลของเด็กในใบบันทึกและข้อมูลการได้รับวัคซีนครั้งนี้ลงในใบนี้ค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊มันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภัครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
2: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
2: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
2: ้
1: กับพอดีก็ดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
2: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
2: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะงั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้เชื่อไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
2: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
1: เตียงเตียงครับ
2: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนหนึ่งคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่าหนึ่งครั้ง
1: ครับ
2: ถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะ มันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
1: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
2: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
2: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
2: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุดคะ
1: นั่นน่ะสิ
2: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะอันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงๆมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาท
2: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออยู่หรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
2: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที
2: ่อ
1: าจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
2: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ค
2: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
2: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะท
1: ี
2: นี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนงายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซ
1: ึ่
2: งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงนี้ก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24 ชั่วโมง
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
2: ค่ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆ คุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
2: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
2: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
2: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
2: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
2: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไรฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไรฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: โอ้ครับ
2: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอน
2: บ่นว่าเอ๊ะทำไมตีนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
2: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๋ม
2: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
2: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรงกับไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
2: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
2: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
2: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่
1: ะ
2: แต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยไม่อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
2: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วยบ
1: ุ
2: ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขา เขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
2: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก็นี้ก็จะเป็นส่วนของที่นอน

0: เนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้ออ
1: ื
0: เพราะฉะนั้น
1: ม
0: ความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค่ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์ใช่ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยคร
0: ับ
1: เนี่ยลาเวนเดอร์
0: ใช่ไหมคะเพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี่ทนทุกทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ค่ะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด -19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าบอดตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับ คำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์

0: บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
1: จริงและไม่จริงนะ
0: ยังไงครับ
1: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
0: ่
1: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
0: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
1: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มคะผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดสามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
0: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพูดถึงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jukes ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรมัยสงแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบีย45นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่เดิมท่าอากาศยานกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนโสดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำ

มู่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7เพื่อส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตามพระราชดำริแก่นักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกปาล์มปัจจุบันมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำการเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนการนำไข่ไก่มาประรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันปะเหลียนเพื่อ GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเครื่องแกง4ชนิดที่ได้รสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชญ์ชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้

ศึกษาอยู่14คนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณในระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปาก

0: จกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้ไปรับบริการตรวจสุขภาพและให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2งาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม
1: กรมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินักขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดการขี่ม้าในภูมิภาคหรือครอสคันทรีและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือจัมปิ้งโดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรมักเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นส่งฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่อง transition ซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจทั้งนี้สมเด็จและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
0: ภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกะเขตป่าสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้ว

พระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาวัดเขาพระศรีสันเพชรยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพธิทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดราชบำรุงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประเสริฐตุพรมิมมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามวัดพรหมวงศารามและเวลา 19:00 นโรงเรียนนิวิทราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีก็รับปรัวจันลาพักใหม่และนางสาววชิตราชินรัตนวานิชพร้อมคณะนางสาวชิตราชินรัตนวานิชพร้อมคณะได้รับพระราชทานซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาหารพัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ชิมพลีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นคุณชรบดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดกอบมะไฟจังหวัดประจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองทัพไทยประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยเดชพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหามีระวงจังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโครงการบูรณาการคุณพระชนกิติยาภาเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนมิมมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารุ่นที่57และมูลนิธิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมภัยทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสุลภาพซึ่งพักรักษาตัวยังภูมิลำเนาและมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตณจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุพรรณบุรีดังนี้ณบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีสุจินจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ณบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างสังกัดกองพันจู่โจมสันช่างที่1ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีการ

รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอก

0: โอ้ยกลัวตายอ่ะมาก็มาดิว่า
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะก่อนนะค่ะจะเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยเว้ยใหญ
1: ่เฮ้ยใหญ่อ้าวไอ้หนูเอาไปเช็
3: คอ่ะวันนี้เคสตั้งต้นของเราฮะเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยคุณผู้ชมท่านนี้ส่งเรื่องเข้ามาแล้ว

0: นะคะที่จะเป็นจากพันธุกรรมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าสาเหตุแรกเลยที่ทำให้เซลล์มันแบ่งกลายเป็นปกติเนี่ยมาจากไหนแต่จริงๆมันเกิดขึ้นมาเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังบอกไม่ได
1: ้ครับแล้วอย่างเรื่องอาหารอารมณ์ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นปลุกมากเกินไปฮะอาจารย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงด้วยเหรอครับอาจารย์จริงหรือเปล่าฮะ
0: ตัวไม่ขอแอบเพราะ
1: ช่วงแรกๆยังไม่ได้ฉีดพอ3ปี5ปีมานึกได้หรือว่าแบบเอ้ยเพิ่งมาติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าปีนี้เขาเริ่มฉีดกันอย่างเงี้ยมารับ
2: มันใบน้ำยกขาขึ้นทีละข้างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกรงค้างไว้5ถึง10วินาทีครับทำได้เลยวันละหลายๆรอบแล้วก็สลับข้างกันครับ
0: ลืมอะไรกัน มั้งคะ
1: เพราะผ่าตัดมาแล้วด้วยนะครับลองดูนะลองเอาไปอีกหนึ่งท่าก่อนแล้วกันนะฮะถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่ายังมีอาการปวดเข่าก็ปรึกษาอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นว่าอย่างน้อยความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลงไปนิดหนึ่งนี่เป็นข้อมูลที่แชร์กันนะฮะที่เนื้อออกข้างขวาตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บเวลาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่คลินิกจะเป็นอันตรายไหมครับ
0: มันเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะส่งทำแมมโมแกรมอะไรเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพบว่าเป็นระยะที่หนึ่งแล้วก็คุณหมอเองก็ไม่ได้นัดนานแล้ว
1: เนี่ยหมอจะนัดติดตามอาการไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่าฮะ
0: คือถ้ามันระยะแรกจริงๆบางทีในหลายครั้งเราก็ถ้าเกิด
1: อาเจียนทั้งท้องเสียทั้งปวดท้องอยากทราบว่าอาการนี้เนี่ยเกี่ยวกับกาแฟไหมครับเพราะอาหารมื้อเที่ยงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกว่ามื้อเที่ยง
2: หนึ่งครับก็คือการติดเชื้อ พอหลายครั้งพอเราอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็อาหารอยู่ในอากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แบคทีเรียก็เติบโตง่ายครับพอปกติส่วนใหญ่โดยทั่วไปยาแก้ปวดหรือว่าแก้บีบเกร็งเราไม่ค่อยแนะนำครับเพราะบางทีมีผลข้างเคียงครับถ้าเราปวดท้องบีบเกร็งหลายครั้ง
1: ด้วยได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์โอ้ใ
2: ช่จริงๆกาแฟเนี่ยมี2 อย่างครับที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนคืออุณหภูมิที่ร้อนครับของกาแฟเองถ้ากิน
1: อายุ13ช่วงนี้ปิดเทอมไม่ค่อยมีใครดูแลเรื่องอาหารให้ตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยลูกชายบอกว่าปวดกลางท้อง
2: เรียกอะไรกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบครับความเครียดที่มากขึ้นเนาะหรือเราอาจจะกินอาหารที่เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพมากนะเสพแน่นอนครับ
1: อย่างช่วงนี้ผมอันนี้ส่วนตัวนะขอแอบลัดคิวคุณผู้ชมนะ อย่างผมเนี่ยแบบช่วงนี้ไม่ค่อยทานอาหารไม่เป็นเวลาทานอาหารไม่เป็น
2: คนทั่วไป
1: นะฮะเกือบครบเลยฮะที่อาจารย์พูดมานะฮะคุณแอมปอบอกว่าถามเป็นความรู้หน่อยฮะภาวะติดเกม
2: นี่ใช่หลักคือเราติดเกมแล้วกิจวัตรประจำวันเราเสียไปหรือเปล่าผมว่านี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นถ้าเราเล่นเกม
1: จุด65เซนนะหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปตรวจขอถามว่าทานนมโคจืดบ่อยๆจะเป็นปัจจัยให้เนื้องอกโตขึ้นได้ไหมคะ
0: ก็คือไอ้พวกอาหารคือสารบางอย่างที่มันมีฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นสมุนไพรบางชนิดนะคะอย่างเช่นอะไรเด็กทำฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้าอาหารปกติอย่างเช่นนมเนื้อสัตว์อะไรธรรมดาเนี่ยค่ะทานได้ค่ะไม่เกี่ยวกัน
1: เพราะฉะนั้นพวกสมุนไพรชื่อแปลกๆที่อาจารย์ว่าจริงๆบวบนะฮะต่อมอะดีโนโตฮะควรทำอย่างไรต้องผ่าตัดไหมฮะต่อมอะดีโนย
2: ต่อมอะดีโนยก็เป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมนึงครับซึ่งอยู่หลังโพรงจมูกครับเราจะได้ยินต่อมทอนซิลบ่อยไหมครับทอนซิลกับอะดีโนยนี่มาแบบเป็นคู่กันเวลาที่เรามีภูมิแพ้ของโพรงจมูกร่วมด้วยครับหลายครั้งก็เป็นสิ่งสัมพันธ์กันสามารถรักษาได้ด้วยอันดับหนึ่งเลยครับสมมติถ้าสัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้ของโพรงจมูกครับหนึ่งคือสังเกตดูว่าปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่ทำให้เรามีอาการหลายครั้งเวลาที่เราก็อาจจะมีการให้ยาแก้แพ้แบบกินหรือว่าแบบพ่นก็ได้ครับเราดูว่าอาการดีขึ้นไหมตอบสนองไหมครับคุณหมออาจจะใช้วิธีการเอ็กซเรย์ติดตามเป็นระยะครับเพราะว่าอะดีโนยเป็นต่อมที่สามารถเอ็กซเรย์แล้วมองเห็นการติดแคบของทางเดินหายใจได้ครับแล้วถ้ารักษาด้วย2หลักการ
1: ลดหรือว่าให้ลองรักษาด้วยวิธีการใช้

0: ยาหรือเอ็กซเรย์อะไรต่างๆดูก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกเคสพอโตแล้วต้องตัดโตแล้วต้องตัดนะฮะอาจารย
1: ์
0: นะฮะคุณกนกจันนะฮะถามให้หลานเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องนะฮะบอกว่าอายุ37นะฮะหนัก95
1: หลายครั้งคุณหมอก็รอครับเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดในบริเวณอักเสบมากๆครับไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตามครับการย่อยการซ่อมแซมนะครับนะการที่แผลติดเราจะไม่ดีเท่าครับนะหลายครั้งคุณหมอหลายๆท่านก็จะรอครับส่วนใหญ่ก็จะรอครับจนอวัยวะเหล่านั้นยุบบวมลงไปครับหรือเนื้อเยื่อเราหายบวมหรือว่าไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อแล้ว
0: ครับระหว่างรอทำอะไรได้บ้างไหมอาจารย์แบบดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงหรือว่าทำให้แบบอาการดีขึ้นเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
1: เขาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่โรงพยาบาลนะครับนะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับถ้ายังอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ
0: ่มันจะบวมๆแต่กดแล้วไม่เจ็บเคยไปถามหมอแล้วด้วยหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันอยากทราบว่าก้อนไขมันที่ว่าเนี่ยเกิดจากอะไร
2: แข็งๆอะไรมันอาจจะเป็นต่อมน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรทำนองนี้ได้แต่ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นต่อมไขมันก็ไม่น่ากลัวอะไรค่ะแต่ว่าถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไปผ่าออกก็อาจจะดีนะคะ
0: แต่การที่มันมีก้อนไขมันติดอยู่นี่ไม่อันตรายใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันเป็นก้อนไขมัน
2: ค่ะถ้ามันเป็นก้อนไขมันถ้าดูแล้วมันเป็นก้อนไขมันค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะคุณปังพรนะฮะอายุ70หนัก48นะสอบถามว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นเบาหวานด้วยฮะตอนนี้เลยต้องควบคุมน้ำตาลอยากถามเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของการกินอาหารฮะว่าควรกินอย่างไร
1: เขาเรียกอะไรเพิกเฉยหรือมองไม่เห็นมันนะครับนะเราก็อาจจะดื่มทานนมไข่มุกหรือว่าทานมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับน
0: ะอันนี้ก็ฟีเวอร์เลยอาจารย์ช่วงนี
1: ้ครับก็กินด้วยความระมัดระวังครับไม่ถึงกับห้ามกินนะครับนะแต่กินแต่ปริมาณแต่น้อยครับหลายครั้งที่อาจจะเป็นจำเพาะนิดนึงครับกับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานหลายคนเนี่ยเบาหวานทำให้มีการบาดเจ็บนะครับนะหรือว่าเพราะอาหารที่เราทำงานได้ช้าลงครับหรือบีบตัวได้น้อยลงเพราะนั้นคนที่มีภาวะเบาหวานและกระเพาะอาหารทำงานช้าลงร่วมด้วยนะครับก็อาจจะต้องกินอาหารที่มื้อเล็กลงหน่อยนะครับเนาะอาจจะต้องซอยมื้อเป็น 4-5 มื้อนะครับแล้วก็กินปริมาณในแต่ละมื้อน้อยๆครับกับสิ่งสำคัญของคนกดไหลย้อนคืออย่ากินแล้วรีบกินแล้วก็นั่งสักพักนึงครับหรือไปเดินเล่นพักนะครับไปมาเอ็นหลังก็ได้
0: ครับในห้องแอบมีคนถามมาว่าคนที่คุมน้ำตาลเนี่ยทานทุเรียนได้ไหมฮะตอนนี้เห็นเขาเริ่มออกหน้าทุเรียนแล้วอาจารย์ทุเรียนเป็นผลไม้ให้อาจารย์เขาบอก
2: ทานนิดเดียว
1: น้อยครับแต่พอให้รู้สึกว่าหายยากครับแล้วก็จำกัดปริมาณ
0: นะฮะเพศหญิงหรือเพศชายนะฮะแจ้งมาว่าตอนนี้เวลาปัสสาวะเนี่ยรู้สึกปัสสาวะไม่สุดพยายามเบ่งแล้วคิดว่าสุดแต่พอเก็บเข้าที่มีปัสสาวะปริบๆออกมาเป็นเพราะอะไรมีวิธีแก้ไขเองได้ไหมครับน่าจะเป็นผู้ชายนะคุณมนตรี
1: คาดว่าเป็นผู้ชายครับ
0: ย้ำอาหารที่กินก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะฮะอาจารย์เลี่ยงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
1: การป้องกันใช่ไหมครับการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเนื้อแดงครับเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเยอะๆครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ากินเยอะอาจจะไม่ดีครับโดยเฉพาะถ้าสัดส่วนของเนื้อแดงที่

0: วะ
1: แสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆเนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะ

0: เกาหลีใต้โอ้โหการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนะจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนนึงด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนอะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนอ
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนอะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทับอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทับ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปเพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
0: ะ
1: ขอเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามกำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต

0: คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าลูกจะเลือกอะไร
1: มาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้จริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนาะ

0: นั้นทำไปทำมาที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกไปตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้
1: การมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
0: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ่
1: ค
0: ือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: ทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นปลาลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
1: ้
0: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่า
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
0: ี้ก็
1: จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดการเรียนในชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างที่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างพบกับรายการปวดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองค

0: ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอ
1: ส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวไตที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: เมื่อคืนนี้เวิร์กมากเลยอากาศดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุก
1: ได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
2: โน่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมทั้งคืนเลยก็ป่วย
3: โอ้ผมตรวจงาน
1: หรอโอ้โหตรวจงานแต่อาการแบบนี้เหมือน

0: ที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
1: ไหวไหมอ
2: ย่าว่าแต่คุณด้วย
0: โอ้ยคุณตาลถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางมันจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะ
1: ใช่
0: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยอ่ะและที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
2: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศ
0: อ
2: ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบนี้ค่ะ
0: ต้องระวังกัน
3: เ
0: นี่ย
3: แต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชื่นแล้วอ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไห
0: มใช่คุณน้ำตาล
4: พังเบียบอะไร
5: อะไร
4: ไอ้บ้าตกใจ
5: ใจเลย
4: เรียบพัก
3: ไหมโ
0: อ้โหนี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
4: ว่างครับพี
0: ่ไปกับพี่เลย
4: ไปทำงานเหรอครับ
0: ไปเล่นตลกห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาท
4: ตอนน
0: ี้เล่นมุกประจำ
4: พร้อม
0: จ
4: ะแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
0: แต่อ
4: ย
0: ่
4: างเดียวเจ้าสาว
0: แ
4: ม
0: ่โอ
2: ้
0: ยหน้าตาดีไม่น่าขายเลยหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
2: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
5: คุณน้ำตาลเป็นอะไรมากไหมครับคือเนี่ยอย่างโกมในตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
3: นี่
4: ใช่เลยโอ้จับจับ
2: ขอโทษค่ะ
6: เกือบโดนเมื่อกี้
3: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี่ปิดปากไว้ก่อนนะคะเวลาเราไอเราทามันจะได้ไม
2: ่ขอโทษค่ะ
3: หาคนอื่น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ยังมีไอมีจามอีก
2: ใช่ค่ะ
7: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
0: J แล้ว
5: โอ
0: ้
5: โหไปกันทั้งคณะ
0: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได
3: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
7: อ๋ออ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาดอ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
0: ใช
7: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
0: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไห
3: ม
0: เราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธี
3: อ่
0: ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้
3: อ
0: นั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
3: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดู
0: คุณ
3: มีความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด C ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
0: ทางเดินหายใจ
3: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
4: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
3: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปลวพวก

0: เจลล้างมืออ่ะพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
1: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอ
2: ะ
1: พาคุณน้ำตาไปหาหมอกันดีกว่า
0: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาไปหาหมอส่วนฉันน่ะขอจัดการไอ้เจมก่อน
3: เฮ้ยจะขอโท
1: ษเดี๋ยวป้าป้าป้าเฮ้ยจะไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
0: อะไร
1: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ
1: แต่ผมกับคุณน้ำตาได้ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
0: โอ๊ยไปชุบเดี๋ยวนี่พาคุณน้ำตาไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะอ้วกเพราะว่ามุกเนี่ย
1: นะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค่ะ
0: โรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนนะเช่นประมาณพฤษภาคมมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่
0: นะฮะอาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะคะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเน
1: ี่
0: ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
0: ็
1: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ่แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
0: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
1: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
0: ไอจามลดกัน
1: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะคนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะนั้นเมื่อเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้านะคะก็อัดกันเข้าไปปากกระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่อย่าให้พูดกัน
0: นะหมอนะ
1: หลบ
0: เฉยมาที
1: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะคะแล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
0: ์
1: ลิฟต์ก็ไออัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได้
0: ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็หลักๆนะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามรดกันเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
0: แมส
1: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายออกไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงนั้นนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะหยุดอยู่บ้านด้วยซ้ำนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสที่เราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือเพราะฉะนั้นการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็ บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
0: คร
1: ับ
0: ผมนะครับวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
1: ใช่ค่ะ
0: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
1: นั่นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันที่เหลือหยุดไป
0: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
0: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
1: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนคิดว่าฉีดเข็มเดียวอยู่ไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่นะคะ
0: ไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
0: พัฒนาสู้กับเราอย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนนั้นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นี่นะต้องอยู่ในวัคซีนเพราะนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
0: คร
1: ับ แล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
0: ฉีดใหม่
1: ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรจะต้องได้รับวัคซีนที
0: ่
1: บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื้อ
0: คนเยอะ
1: ใช่จริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
0: ต้องฉีด
1: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
0: แนะนำ
1: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในใบทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะ
0: ค
1: ะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
1: นะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะน
0: ั้
1: นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่2ถึงแม้ว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสัก50-60%นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆนั่นก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือนะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู่
0: ครับนั่นก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
1: ่
0: จริงๆไม่ใช่
1: ใช่
0: นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่อย่างที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนทำไปช่วยเหลือแล้ว
1: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
0: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
1: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกไหมคะเราจะเคยมีหวัดว่าฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เค

0: เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้าน
1: ี้
0: นะอันนี้ก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
1: ้
0: นะคะที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: เคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนำบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนำไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างครับคุณหมอที่อยากแนะนำ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีกได
1: ้เป็นอีกได
0: ้
1: ไม่หายขาดนะฮะ
0: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะคือเป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วเราก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
1: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
0: ุ
1: ณหมอช่วยได้ไหมอาหาร
0: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกินนะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหมแล้วว่ามันเช่นเขาไอจามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามรถกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
1: นี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงแต่เราจะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันน
0: ะฮะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสัตย์ศรีโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณครับ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื้อ
1: เป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู
1: ้สึกจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: อ้วนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างนี้นะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องนี้ได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาปรึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อยากแบบเฟรช
3: ค่ะโอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะอ่ะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้ตรงหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดอ่ะเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืน
3: ยืนยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่านี้จะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่เราก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลอ่อนนะคะเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ยสัก10ทีหายใจเข้าลึกๆที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณเลนส์ปีนะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆจากนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างของเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรวงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็มีด้านบนด้านบนเอามือ แตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาร้าแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้าให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนเอาอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะหายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟสขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่ลง
2: แล้วโอ้ยไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ย
2: ัง
1: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมาก
2: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
4: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมเช็คสัญญาณเตือนโรคสมองเสื่อมง่าย
5: ๆตาป่องกินข้าวสีคะกับข้าวหน้าอร่อยทั้งนั้นเลย
6: ใช่ๆกับข้าวหน้าอร่อยทั้งนั้นเลยพ่อกินข้าวสิครับนั่งซึมอยู่ทำไมเนี่ยพี่ปอทำอ่ะมีแต่ของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยนะนี่ปันๆตักอาหารให้ตาป๋องนิดนึงสิตาป๋องจะได้กินข้าวเยอะๆไง
5: นี่ของโปรดปันๆเลยนะมันอร่อยมากตาป๋องกินเยอะๆเลยนะคะ
6: นี่เลยของโปรดพ่อทั้งนั้นเลยครับ
7: กินเยอะๆเลยนะพ่อความจำจะได้ดีขึ้นไง
6: อร่อยไหมปันๆอร่อยเนาะพี่ปอทำอร่อยเสมอเลย
4: เราจะประเมินและสังเกตอาการเบื้องต้นของคนเป็นโรคสมองเสื่อมได้ยังไงครับหมอ
8: จริงๆแล้วเนี่ยขี้ลืมกับหลงลืมมันต่างกันนะครับบางคนเนี่ยจำไม่ได้ว่าวางของที่ไหนหรือจอดรถตรงไหนนะครับแต่ถ้าเราถ่ายรูปเอาไว้หรือว่าจดบันทึกไว้นะครับอันนี้จำได้อันนี้เรียกว่าขี้ลืมเพราะตอนนั้นอาจจะยุ่งอาจจะวิตกกังวลจนขาดสมาธิแต่ถ้าหลงลืมเนี่ยจำไม่ได้เลยนะครับว่าของชิ้นนั้นเคยมีมาก่อนหรือจำไม่ได้เลยว่าเคยขับรถไปซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมีแบบทดสอบ11ให้ทุกคนมาประเมินดูกันใครที่มีมากกว่า3ข้อ

0: ขึ้นไปไปหาหมอนะครับประเมินทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้างได้นะครับมาเริ่มกันข้อแรกครับชอบถามซ้ำเรื่องเดิมๆบ่อยๆครับกินข้าวหรือยังแป๊บหนึ่งก็ถามอีกแล้วกินข้าวหรือยังแป๊บหนึ่งเดินไปไหนเดินมาไหนก็กินข้าวหรือยังเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆหรือคนใหม่ก็ได้นะครับข้อที่2หลงลืมบ่อยขึ้นหรือวางของผิดที่แบบไม่น่าให้อภัยครับเช่นเอาพวงกุญแจไปวางในแก้วน้ำเอาเตารีดไปแช่ตู้เย็นนะครับข้อที่3ต้องมีคนคอยเตือนถึงจะทำกิจกรรมที่จำเป็นอาบน้ำหรือยังกินข้าวหรือยังนะครับข้อที่4ลืมนัดสำคัญหรือโอกาสสำคัญของคนในครอบครัวจะสังเกตได้ว่าข้อที่3กับข้อที่4เนี่ยคนติดเกมก็เป็นนะแต่ข้อที่5เขาไม่เป็นแน่นอนข้อที่5รู้สึกว่าซึมเศร้าลงเห็นไหมติดเกมจะไม่มีความซึมเศร้าเขามีแค่2ข้อใช่ไหมครับข้อที่6เริ่มยุ่งยากในการคิดเลขคิดเงินจัดลำดับระเบียบตัวเองต่างๆนะครับข้อที่7ไม่สนใจหรือไม่มีความสุขในกิจกรรมที่เคยสนุกเช่นเคยดูทีวีรายการนี้แล้วหัวเราะตอนนี้ดูก็เฉยๆไม่มีอารมณ์ซะอย่างนั้นนะครับข้อที่8ต้องมีคนมาคอยช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันช่วยพาไปอาบน้ำช่วยพาไปกินข้าวข้อที่9นะครับหงุดหงิดบ่อยขึ้นนิดหน่อยสะกิดนิดสะกิดหน่อยก็หงุดหงิดที่สำคัญยังได้กลิ่นได้เห็นหรือได้ยินอะไรที่ไม่เป็นความจริงเรียกง่ายๆว่าหูแว่วประสาทหลอนเห็นภาพหลอนนะครับข้อที่10จำทิศทางไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกล้งนะครับหลงทางกลับบ้านไม่ได้จริงๆและข้อที่11ครับยุ่งยากในการพูดชื่อคนหรือพูดเป็นประโยคไม่ได้หรือว่าเรียกของไม่ถูกปากกาก็เรียกเป็นกาปากหรือว่าเรียกเป็นอย่างอื่นไปเลยนะครับพูดเรียงประโยคไม่ได้เช่นฉันรักคุณก็เป็นรักคุณฉันอะไรอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ทุกคนที่มาประเมินตอนนี้มีไม่เกิน3ข้อนะครับรีบดูแลตัวเองก่อนที่จะมีอาการนะครับ
1: เอาพ่ออิ่มแล้วเหรอครับ
2: อืม
1: ไปช่วยกัน
3: ฝากปันปันช่วยนะคะ
1: เก่งมากไปฝากปันปันเดินตามมาแล้ว

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติซึ่งถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด-19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
3: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
2: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
3: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
2: และด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรง
3: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
2: นั่นแปลว่าการที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้ก่อนออกแรงเท่านั้น
3: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันเนี้ยก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
2: ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
3: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทำความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้าง น่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทำความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
2: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันก็เป็นปกติมันจะมีผลอะไรกับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมคร
3: ับ ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่ไหมคะทางร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตอาจารย์เต้เคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
2: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลยอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนคนนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายอะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทําโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทําความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าถูกกระทําหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรม

0: ของคนคนนี้ได้ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทํารุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจําเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบนึงให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทําได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบเนี้ยอาจจะนําไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนําความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
0: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
1: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
0: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกมาเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วอะครับ
1: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นกรรมที่มีความหยาบคายมีแบบคำพูดที่รุนแรงแล้วไปทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
0: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
1: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่าพอทานเหล้าหรือว่าการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
0: ครับ
1: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทำความรุนแรงได้นะคะ
0: ครับ
1: อีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทําได้แบบเนี้ยค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจเหนือกว่าแบบเนี้ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่มั้ยคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบเนี้ยไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
0: ตบจูบตบจูบ
1: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเป็นไอดอลทําได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนําไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะ

0: ป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั้นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมครับ
1: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันนึงที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันนี้แบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้คิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทำผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ว่าเขาก็อาจจะเรียนรู้วิธีนี้ไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เขารักในอนาคตลูกอย่างเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นไหมครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
1: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำผิดลงไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการงั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือรีบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได้คร
1: ับ จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
0: ทีนี้เราเข้าใจละว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
1: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพังไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธี

0: เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าเองเมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
1: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
0: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีอาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
1: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกลากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆคิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะอาจารย์เต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
0: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์นึงฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับค่ะหมอคิดว่าประเด็นเนี้ยที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะอันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1

0: 300
1: 1300
0: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่า
1: ความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
0: ์ยินดีค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox. Remind, รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติคนนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้

0: จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่พอไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเวลากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
1: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
2: ชัดเจนมากครับ
1: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ไว้เจอกันครับ
0: ติดตามคนเน้นสุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

0: จริงๆแล้วแขกรับเชิญวันนี้นะพี่กังวลใจมาก
1: ทำไมครับพี่เบม
0: พี่กลัวจะคุยกับเขาแล้วไม่รู้เรื่อง
1: เขาเป็นใครครับ
0: เขาคือพี่มัมลาคอนิกไง
1: พี่มัมลาคอนิกเหรออ
0: ืม
1: คุยไม่รู้เรื่องครับ
0: คือถ้าเป็นคุยเรื่องสนุกสนานคุยเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่สาระมากๆดีนะแต่รายการของเรา Healthy Village เป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพ
1: รายการเราสาระเยอะด้วยนะ
0: รายการเราสาระกลัวแกจะเครียด
1: เราอาจจะเครียดก็ได้นะพี่เบม
0: เห็นมั้ยแกดูเป็นคนรู้สนุกสนานนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ทำใจบ้างโอเคพี่พร้อมแล้วคุยกับเขากัน
2: ผิดที่เราเจอกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจโอ้ยสวย
0: นี่ไงอยู่นี่เอง
1: พี่มัมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ว้ายน้องบีมมาแล้วสวัสดีค่ะ
0: กี้ยังร้องเพลงอีกเสียงนึงเลยอ่ะ
3: อ้าวอันนั้นมันเป็นงานไงเวลาเป็นงานพี่มัมก็จะร้องเสียงนึงเพราะเราถ่ายใช่ไหมฮะอันนี้แบบว่าไปอยู่บ้านเนี่ยโอ้ยแฮมน้องบีม
1: อันนี้คือเสียงที่แท้จริงอะฮะ
0: ดีมากเลยนะครับนี่คือเดินมาจากบ้านเลย
3: อ๋อนั่งแท็กซี่มาค่ะแล้วก็มาลงที่หน้าปากซอยแล้วก็แท็กซี่ไม่กล้าเข้ามาจากปากซอยเข้ามานี่กิโลครึ่งพี่ก็เดินมาเรื่อย
0: ๆชมดอกไม้อะไร
3: เดินชมจะได้หลายทางพี่ใบหลายทางบ้างเนี่ยอุ้ยพี่ใบหลายทางบ้าง
1: เสียงหลุดนะครับเสียงหลุด
0: ผมว่าเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าไหมครับ
3: โอเคค่ะโอเคค่ะ
0: พี่หมวยรออยู
3: ่
0: คร
3: ับ อ๋อพี่หมวยดร.อลิสรา
1: ใช่
3: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
3: รายการนี้พี่ดูประจำเลยนะช่องครู42
1: นะถูกต้องนะครับ
0: โอเคครับ
3: โอเคค่ะไปหาพี่หมวยกัน
0: ป
3: าพานเดินนำที่ไปเลยค่ะ
1: ได้ครับไปครับเดี๋ยวผมทำสวนอยู่นี่นะ
3: อ้าวเธอไม่ไปหรอ
1: ไปก็ได้ไปก็ได้
3: ไปจี
4: เปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้ขอต้อนรับพี่มัมลาคอนิกค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บีมสวัสดีพี่มวยสวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยค
4: ่ะไม่เจอพี่มัมนานแต่พี่มัมก็สดใสเหมือนเดิมเลย
3: ขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะ
4: ค่ะ
3: น้องหมวยก็เหมือนกันพี่บีมก็เหมือนกันสายกิ๊กเลย

0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พี่มัมยังร้องเพลงทุกวันไหมคะ
0: อ๋อตอนนี้ไม่ได้ร้องทุกวันแล้วค่ะพี่มัมจะรับเป็นแต่อีเวนต์อย่างเดียวค่ะเลิกร้องประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับงานอีเวนต์โชว์ทั่วประเทศอย่างเดียวต่างประเทศทั่วโลกอย่างนี้ดีกว่าฮะไม่เหนื่อยมากเพราะเงินดีเน
2: าะเงินดีครับผม
0: พี่บีมได้พี่บีมไม่ร้องประจำไงฮะส่วนตัวนั้นเลย
2: วันนี้เราจะคุยกับพี่บีม
0: ก่อนจะเข้าเรื่องโรคเราคุยเรื่องบันเทิงสถานะก่อนนะ
2: อันนี้จะเข้าเรื่องโรคแล้วนะครับพี่นามเพราะผมจะถามพี่นามว่าได้ยินข่าวกันเดี๋ยวนะครับเรายังคุยกันได้ครับ
0: กลัวเลย
2: มีอยู่ช่วงนึงที่พี่ป่วยหนักเหมือนกัน
0: 4ปีที่แล้ว
2: เป็นอะไรล่ะครับ
0: เป็นหลายโรคมาก
2: มีอะไรบ้างครับ
0: อยากรู้ใช่ไหม
2: อยากรู้ครับ
0: ตรวจเลือดเจอวันไปแอดมิดหมอก็รายงานมาเลยหมอหลายคนมากหมอโรคหัวใจเข้ามามาแจ้งว่าคุณมาก้านหัวใจอักเสบ
2: ก้านหัวใจอักเสบ
0: ก้านหัวใจอักเสบ
1: หนึ่งละ
0: สักพักกลับไปหมออีกคนเข้ามาคุณมามคะไตเริ่มเสื่อมหมออีกคนเข้ามาคุณมามคะน้ำตุ้มปอดแล้วก็นิ่วในถุงน้ำดี2ก้อน
2: นี่ถุงน้ำดีด้วย
0: มันก็เป็นสาเหตุที่พี่ถูกแอดมิดตั้งแต่วันนั้นวันที่พี่กะจะไปเช็คสุขภาพเฉยๆปรากฏว่าวันนั้นหมอก็ล็อกตัวเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้น1เดือนครึ่ง
1: แล้วตอนนั้นทำไมพี่มัมถึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลนะคะ
0: ก็อาการมันเริ่มเป็นมาแล้วประมาณ4วัน4คืนคือมันเกิดจากอาการจากการที่พี่มัมมีความรู้สึกว่าท้องอืดท้องเฟ้อทั่วไปเนี่ยพี่มัมเป็นโรคนี้ประจำอยู่แล้วเนื่องจากเรามีกรดในกระเพาะเยอะก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะพี่มัมก็จะซื้อน้ำแดงน้ำขาวอะไรเงี้ยฮะยานะฮะมาดื่มเพื่อลดกรดลดอะไรเมื่อครั้งก่อนๆที่มันเป็นมาประจำเนี่ยมันกินแล้วมันยุบมันหายมันคลายมันสบายแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยทั้งวันเลยจิบทั้งวันเลยก็ไม่หายจนหมดไปขวดวันที่2ผมไปซื้อใหม่หมดไปอีกขวดนึงวันที่2แต่มันก็ไม่ยุบมันก็ไม่เรอไม่อะไรท้องก็แข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นก็ยังไม่ไปหาหมอวันที่3ไปซื้อใหม่อีกขวดเงี้ย4วัน4ขวดพอเริ่มเข้าวันที่5น่ะพี่มัมนอนไม่ได้แล้วไงหมายถึงว่าเวลานอนต้องหลับต้องนอนอย่างนี้นะ
2: คร
0: ับ ไม่สามารถจะเอียงนอนลงได้พอนอนปุ๊บไอไอแบบไอเหมือนคอจะขาดตัวจะขาดโอ้ยไอแบบว่าถ้านั่งหลับไม่ไอหลับได้แล้วมันเริ่มทนไม่ได้แล้วไงทำไมต้องนั่งหลับวันที่5ถึงจะแบบว่าฝืนสังขารคืออยู่คนเดียวเนี่ยพักอยู่คนเดียวคอนโดไม่มีผัว
2: ครับ
0: ไม่มีลูก มาอยู่คอนโดคนเดียวต้องห่อสังขารขับรถฝืนขับรถไปโรงพยาบาลไปแอดมิดกะว่าสัก7วันให้หมอดูอาการเพราะว่าโดนแอดมิดตั้งแต่วันนั้นเลยหมอไม่ปล่อยเลยก็พาไปอัลตราซาวด์ตรวจเลือดโอ้โหเจอหลายสารพัดสิ่งอย่างโรคที่บอกไปแต่ต้น
1: แล้วที่คุณหมอบอกว่าพี่มัมเจอนิ่วในถุงน้ำดี2ก้อนใหญ่ไหมคะ
0: ประมาณเหรียญ10อะฮะแต่หมอที่โรงพยาบาลวันนั้นหมอบอกว่าสาเหตุที่ทำให้คุณมัมท้องอืดไม่ยุบท้องแข็งเครื่องแข็งสาเหตุมาจากนิ่วแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู
1: ่ไม่ได้ตัดทิ้ง
0: ยังไม่ได้เอาออกเพราะว่า
2: ก้อนนิ้วนี้ก็ยังอยู่
0: 2ก้อนนี้ยังอยู่แต่ว่าอาการอื่นพอดีขึ้นจนทั้งเดือนกว่าพี่มาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยอีกโรคนึงคือมันไม่กำเริบอะไรท้องมันยุบแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดก็เลยถามหมอว่ามันอันตรายไหมหมอบอกไม่เป็นไรถ้าว่างเมื่อไหร่ค่อยกลับมาค่อยมาส่องกล้องมาเจาะรูนิดเดียวเองสมัยนี้รักษาด้วยกล้องแล้วออกก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรไม่เจ็บปวดไม่ติดเชื้อไม่อะไรก็เก็บเข้าไว้เป็นเพื่อนก่อนก็ได้ทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่ยังไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: เราก็ยังหิ้วเข้าไปไหนมาไหนอยู่
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามากเลย
1: งั้นก็แสดงว่านิ้วมันไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตปัจจุบันถูกไหมคะ
0: ก็ไม่ปวดท้องไม่อะไรก็คิดว่าเขาถือว่าอยู่กับเราได
1: ้
2: แต่ที่บอกใช้ชีวิตได้เป็นปกติจริงๆแล้วมันปกติ 100% หรือว่ามันจริงมันก็ยังม
0: ีบางอย่างที่มัน 150%
2: ล่ะครับ
0: อย่างเดียวก็คือพี่มันเป็นหวัด
2: ไม่มีอะไรที่แปลกไปเลย
0: ไม่มีเลยบีมบีมสัมผัสที่ต้องได้ไม่มีอะไรแปลกเลยบีม
2: หมายถึงว่ามีอะไรที่เราต้องระวังตัวไหมครับนอกจาก
0: ก็คือเราไม่เลินเล่อแล้วก็ไม่ประมาทอีกแล้วเงี้ยฮะเราใช้ชีวิตปกติเหมือนบีมเหมือนหมวยเหมือนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเมื่อก่อนพี่มัมไม่ได้ใช้ชีวิตปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วไปมันหน้ามือหลังมือ เชื่อไหมคะ
2: เชื่อ
1: สิเชื่อเดี๋ยวพี่มัมจะได้คุยกับคุณหมอเพิ่มเติมด้วยค่ะ
0: เรื่อง
1: ใช่ค่ะถุงน้ำดีว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่มัมจะต้องอยู่กับมันไปตลอดหรือว่าควรที่จะไปจัดการหรือคนที่ไม่เคยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยจะทำยังไงให้ไม่เป็นวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์รุ่งสกุลกิจอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งประจำที่นี่เป็นหมอประจำบ้านพูดคุยกับเราค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ด้วยค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ
0: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่านิ่วในถุงน้ำดีคืออะไรคะ
1: จริงนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่ากอลโตนนะครับคำว่าโตนนี่คือเม็ดหินนั่นเองซึ่งมันอาจจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดหินเหมือนเม็ดหินที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปแข็งๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเม็ดนิ่มๆก็ได้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่านิ่วในถุงดีทั้งนั้นครับ
2: จริงๆแล้วมันมีกี่ชนิดกันแน่ครับผมแล้วมีอะไรบ้างครับ
1: จริงๆแล้วนิ่วถุงดีเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่
2: ๆครับ
1: ชนิดที่1เรียกว่าคอเลสเตอรอลสโตนหรือเม็ดนิ่วที่เป็นจากเนื้อไขมันซะเยอะส่วนผสมไขมันซะเยอะจะแบบนิ่มๆเม็ดสีเหลืองๆครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเราเรียกว่าเป็นพิกเมนต์สโตนว่าพิกเมนต์สโตนนี่ก็เป็นเม็ดหินที่เป็นออกสีก็จะมี2แบบเป็นแบบสีน้ำตาลกับสีดำซึ่ง2อย่างเนี้ยมีสาเหตุการเกิดที่แตกต่างกัน
3: ครับจำได้นะของมามตอนนั้นที่โรงพยาบาลเป็นเม็ดสีน้ำตาลหมอบอกว่าสีน้ำตาล
1: จริงนะครับ
3: ของมาม2เม็ด
4: รู้สึกเฉยๆมันไม่มีอาการอะไรเลยอันตรายไหมฮะ
1: ถ้าพี่มามไม่ปวดท้องเลยใช่ไหมคร
4: ับ ไม่ค่ะไม่เลย
1: แบบนี้อยู่ในกลุ่มที่ไม่อันตรายหรือว่าความเสี่ยงต่ำมาก
4: จำเป็นไหมว่าตอนถ้าเกิดมันยังไม่เป็นอะไรยังไม่ส่งผลอะไรแล้วก็อยู่เข้าไปก่อน
1: ใช่ครับถูกต้องครับโดยสถิติที่ผ่านมาเราพบว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการเลยเราเรียกว่ากลุ่มที่ asymptomatic ก็คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำ
4: แต่ถ้าเราว่างก็ไปเอาออกก็ได้ก็ดีกว่าใช่ไหมฮะ
1: ส่วนตัวของผมเนี่ยก็คือผมจะแนะนำว่าไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็คือว่าให้เราไปเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนเช่นออกกำลังกายคุมอาหาร
4: เป็นเรื่องราว
1: ประโยชน
4: ์ลด
1: กินอาหาร
4: ลดน้ำ
1: ตาลน้อยลงใช่ครับกินผักเพิ่มมากขึ้น
4: yes of course
1: ครับผม
0: แล้วมันไปอยู่ในถุงน้ำดีได้ไงคะคุณหมอ
1: คือมันเกิดจากน้ำดีเองเนี่ยมันมีส่วนประกอบหรือว่าสารบางอย่างที่ส่วนผสมของมันเนี่ยผิดสมดุลไปทำให้มันเกิดแทนที่มันควรจะเป็นน้ำอยู่ในถุงนะครับ มันกลายเป็นลักษณะเรียกว่าเข้าเป็นเฟสจะเป็นของแข็งผมมักจะใช้คำว่ามันตกตะกอนลองนึกภาพน้ำตาลหรือว่าน้ำปลาที่มันเปลี่ยนจากสภาวะน้ำเราทิ้งไว้มันเหมือนตกผลึกอะไรอย่างนั้นเป็นต้น
0: แล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างคะที่ทำให้คนเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
1: ก็คือปัจจัยเสี่ยงการเกิดนิ่วถุงดีเนี่ยมีเยอะมากนะครับมีหลากหลายมากแต่ว่าที่เรามักจะสอนนักศึกษาบ่อยๆว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างเราให้ท่องอยู่4ข้อเป็น CF นะครับมี F 1 F ก็คือ40อายุ40ขึ้นไปเริ่มมีความเสี่ยงแล้ว
0: ค่ะ
1: ที่2 Fatty ก็คือมีความอ้วนข้อที่3 Female ก็คือ
0: ผู้หญิง
1: เพราะว่าถึงได้เป็นความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายชัดเจนนะครับ
4: เสี่ยงมาก
1: ส
4: ุ
1: ดท้ายข้อเสี่ยงท้ายก็คือในกลุ่มที
4: ่
1: ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อการเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่าสัมพันธ์กับเรื่องของฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์นะ
0: ครับก็คือคนที่มีลูกแล้วมีโอกาสจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมากกว่า
1: ถูกต้อง
4: ที่ตุ๊กพี่มัมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ว่าเราเป็นฟีเมลเลยเกิดนิ่วถุงที่เราโฟร์ตี้อัพแล้วก็เลยเกิดเป็นนิ่วถุงนี้แต่ว่าเราไม่ได้
0: เฟอร์ทาย
2: แต่คิดว่าจะเฟอร์ทาย
4: ดีมาก
2: ครับ
4: เดี๋ยวก็เอานิ้วของบีมออกเลย
2: ผมรักขึ้นคำ
4: ด
2: ี
4: นิ้วก็เป็นนิ้วนะนิ้วในหัวใจในหัวจิ๋วไม่เกี่ยวเลยจะผุนทำไมเนี่ย
2: โอเคร
4: ายการจะได้ไม่เครียดนะฮะทั้งบ้าน
1: ในคนเอเชียบ้านเราเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่เป็นเรียกว่าเชื้อชาติที่มีปัจจัยเสี่ยงเสริมมาด้วยครับก็คือเราจะมีภาวะโลหิตจางแฝงโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือบางคนเป็นโลหิตจางแบบชัดเจนเลยเช่นโรคทาลัสซีเมียในกลุ่มคนไข้พวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงมากในการเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอยู่แล้ว
2: แล้วอาการของคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้ครับเขาจะมีเขาจะแสดงอาการอะไรออกมาบ้างครับ
1: เจอได้2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือตรวจเจอโดยบังเอิญเราเรียกว่าตรวจเจอโดยแบบไม่มีอาการกลุ่มที่2คือมีอาการแล้วเราถึงไปตรวจเจออย่างเช่นอาการปวดท้องเนี่ยเป็นอาการนำอาการแรกๆที่ทำให้เราตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดีครับ
4: ปวดแบบนวงๆหรือว่าปวดแบบโอ๊ยฉันไม่ไหวจะคลอดแล้วอะไรเงี้ยปวดแบบกระเพาะไหม
0: แล้วปวดช่วงไหนของท้องอะคะ
1: ก็คือเป็นคำถามที่ดีนะครับว่าอาการปวดท้องเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะคิดถึงนึกถึงมันเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าสังเกตให้ว่าเป็นโรคกระเพาะแน่เลย
2: แสบท้องอะไรอย่างงี้ใช่หรือเปล่า
1: อาการปวดของนิ่วเนี่ยมักจะเป็นปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ด้านบน
4: ลิ้นปี่
1: ต้องอยู่ด้านบนใช่หรือว่าด้านขวาบนหรือบางทีก็จะมีอาการปวดร้าวไปด้านหลังร้าวไปด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้น
4: ยังเคยเป็น
1: ซึ่งถ้ามีผมว่าตัวเองมีอาการอย่างเงี้ยนะครับเข้าข่ายที่ผมพูด 3-4 ข้อเนี่ยให้

0: สงสัยว่าเราจะเป็นนิ่วในถุงดีหรือเปล่า
1: แล้วถ้าคนที่ปวดบ่อยๆค่ะอาการแบบนี้มันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตยังไงบ้างคะ
0: ก็คือว่าพวกนี้เนี่ยอาการมักจะเป็นหลังทานอาหารในคนที่ปวดบ่อยๆพอเราทานอาหารปุ๊บมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันพอสมควรแย่ที่สุดก็คือตอนที่เราทานเนี่ยจะไม่เป็นอะไรแต่พอตกกลางคืนเอาแหละทีนี้เราจะปวดตอนตีสองตีสามบางทีปวดถึงเช้าบางคนโชคร้ายก็คืออักเสบนะเป็นถุงเบียร์อักเสบ
1: อ
0: ันนี้ละต้องผ่าตัดด่วน
1: คร
0: ับผม
1: แนวทางการรักษาเป็นยังไงคะ
0: ก็คือในกลุ่มที่ไม่มีอาการโอเคไม่ต้องรักษาในกลุ่มที่มีอาการเรามักจะพบว่ากลุ่มนี้จะมีอาการบ่อยเช่นไม่กี่เดือนก็เริ่มมีแล้วหรือบางคนเป็นบ่อยเป็นทุกอาทิตย์ก็เป็นกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนของเขาแหละซึ่งประกอบไปด้วยนิ่วในถุงน้ำดีแล้วอักเสบเรียกถุงเบียร์อักเสบกลุ่มที่สองคือหลุดลงมาแล้วอุดตันท่อน้ำดีพวกนี้ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้สองอย่างคือหนึ่งท่อน้ำดีอักเสบเฉียบพลันหรืออันที่สองเป็นตะปอดอักเสบเฉียบพลันได้สองอันหลังเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะครับว
2: ิ
0: ธ
2: ี
0: ร
2: ัก
0: ษาในปัจจุบันนี้นิ่วในถุงน้ำดีนะครับถึงแม้จะอักเสบก็ตามการรักษาก็คือการผ่าตัดถุงน้ำดีแต่ว่าพอเราไม่มีถุงน้ำดีร่างกายเราทำไงเราพบว่าท่อน้ำดีเราขยายขนาดโตขึ้นผมมักจะใช้คำว่าทำหน้าที่คล้ายกับเป็นเขื่อนไว้เก็บน้ำงั้นในระยะยาวร่างกายเราจะปรับตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถกินอาหารได้เหมือนเดิมไม่มีผลกระทบอะไรกับร่างกาย
1: ร่างกายมหัศจรรย์มาก
3: เหมือนมันวิวัฒนาการที่ตัวมันเองก็เลยครับ
1: ไม่มีถุงน้ำดีเดี๋ยวท่อน้ำดีก็จะสามารถจะทำหน้าที่ทดแทนได้
0: ใช่ครับ
1: ได้เข้าใจการทำงานของถุงน้ำดีแล้วโรคนิ่วในถุงน้ำดีมากขึ้นแต่คำถามยังไม่หมดนะคะช่วงหน้าเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพพักกันครู่เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์รุ่งสกุลกิจอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลยังอยู่กับเราเพื่อจะตอบคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านไปฟังคำถามข้อแรกกันเลยค่ะ
4: คุณหมอคะการกั้นปัสสาวะบ่อยๆทำให้เกิดเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีจริงไหมคะ
1: คุณหมอคะกั้นปัสสาวะบ่อยๆมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีจริงหรือไม่อย่างไรคะ
0: ต้องตอบเลยว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งเป็นคนละระบบกับระบบทางเดินน้ำดีเลยครับ
2: สรุปไม่เกี่ยวเลย
0: ครับ
2: คนละเส้น
1: แต่เพราะปัสสาวะอักเสบเป็นได้ไหมคะ
0: อาจจะเป็นได้ครับ
2: เคยเลี้ยงสุนัขค่ะเป็นนิ่วในท่อปัสสาวะแล้วเขาก็ฉี่ไม่ออกแล้วเขาก็รักษาด้วยการเอาท่อยางอะไรนั่นมาสวนฉวนสงสารทรมานเขา
3: ครับ
2: พี่บีบอกไม่เป็นไรก็เลยไม่ร้องไห้แล้วค่ะ
3: ครับก็ได้รับคำตอบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปเลยดีกว่าครับ
2: ไป
5: คุณหมอคะถ้ามีนิ้วในถุงน้ำดีมีสักประมาณเท่าไหร่มีกี่เม็ดใหญ่เท่าไหร่ถึงจะต้องผ่า
3: คุณหมอครับมีนิ้วในถุงน้ำดีจำนวนเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ถึงจะเป็นต้องผ่าครับ
0: เรื่องของจำนวนหรือว่าขนาดเนี่ยจะไม่ได้มีความสำคัญมากนักนะครับตัวนิ้วถุงดีเนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะมีปัญหานี่ก็คือมันจะมีการอุดตันซึ่งมันจะส่งผลทำให้เรามีอาการเพราะนั้นประเด็นหลักก็คืออาการถ้ามีอาการปวดท้องหรือว่ามีอาการของภาวะแทรกซ้อนของตัวนิ้วในถุงน้ำดีอันนี้แหละถ้ามันมีการอุดตันจากนิ้วเม็ดเล็กๆนี่แหละอุดตันท่อซึ่งท่อเนี่ยขนาดเล็กมากนิ้วแม้กระทั่งเม็ดละ5 มิลลิเมตรเนี่ยก็อุดตันและทำให้ถุงดีอักเสบได้แค่นี้ก็ต้องผ่าแล้วครับ
1: เท่าที่ฟังคุณหมอมาเนี่ยเราจะมีการดูแลป้องกันไหมคะถ้าไม่อยากจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดี
0: คือปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าในกลุ่มที่ยังไม่เป็นนะครับยังไม่มียาหรือว่าสารอะไรที่เราจะไปป้องกันได้แล้วก็ยังไม่มีการศึกษาที่เรียกว่ามีการรองรับในจำนวนประชากรจำนวนมากแต่เราพบว่าในกลุ่มที่ไม่อ้วนก็คือเราดูแลสุขภาพแล้วก็กินอาหารที่มีมันน้อยกินอาหารที่มีผักในสัดส่วนที่มากขึ้นกลุ่มนี้จะมีประโยชน์หรือว่าลดจำนวนหรือว่าการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีในคนที่เป็นมาแล้วหมายถึงเป็นมาแล้วนะครับซึ่งเราคิดว่าเราสามารถใช้ทฤษฎีนี้มาแอพพลายในกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นเราประพฤติตัวหรือว่าปฏิบัติตัวให้ดีแบบนี้เราก็อาจจะสามารถป้องกันได
2: ้มันสามารถหายไปเองได้ไหมไม่ได้
0: ไม่ได้
1: มันไม่หายไปแต่มันจะลดขนาดลงได้ไหมคะคุณหมอ
2: ลดไหม
0: ในกลุ่มที่เป็นนิ่วแบบชนิดที่เป็นคอเลสเตอรอลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขนาดได้ใน

0: ในบางเวลาหรือว่าในแต่ละปีแต่ในขณะที่กลุ่มอื่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่กลุ่มส่วนใหญ่ในประชากรไทยเราเนี่ยพบว่าโอกาสที่ขนาดจะลดลงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากครับ
1: นี่แต่จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้เหรอ
0: ครับใช่ครับถูกต้อง
1: เดี๋ยวต้องไปตรวจอีกแล้วว่ามันจะมี2เม็ดเหมือนเดิมไหมหรือเพิ่มขึ้นดีไหมคะ
0: ถ้าพี่มัมไม่มีอาการ
1: ไม่มีอาการ
0: ผมว่าพี่มัมอาจจะสังเกตอาการแล้วก็ถ้ามีอาการเราถึงค่อยไปตรวจเช็คก็ได้ครับ
1: อ๋อถ้ามีอาการปวดท้องหรืออะไรค่อยไปเอาจ้าสาวใหม่ทีนึง
0: ค่
1: ะคราวนี้จะไปให้คุณหมอเอาจ้าสาวให้ค่ะเกิดไปเจอเด็กในท้องทำไงฮะคุณหมอจะรับผิดชอบฮะ
0: ผมต้องส่งปรึกษาแผนกสูติเลยครับ
1: ดูสิพี่บีมจะได้ผ่าท้องจะคลอดแล้ว
2: ผมว่าดีนะครับ
1: ดีค่ะเป็นรายแรกของโลก
3: วันนี้ก็ได้รู้จักได้เข้าใจโรคนี้วันนี้ถูกดีมากขึ้นค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ณรงค์ศักดิ์รุ่งสกุลกิจอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณพี่มัมด้วยนะคะที่มาบ้านของเราวันนี้ Healthy Village ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แล้วในช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมกันต่อได้นะครับในช่วงรอบรั้วรามาครับ
3: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แพลวจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
4: วันนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดระยองกันครับ
1: ไประยอง
4: ใช่
1: ระยองฮี
4: เลยฮีสั้นด้วยนะครับที่นั่นนะครับเขามีโรงเรียนโรงเล่นครับ
1: โรงเรียนโรงเล่นชื่อแปลกแล้วนะ
4: ฟังดูสนุกนะในความคิดของพี่บีมเนี่ยโรงเรียนโรงเล่นเนี่ยคืออะไรครับ
1: โรงเรียนโรงเล่นก็คือที่ที่เราไปเรียนแล้วก็ไปเล่น
4: ได้เรียนด้วยได้เล่นด้วย
1: อ้าวก็มันชื่อโรงเรียนโรงเล่น
4: แล้วพี่หมวยล่ะครับ
3: พี่ว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่เด็กๆได้มาเรียนรู้ผ่านการเล่น
1: ทำไมครับทำไมเวลาที่ผมพูดกับเวลาที่พี่หมวยพูดมันถึงคือความหมายมันเหมือนกันแต่ว่ามันพูดแล้วมันดูแบบมันดูน่าเชื่อถือผิดกันมันคือทำไมอ่ะ
4: โอ้ใจเย็นๆ
1: คือมันก็เรียนกับเล่นแบบ
4: เออใช่เอาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรอนานนะครับไปดูกันนะครับว่าโรงเรียนโรงเล่นน่ะหน้าตาเป็นยังไงครับไปชมกันเลยครับ

0: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากจุดเริ่มต้นที่เป็นร้านเช่าหนังสือเล็กๆก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันของเด็กๆมาทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาความเป็นตัวตนของชาวตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองน่าชื่นชมมากๆค่ะ
1: ใช่ครับแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยครับที่เป็นส่วนสำคัญถ้าเบื่อเราเตรียมความพร้อมเขาให้ดีนะครับเขาจะโตขึ้นเป็นบุคลากรที่จะดูแลและก็รักษาชุมชนให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปครับ
2: วันนี้เราจบแบบหล่อแล้วมีสร้างเลยนะครับพี่หมวยครับ
0: พลังของเด็กๆสำคัญมาก
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ครับเวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่จะพูดคุยกับทุกคนแบบคนในครอบครัวครับ
2: ใช่ครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นในรายการเราคุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่มัมรอพี่บีมอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ย
1: รอทำไมไม่
2: ค
1: ุ
2: ยก
1: ัน
2: ต
1: ่
2: อ
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ุ
1: ยก
2: ัน
1: ต
2: ่
1: อนะ
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: ผมว่าเขาอยากคุยกับแฮ้วมากกว่า
2: เออพี่บีมเห็นเมื่อกี้เอาหมอน
1: ตีกันด้วยนะ
2: เอาหมอนตีกันใหญ่เลยนะ
0: สวัสดีครับ

0: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในสัตว์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี้ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี้ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้น4วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจิ่นครับซื่อเจิ่นก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นเว่นนี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันนึงนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชี้มันน้อยชี้มันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องพุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มิฮิโดนบำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์จีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์จีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: พฤติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Ranch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดของการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่าพันรายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
2: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะคะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอฉะนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นยังไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะแล้วก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2 ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่า วิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นแดงง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานเครื่องผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว
2: ้ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรม Thai School Lunch เมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้าง

0: ้างฐานข้อมูลเฉพาะในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
2: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นละนะฮะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าคอสติเดียมโบทูลินัมมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษเรียกว่าโบทูลินัมท็อกซินนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพที่ซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยมีผลต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายจะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรื่องแอนไทท็อกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อคลอสตริเดียมโบทูลินัมแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
2: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทำจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทำให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็นร้อยองศามากกว่าร้อยองศาขึ้นไปนานๆเนี่ยคงไม่เป็นเนื้อผลไม้แล้วจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปแล้วนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบนึงที่คนนิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อคอสเซนบูทูลินัมมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มันเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อคอสเซนบูทูลินัมโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารและทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียก water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่ยังวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มันนะครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อ

0: เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อคลอสซิเดียมบอทูลินัมสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกฎในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเลยจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
0: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65%นะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย100ซีซีเนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือเล็กๆก็กรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปีแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคอร์เซียนบูทูลินัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
1: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pH ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
0: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะเนื่องจากเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเนี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปิ๊บแบบนี้เป็นปิ๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขณะนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้นี่ครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกะละมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะครับแต่ตัวปี๊บเนี่ยยังใช้ได้ที่ส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนนะครับปี๊บก็จะ

0: โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษเรียกโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขนาดเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดนึงคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มนึงก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะครับก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่เรียกเป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนไทยจะเรียกว่านมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันคล้ายๆกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะฮะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับนึงแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มหนึ่งที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส 0%
2: ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงๆแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บป่วยอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้ จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลลัสนะฮะซึ่ง

0: จุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวนี้นะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะนำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห์
1: นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันนะคะก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
2: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได
0: ้ที่มาของยินดีโภชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยี่ลี่โภชนานะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ที่มี2รสชาติรสชาติของชาก็รสชาคล้ายชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องเนี่ยก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มื้อทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาสามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
2: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่แบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเดตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
3: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มๆแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มๆมันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดๆเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกินและก็ทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
0: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่ พูดง่ายๆพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ได้ทรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากมันถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่านะครับอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นและสำคัญมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแต่ละอย่างนั้นเรารู้จักอาหารมากดีพอแล้วหรือยังหลายคนคิดเพียงแค่ความอยากความอร่อยและกระแสนิยมอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่แฟชั่นเพราะในอาหารหนึ่งจานยังมีสิ่งที่น่าสนใจและซ่อนความลับอยู่อีกมากมายซึ่งพวกเราไม่เคยรู้

0: ฤติกรรมการกินของคนไทยนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับในอดีตคือ 40-50 ปีก่อนเนี่ยพลังงานหลักๆที่คนไทยได้ในยุคนั้นคือข้าวนั่นเองต่อมาเนี่ยพัฒนาการต่างๆเริ่มมีในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีเมืองไทยก็เลยมีการผลิตอาหารจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตอาหารอื่นนอกจากข้าวเนี่ยเป็นระดับต้นๆของโลกละเพราะอาหารในหลักอื่นเช่นโปรตีนพลังงานหรือไขมันเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกลงการกินของคนไทยเริ่มเปลี่ยนละเรากินข้าวลดลงนะฮะสัดส่วนพลังงานที่ได้โปรตีนไขมันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่าตอนนี้อาหารของไทยเนี่ยจะมีความหลากหลายมากขึ้นอาหารที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดเนี่ยเรามาผสมผสานในรูปแบบของคนไทยมันวิธีการกินของคนไทยก็จะมีการสนุกสนานกับอาหารที่หลากหลายที่เข้ามานะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าการกินสมัยนี้เราจะเน้นเรื่องรสชาติความอร่อยความหรูหราเป็นหลักคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะไว้ที่หลังละ
1: จากปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ด้านโภชนาการของประชาชนภายในประเทศปีพ.ศ. 2520สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลจึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการและมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมีหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านโภชนาการเวลาคุณปรุงอาหารคุณเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมไม่รู้คุณค่าสารอาหารและคำนวณหาค่าวัตถุดิบไม่ได้ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Thai School Ranch
2: ที่มาของซอฟต์แวร์ Thai School Ranch นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราก็มีโอกาสได้รับสำนักงบประมาณประเมินคุณค่าอาหารที่โรงเรียนจัดบริการอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็พบว่ายังมีปัญหาของคุณภาพอาหารในแต่ละมื้ออยู่ซึ่งอันนี้คงจะต้องอาศัยนักโภชนาการที่จะไปประเมินคุณค่าอาหารและจัดอาหารให้เหมาะสมแต่ในประเทศไทยเราคงจะยังไม่สามารถมีบุคลากรระดับนี้ประจำถึงระดับโรงเรียนหรือท้องถิ่นนะคะขณะที่คุณครูมีหน้าที่จัดบริการพยายามให้เด็กได้อาหารครบทุกวันแต่ในเรื่องของการประเมินที่จะรู้คุณค่าอาหารก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับคุณครูจึงเกิดแนวคิดการที่จะพัฒนาตัวช่วยนะคะทำซอฟต์แวร์เฉพาะกิจเพื่อการช่วยให้คุณครูที่ไม่ใช่นักโภชนาการสามารถจะรู้คุณค่าอาหารที่รายการที่ตัวเองเลือกมานะคะแล้วก็สามารถจัดปรับคุณค่าได้ระดับหนึ่งโดยตนเองค่ะ
1: โปรแกรม Thai School Lunch เป็นโปรแกรมการจัดเมนูอาหารตามหลักโภชนาการแบบออนไลน์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อประเมินคุณค่าอาหารที่จัดได้ด้วยตัวเองโดยแสดงคุณค่าสารอาหารเป็นคะแนนและมีฐานข้อมูลในการจัดเมนูอาหารมากกว่าพันรายการมาถึงตอนนี้มีโรงเรียนเข้ามาจัดเมนูอาหารจากทั่วประเทศมากถึง 30,000 โรงเรียนและในวันนี้อาจารย์อุไรพรจะมาสาธิตการจัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมระหว่างอายุ 6-12 ปีโดยเน้นถึงหลักโภชนาการเป็นสำคัญไปดูกันว่าอาหารกลางวันมื้อนี้จะถูกออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไร
2: จากฐานข้อมูลที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งฐานข้อมูลกลุ่มข้าวกับข้าวผลไม้ขนมต่างๆนะลองมาดูเช่นว่าในกลุ่มของกับข้าวแกงจืดเราก็จะมีแกงจืดต่างๆที่เตรียมเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถจะเลือกรายการที่ต้องการจัดโดยปกติเหมือนกับว่าอยากจะกินแกงวุ้นเส้นนะคะก็มาดูว่าพอใจรายการนี้แล้วก็สามารถจะคลิกเลือกเข้าไปในการสำรับตอนนี้เราก็จะมีแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเข้ามาในสำรับแล้วซึ่งก็จะมีคะแนนนะคะคุณค่าอาหารของสารอาหารถึง10ตัวจากการที่จะต้องมาจำว่าต้องการแคลอรี่เท่าไหร่แล้ววิตามินกี่มิลลิกรัมเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเราก็เลยพัฒนาระบบคะแนนนะคะคือคุณค่าอาหารขึ้นอย่างง่ายที่คุณครูหรือผู้ใช้นะคะเราเลือกสำรับอาหารต่างๆเนี่ยจะมีคุณค่าอาหารแสดงเป็นลักษณะคะแนนในโรงเรียนจะต้องมีการจัดนมโรงเรียนเสมอดังนั้นเราก็จะมีการเลือกนมเข้ามาก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าคุณค่านมและอาหารที่เราจัดเป็นไงนะคะกับข้าวทานกับข้าวนะคะเราก็เลือกข้าวเข้ามาเลยค่ะว่าแกงจืดนี้จะทานกับข้าวสวยสัก2 ทัพพีครึ่งซึ่งเป็นข้อแนะนำสำหรับเด็กประถมกรณีนี้เราจะเห็นว่า วิตามินซียังแสดงตัวสีแดงซึ่งเราจะเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นแดงง่ายว่าตัวนี้ยังต้องการปรับปรุงนะคะเราก็จะพบว่าเรายังมีสิทธิ์จะเลือกขนมหรือผลไม้เข้ามากรณีนี้เราก็จะเห็นว่าเราอยากได้ขนมหรือผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะอีกอย่างน้อยสัก2คะแนนเช่นเราลองเลือกส้มเขียวหวานครึ่งผลตอนนี้เราก็จะเห็นว่าวิตามินซีไม่ติดตัวแดงอีกแล้วนะคะ
1: หลังจากจัดเมนูอาหารเสร็จแล้วเรายังสามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch คำนวณหาค่าวัตถุดิบทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยต่อคนเพื่อจัดสรรไม่ให้เกินงบประมาณที่รัฐบาลกำหนดนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเมนูอาหารล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์เป็นรายเดือนได้อีกด้วยส่วนบางคนที่ไม่อยากจัดเมนูอาหารด้วยตัวเองก็สามารถไปเลือกเมนูอาหารในฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วโดยสถาบันโภชนาการและเพื่อนครูจากโรงเรียนต่างๆที่แบ่งปันไว
2: ้ในอนาคตนะคะสำหรับเรื่องของโปรแกรมทางด้านสนับสนุนโภชนาการเนี่ยจะเห็นว่าในหลักการของโปรแกรมไทยสกูลันเมื่อสามารถช่วยให้เราจัดอาหารสำหรับนักเรียนได้นะคะเราก็จะสามารถช่วยให้บุคลากรที่ต้องจัดบริการอาหารสำหรับวัยอื่นๆใช้หลักการเดียวกันไม่ว่าจะของผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างเช่นโรงพยาบาลที่ต้องจัดบริการสำหรับคนไข้ซึ่งเราก็ยังจะไม่มีนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัดสามารถประยุกต์ใช้ในหลักการเดียวกันเพื่อสนับสนุนให้เขาปรับปรุงคุณภาพอาหารได้โดยการสร้างฐานข้อมูลในแต่ละกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: คุณเคยทราบไหมว่าอาหารเหล่านี้มีภัยมืดที่คุณคาดไม่ถึงอะไรที่อยู่ข้างในภาชนะเหล่านั้นแล้วเราจะรับมือกับมันได้อย่างไร
0: ที่เห็นอยู่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทรูปแบบคืออาจจะอยู่ในกระป๋องนะครับอยู่ในขวดแก้วหรือแม้กระทั่งอยู่ในปี๊บการที่อาหารต้องเก็บนานเนี่ยสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเรื่องออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราไม่มีการไล่ออกซิเจนหรืออากาศออกจากอาหารเนี่ยก็จะทำให้อาหารนั้นอายุการเก็บสั้นลงเพราะเนื่องจากออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับอาหารวิธีการสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเป็นกระป๋องเหล่านี้จะเห็นว่าฝากระป๋องมันจะโค้งลงเห็นไหมฮะมันจะโค้งลงเงี้ยก็แสดงว่าข้างในไม่มีอากาศเป็นสุญญากาศนั่นเองนะครับหรือตัวปี๊บเองก็จะโค้งเว้าลงแบบนี้ก็คือไม่มีอากาศนั่นเองนะครับเหมือนกันที่เราสร้างสภาวะที่ไม่มีอากาศเราก็สร้างความเสี่ยงในเรื่องอันตรายของอาหารที่เกิดขึ้นละนะฮะในสภาวะที่ไม่มีอากาศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสปอร์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันใช้ในการสืบพันธุ์ของมันต่อนะฮะสปอร์ของเชื้อตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าClostridium botulinumมันจะติดอยู่ตามวัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ผลิตอาหารนี่แหละนะครับสปอร์พวกนี้เนี่ยในสภาวะที่ไม่มีอากาศและสภาวะที่ไม่เป็นกรดพอก็คือไม่เปรี้ยวพอนั่นเองมันจะงอกพอมันงอกเสร็จแล้วมันก็จะสร้างสารพิษสารพิษเรียกว่าBotulinum toxinนั่นเองนะฮะสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมากตามทฤษฎีเนี่ย1หยดในฆ่าคนได้ตั้ง 5,000 คนในสงครามเนี่ยคนจะใช้เป็นอาวุธชีวภาพด้วยซ้ำไปนะเพราะอันนี้ถือรุนแรงมากเหตุการณ์ที่เกิดที่น่าสลดใจมากก็คือที่เกิดที่จังหวัดน่านหลายปีมาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเอาหน่อไม้ปีไปกินโดยที่ไม่ได้ความร้อนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มเจ็บป่วยที่มีผลต่อระบบประสาททําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและสุดท้ายก็จะไม่สามารถหายใจได้นะครับช่วงนั้นเราจะต้องสั่งสารต้านพิษนะฮะหรือเป็นเรียกแอนไทท็อกซินเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยคนป่วยเกือบ200คนนะฮะซึ่งเป็นกรณีที่ใหญ่สุดในโลกเราใช้เงินประมาณ50กว่าล้านบาทเพื่อรักษาคน200คนภายใน7วันแค่นั้นเอง
1: ได้เห็นถึงความอันตรายและน่ากลัวของเชื้อClostridium botulinumแล้วอาจารย์วิสิทธิ์จะมาแนะนำการเลือกซื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกอาหารกระป๋องและขวดแก้วว่าควรเลือกซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
0: เทคนิคง่ายๆอันที่1ก็คือว่าเราจะต้องฆ่าสปอร์ให้ตายให้หมดตัวสปอร์ต้องได้รับความร้อนอย่างน้อย 121.1 องศาเซลเซียสนะฮะเป็นเวลาประมาณ 3-4 นาทีมันอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยต้องโรงงานที่ทันสมัยเท่านั้นที่จะมีนะครับเวลาเราเลือกซื้ออาหารเนี่ยเราเห็นภาพว่าโรงอาหารบางอย่างที่ทําจากโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีการว่าจะต้องมีเลขอย.ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ชัดเจนขนาดเดียวกันตามกฎหมายในอย.ต้องมีการตรวจสถานที่ผลิตนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนสูงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันอาจจะทําให้สภาพของอาหารเนี่ยเสียไปยกตัวอย่างเช่นผลไม้เนี่ยนะถ้าเราให้ความร้อนเป็น100องศามากกว่า100องศาขึ้นไปนานๆเนี่ย คงไม่เป็นเนื้อผลไม้ละจะกลายเป็นน้ำผลไม้ไปละนะฮะในสภาพอย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อโดยการทำลายสปอร์ได้ละมันวิธีการอีกแบบนึงที่คนนิยมใช้คือการเติมกรดเข้าไปถ้าค่า pH คือความเป็นกรดนั่นเองนะฮะถ้า pH ต่ำก็หมายความเป็นกรดสูงนั่นแหละถ้าค่า pH ของอาหารเนี่ยต่ำกว่า 4.8 สปอร์ของเจ้าเชื้อคอสเซนบูทูรินัมมันจะไม่งอกพอไม่งอกเสร็จปั๊บมันก็จะไม่สร้างสารพิษวิธีการเหล่านั้นก็เรียกว่าวิธีการปรับกรดซึ่งอาหารเนี่ยเราจะเลือกชนิดของอาหารที่สามารถเติมกรดแล้วรสชาติเป็นที่ยอมรับได้อย่างเช่นเงาะที่มีไส้สับปะรดสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวอยู่แล้วเงาะนี่มีเปรี้ยวอีกนิดนึงคนก็ยังยอมรับรสชาติได้มีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งเราควบคุมการเจริญเติบโตของสปอร์หรือการเติบโตของเชื้อบูทูรินัมโดยการลดความชื้นนะฮะอาหารพวกนี้ก็คืออาหารที่เราทอดกรอบนั่นเองการทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิสูงเนี่ยความชื้นมันจะออกมาจากตัวอาหารและทำให้ความชื้นในอาหารลดลงถ้าความชื้นในอาหารลดลงต่ำถึงระดับหนึ่งนะฮะทางทฤษฎีบอกว่าเราดูค่าเรียก water activity นะฮะถ้าค่า water activity หรือ AW เนี่ยต่ำกว่า 0.85 เนี่ยถือว่าอาหารนั้นเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อพวกนี้ละเชื้อพวกนี้จะไม่โตละอีกกลุ่มหนึ่งคือขวดแก้วทีนี้ตัวขวดแก้วเองเนี่ยกระบวนการผลิตก็ใช้หลักการเดียวกันคืออาหารไหนที่สามารถปรับกรดได้เราก็จะปรับกรดนะฮะในกลุ่มที่เราเอามาดูตรงนี้ส่วนมากจะปรับกรดได้เป็นส่วนใหญ่อย่างวุ้นตัวนี้เติมกรดไม่ได้เพราะเติมกรดคนรู้สึกว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้อันนี้ต้องฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายสปอร์มัน

0: ครับบางอย่างอย่างเช่นเต้าเจี้ยวกับเต้าหู้ยี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็มีการเติมเกลือในปริมาณที่สูงในระดับหนึ่งนะฮะแต่กันใดก็ตามเนี่ยก็จะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยไม่ต้องสูงมากเนื่องจากเราเติมเกลือเพื่อจะลดปริมาณน้ำลงไปนะครับ
1: บรรจุภัณฑ์ที่อาจารย์วิสิทธิ์แสดงให้เห็นนั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกผลิตโดยโรงงานขนาดใหญ่ที่ถูกสุขลักษณะและผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่ยังมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มของชาวบ้านทำให้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกมานั้นมีความเสี่ยงต่อเชื้อคลอสซิเดียมบอทูลินัมสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ร่วมมือกันทำวิจัยและคิดค้นวิธีการปรับกฎในหน่อไม้ปี๊บเพื่อให้ชาวบ้านสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในต้นทุนที่ต่ำและปลอดภัยในขั้นตอนแรกนั้นให้นำหน่อไม้มาปอกเปลือกหั่นให้มีขนาดเล็กลงแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นนำมาต้มในน้ำเดือดเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากหน่อไม้และยังทำให้หน่อไม้มีรสชาติดีขึ้นอีกด้วยต้มไปเรื่อยๆจนน้ำที่ต้มมีสีเหลืองจากนั้นให้คีบหน่อไม้ขึ้นมาโดยไม่ให้น้ำที่ต้มติดขึ้นมาด้วยเพราะจะมีสารที่ทำให้การปรับกรดไม่ได้มาตรฐาน
0: อันนี้เป็นหม้อที่เราใช้ในการปรับสภาพกรดนะฮะก็คือเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละฮะแล้วเราต้มให้เดือดนะฮะแล้วก็มีการเติมกรดมะนาวลงไปหรือกรดซิตริกลงไปนั่นเองปริมาณที่เราเคยวิจัยเนี่ยก็คือว่าจะเติมไปประมาณ 0.65% นะฮะก็หมายความว่าถ้ามีน้ำเปล่าเนี่ย 100cc เนี่ยนะฮะเราก็จะเติมไอ้นี่ไปประมาณ 0.65 กรัมกรดซิตริกนี่คือหรือเล็กกว่ากรดมะนาวเนี่ยฮะเราใส่เข้าไปเพื่อจะปรับให้ค่า pH เนี่ยได้ตามที่เราต้องการค่า pH จะได้ตามต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อที่ว่าเวลาเราเอาน้ำที่มีกรดซิตริกแล้วผสมกับหน่อไม้นะฮะในปี๊บแล้วเนี่ยผสมกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ย pH มันจะต้องต่ำกว่าค่า 4.6 การที่เราพยายามจะใช้ค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เนี่ยเพื่อจะกดนะฮะไม่ใช่สปอร์ของคลอสซิเดียมบอทูลินัมเนี่ยสามารถงอกได้นะครับโดยธรรมชาติของมันเนี่ยคือ 4.8 นะฮะมันจะไม่งอกเราก็เผื่อไว้2จุดคือเป็น 4.6 นะฮะ
1: ก่อนนำหน่อไม้มาบรรจุต้องมีการทดสอบค่า pHว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าโดยนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วกับน้ำที่มีการเติมกรดมาปั่นเข้าด้วยกันและทำการทดสอบด้วยเครื่อง pH meter หากได้ค่า pH ต่ำกว่า 4.6 แล้วก็นำหน่อไม้ที่ต้มและน้ำปรุงที่เติมกรดมาบรรจุลงปี๊บ
0: ภาชนะที่เราใช้บรรจุหน่อไม้ปี๊บนะครับตัวอย่างอันนี้คือเป็นภาชนะที่เราถือว่าถูกต้องตามกฎหมายเพราะนั่นจะเป็นภาชนะใหม่นะฮะแล้วก็ไม่มีรอยเปลวไฟที่มีการไปต้มบนไฟโดยตรงเงี้ยนั่นถือว่าผิดกฎหมายขณะเดียวกันตรงฝาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะจะเป็นฝาแบบนี้ซึ่งฝาแบบนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีแต่ใช้เครื่องที่ปิดแบบนี้นะฮะซึ่งเครื่องแบบนี้เนี่ยจะใช้ปิดผนึกฝาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะกั่วบัตรกรีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับปิ๊บอย่างนี้และเครื่องบรรจุแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้กระบวนการแบบนี้ซึ่งกฎหมายเราก็พยายามวิจัยหาทางออกให้แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะใช้ปี๊บแบบนี้เป็นปี๊บภายนอกแต่ขณะเดียวกันภายในเนี่ยใช้ถุงพลาสติกที่ทนร้อนแบบหนานะครับใช้บรรจุตัวหน่อไม้แล้วก็น้ำปรุงนะฮะและขณะเดียวกันมีฝาปิดเหมือนกันแต่ฝาปิดเนี่ยปิดเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้ถุงพลาสติกมันแตกแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ต้องป้องกันอากาศเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ว่าเราคิดว่าเอามาทดแทนในกรณีของผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีเงินทุนน้อยขณะนี้เขาจะแผ่ถุงเข้าไปในปี๊บนะฮะเพื่อจะให้เต็มพื้นที่ของปี๊บนะครับถุงพลาสติกที่เราใช้เนี่ยครับกันความร้อนได้ประมาณ110องศานะฮะซึ่งอุณหภูมินี้สูงกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วนะฮะก็ทำให้มันสามารถทนความร้อนของน้ำที่เราจะใส่เข้าไปได้นะครับเราจะเทน้ำปรุงที่ร้อนนี่นะฮะจนท่วมหน่อไม้นะฮะเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยจมอยู่ใต้น้ำปรุงก็ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับอากาศขณะเดียวกันเนี่ยการที่น้ำปรุงท่วมหน่อไม้เนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยได้ตามที่เราต้องการนะฮะแล้วก็ความเป็นกรดจะถูกปรับเมื่อน้ำปรุงเนี่ยแช่อยู่ในหน่อไม้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับพอเราเทเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องการให้อุณหภูมิสุดท้ายเนี่ยประมาณ65องศาเซลเซียสนะฮะจะเป็นอุณหภูมิที่เราใช้ค่าพวกเซลล์ของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราไม่ทำลายมันจะทำให้หน่อไม้เน่าเสียได้นะครับเวลาแม่ค้านะฮะเอาไปจำหน่ายนะครับเขาก็จะเปิดถุงพลาสติกเนี่ยตัดถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาหน่อไม้เนี่ยใส่ในกะละมังเลขก็ตามจำหน่ายไปตัวถุงพลาสติกเนี่ยก็ทิ้งไปนะ

0: ครับแต่ตัวปี๊บนี่ยังใช้ได้ไปส่งคืนให้ผู้ที่ผลิตหน่อไม้นะครับเพื่อจะเอามาใช้ต่อไปได้มันต้นทุนเลยครับปี๊บก็จะประหยัดลงนะครับขณะเดียวกันตัวถุงพลาสติกเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหน่อไม้ปี๊บที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้โดยที่สามารถยังผลิตหน่อไม้ที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่มีสารพิษจากตะกั่วมาปนเปื้อนนะครับแล้วก็ยังปรับกรดได้ด้วยนะครับ
1: เราเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดื่มนมเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแต่ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมอันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร
0: ถ้าเราแบ่งตามผลิตภัณฑ์นมคร่าวๆนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าโฮมิลค์ภาษาอังกฤษว่าโฮมิลค์หรือนมที่เต็มไขมันนะครับก็คือจะเป็นนมที่มีปริมาณไขมันเนี่ยใกล้เคียงกับนมธรรมชาติมากเลยขณะเดียวกันปริมาณโปรตีนและแคลเซียมก็เหมือนนมสดจริงๆอีกอันนึงก็คือเป็นนมที่เราลดไขมันลงมาหน่อยนึงเราเรียกนมพร่องมันเนยหรือนมไขมันต่ำอันนี้ก็สำหรับคนที่ต้องระวังในเรื่องของการกินพลังงานมากเกินไปกินไขมันมากเกินไปก็จะเป็นตัวนี้อีกชนิดนึงคือนมขาดมันเนยนะครับนมขาดมันเนยนี่จะมีไขมัน 0% ในแง่สุขภาพคนที่ต้องระวังเรื่องน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะในแง่ผลสู่สุขภาพอันนี้ก็จะดีกว่าอันนี้อีกกลุ่มนึงก็คือคนบางคนเนี่ยไม่สามารถกินนมที่ไม่เติมอะไรได้เนื่องจากรสชาติมันจะไม่อร่อยนะครับก็มีการเติมน้ำตาลการเติมน้ำตาลทำให้คุณค่าของตัวนมหายไปเนื่องจากน้ำตาลไปแทนที่เนื้อนมเวลาซื้อต้องดูฉลากว่ามีส่วนประกอบของเนื้อนมเท่าไหร่นมทั้ง 3-4 ชนิดที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่กินน้ำตาลแลคโตสแล้วแพ้ก็คือว่ากินน้ำตาลแลคโตสแล้วท้องเสียว่างั้นเถอะนะฮะกินไม่ได้เขาก็เลยมาเลือกกินบางกลุ่มนมกลุ่มอื่นแทนประเภทโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตนี่ก็คือเป็นนมเปรี้ยวนั่นเองการทำนมเปรี้ยวเนี่ยเราจะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยให้กลายเป็นน้ำตาลตัวอื่นแล้วก็กลายเป็นกรดทำให้นมนั้นมีรสเปรี้ยวคนที่กินนมชนิดนี้ก็จะไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือท้องเสียผลิตภัณฑ์บางอย่างซึ่งเราไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์นมก็คือแต่คนทานนมถั่วเหลืองข้อดีของนมถั่วเหลืองคือมีโปรตีนในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันใกล้เคียงกับนมแต่ปัญหาคือโปรตีนในนมถั่วเหลืองเนี่ยคุณภาพจะสู้ในนมโคไม่ได้ในนมถั่วเหลืองก็จะไม่มีแคลเซียมด้วยผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะฮะคือนมข้นหวานนะฮะซึ่งไม่อยากจะเรียกว่านมเพราะจริงๆมันมีเนื้อนมอยู่ในระดับนึงแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องมาเจือจางน้ำอีกตั้ง5เท่าเพื่อให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเนี่ยเพราะฉะนั้นสารอาหารของในนมเองก็จะหายไปละเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทานนมข้นหวานเองเนี่ยเราจะได้แต่รสชาติที่อร่อยนะฮะแต่คุณค่าทางโภชนาการจะไม่มีมันเราจะมาใช้แทนนมไม่ได
1: ้นมพวกนี้คือนมทั่วไปในท้องตลาดแต่ยังมีนมอีกกลุ่มหนึ่งที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตขึ้นมาเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถดื่มนมที่มีในท้องตลาดได้อันเนื่องมาจากอาการท้องเสียเราเรียกนมชนิดนี้ว่านมแลคโตส 0%
2: ที่รู้ว่าแพ้น้ำตาลในนมนะคะก็น่าจะสักประมาณวัยรุ่นตอนปลายอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ดื่มนมมาอยู่แล้วแล้วก็หยุดดื่มไปพอกลับมาดื่มอีกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอาการเหมือนกับแน่นๆท้องไม่ค่อยสบายท้องมีอะไรโครกคลากอยู่ในท้องอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือถ้าดื่มเยอะเนี่ยท้องเสียเลยเนี่ยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าแพ้นมแต่พอหยุดไม่ดื่มนมอ่ะมันก็อาการก็หายไปพอกลับมาดื่มอีกก็เป็นอีกก็เลยรู้ว่าเราแพ้นม
0: หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าแพ้นมนะครับจริงแพ้นมเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือการแพ้โปรตีนในนมนะซึ่งคนที่แพ้โปรตีนในนมเนี่ยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงเยอะแยะเลยเช่นอาจจะเกิดผื่นที่ผิวหนังหรืออาการเจ็บป่วยอย่างอื่นขั้นรุนแรงบางครั้งอาจจะถึงเสียชีวิตนะครับแต่การแพ้อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือคนทั่วไปอาจจะยกแพ้น้ำตาลนมนะฮะแต่จริงๆก็คือไม่สามารถย่อยน้ำตาลในนมได้ซึ่งน้ำตาลในนมเรียกว่าน้ำตาลแลคโตสร่างกายคนบางคนย่อยไม่ได้เนื่องจากขาดน้ำย่อยเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปในระบบการย่อยอาหารเนี่ยพอไปถึงลำไส้เนี่ยจุลินทรีย์มันใช้แทนพอมันย่อยเป็นน้ำตาลตัวเล็กออกมา2ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้เป็นพลังงานจุลินทรีย์ใช้พลังงานมันก็สร้างกรดกับสร้างแก๊สขึ้นมาก็เลยทำให้เราท้องเสียแล้วก็เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะที่เห็นตรงหน้านี้คือผลิตภัณฑ์นมนะฮะที่ไม่มีแลคโตสซึ่งเราพัฒนาขึ้นที่สถาบันโภชนาการนี่เองนะฮะเพื่อสำหรับผู้บริโภคกลุ่มที่ไม่สามารถบริโภคนมได้เนื่องจาก

0: ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสได้วิธีการทำนมแลคโตส 0% นะฮะก็เป็นวิธีการซึ่งทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็คือจะต้องอาศัยเอนไซม์นะฮะตัวนี้เอนไซม์คือน้ำย่อยนั่นเองนะฮะเอนไซม์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นน้ำย่อยที่เขาสกัดมาจากจุลินทรีย์แลคโตเบซิลัสนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์กรดแลคติกนั่นเองนะฮะซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยจะย่อยน้ำตาลแลคโตสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับกาแลคโตสน้ำตาล2ตัวนี้เนี่ยร่างกายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะครับในการผลิตเนี่ยเราจะเติมเอนไซม์ตัวเนี้ยนะฮะลงไปในน้ำนมหลังจากนั้นแล้วจะเอาน้ำนมเนี่ยไปบ่มในตู้เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงพอครบ24ชั่วโมงแล้วเนี่ยน้ำตาลแลคโตสจะถูกเอนไซม์หรือน้ำย่อยเนี่ยย่อยจนกลายเป็นน้ำตาลกาแลคโตสกับกลูโคสหมดละหลังจาก24ชั่วโมงแล้วเราจะนำนมตัวนั้นเนี่ยมาให้ความร้อนอีกทีนึงนะฮะด้วยกระบวนการพาสเจอไรส์อุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ15ถึง20วินาทีหลังจากนั้นแล้วถึงจะเอาน้ำนมนั้นไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วก็ทำให้เย็นมีอายุประมาณ2สัปดาห์
1: นมแลคโตส 0% เนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานดื่มครั้งแรกเนี่ยเอ๊ะเราก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเติมน้ำตาลหรือเปล่าก็ได้สอบถามกับทางสถาบันก็เขาก็บอกว่าไม่ได้มีการเติมน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมตามธรรมชาติอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการมวนท้องหรือแน่นท้องเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจที่เราจะดื่มได้ถึง2ขวดต่อวัน
2: อีกหนึ่งความลำบากที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ตามปกติอันเนื่องมาจากแผลของโรคและผลข้างเคียงจากการบำบัดรักษาแล้วอาหารแบบไหนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำให้พวกเขาพึงพอใจได
0: ้ที่มาของยินดีโภชนาก็เนื่องจากว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งในช่องปากนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องแผลในช่องปากทำให้เขาไม่สามารถบริโภคอาหารได้การที่คนไข้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้เพียงพอเนี่ยทำให้เขามีปัญหาการขาดสารอาหารนะครับก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงเพราะการที่ว่าคนไข้เหล่านี้มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังกายในการต่อสู้โรคได้รสชาติของยี่ลี่โภชนานะฮะที่ทำขึ้นมาขณะนี้ถึงมี2รสชาติรสชาติของชาก็รสชาคล้ายชาโบราณนะฮะแล้วอีกอันก็คือรสมะม่วงนะซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยนะครับลักษณะของเจลลี่โภชนานะฮะก็มีลักษณะคล้ายเต้าหู้อ่อนจะมีสารอาหารซึ่งค่อนข้างครบถ้วนนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะครับ1กล่องเนี่ยก็เท่ากับอาหาร1จานนะครับซึ่งจะมีข้าวมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่คนไข้เนี่ยน่าจะได้รับใน1มือทำให้คนไข้เนี่ยสามารถได้รับสารอาหารเพียงพอตามที่ร่างกายต้องการขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถรับประทานทางปากได้ลักษณะที่เป็นเจลเนี่ยสามารถเคี้ยวนะฮะโดยไม่ทำให้เจ็บในช่องปากแต่ขณะเดียวกันเวลากลืนแล้วเนี่ยก็ทำให้กลืนได้โดยที่ไม่ติดคอนะครับ
2: ส่วนประกอบหลักๆในการทำเจลลี่โภชนาแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันได้แก่1ส่วนของวุ้นก็คือแซนแทนกัมเป็นสารเพื่อใช้เพิ่มความเหนียวให้กับเจลลี่โดยทำการสกัดจากแบคทีเรียส่วนที่2คือสารอาหารคือโมโตเดกตรินเป็นสารอาหารประเภทแป้งให้คาร์โบไฮเดรตนมผงให้สารอาหารประเภทโปรตีนและน้ำมันรำข้าวให้สารอาหารประเภทไขมันจากนั้นนำส่วนประกอบทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกัน
0: หลังจากผสมส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในกระบวนการผลิตจริงๆเนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนะในระบบท่อซึ่งอุณหภูมิจะประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ5วินาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ45องศาเซลเซียสแล้วบรรจุใส่กล่องปลอดเชื้อนะครับซึ่งกล่องปลอดเชื้อก็มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รอให้เย็นหลังจากนั้นก็มีการเช็คคุณภาพก่อนที่จะส่งไปให้คนไข้ต่อไปนะครับ
3: ตอนที่ได้รับทานเจลลี่โภชนานี่นะคะมันก็นิ่มๆแล้วก็ลื่นลงไปง่ายดีไม่ลำบากรสชาติมันก็ดีค่ะเหมือนหุ้นนิ่มๆ มันทานอร่อยอ่ะมันรสมันเปรี้ยวนิดๆเนี่ยไม่รสจัดจ้านเกินไปในฐานะผู้ป่วยโรคมะเร็งรายหนึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณของผู้คิดหรือผลิตเจลลี่อันนี้ขึ้นมาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยนะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการช่วยผู้ป่วยที่ให้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในเรื่องของการกิน

0: แล้วก็ทำให้ร่างกายนี่สมบูรณ์ขึ้นมาเหมือนมีความสดชื่นแข็งแรง
1: ผลงานนี้เป็นผลงานที่ทางสถาบันโภชนาการร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมพระราชทานเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้เนี่ยได้เงินงบประมาณที่พูดง่ายๆพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละนะฮะแล้วเราก็เลยต้องไปถวายงานให้ท่านได้ทรงทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็ตรงให้ข้อคิดหลายๆอย่างมาโดยเฉพาะอันที่หนึ่งคือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ท่านก็บอกว่าบรรจุภัณฑ์คล้ายนมมากเพราะถ้าไปตั้งในห้างเนี่ยคนจะเขย่าเราก็จะทำให้เจลมันเสียไปก็ทรงสั่งว่าน่าจะมีรูปแบบอื่นและทรงช่วยคิดมาว่าน่าจะเป็นรูปแบบที่นอนเพราะคนเห็นปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่นมก็จะไม่มีการเขย่านะครับอันที่สองที่ทรงบอกว่าอาหารทั้งหลายที่ทำให้คนไข้ทานเนี่ยจะต้องคำนึงถึงรสชาติให้ดีเพราะคนไข้คือคนป่วยทางด้านจิตใจต้องช่วยเหลือเขาเพราะร่างกายเขาป่วยแล้วอันนี้คือเป็นข้อคิดที่คิดว่านักโภชนาการทั้งหลายที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้ในการเป็นแนวคิดในการพัฒนานะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอและหมอตั้มค่ะในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ1ในเทรนด์สุขภาพปัจจุบันนี
2: ้
1: ทุกคนนะคะก็จะมีความสนใจแล้วก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็สนใจในเรื่องของการออกกำลังกายซึ่งอันนี้ตั้มก็มีส่วนด้วย
2: ใช่ไหมครับผมสังเกตเลยว่าคนเริ่มเข้าฟิตเนสกันเยอะขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับ ใช่ใช่แล้วหลายๆคนเองก็อาจจะมีโฮมฟิตเนสอยู่ที่บ้านแล้วด้วยงั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดี
2: ว่าคุยกันเรื่องการออกกำลังกายนี่ไหมครับ
1: ดีค่ะ
2: แต่เนื่องจากว่าเราเป็นรายการฟู้ดชอยส์เนาะเราก็เลยจะคุยเรื่องการทานอาหารก่อนระหว่างแล้วก็หลังจากการออกกำลังกายอ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่มีคนถามมาเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มไปออกกำลังกายใช่ไหมคะแล้วทีนี้หลายคนก็จะเริ่มวิ่งบ้างอะไรบ้างก
2: ็
1: จะถามว่าเฮ้ยจะกินอะไรดีเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการออกกำลังกายอันที่สองก็คือเรื่องของการลดน้ำหนัก
2: ถูกต้องครับผมซึ่งจะบอกว่าเมนูอาหารเนี่ยเยอะมากๆเลยนะที่จะเลือกเรามีตั้งแต่ขนมปังทาแยมกล้วยหอมนะครับไปจนถึงแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนเช่นอกไก่ไข่ต่างๆครับหรือแม้กระทั่งนี่ครับเยลลี่ครับผม
1: กัมมี่เยลลี่อันนี้หลานพี่ชอบมาก
2: กัมมี่เยลลี่เนี่ยสามารถเป็นอาหารระหว่างการออกกำลังกายได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในวันนี้ครับผม
1: ตั้มออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งกี่วัน
2: โอ้ผมออกเกือบทุกวันครับพี่เอ
1: โอ้แล้วตั้มทำไงบ้างกินอะไรบ้าง
2: จะบอกว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยครับบางวันเนี่ยออกกำลังกายตอนเช้าไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวครับบางทีก็ไม่ได้กินบ้างกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าวันเนี่ยที่ออกกำลังกายตอนเย็นเราก็จะมีเวลาได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเตรียมตัวมาแล้วนะครับที่สังเกตได้เลยคือประสิทธิภาพในการออกกำลังกายต่างกันมากจริงๆครับพ
1: ี่โอเคทีนี้เมื่อกี้ที่ตั้มพูดนะคะเราจะมีอยู่2คำที่ได้ยินคือเราเตรียมตัวกับเราไม่เตรียมตัวบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีเวลาเตรียมตัวสำหรับคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายเราจะต้องมีเวลานานเท่าไหร่แล้วเราจะกินอะไรดี
2: เราเอาคนที่ไม่มีเวลาก่อนดีกว่า
1: Okay,
2: เราเจอบ่อยว่าทำงานออฟฟิศเนี่ยครับเราทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าถูกไหม
1: ครับ
2: บางทีเรามีเวลาออกกำลังกายเจ็ดโมงเนี่ยครับตื่นก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเวลาเตรียมตัวแค่30นาทีเรากินอะไรดีครับ
1: โดยทั่วไปอ่ะเราจะแบ่งประเภทของการออกกำลังกายก่อนว่าเราจะออกนานหรือจะออกสั้นสมมุติถ้าเป็นหมอเอหมอเอออกไม่นานอันนี้อาจจะไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได
2: ้
1: ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นหมอตั้มหมอตั้มออกทีเราเป็นชั่วโมงอันนี้มันเตรียมตัวต่างกันละถ้าเราออกกำลังกายโดยทั่วไปต่ำกว่า1ชั่วโมงเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยใช้ชีวิตทั่วไปได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะออกกำลังกายค่อนข้างหนักและนานอาจจะต้องมีการเตรียมตัวอันแรกเลยคือสารอาหารที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นถ้าสมมติว่าเวลาสั้นนิดเดียวไม่เกินสักชั่วโมงหนึ่งเนาะครึ่งชั่วโมงอาจจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตแล้วดูดซึมง่ายนะคะเพื่อจะเอาไปเก็บเป็นพลังงานตั้มแนะนำให้กินอะไรดีคะ
2: นี่เลยครับกลุ่มข้างหน้าตรงนี้เลยครับ
1: อ๋ออยู่ในถาดข้างหน้า
2: ใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นกล้วยหอมครับบางคนก็จะทานเป็นแซนด์วิชซึ่งถ้าเกิดฝรั่งเขาได้กินกันเนี่ยก็จะเป็นพีนัทบัตเตอร์เจลลี่ใช่ไหมคร
1: ับ
2: ก็จะมีเป็นเนยถั่วผสมกับตัวเจลลี่ผลไม้ผสมกันข้อดีคือเนี่ยครับเห็นเลยว่า
1: ดูดซึมง่าย
2: ดูดซึมง่ายแน่นอนแล้วก็น้ำตาลเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับกินแป๊บเดียว 15-20 นาทีเนี่ยน้ำตาลก็เข้ามาในกระแสเลือดค่อนข้างเยอะ
1: มันต้องกินเยอะแค่ไหนคะ
2: จริงๆเนี่ยคือด้วยความที่เราต้องออกกำลังกายนะครับเราก็จะพยายามไม่กินอะไรที่มันหนักท้องจนเกินไปเพื่อที่จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันราบรื่นแล้วก็รู้สึกสบายตัวนะครับบางทีเรากินแค่แผ่น2แผ่นแล้วก็ทาแยมให้มันกลบเต็มแผ่นแค่นี้ก็พอแล้ว
1: ในแง่ของทฤษฎีเราจะกินคาร์โบไฮเดรตประมาณสัก 20-30 กรัมเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเป็นผลไม้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ15กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยกินผลไม้ประมาณ 1-2 ส่วน2ส่วนในที่นี้อย่างข้างหน้านะคะถ้าเป็นขนมปังเนี่ยก็จะเป็น2แผ่นได้ละเลยถ้าเป็นผลไม้นะคะอย่างเช่นกล้วยหอมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผลใหญ่ๆหน่อยก็จะผลนึงนะคะซึ่งในกล้วยหอมนอกเหนือจากจะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุที่ชื่อโพแทสเซียมจำเป็นมากๆสำหรับคนที่ออกกำลังกายเพราะถ้าโพแท เซียมต่ำเนี่ยจะทำให้เกิดตะคริวหรือว่าไม่มีแรงออกกำลังกาย
2: บางทีออปชันอื่นๆนอกจากกล้วยหอมอาจจะมีมะละกอได้นะครับ
1: เออใช่
2: ก็จะเป็นน้ำตาลสูงแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะนอกเหนือจาก2 อย่างข้างหน้าต้องมีอะไรจะแนะนำไหมคะ
2: จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์สุขภาพเรื่องอาหารที่มาทดแทนตอนช่วงก่อนออกกำลังกายเนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเห็นก็จะมีเรื่อง energy bar หรือ energy ball เป็นต้นนะครับก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆเป็นแท่งเนี้ยครับคล้ายๆเวเฟอร
1: ์
2: แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนส่วนผสมต่างๆนะครับอย่างตัวเวเฟอร์เองเนี่ยมันจะทำจากข้าวแล้วก็ตัวน้ำตาลเป็นหลักถูกไหมครับตัว energy bar เนี่ยเขาก็จะใส่อื่นๆที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเช่นเป็นเกรนต่างๆธัญพืชต่างๆนะครับใส่พวกพีนัทบัตเตอร์ลงไปหน่อยหรือว่าใส่พวกน้ำผึ้งลงไปหน่อยเพื่อให้เพิ่มตัวคาร์โบไฮเดรตลงไป
1: ก็คือกินนิดเดียวแต่ว่าได้พลังงานเลยก็จะไม่แน่นท้องด้วยนะคะ
2: แต่ต้องระวังครับพี่เพราะว่าตัว energy bar เนี่ย energy ก็ตามชื่อครับเพราะนั้นเนี่ยพลังงานสูงบางทีเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยแต่เรากินเข้าไปแบบเพราะมันไม่อยู่ท้องถูกไหมกินไป 2-3 แท่งเนี่ยบางทีพลังงานเกินได้คร
1: ับโอเคอันที่2นะคะที่อาจจะง่ายหน่อยก็อย่างเช่นสมมติถ้าเราเดินไปร้านสะดวกซื้อเนาะพวกข้าวปั้นก็น่าจะได้เนาะ
2: ข้าวปั้นสลายก็ดีครับ
1: ก็น่าจะได้เนาะหรือไม่บางคนก็อาจจะเป็นพวกน้ำผลไม้หรืออะไรสั้นๆกล่องเล็กๆนะคะก็น่าจะพอไหวในช่วงเวลาที่ก่อนจะออกกำลังกายแล้วมีเวลาสั้นๆไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วอีกเรื่องนึงเมื่อกี้ต้องพูดว่าถ้าสมมติว่าตอนเช้าผมตื่นมาผมได้แค่กาแฟอย่างเดียวคำถามคือกินกาแฟเพื่ออะไรในแง่ของการออกกำลังกาย
2: สำหรับผมเลยเนี่ยการกินกาแฟคือให้ตื่นครับผมเพราะหลังกินกาแฟเนี่ยมันจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นเทียบกันระหว่างกินกับไม่กินก่อนออกกำลังกายเนี่ยต่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่กินเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยครับเหมือนไม่ค่อยมีแรงในการออกกำลังกายแล้วพอกินกาแฟดำเข้าไปเนี่ยมันช่วยในเรื่องแบบความกระปี้กระเป๋าความกระตุ้นมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นครับ
1: ในเรื่องของตัวคาเฟอีนนะคะนอกเหนือจากในแง่ของการกระตุ้นนะคะ
2: ค
1: ให้รู้สึกว่าตื่นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายแล้วก็จะช่วยเรื่องของกระตุ้นระบบเผาผลาญ นะคะซึ่งในบางรายเนี่ยก็บอกว่าน่าจะมีผลดีถ้าเราอยากจะลดน้ำหนัก
2: ครับผมคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบทานกาแฟดำนะครับยังมีออปชันอื่นๆอีกนะครับเช่นชาเขียวเป็นต้นบางคนก็จะเริ่มนิยมมาทานชาเขียวแล้วซึ่งในปริมาณคาเฟอีนของชาเขียวกับกาแฟบางทีเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยหรือบางครั้งเนี่ยตัวคาเฟอีนในชาเขียวอาจจะสูงกว่าในกาแฟด้วยซ้ํานะครับ
1: เป็นเพราะว่าชาเขียวไม่ขมแล้วเราดื่มได้เยอะก
2: ็
1: เลยทําให้ได้คาเฟอีนเยอะขึ้น
2: อีกอันนึงที่ดีมากๆเลยคือช็อกโกแลตครับผม
1: ใช่ช็อกโกแล
2: ตใช่ตัวช็อกโกแลตเองเนี่ยมีคาเฟอีนค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับตัวกาแฟนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือน้ำตาลด้วยครับผม
1: มันอยู่ที่ว่าคือถ้ามันเป็นโกโก้เปล่าเนาะเช่นเป็นผงโกโก้มันจะออกขมนิดนึงมันจะไม่อร่อยอะค่ะฉันจะกินให้อร่อยเนี่ยมันจะต้องเติมนมเติมน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทำให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นโกโก้เนี่ยหรือเป็นช็อกโกแลต

0: ลัดเนี่ย
1: ครับ
0: พี่ว่ามันก็เหมาะนะเพราะว่าจริงๆมันก็มีคาร์โบไฮเดรตเนาะได้คาเฟอีนด้วยดูดซึมได้ง่ายแล้วก็เร็วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดในแง่ของปริมาณเท่านั้นเองค่ะ
1: ต้องครับ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราพอจะมีเวลาก่อนการออกกำลังกายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราจะเตรียมตัวที่จะไปออกกำลังกาย
1: ค่
0: ะอย่างน้อยที่สุดเราควรจะได้รับประทานอาหารนะคะหรือว่าได้รับสารอาหารเข้าไปเนี่ย 2-3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะออกกำลังกายเหตุผลก่อนตอนแรกเนี่ยสำหรับถามว่าเอ๊ะทำไม 2-3 ชั่วโมงเพราะเวลาที่เรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องแบบแน่นท้องให้อาหารเนี่ยมันย่อยแล้วก็ผ่านกระเพาะไปแล้วก็จนไปถึงลำไส้แล้วเริ่มมีการดูดซึมมันจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในคนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันจะไม่แน่นท้องทีนี้ถามว่าเราจะเลือกอะไรต้องถามคนที่ออกกำลังกายแล้วว่าจะกินอะไรดี
1: จริงๆสำหรับผมก็คือทานอาหารตามปกติเลยครับแต่อาจจะเลือกปริมาณโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตสูงหน่อยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงปริมาณที่มีไขมันเยอะครับ
0: ทำไมถึงเลี่ยงไขมัน
1: อย่างแรกเลยคือพลังงานเพราะว่าเราออกกำลังกายเราก็ต้องการที่จะทำให้รูปร่างเราดีถูกไหมครับหรือบางคนเน้นที่จะลดน้ำหนักเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปริมาณไขมันอยู่แล้วอย่างที่สองเลยคือตัวไขมันเนี่ยจะทำให้การย่อยอาหารเราช้าลงครับผมบางทีเรามีเวลาเตรียมตัวแค่3-4 ชั่วโมงเนี่ยการกินอาหารที่มีไขมันสูงอาจจะไม่ทันครับผมอาจจะต้องใช้เวลาย่อยในการนานมากกว่านั้น
0: คือไขมันมันจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยบีบตัวช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารมันจะค่อยๆผ่านไปช้าลงนะคะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเรากินของมันแล้วอาจจะมีย่อยยากหรือว่าจะอืดท้องนานขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราไม่อยากจะเลือกกลุ่มที่เป็นไขมันทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเลือกเนี่ยระหว่างการกินคาร์โบไฮเดรตกับการกินโปรตีนอันไหนสมมติพี่บอกว่าพี่อยากจะแบบไม่อยากอ้วนเนาะแล้วก็อยากจะออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพที่ดีพี่กินโปรตีนอย่างเดียวได้ไหม
1: จริงๆจะบอกว่าไม่ควรดีกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรตีนเนี่ยทานเข้าไปไม่ใช่เป็นพลังงานหลักสำหรับการออกกำลังกายนะครับการกินโปรตีนเข้าไปเนี่ยกว่าร่างกายจะเอาโปรตีนมาใช้เป็นพลังงานเนี่ยใช้เวลานานมากๆครับการกินเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีเนี่ยดีกว่าสำหรับในแง่การออกกำลังกายครับคือหนึ่งเลยเป็นแหล่งในการให้พลังงานนะครับแล้วถ้าเกิดเราเลือกตัวคาร์โบไฮเดรตให้มันดีมากขึ้นเช่นเป็นคอมเพล็กซ์คาร์บเนี่ยเราก็จะหนึ่งเลยคือเขาจะให้พลังงานช้าๆแล้วก็นานมากขึ้นแล้วก็จะออกกำลังกายได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างที่สองคือตัวคอมเพล็กซ์คาร์บเนี่ยมักจะมีสารอาหารอื่นๆเพิ่มมาด้วยนะครับอย่างเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเราก็อาจจะได้เป็นตัววิตามินต่างๆเกลือต่างๆนะครับแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระมาด้วยมากกว่าตัวซิมเปิลคาร์บธรรมดาเช่นเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่กับไก่ต้มนะครับหรือบางวันเนี่ยที่อยากให้กินแบบมีรสชาติเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็สั่งอาหารตามสั่งได้เลยครับข้าวผัดกะเพราหรือว่าเป็นข้าวผัดอะไรพวกนี้ก็สามารถทานได้หมดเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของพวกนี้ไขมันจะสูงครับผมก็จะหลีกเลี่ยงว่าเราเอาไอ้ตัวน้ำหนาวที่เขาตักมาด้วยเนี่ยออกหรือว่าอันที่มันตัดติดมากับข้าวเนี่ยผมก็จะเคี่ยวออกนิดนึงเพื่อให้ปริมาณไขมันเนี่ยลดลง
0: โอเคก็คือเรากินอาหารเที่ยงตามปกติ
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: แต่ว่าถ้าสมมุติบางคนเนี่ยต้องทำงานให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะไปออกกำลังกายใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นสัก6 โมงละเพราะฉะนั้นมันจะห่างมื้อเที่ยงนานแล้วฉะนั้นต้องจะเลือกกินตอนกี่โมงแล้วต้องจะเลือกกินอะไรตอนนี้จะไม่ใช่อาหารที่มันเป็นอาหารเที่ยงละจะกินอะไรดี
1: จริงๆผมอาจจะกินสแน็คเล็กๆน้อยๆเป็นแซนด์วิชเล็กๆหรือว่าอย่างที่บอกเป็นเอเนอร์จีบาร์เพราะว่าอย่างข้าวเที่ยงเนี่ยบางทีกินมาค่อนข้างแน่นท้องแล้วพอกินอะไรเยอะๆมันก็อาจจะกินไม่ได
0: ้กินเป็นแบบพวกโยเกิร์ตหรือนมแล้วก็ใส่กราโนล่าลงไปอ
1: ะไรอย่างนั้นก็ได้ครับผม
0: ผลไม้ได้ไหมคะ
1: ผลไม้ก็ได้ครับผม
0: โอเคคอนเซปต์หลักก็คือจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตแหละแล้วก็จะมีโปรตีนด้วยนะคะถ้าสมมติว่าจะเป็นลักษณะของไม่มีเวลาเอาอันที่มันดูดซึมเร็ว
1: ๆ
0: มีเวลาหน่อยก็เลือกคาร์โบไฮเดรตที่ดีหน่อยนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆดูดซึมทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากนักแล้วก็จะอยู่ได้นานนะคะเก็บสะสมเป็นพลังงานสำรองที่เรียกว่าไกลโคเจนทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายดีขึ้นทีนี้เวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยมันจำเป็นต้องกินอะไรไหมหรือเราไม่ควรจะกินเลยเพื่อจะทำให้เราผอม
1: ครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะ
0: ไม่กิน
1: ไม่กินเลยเพราะว่าไหนๆเราออกกำลังกายแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเติมพลังงานอะไรเข้าไปโดยที่ไม่จำเป็นแล้วก็ไม่อร่อยถูกไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างการออกกำลังกายเนี่ยก็จำเป็นในบางการออกกำลังกายเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นโยคะเบาๆ
0: อันนี้พี่ไม่เคยกินเลย
1: หรือว่าเราเป็นคาร์ดิโอเบาๆเช่นการปั่นจักรยานหรือการวิ่งระยะเวลาแค่30-45 นาทีเนี่ยการทานอาหารระหว่างการออกกำลังกายอาจจะไม่จำเป็น
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นหนักมากขึ้นเช่นเวทเทรนนิ่งนะครับเป็นเวลาเช่น1 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับหรือว่าการวิ่งที่ใช้ระยะเวลานานมากขึ้นเช่นการวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนต่างๆหรือว่าการเข้าคลาสต่างๆที่เป็น High Intensity Interval Training ก็คือใช้พลังงานเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยพลังงานที่เราเตรียมมาตั้งแต่ก่อนเนี่ย
0: ไม่พอใช้
1: อาจจะต้องเติมระหว่างการออกกำลังกายด้วยครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็แปลว่าการเติมอาหารในระหว่างการ

0: ออกกำลังกายนะคะก็ดูจาก2แบบอันที่1ระยะเวลาในการออกกำลังกายว่านานไหมถ้าต่ำกว่า45นาทีอาจจะไม่จำเป็นเลยนะคะอันที่2ดูว่าชนิดของการออกกำลังกายถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างหนักอาจจะต้องมีการเติมละเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่พอแต่ออกกำลังกายเบาๆแล้วก็ไม่ได้นานมากอันนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นนะคะแล้วที่สำคัญตรงนี้ชนิดของการออกกำลังกายเช่นจะเป็นลักษณะของเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะต้องมีการเติมที่ต่างกันถูกไหมคะทีนี้ที่สงสัยนิดนึงในกรณีของมือใหม่หรือหลายคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแล้วเขาพยายามจะไม่กินการไม่กินอันนี้มันจะมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงไหม
1: ครับผมการออกกำลังกายเนี่ยใช้พลังงานถูกไหม
0: ใช
1: ่บางทีเราก็จะเจอในส่วนของน้ำตาลตกครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเวียนหัวเริ่มใจสั่นอีกอันนึงเลยครับคือบางทีเนี่ยเราออกกำลังกายเยอะๆเราเสียเงินเยอะๆเนี่ยพอเราเสียเกินแร่ไปเยอะเราก็จะเจอแล้วว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องตะคริวตามมาปวดตามกล้ามเนื้อตามมาหรือบางทีเนี่ยพอเสียไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงครับผมพอเรารู้แล้วว่าเราต้องเสียสองอย่างคือน้ำตาลที่เป็นพลังงานหลักนะครับแล้วก็เสียส่วนของเกลือแร่เนี่ยเรามาคุยเรื่องทดแทนกันดีกว่าพี่ว่าเราจะสามารถเลือกอะไรมาทดแทนในระหว่างการออกกำลังกายได้บ้างคร
0: ับ โอเคอันแรกก่อนต้องดูเนาะสมมติว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเหงื่อถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ถ้ามีใครเคยชิมเหงื่อตัวเองจะรู้ว่ามัน
1: เค็มครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเหงื่อเนี่ยมันจะต้องมีแร่ธาตุปนไปด้วยการที่บางคนบอกว่าออกกำลังกายหนักแล้วดื่มเฉพาะน้ำเนี่ยแล้วยิ่งออกกำลังกายหนักมากดื่มแค่น้ำเปล่าเนี่ยอันนี้จะมีข้อเสียนะคะเพราะจะทำให้เกลือแร่ผิดปกติดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทดแทนที่ดีเนี่ยควรจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีแร่ธาตุบวกกับสารน้ำนะคะแต่ว่าไม่ผมว่าเราจะกินเครื่องดื่มเกลือแร่ตลอดเวลาอาจจะมีการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ผสมกับน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยสัดส่วนมันไม่ได้เท่ากันแล้วก็ในแต่ละคนถามว่าต้องการเท่าไหร่อย่างไรคงอาจจะบอกในรายละเอียดไม่ได้ขึ้นกับชนิดของการออกกำลังกายแล้วการประเมินส่วนถ้าสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเริ่มหิวหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าจะเป็นลมเป็นสัญญาณเตือนของร่างกายแล้วบอกว่าจะต้องเติมอะไรก็คือเติมสารอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งถ้าเกิดต้องการเร็วๆน้ำตาลมันเริ่มตกอันนี้ต้องเป็นน้ำตาลอันนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าในกรณีของเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยมันจะมีน้ำตาลผสมอยู่เสมอช่วยในเรื่องของการที่จะเพิ่มพลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารนะคะโดยเฉพาะแร่ธาตุค่ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ออกกำลังกายหนักมากๆเช่นการวิ่งมาราธอนเนี่ยการดื่มน้ำเกลือแร่อย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับในส่วนของน้ำตาลเพราะนั้นนี่ครับที่ทุกคนสงสัยตอนแรกคือในส่วนของเยลลี่ครับเยลลี่เนี่ยสังเกตเลยคือ1คือปริมาณ
0: น้อย
1: พกพาง่ายนะครับเวลาออกไปวิ่งเนี่ยมันไม่ได้เถอะทะหรือเพิ่มน้ำหนักอะไรเลยระหว่างการวิ่งนะครับอย่างที่2คือปริมาณน้ำตาลก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ดูดซึมได้เร็วครับผม
0: โอเค
1: แล้วก็มีอื่นอีกนะครับเช่นเป็นพวก energy gel ต่างๆที่เขาจะอยู่ในรูปของซองนะครับ
0: อ
1: ย่างเขาฉีดเสร็จ
0: ฉีดแล้วก็บีบไปเลย
1: ใช่บางทีเขาจะแนะนำว่าไม่ให้กลืนนะครับให้อมอยู่ใต้ลิ้นเพื่อให้ดูดซึมตัวน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในใต้ลิ้นแล้วก็เข้ากระแสเลือดได้โดยตรงครับ
0: ที่พี่เคยทำแล้วเคยพกไปก็คือกล้วยตาก
1: โอ้ครับอ
0: ันนี้ใช้ได้นะคะทุกคนเวลาหิวแล้วหมดแรงนี่คือแบบว่าได้พลังงานอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วมันก็ไม่หนักด้วยค่ะนอกจากเอเนอร์จีบาร์เนาะกล้วยตากมันจะเป็นแบบเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปในเสื
1: ้อ
0: แล้วก็เวลาวิ่งไปเนี่ยใช้ได้เลยค่ะ
1: หลักออกกำลังกายครับพี่เอกว่าเราควรที่จะทานยังไงบ้างครับผม
0: เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะว่าโปรตีนเรามีหน้าที่อะไร
1: ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอครับผม
0: โอเคท่องได้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยมันจะเอามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโปรตีนจะไม่มีการเอามาเก็บสะสมนะคะดังนั้นแปลว่าเมื่อเราออกกำลังกายปุ๊บกล้ามเนื้อเรามีการบาดเจ็บมีการสึกหรอเกิดขึ้นละเพราะฉะนั้นเรากำลังจะเติมโปรตีนเข้าไปเพื่อที่จะไปซ่อมแซมนะคะ
1: อันนี้ถามพี่เอกดีกว่าว่าเราควรจะกินโปรตีนในปริมาณที่เท่าไหร่ครับผม
0: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราจะกินเพื่ออะไรก่อนถ้าเกิดเรามองว่าจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนาะในคนที่อายุน้อยการกินโปรตีนเนี่ยมากเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ไม่เอาไปทำอะไรแล้วนะคะโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 20-30 กรัมในคนอายุน้อยแต่อาจจะเพิ่มขึ้นถึง40กรัมต่อครั้งเพื่อจะไปกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราจะกินหลังออกกำลังกายมันก็จะ cover อยู่ตรงนี้ประมาณตั้งแต่20จนถึง40กรัมนะคะถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะไม่มี ผลอะไรกับการสร้างกล้ามเนื้อละเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็คือปริมาณของโปรตีนที่เหมาะสมค่ะทีนี้ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องการโปรตีนอยู่ที่ประมาณ20นะคะแล้วก็อาจจะมากจนถึงประมาณ 30-40 กรัมเนี่ยเราจะกินอะไรดี
1: ครับผม
0: อันนี้ให้เห็นข้างหน้าก่อนเนาะก็จะมีโปรตีนอยู่นะคะเอาวิธีคิดก่อน
1: ครับ
0: อันนี้เห็นไข่ฟองนึงถูกไหมคะในไข่ฟองนึงถ้ามีทั้งไข่ขาวไข่แดงปนกันเนี่ยอันนี้ฟองนึงจะประมาณ7กรั
1: ม
0: ทีนี้ถ้าเห็นตัวที่เป็นเนื้อสัตว์เนาะเราก็นึกภาพประมาณสัก1ฝ่ามืออันเนี้ยที่วางไว้หรือว่านึกภาพเป็นกล่องไพ่อะค่ะขนาดเท่านั้นเลยกว้างคูณยาวคูณหนากล่องนั้นน่ะอยู่ประมาณสัก3ส่วนคือประมาณสัก20กรัมเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราจะกินเนี่ยโปรตีนชิ้นนึงประมาณนี้ก็พอได้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นนมนะคะ

0: ที่จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นเนี่ยคนที่อยากจะออกกำลังกายเพื่อจะให้มีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเล่นกล้ามเขาก็จะใช้กลุ่มนี
1: ้
0: ถ้าเกิดไม่เป็นกลุ่มนี้เป็นตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นเป็นโปรตีนจากพืชก็มีลูซีนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้อาหารที่ปริมาณเยอะกว่านี้ลองไปเช็คดูนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่า Google ไปดูว่าลูซีนมีมากในอะไรแล้วก็ถ้าต้องการเนี่ยลูซีนต้องการอยู่ประมาณ 2-3 กรัมค่ะในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะ
1: อันนี้ประเภทของโปรตีนที่เราสามารถทานได้มีอกไก่มีไข่ถูกไหมครับเพราะว่าตัวอกไก่กับไข่เนี่ยจะมีปริมาณไขมันที่ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนอันดับแรกๆที่คนออกกำลังกายจะเลือกทานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเภทของโปรตีนเนี่ยยังมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลต่างๆเช่นกุ้งปลาหมึกเนี่ยครับก็จะเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะกินทุกวันไม่ได้เพราะว่าตัวคอเลสเตอรอลของกุ้งและปลาหมึกเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงครับผม
0: ทีนี้มีคำถามสำคัญเลยจะมีคนถามว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บจะกินตอนไหนดี
1: ผมอ่ะออกกำลังกายจะรอว่าสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมก็จะเริ่มกินโปรตีนแล้วครับเพื่อให้ตัวโปรตีนที่กินเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เลยครับ
0: คำแนะนำคืออยู่สักประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงหลังจากที่เราออกกำลังกายนะคะแล้วเราก็กินอาหารโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโปรตีนเข้าไปก็จะช่วยทำให้มีการกระตุ้นให้มีการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะโปรตีนจริงๆคาร์โบไฮเดรตก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกินอาหารเพื่อจะไปฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายเสริมสร้างการสร้างกล้ามเนื้อใดๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสารอาหารที่ครบถ้วนไม่ใช่ว่ากินเฉพาะโปรตีนอาจจะต้องมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนแล้วก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุใดๆด้วยนะคะคำถามบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นออกกำลังกายเสร็จแล้วเราอยากผอมขอไม่กินได้ไหมคะคุณหมอตั้ม
1: อันนี้ผมว่าเป็นพิตฟอลที่เยอะที่สุดนะครับบางทีเนี่ยคนที่เริ่มอยากลดน้ำหนักเนี่ยจะหักโหมออกกำลังกายโดยเฉพาะคาร์ดิโอครับวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเยอะๆแล้วก็อดอาหารหรือว่าบางทีกินเป็นแค่แบบผลไม้เล็กๆน้อยๆตามสูตรตามอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีแบบแอปเปิ้ล1ลูกอ่ะพอหรือกล้วย1ลูกตอนเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งให้หิวบางทีเนี่ยเราก็จะเจอว่าน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วน
0: ะ
1: คนช่วงแรกเนี่ยโหแฮปปี้มากเลยน้ำหนักลดลงเดือนแรกเกือบ10โลเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มนิ่งครับเริ่มไปต่อไม่ได้น้ำหนักครั้งเนี้ยพอสัก 2-3 เดือนน้ำหนักเริ่มพุ่งขึ้นครับนี่ก็จะเรียกว่าโยโย่เอฟเฟคสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายที่เป็นคาร์ดิโอเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่กินอะไรเข้าไปทดแทนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือตัวกล้ามเนื้อที่เรามีเนี่ยมันเริ่มลดลงเล็กลงเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะสลายกล้ามเนื้อเนี่ยไปใช้เป็นพลังงานแทนคราวนี้พอกล้ามเนื้อมันลดลงเนี่ยตัวที่ในการเบิร์นแคลอรี่ของเราเนี่ยมันลดลงตามเนี่ยคราวนี้ระบบพลังงานเราก็จะเริ่มเสียแล้วเพราะว่าเรากินเนี่ยเราเบิร์นพลังงานต่อวันได้ลดลงพอเรากินน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานน้อยลงเราก็จะกลับมาอ้วนขึ้นครับ
0: ที่สำคัญค่ะทุกคนเจอเลยเวลาที่ลดน้ำหนักนะคะพอมันผอมไปถึงจุดหนึ่งอ่ะร่างกายอ่ะก็จะมีการที่จะเขาเรียกว่าชดเชยฮอร์โมนบางอย่างมันจะสูงขึ้นค่ะและอีฮอร์โมนพวกนี้จะทำให้เราหิวหลายคนเลยบอกว่าเอ้ยออกกำลังกายเสร็จแล้วทำไมอ่ะพอหรือว่าผอมลงแล้วทำไมถึงแบบอดต่อไม่ได้มันอดต่อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลไกในร่างกายดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายแล้วก็การเลือกกินให้เหมาะสมอันนี้จะดีกว่าในแง่ของการที่จะควบคุมน้ำหนักรวมทั้งมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายในอนาคตด้วยค่ะ
1: โดยสรุปเลยนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าโภชนาการและอาหารเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนระหว่างแล้วก็หลังการออกกำลังกายนะครับแล้วก็คนเนี่ยอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายแล้วต้องอดอาหารนะครับเราก็เห็นว่ายิ่งการทานอาหารให้มันมีประโยชน์เนี่ยยิ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยผอมเร็วแล้วก็ผอมแล้วสุขภาพดีมากขึ้นด้วยครับผม
0: ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพอะไรเนี่ยมาติดตามกันอีกครั้งนะคะในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเรื่องกับหมอเอและหมอตั้มค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัย Mahidol ปัญญาของแผ่นดิน

ก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วเราอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้ว

วัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินรถพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินรถพุงเห็นเก๋าๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

สำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักเจอร์ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับนั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: อย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี
1: ่
0: ยเราจะไม่คิดใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรี
1: ครับ
0: นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนมีความสุข
2: คือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องทำให้คนไข้เราผ่อนคลาย
1: ครับ
2: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องเนี่ยการได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจุกประมาณพอสมควร
3: คนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสนึงอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาแก้ปวดเนี่ยให้ตลอดเลยแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามือของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลย
0: Relly very fully.
1: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
4: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
1: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
4: ีความหวังอยู
1: ่ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
4: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่ทำได้แล้ว
1: ยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้

บรรยากาศเหมือนเรานั่งฟังคอนเสิร์ตไหมครับแต่จริงผมอยู่ที่ชั้น6อาคารผู้ป่วยนอกแผนกทันตกรรมครับตอนนี้ผู้ป่วยก็รอการรักษานั่งอยู่ตรงนี้แต่มีนักดนตรี2ท่านมาเล่นดนตรีให้ฟังครับอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมมีดนตรีให้ฟังที่ตรงนี้แล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบกันครับตอนนี้ฟังเพลงก่อน

0: ผู้ชมครับนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรีกิจมณีครับหัวหน้าภาควิชาดนตรีบำบัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับปกติเราอยากฟังดนตรีอะไรเราก็ต้องไปหาไปดูไปซื้อบัตรเพื่อจะดูอะไรแบบนี้นะฮะแต่อันเนี้ยเอาเสียงดนตรีมาไว้ถึงในโรงพยาบาลศรีราชเลยนะครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเริ่มได้ยังไงฮะ
1: เริ่มแรกเดียวที่เข้ามาที่ศรีราชเนี่ยเราเข้ามาที่เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังคณะพยาบาลศาสตร์ชวนพวกเรามาจะใช้ดนตรีกับเด็กนี้อย่างไรเราก็มาทำโครงการ

0: นำร่องที่แผนกตึกภาควิชากุมารเวชศาสตร์
1: จุดนั้นก่อน
0: จุดนั้นก่อนที่มาบำบัดบำบัดคือมีวิธีมีเทคนิคในการนำเสียงดนตรีเนี่ยมาทำให้เด็กมีความสุขลืมความทุกข์ลืมโรคภัยและหลังจากนั้นเนี่ยเจอเพื่อนเจอหัวหน้าต่างๆก็ชวนกันมาก็มาเล่นให้คนไข้ฟัง
1: ผมกำลังนึกต่อว่าตรงนี้เป็นแผนกทันตกรรมคือมาปวดฟันมาถอนฟันอุดฟันหรือว่าจะมาใส่ฟันอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงแล้วมันทำให้ปวดฟันเบาลงไปไหมหรือมันจะหายน้อยลงมันจะหายเร็วขึ้นปวดน้อยลงอะไรแบบนี้ไหม
0: ครับอย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี่ยเราจะไม่คิดให้สังเกตดูที่เราไปดูคอนเสิร์ตกันเสียเงินเป็นหลายๆพันเพื่อไปดูเนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อจะไล่ความคิดที่ไม่ดีออกใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรี
1: ครับ
0: นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนมีความสุข
1: ครับรู้กังวลคิดอะไรอยู่ปวดฟันหรือเรื่อง
0: มันจะหยุดไปชั่วคราว
1: เพราะว่าสมาธิอยู่กับการฟัง
0: ใช่และเป็นเพลงที่เคยฟังเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขสุขนั้นก็กลับคืนอีกเพลงเก่าที่เราเคยได้ยินเนี่ยพอมาอีกทีเออใช่นะเพลงที่เราเคยฟังมีความสุขแม้แต่ทำนองจังหวะที่ไพเราะเนี่ยก็ทำให้เราสบายใจแล้วตอนนี้ไอ้ที่ไม่ดีต่างๆเราไม่คิดละ
1: ครับเผลอๆทำตามด้วยอะไรเงี้ยน้องสองคนที่มาเล่นนี่เป็นนักศึกษาน
0: ักดนตรีครับ
1: นักดนตรีเหรอ
0: ของสาขาวิชาดนตรีบำบัดโดยตรงครับ
1: ผมนึกว่าเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี
0: ้เอ
1: ามา
0: ใช่นี่นักดนตรีอาชีพแล้วครับ
1: ของจริงเลยนะ
0: ของจริงเลย
1: เล่นที่จุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนักดนตรีสองท่านเนี่ยจะไปที่จุดไหนต่อครับ
0: เดี๋ยวจะไปที่เคมีบำบัด
1: ครับ
0: ที่ให้ยาผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีที่คนไข้หลังผ่าตัดที่ถึงอุบัติเหตุพิเศษ3แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปให้เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังในตอนบ่าย
1: วันนี้4จุดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับงั้นเดี๋ยวเราจะตามนักดนตรี2ท่านนี้ไปที่เคมีบำบัดก่อน
0: ครับผม
1: ครับ

0: ที่นี่เป็นหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือด
1: ครับ
0: ครับจุดนี้ที่เรามาเล่นนี่ฮะผู้ป่วยตรงจุดนี้เป็นผู้ป่วยอยู่ในแบบไหนระยะไหนยังไงบ้าง
1: คืออยู่ในช่วงที่ต้องให้ยาเคมีบำบัด
0: ครับ
1: อาจจะเทียบกันก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่อยอ๋อ
0: เหรอฮะ
1: ให้ยาอาจจะแรง
0: ครับ
1: ในการให้ยาเนี่ยต้องให้ยากล่อมประสาทเพื่อให้สงบแล้วก็ไม่นั่น
0: ครับ
1: ไม่กังวลกังวล
0: มันจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดหรือว่าเป็นเรื่องความกังวล
1: ทั้งสองอย่าง
0: ทั้งสองอย่าง
1: นี่ถ้าเขาติดเรามาให้ดนตรีด้วยเนี่ยจะเห็นว่าผู้ป่วยสบายขึ้น
0: ครับ
1: บางคนถ้าตื่นขึ้นมาก็มีการกระดิกเท้ามีการปรบมืออะไรเงี้ย
0: ตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่เราเล่นเงี้ยแหละ
1: ใช่
0: ครับแล้วเสียงดนตรีที่เราเลือกไงฮะมือคนไข้ฟังนอกจากเขาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วมีผลอะไรต่อการรักษาหรือว่าต่อสภาพจิตใจของเขาในขณะนี้
1: อันนี้นี่เราเห็นแต่การวิจัยของต่างชาติ
0: ครับ
1: การวิจัยของเราเนี่ยยังไม่ไปถึงมากนัก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอ๋อ
0: ฮะ
1: ว่าควรจะใช้ดนตรีอะไรในเวลาเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เรายังบอกไม่ได้ว่าต้อง5นาที10นาทีหรือ15นาที
0: ครับ
1: คือถ้าเราเอาดนตรีมาใช้แบบยาได้เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นผลดี
0: อืม
1: ตอนนี้เรามาแค่สัปดาห์ละวัน
0: อ๋อเหรอครับ
1: ซึ่งอาจจะไม่ใช่ยาถ้าเป็นยานี่ต้องยังไงเช้ากลางวันเย็นหรือไม่ทุกวันไหม
0: ก่อนหรือหลังอาหาร
1: ก่อนหรือหลังอาหาร
0: ไม่อะไรเง
1: ี้
0: ยเหมือนยาเลย
1: ใช่อันนั้นคือถึงมันจะเป็นยา
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ในหัวข้อที่เราจะวิจัย
0: ครับประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเวลาก็น่าสนใจนะว่าควรจะเล่นกี่นาทีเล่นนานแค่ไหนช่วงเช้ากลางวันเย็นอาจจะมีผลต่อสภาพจิตใจ
1: มีผลแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีการทำงานของเซลล์ในแต่ละเวลาไม่เหมือนกัน
0: ฮะ
1: กระบวนการของเซลล์บางชนิดเนี่ยทำงานดีตอนมีแสง
0: ครับ
1: บางชนิดต้องทำตอนนอนฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาง
0: ั้
1: นคนที่นอนดึกถึงมีผลเสียหลายอย่าง
0: อ
1: ันนี้ดนตรีก็เช่นเดียวกัน
0: ครับผมตอนนี้ที่เราเล่นอยู่นะฮะมาอาทิตย์ละ1วันเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่เล่นนานสักแค่ไหนกี่นาทีครับ

0: ประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง

0: ำหัวหน้าหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือดซึ่งพาเรามาเล่นดนตรีที่นี
1: ่
0: คุณสดใสเกียรตินัยนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จุดเริ่มต้นที่ดนตรีมาเล่นที่บริเวณเนี้ยที่หน่วยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ครับเริ่มตรงไหนยังไงทำไมถึงอยากให้สิ่งดนตรีเข้ามาครับ
2: อ๋อคือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องทำให้คนไข้เราผ่อนคลาย
1: ครับ
2: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องเนี้ยการได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุกข์ทรมานพอสมควรเริ่มต้นพี่ก็จะใช้ดนตรีโดยการใช้เทปก่อนพี่มีซีดีพี่เปิดใช่ค่ะเพลงที่เป็นพวกรีแลกเซชันอ่ะ
1: ให้ผ่อน
2: เพลงบรรเลงใช่เราเริ่มหลายเวอร์ชันแล้วค่ะลูกทุ่งเราก็เคยลูกกรุงเราก็เคยเอามาหลายอันแล้วสุดท้ายก็คือว่าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการฟังเพลงอย่างนี้เพลงเย็นๆ
1: บรรเลง
2: ช้าๆหรือว่าถ้าร้องก็เป็นเพลงอย่างเมื่อกี้ที่เขาร้องค่ะเพลงที่มันฟังแล้วมันสบายใจอ่ะ
1: เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ดีลุกขึ้นมาร้อง
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
2: บ่อยค่ะ
1: บ่อยใช่ไหมมีบ่อย
2: ๆมีบ่อย
1: หลายที่ด้วยใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ค่ะ
1: ครับคนไข้ที่เขาได้ฟังเพลงบางทีมีร้องบ้างกันเขาบอกเจ้าหน้าที่บ้างไหมฮะว่าเขารู้สึกยังไงมันต่างยังไงกับการที่เปิดเทปเปิดซีดีเฉย
2: เขาชอบเขาบอกว่ามันอะไรอ่ะดนตรีสดเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกที่ลุ่มลึกกว่าฟังเพลงนะมันแห้งแล้วอย่างนี้เขาได้มีส่วนร่วมไงการมีส่วนร่วมอย่างเช่นเขาที่ผ่านมาเนี่ยสัก4อาทิตย์ที่แล้วนะอาจารย์นะฝรั่งมาจากอังกฤษเขาเป็นนักดนตรีเขาขอด้วยเขาลุกขึ้นมาไอ้เราก็กลัวเส้นจะหลุดนะ
1: มาดึงเข้ามา
2: ให้ยาเขาลุกขึ้นเลยเขาลุกขึ้นเล่นด้วยแล้วร้อง
1: เลยฮะ
0: เก่งด้วย
2: เล่นเก่งมากเก่งสตีเฟนเก่ง
1: จริงการเกิดอะไรขึ้นสดๆแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ที่หาไม่ได้นะแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยระหว่างนักดนตรีกับคนไข้ที่ฟังแล้วมันก็เกิดการแสดงสดแบบน
2: ี
1: ้มันก็น่าประทับใจ
2: ประทับใจ
1: ผลจากการที่มีดนตรีมาเล่นให้ฟังคือจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ป่วยก็จะนั่งแล้วก็นั่งฟังเห็นบางท่านเนี่ยกระดิกเท้าฟังไปสบายใจแล้วก็มีอาจจะมีโยกตัวด้วยเล็กน้อยผลเป็นไงบ้าง
2: ดีค่ะคนไข้ชอบนะคะคนไข้ก็ตอนนี้คนไข้ที่จะมาให้ยาที่เราเนี่ยบางทีเราต้องนัดเนี่ย
1: ครับ
2: เขาก็จะถามว่าวันพฤหัสมีดนตรีไหม
1: ก็เป็นวันที่มีดนตรี
2: ใช่
1: ครับวันนี้คงแน่นเลยสิครับคิวแน่นเลย
2: แน่นเดี๋ยวนี้คนเมื่อก่อนวันนี้จะเป็นวันว่างนะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนไข้อยากมาวันนี้เขาอยากฟังเพลง
1: พฤหัสคิวพฤหัสจะแน่นก่อน
2: คิวแน่นแล้วค่ะแน่นแล้ว
1: ฮะบรรยากาศของการมีดนตรีก็แตกต่าง
2: ถูกค่ะ
1: มันต่างมากขนาดไหนในวันพฤหัสที่มีกับวันอื่นที่ไม่มี
2: ถ้าถามพี่นะพี่มีความรู้สึกว่าพอถึงวันพฤหัสปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันการทำงานเนี่ยมันไม่น่าเบื
1: ่
2: อมากกว่าวันปกติทั่วๆไปนะมันได้เป็นอย่างดีหูมันได้ฟังอะไรเพราะๆใช่ไหมเราจะได้มองเห็นคนไข้มีความสุขเนี่ยมันก็โอเคนะ

็จะมีเด็กคนนึงที่ผมเคยเจอก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะครับเกิดมาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เกิดเขาเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาก็คือใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะ

ื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

อนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมุติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

0: การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ได้สำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันและก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกำจัด AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดเรามาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางหนึ่งก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามิน C ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะThank you.
1: สถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
2: เป็นไข้มาครับวันนี
1: ้เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
2: น่าจะ 2-3 วันแล้วครับ
1: มีอาการยังไงบ้าง
2: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
1: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
2: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
1: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
2: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
1: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับเราก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
2: ขอบคุณมากท่านหมอ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: คำเจอก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่สองสัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับลิสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นลิสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่ครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็ง

0: สวัสดีครับ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคืออาจารย์หมอฝนครับผม
2: ค่ะหมอฝนนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ในวันนี้นะคะเราไม่ได้มีกันแค่2คนมีแขกรับเชิญด้วยเป็นคุณแม่สาวสวยคุณแม่ติ๊กนะคะเป็นคุณแม่ของลูกชาย2คนคนโตอายุ11ใช่มั้ยคะน้องโอมแล้วก็คนเล็กอายุ7ขวบคือน้องอิน
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้คุณแม่มีส่งจดหมายเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิกนิกนะครับจะมีประเด็นหรือว่าปัญหาตรงไหนให้พวกเราได้ช่วยเหลือบ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะครับผม

0: บ้างลูกเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยมากเลยครับ
0: เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าที่จะมาทำให้ลูกกินที่เนี่ยค่ะมันดูจะยุ่งยากไปนิดนึงส่วนใหญ่ก็เลยจะซื้อตามซูเปอร์ค่ะซื้อที่มันซื้อง่ายเทเลยครับน้ำไหมคะดื่มน้ำอะไรดี
1: น้ำอันนี้
0: สำหรับคนเหนื่อยบินเช็ค
1: น้ำกระป๋อง
0: อยากกินแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกังวลนะคะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องน้ำหวานเพราะว่าเด็กๆอ่ะค่ะติดหวานกันมากเลยชอบทานน้ำหวานน้ำเปล่าเนี่ยไม่เอาเลยอยากจะให้คุณหมอแล้วก็เชฟเนี่ยแนะนำอะค่ะจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ว่าสีสันน่ารับประทานนะคะที่เด็กๆเห็นแล้วอยากจะทานถ้าเกิดว่าคุณหมอกับเชฟช่วยได้ตรงนี้ก็คงจะแบบตอบโจทย์คุณแม่ได้ดีมากๆเลยอะค่ะ
2: ผมเห็นวิทยาไปแล้วคุณแม่ไปปิกนิกน่ารักมากนะครับก็คุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
3: จริงๆอาหารที่คุณแม่ซื้อก็จะเป็นอาหารคล้ายๆเป็นอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: ไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็ซื้อเป็นป๊อปคอร์นน้ำอัดลมใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่ซื้อง่ายๆ
3: เป็นอาหารคล้ายๆเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดก็คือว่าให้เด็กหยิบทานง่ายๆเด็กก็จะชอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ก็คือแง่ของสารอาหารอันนี้มันก็คือได้โปรตีนเนาะเพราะเป็นไก่แต่ว่าเราก็รู้ว่าเวลาไปซื้อไก่ทอดข้างนอกใช่ไหมคะน้ำมันมันก็จะเป็นน้ำมันที่ทอดซ้ำไปซ้ำมาก็จะไม่ค่อยดีอาหารไม่ค่อยมีผักผลไม้แล้วก็ไม่ค่อยมีธัญพืชเท่าไหร่เลยทีนี้เราอาจจะต้องปรับสูตรอาหารนิดนึงชั้นก้องมีไอเดียอะไรในการพิสูจน์อาหารให้คุณแม่บ้างเอ่ย
2: จริงๆแล้วการไปปิกนิกนะครับเป็นเรื่องที่ดีมาก คือเราโฟกัสที่โอเคมีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เลยอยากจะโฟกัสว่าถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการไปปิกนิกก็น่าจะทำอาหารร่วมกันได้ด้วยแล้วก็จะน่าจะทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นนะครับแล้วก
0: ็
2: คุณหมอเนี่ยจะบอกผมบ่อยว่าถ้าน้องได้ทำอาหารด้วยเขาก็จะทานอาหารที่เขาทำ
0: ใช่แล้วก็จะแฮปปี้ใช่แล้วก็จะแฮปปี้ว่าฝีมือตัวเอง
2: ใช่ได้ทานฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นแปลว่าเวลาที่เราไม่รู้จะซื้ออะไรหรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเมนูนี้ตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นเมนูที่เปิดกว้างสามารถใช้อะไรก็ได้ที่เราซื้อมาชิดมีอยู่ง่ายมากเมนูนี้ชื่อว่าสลัดในเมสันจานะครับ

0: ในสันจาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโหลนะครับใช่โหลใสๆ
1: มีฝาปิด
0: ถูกต้องครับปกติใช
1: ่
0: ปกติเวลาเราทำสลัดจะอยู่ในชาม
2: ค่ะ
0: แล้วพออยู่ในชามปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนแล้วมันเดี๋ยวมันหกเลอะมันยากพกพาไปไหนก็ลำบากใช่ไหมครับใส่ถุงพลาสติกไปสุดท้ายผักมันก็จะออกมาเลย
2: ทีไม่น่าทานด้วยพอเทออกมา
0: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สลัดในเมสันจาเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างที่เป็นผักใส่ไว้ในโหลครับโดยมีน้ำสลัดอยู่ข้างล่างเวลาเราต้องการจะทานก็แค่คว่ำครับแล้วก็เทใส่ชามกินได้เลย
2: อ๋อมันสนุกอีตรงคว่ำ
0: ด้วย
2: นะเน
0: า
2: ะ
0: น้องจะเล่นด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะง่ายๆนะครับเริ่มจากการตีน้ำสลัดก่อนนะครับสูตรตายตัวก็คือ3ต่อ1 3น้ำมัน1เปรี้ยวนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
2: 3น้ำมัน1เปรี้ยว
0: ครับ
2: เชื่อมด้วยม
0: ัสตาร์ดเรามีน้ำมันเรามีน้ำส้มสายชูใช่มั้ยครับถ้าสมมติว่าผมอยากเพิ่มงาได้นะครับผมอยากเพิ่มน้ำผึ้งได้เลยนะครับผมอยากเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเพิ่มใส่เข้าไปได้ที่เป็นตัวชูรสชาตินะครับลองตวงดูนะครับเราใช้ถ้วยตวงเท่ากันก็คือ3ของถ้วยนี
2: ้3น้ำมัน
0: ใช่ครับใส่ในนี้เลยนะครับคุณแม่อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไวน์ขาวซึ่งไม่เมานะครับน้องทานได้1ครับผม
1: คือเวลาที่เราไปซื้อน้ำสลัดเนี่ยมันก็เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีไข่ดิบด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยการใช้น้ำมันมะกอกก็จะมีผลประโยชน์ดีต่อในแง่ของสุขภาพหัวใจมากกว่าแล้วก็สูตรนี้เนี่ยก็คือมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะก็จะเห็นว่าเราใส่แค่เรื่องของน้ำมันแล้วก็วินิก้าแล้วก็มัสตาร์ดน้ำตาลจะไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยชอบหรือว่าน้องๆชอบรสหวานนิดนึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมทีหลังได
0: ้ได้ครับเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้ใส่น้ำผึ้งนี่จะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดก
1: ็
0: เป็นเดรสซิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้คุณแม่ที่เห็นนะครับมี3น้ำมัน1เปรี้ยวบวกด้วยมัสตาร์ดนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดเดียวนะครับหลังจากนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราตีนะครับเดี๋ยวผมตีให้คุณแม่ดูก่อนพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคุณแม่ยังเห็นเขาแบ่งชั้น
2: อ๋ออย่างนี้ยังไม่ได้
0: นะครับอันนี้คือน้ำสลัดพื้นฐานที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปแล้วก็ทำเองที่บ้านได้เลย
2: ง่ายมาก
0: นะครับ
2: พี่คิดว่าน้ำสล
0: ั
2: ดจะง่ายขนาดนี
0: ้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่เครื่องพริกไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ชิมรสนะครับเกลือนิดหน่อยตึงให้อีกรอบนึงโอเคลองชิมดูเลยครับปรับได้นะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยโอเคถ้าเราพอใจต่อตรงนี้แล้วโอเคครับเรียบร้อยผมจะทำของผมให้ดูก่อนว่าวันนี้ที่ผมเตรียมมามีอะไรบ้างนะครับของคุณแม่ที่ผมเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นถั่ววอลนัทกับปูนี่เป็นอะไรที่เข้ากันครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนผักที่เตรียมมาวันนี้มีหลากหลายผมเตรียมเป็นพวกผักร็อกเก็ตก็เป็นพวกผักสลัดต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
2: อันนี้ไม่จำกัดเลยเน
0: า
2: ะ
0: ไม่จำกัดครับ
2: เรามีอะไรหรือชอบอะไร
0: ไอเดียไหนได้หมดเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันเหมาะเพราะว่าคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณหมอขอเมสันจาให้หน่อยครับ
1: จริงการทำสลัดเป็นขวดใส่เมสันจาเนี่ยน่าจะเหมาะกับชีวิตคุณแม่เพราะว่าเวลาเตรียมเนี่ยจะเตรียมได้ทีนึงหลายๆขวดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็น
2: อ๋อได้เลย
1: ใช่แล้วก็วันจานก็หยิบออกมา1ขวดถ้าคุณแม่ยังไม่อยากเติมสลัดก็ค่อยมาเติมตอนหลัง
2: มันก็จะอยู่ได้นานนะเพราะ
1: ใส่น้ำสลัดเพราะว่าเราแพ็คใส่ขวดใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คุณแม่คุยกันเราบอกว่าคุณแม่จะกังวลเรื่องน้องโอมใช่ไหมคะน้องโอมคนโตอายุ11เนี่ยเขาจะมีรูปร่างผอมนิดนึงแล้วก็จะ
2: ไม่ค่อย
1: ชอบทานใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของการรับประทานเมนูเนี้ยก็อาจจะเป็นทริคที่คุณแม่เอาไปปฏิบัติต่อได้คือว่าเด็กเนี่ยเราต้องให้เขาทานอาหารในแง่ของโปรตีนคุณแม่รู้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตก็มีความสำคัญและที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือในแง่ของน้ำมันคือบางทีเราจะคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทานอาหารที่มีน้ำมันเลยก็อันนี้จะไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราจะโหลดโปรตีนเยอะๆไม่ได้ที่น้ำมันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันที่ดี
0: โอเคเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอกับคุณแม
1: ่
0: ช่วยเด็ดผักให้ผมนิดนึงนะครับคุณหมอวันนี้เอาเรื่องหอมใหญ่มาฝากนิดนึงเพราะว่าหลายคนไม่ทานหอมใหญ่
1: ใช่หอมใหญ่นี่จะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เด็กๆ เขาก็จะไม่ค่อยชอบถ้าเราใส่สลัดก็จะเป็นตัวแรกที่เขี่ยทิ้งเลย
0: ถูก
1: ตลอดเวลา
2: ใช่ไหม
1: คะผู้ใหญ่บางคนก็ยังทานไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะคุณแม่

0: มีเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเด็กน้อยเนี่ยเราค่อยๆเริ่มโดยการแบบหั่นเล็กๆเอาไปปรุงให้สุกให้เขาทานได้ก็จะดีหรือว่าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าทานได้ก็จะดีอีกเหมือนเช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวซึ่งชะลอการดูดซึมเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะ
1: วันนี้เลยเอาทริคมาครับคุณแม่เป็นทริคที่ทำให้ทานหอมใหญ่ได้นะครับ
2: ดีค่ะ
1: ครับถ้าคุณแม่ลองสังเกตดูเนี่ยผมจะมีหอมใหญ่แช่อยู่ในน้ำซึ่งมันมีไอ้น้ำก่ออยู่คืนน้ำเย็นเราสไลด์เสร็จปุ๊บเราล้างน้ำติดฉุนหายไปล้างสองน้ำครับ
2: ค่ะ
1: เทน้ำออกน้ำที่สามใส่ปุ๊บใส่น้ำแข็งทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลายหอมใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้ครับคุณแม่ลองสังเกตดูใช่ครับเขาจะใสเห็นไหมครับ
2: ก็คือไอ้พวกกลิ่นฉุนอะไรมันออก
1: ไปครับออกไป
2: แล้วอย่างนี้แม่สงสัยนิดนึงแล้วพวกสารอาหารหรืออะไรที่คุณหมอบอกว่ามันมีในหอมใหญ่มันจะหายไปด้วย
0: ก็ถ้าเป็นพวกวิตามินที่ละลายน้ำขบวนการในการที่เราล้างพวกนี้มันก็จะสูญเสียไปบ้างอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับขั้นตอนซึ่งเราจะฝึกให้เด็กรับประทานก็อาจจะยอมก่อน
1: ย
0: อมอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เป็นต้น
2: แล้วถ้าไม่กินเลยก็จะไม่ได้รู้รสเลย
0: น้อยเราได้ตัวไฟเบอร์ค่ะคือตัวใยอาหารแต่พวกสารอาหารเล็กน้อยก็อีกหน่อยพอเก่งแล้วก็ไม่ต้องล้างทานเลย
1: จากแต่ก่อนที่ผมเหมือนกันครับไม่ทานมะเขือเทศก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทานเรื่อยๆเหมือนกัน
0: อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: ก็คือลูกชายก็ไม่ทานมะเขือเทศเหมือนกันค่ะแม่ก็ไม่ทาน
1: เหรอครับ
2: มีเทคนิคอะไรที่จะทำให้ทานได้ไหมคะ
1: วันนี้ใช้แล้วต้องทานครับ
0: นี่เลยค่ะมะเขือเทศซึ่งมันเป็นพวกเชอร์รี่ทอมาโต้
2: เล็กๆ
0: ลูกเล็กๆนะคะมันจะอร่อยกว่าม
2: ะเขือเทศ
0: ใช
2: ่ครับ
0: มันจะหวานมากรสชาติคล้ายๆเป็นแบบเหมือนผลไม้มากกว่าผัก
1: ใช่ครับจริงๆพวกมะเขือเทศพวกนี้เป็นมะเขือเทศจากญี่ปุ่นมะเขือเทศพวกนี้จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือว่าเขาจะค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆมะเขือเทศคนที่ทานไม่ได้เพราะเหม็น
2: กลิ่นใช่ค่ะอยู่ที่กลิ่น
1: พวกนี้จะไม่มีกลิ่นโอเคผมมีวอลนัทให้นะครับแล้วก็ผักต่างๆหัวหอมใหญ่นะครับผมเลือกที่จะใช้วอลนัทเนี่ยใส่ลงไปล่างสุดเพราะถ้าเรามีออปชั่นในการเลือกได้อะไรก็แล้วแต่ที่โดนทับแล้วจะยุบนะครับอย่างเช่นผักเราจะไม่ไว้ข้างล่าง
2: ค่ะอ
1: ย่างถ้าเป็นพวกถั่วพวกธัญพืชไว้ข้างล่าง
0: ได้สูตร
2: ที่หนักๆหน่อย
1: ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นวอลนัทนะครับใส่ลงไปเลยถ้าคุณแม่ทำบ่อยผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือหาขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่ตัดแล้วเสียบที
2: ่แผ่นกลวยเลย
1: ถูกต้องแล้วใส่ของไปมันจะสนุกกว่ามากเลยครับเราใส่ถั่วลงไปแล้วนะครับต่อไปแม่ครับรบกวนครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้เป็นพริกเขียวนะครับ
2: ใส่แค่ไหนก็ได้
1: ใส่แค่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะคั่นด้วยหัวหอมนะครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตใส
2: ่ให้หลายสีสลับกัน
1: ให
2: ้สวยๆด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่พอเราใส่ข้าวโพดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตคือง่ายๆว่าถ้าน้องทานข้าวโพด1ฝักใหญ่อ่ะคือข้าว2ทัพพีเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างครบ
1: แล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับเริ่มต้นถ้าไม่ชอบทานใส่ไม่ต้องเยอะนะครับคุณแม่ใช่ครับขาดไม่ได้ก็คือเนื้อปูนะครับ
0: อันนี้ไฮไลท์เลยนะคะ
1: ครับแม่สั่งพิเศษหรือสั่งธรรมดาครับพิเศษผมจะให้หมดเลย
0: พิเศษค่ะหมอ
1: พิเศษนะครับ
0: อันนี้เนี่ยก็ดีต่อหมายความว่าถ้าเป็นคุณแม่ก็เป็นอาหารซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันไม่เยอะนะคะในแง่ของอาหารทะเลเนี่ยมันก็จะมีไอโอดีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีต่อทั้งคุณลูกคุณแม่ทานได้หมดทั้งครอบครัว
1: มีข้อควรระวังไหมครับเนื้อปู
0: เรื่องโซเดียมเนื้อปูเนี่ยจริงๆเรื่องโซเดียมอยู่ที่ตอนที่เขาปรุงด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งบางทีซื้อเป็นลักษณะเป็นกระป๋องพวกเนี้ยง่ายๆคือว่าดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความต้องการถ้าเราเห็นว่าตัวเลขมันแบบ 40-50% เนี่ยต้องระวังละว่าเขาผสมเกลือลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะทานตรงน้ำราดมันเยอะๆไม่ได้นะคะ
1: ครับที่เหลือข้างบนนี้จะเป็นผักสลัดครับจะรบกวนคุณแม่กับคุณหมอช่วยกันเดี๋ยวใส่ล็อกเก็ตนิดนึงผักอย่างอื่นนิดนึงใส่ยัดลงไปได้เลยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับผักแต่จริงๆก
0: ็ก็ไม่น้อยเลยนะครับ
2: มันจะเขย่าได้ครับมันแน่นมัน
1: ได้ครับถ้าไม่ได้เราคว้าเมา
2: อ
1: ันนี้คือตัวอย่าง1อันนะครับที่เราทำได
0: ้ก็เสร็จแล้วนะคะ1ขวดสลัดโลของเรา
1: ค
0: ุณติ๊กดูแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างพอทำได้ไหมยากไหมคะ
2: ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ออกมาหน้าตาดีมาก
0: ๆลูกน่าจะยอมทานบ้างใช่ไหมคะ
1: ทำด้วยแล้วทานด้วยน่าจะ
2: ใช่ค่ะแค่นึกถึงตอนทำก็
0: ชอบแน่ๆ
2: สน
0: ุ
2: กแน่ๆ
0: งั้นตอนนี้มันเป็นคิวของเราคนละขวดเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะคุณติ๊กก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกอาจจะยอมทานผักได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นธัญพืชก่อนเพราะว่าธัญพืชเนี่ยก็จะมีในแง่ของทั้งใยอาหารมีแป้งด้วยแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นพวกลูกเดือยถั่วแระข้าวโพดถั่วแดงนะคะหรือใช้เป็นผลไม้ก็ได้เพราะผลไม้มันก็จะมีทั้งความหวานในธรรมชาติใช่ไหมคะลูกชอบหวานๆอันนี้เขาน่าจะยอมทานงั้นเรามาลองทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้เป็นส่วนของอกไก่ก็อาจจะ
2: เพิ่ม
0: โปรตีนเขาเล็กน้อย

0: านไปแล้วครับเมนูแรกครับเป็นเมสันจาสลัดยากไหมครับคุณแม
1: ่ไม่ยากเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดเยอะ okay, เลยค่ะ
0: ดีครับแล้วก็ถ้างั้นเราชวนกันบ้างอีกรอบนึงว่าสูตรน้ำสลัดยังไงนะครับคุณแม
1: ่3น้ำมัน1เปรี้ยวเชื่อมด้วยมัสตาร์ด
0: โอเคนะครับยอดเยี่ยมมากถ้างั้นสูตรนี้ใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองหาน้ำสลัดของตัวเองดูนะครับ
2: ก็อย่าลืมนะคะเวลาทำสลัดเนี่ยเราเลือกให้มันได้หลากหลายสีอย่างเงี้ยนอกจากจะสวยน่ารับประทานยังจะได้เกลือแร่แล้วก็วิตามินได้หลากหลายด้วยรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระทานแล้วหน้าตาสดใสไม่แก่ด้วยนะคะ
1: ขึ้นหวานเลย
2: ค่ะ
0: โอเคครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมีเมนูเครื่องดื่มเพราะว่าคุณแม่ไปปิกนิกชอบมีเครื่องดื่มไปด้วยนะครับและส่วนมากจะเป็นน้ำอัดลมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมีเมนูเครื่องดื่มง่ายๆเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: กลับมานะครับช่วงนี้เราจะทำเป็นเครื่องดื่
2: ม
0: นะครับก็เห็นคุณแม่บอกว่าปกติเราจะเป็นน้ำมันลม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องชอบทานหวานนะครับคุณหมอมีข้อแนะนำไงบ้างเกี่ยวกับอาหารหวานในเด็กครับ
2: คือจริงๆเนี่ยในเด็กเมื่อกี้คุณแม่แอบกระซิบบอกว่าน้องชอบทานชาเขียวมากใช่ไหมก็คือจริงๆเนี่ยน้ำตาลที่เราทานนอกจากอยู่ในรูปของน้ำตาลที่เติมเป็นช้อนๆเนี่ยมันยังอยู่ในพวกผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็ให้ทานเป็นน้ำตาลซึ่งได้จากธรรมชาติเช่นน้ำตาลจากผลไม
1: ้
2: หรือถ้าน้องชอบทานเป็นเครื่องดื่มหวานๆเนี่ยทานน้ำผลไม้สดก็ยังจะดีกว่าแต่ที่ดียิ่งกว่าคือเราจะทำผลไม้ปั่นกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นการที่เอาผลไม้ทั้งลูกไปปั่นเนี่ยมันจะได้ไฟเบอร์อยู
1: ่
2: ใช่ไหม
1: คะ
2: การดูดซึมมันก็จะช้าลงแล้วน้องเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วย
0: วันนี้เป็นช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะครับ

0: ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ก็คือช็อกโกแลตกับเนยถั่ว
1: เนยถั่วแล้วก็กล้วย
0: มันเป็นส่วนผสมคลาสสิกของฝรั่งเขาอันนี้การันตีว่าใครกินชอบอะไรประมาณนี้คือเหมือนผัดกะเพราหรือต้มยำบ้านเรา
1: ค
0: ือเป็นอาหารที่การันตีว่าใครกินก็ได้ใช่นะครับแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเรามีกล้วยหอมนะครับเนยถั่วนะครับแบบละเอียดนะครับแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลเลย
1: รสธรรมชาติ
0: ใช่ครับแล้วก็มีเป็นนมช็อกโกแลตกับนมสดธรรมดาทำไมถึงเอา2อันนะครับจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยตามสูตรเลยก็คือเป็นนมช็อกโกแลตหมดเลยค
1: ุ
0: ณหมอบอกว่าหวานไปห้ามคุณหมอห้าม
1: ลดลงครึ่งนึงนะคะมันก็ยังอร่อยอยู่
0: เพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับเรามีไว้เพื่อตัดทอนน้องตอนแรกอาจจะไม่คุ้นนะครับโอเคปล่อยให้หวานนำไว้ก่อน
2: ก็อาจจะ
0: ค่อยๆทอน
2: มาก
1: ใช่
0: ช็อกโกแลตมากกว่านมสดนะครับนมช็อกโกแลตมากกว่านมสดธรรมดาแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับจนตอนสุดท้ายอาจจะเหลือนมช็อกโกแลตจริงๆแค่นิดเดียว
2: นะคร ับ
0: แล้วก็มีน้ำแข็งนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยกันปั่นในจังหวะที่ผมทำงานยากที่สุดนั่นคือปอกกล้วยให้ครับ
1: จริงๆกล้วยเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนาะกล้วยหอมลูกนึงก็

0: ครับ
1: อันนี้เชฟกล้องทำงานยากให้เรานะ
0: ครับผม
1: ปอกกล้วย1ลูกนะคะโอเคแล้วก็ในถั่วเพิ่มความหอมมันเพิ่มพลังงานได้โปรตีนที่ดีหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: อร่อยแน่นอนนะคะคนมาก
0: แล้วก็โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนี่ผมใช้เป็นแบบธรรมชาติวันนี้ที่เลือกมาครับก็คือไม่เติมน้ำตาลอย่างที่บอกไป

0: ียบร้อยไปแล้วกับ2เมนูปิกนิกนะครับคุณแม่ครับคุณหมอคิดว่า2เมนูนี้โอเคไหมครับผ่านหรือไม่ผ่าน
1: โอเคแน่นอนมีทั้งอาหารครบทุกหมู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูสมูทตี้ที่มีนมด้วยก็ได้เกลือแร่แร่ธาตุแล้วก็มีไฟเบอร์จากกล้วยมีแคลเซียมสูงเหมาะสำหรับน้องที่กำลังอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ลืมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะเปิดโอกาสท่านผู้ชมส่งคำถามหรือเรื่องราวที่ท่านต้องการให้เราแก้ปัญหาด้วยการใช้อาหารจานสุขภาพส่งเรื่องราวกันเข้ามาที่รายการ Healthy Friday ไม่ว่าจะเป็นตามที่อยู่ทางด้านล่างหรือจะส่งมาทาง Facebook ของรายการนะคะมาให้โดน Channel ทาง Inbox หรือทาง Message ส่งเข้ามาได้เลยเรื่องราวของท่านก็อาจจะได้รับเลือกแล้วท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแบบคุณแม่ติ๊กค่ะ
0: ครับคุณแม่วันนี้มาร่วมรายการแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: วันนี้มานะคะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะ
0: ครับ
1: สนุกไหมคะ
2: สนุกมากเลยค่ะได้มีโอกาสได้ลองทำสลัดแล้วก็สมูทตี้ปิกนิกครั้งต่อไปของแม่รับรอง
0: สนุกกว่าเดิม
2: สนุกกว่าเดิมแน่ๆค่ะได้นำไปใช้แน่ๆเลย
0: ขอบคุณมากมากเลยค
2: ่ะขอบคุณเช่นกัน
0: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามดูกันว่าพี่บุ๋ยมีการออกกำลังกายรูปแบบไหนมานำเสนอให้พวกเราครับ
3: พิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้ผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
4: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
3: ับ ใช่ครับ

0: โอ้ยสนุกมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday ได้เวลาสุขภาพดีแล้วนะครับกับรายการของเราครับวันนี้ครับใครที่อยากหุ่นสวยเซ็กซี่เหมือนปู่ปรยาสวยเต็มๆตาแบบเจนนี่หรือว่าจมูกคลิกดีแบบกะละแมพัชราศีเรามีคำตอบกับการออกกำลังกายที่เรียกว่าพิลาทิสครับผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมเซเลบดาราแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยถึงนิยมเล่นพิลาทิสเราไปหาคำตอบกันครับทำไมถึงไม่ชอบยกเหล็กล่ะทำไมหรือว่ายกเหล็กแล้วบวยยกและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ห้องพิลาทิสนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับและผมจะสอนคุณผู้ชมก็ไม่ได้ครับแต่ผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิลาทิสโดยเฉพาะครับขอเรียนเชิญคุณนานาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนานานี
1: ่ครับ
0: สอนพิลาทิสมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือเป็นอุปกรณ์พิลาทิสหมดเลย
1: ใช่ครับในนี้หมดเลยครับอุปกรณ์โดยรวมของพิลาทิส
0: หลักๆมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ที่เรายืนอยู่วันนี
0: ้ครับ
1: แรกเลย
0: สีเขียวนี่นะคร
1: ับ แมตครับ
0: แมต MAT
1: แมตครับผม
0: ก็คือเสือนั่นแหละ
1: เสือนั่นแหละครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นรีฟอร์เมอร์ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ
0: ชื่อมันก็คือทักษะคือการรีฟอร์มใหม่
1: ใช่ถูกต้องรีฟอร์ม
0: กล้ามเนื้อฟอร์มไม่ดีก็เลยให้รีฟอร์มใหม่ชื่อมันบอกอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้คือคาร์ดิแลคครับ
0: คาร์ดิแลคเหมือนรถยนต์เลย
1: ถูกต้องนั่นแหละครับพอเรารีฟอร์มกล้ามเนื้อ

0: หรือว่าบุคลิกภาพเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมาการเมืองก็จะดียิ่งกว่าเหมือนกับยี่ห้อรถยนต
1: ์ที่ชอบอ่ะแค่คอนเซปต์วีรทิศผมก็ชอบแล้วอ่ะ
2: หลายๆคนเซเลบดาราคนดังคนมีชื่อเสียงทำไมเขาถึงนิยมเล่นพิลาทิสครับ
0: เพราะว่าพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้คนผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินที่มันดูแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
1: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมหลังไม่ค่อมเดินหลังไม่งอครับเข่าตึงอย่างนี้ครับเดินแล้วดูแบบสมาร์ทท
2: ีนี้ถามคุณอนันต์นิดนึงว่าผมเองก็เป็นเซเลบเหมือนกันผมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันผมก็อยากจะบุคลิกดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเรียนพิลาทิสคงได้เสริมนิดหน่อยเพราะผมบุคลิกดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: พี่บอยนี่โหดูดีนะครับแต่ผมว่าต้องปรับเยอะเลยครับ
1: จริงป่ะครับ
0: จริงครับ
1: เป็นหลงแพรบเป็นหลงแพรบจริงเหรอ
0: จริงครับผม
1: มันต้องอย่างนั้นเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ปรับเยอะเลยเหรอ
0: ปรับเยอะเลยครับ
2: แต่ว่าพี่นันที่ช่วยได
0: ้ช่วยได้ครับ
2: ผมเล่นไม่เป็นสามารถสอนทำได้
0: ผมสอนได้ครับแน่นอน
1: สุดยอดครับผู้ชมเราไปออกกำลังกายกันเลยครับพิลาทิสครับ
0: สิ่งที่คุณบอยต้องแก้นะครับก็คือในเรื่องของโพซิชันของหลังตัวนี้นะครับซึ่งมันโค้งมากซึ่งงอมากกว่าคนปกตินะครับ
2: เกิดจากอะไรครับ
0: ผมมองแล้วเนี่ยเกิดจากการที่คุณบอยอาจจะเล่นเวทนะครับสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากเกินไปนะครับซึ่งมันจะไม่ flexible นะครับมันเป็นการหดตัวกล้ามเนื้อ
2: พอใหญ่ปุ๊บมันหดปุ๊บมันปวดหลัง
0: ใช่ครับมันจะดึงโพซิชันให้เสียนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของช่วง thoracic spine muscle นะครับตรงช่วงของกระดูกสันหลังส่วน thoracic spine นะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังส่วน upper back ตรงช่วงนี
2: ้
0: นะครับ
2: มีอะไรต้องแก้ครับ
0: ที่คุณบ๊วยบอกตั้งแต่แรกก็คือจะมีอาการปวดหลังตรงช่วงของ
2: low back
0: ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเสริมสร้างในส่วนของหน้าท้องเพื่อให้มันมาซัพพอร์ตในส่วนของ
2: ห
0: ลังส่วนล่างนะครับเริ่มจากroll up and roll down ก่อนนะคร
2: ับ
0: ให้คุณบ๊วยค่อยๆก้มศีรษะลงนะครับโดยที่หย่อนแขนมาด้านหน้า
2: เหมือนลักษณะเราต้องจินตนาการ
0: จินตนาการเหมือนพับเหมือนพับลำตัวลงนะครับพับลำตัวลง
2: เฮ้ยแค่นี้ก็ผ่อน
0: ใช่ครับคุณบ๊วยครับงอเข่านิดนึงครับแล้วพยายามเหยียดมือไปอีกครับให้ถึงปลายนิ้วโป้งเท้าครับ
2: ได้ผมไม่ต้องงอผมก็เหยียดได้เนาะ
0: ได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ลองดูครับโอเคจากนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับค่อยๆไต่ขึ้นมา
2: สามารถแตะนี้ได้เลย
0: ใช่จากนั้นคุณบวยครับลองเดินเข้าไปข้างหน้าเลยครับ3 9
2: เดินยังไงครับ
0: เดินไปโดนเดินไปด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับมาเลย
2: โอเคครับแล้วก็ต่อครับ
0: เดินมาให้เป็นท่าแพลงไว้นะท
2: ่
0: าแพลงนะโอเคเงยหน้ายืดอกขึ้นจากนั้นยกขาขึ้น1ข้างผมจะสาธิตในเรื่องของเลกพูลดาวน์นะครับยกขาขึ้น1ข้างโดยที่พยายามเหยียดขาไว้นะครับ
2: โอ้ตึงเลย
0: หนึ่งข้าง
2: ตึงข้างหนึ่งขา
0: พยายามยืดหลังตรงนี้ไว้นะครับยืดฝึกยืดกระดูกสันหลังตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ลอง push up นะครับ push up อย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ลำตัวนิ่งๆไว้นะครับเกร็งใช่ขาไว้ครับ
2: โอ้โหหนักมาก
0: เป็นไงครับรู้สึกไหมครับว่าหน้าท้องได้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเกร็งหนัก
1: เฮ้ยมันหนักจริงนะทำไมผมรู้สึกหนักอะมันดูกระจอกมากเลยอะ
0: เพราะคุณบอยอาจจะเกรงกล้ามเนื้อถูกต้องนะครับ
1: ที่ผมถามนี่นะเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่โหยขนาดนี้บอยมันโตเบลเลอร์ไม่ได้เหนื่อยเลยควรจะบอกเขาไงดีครับ
0: สำหรับผู้หญิงหรือว่าคนไม่เคยออกกำลังกายนะครับเราก็มาพุชอัพด้วยท่านี้ก่อนงอเข่านะครับก้นนะครับที่เราฝึกนะครับต้องไม่โดกเหยียดลงไปนะครับแบบนี้ลงให้ช้านะครับดันขึ้นเกรงหน้าท้องไว้
2: พิลาทิสนี่คือจะไม่ทำอะไรเร็วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเป็นการควบคุมร่างกายให้อยู่ในอะไลเมนต์นะครับหรือท่วงท่าหลังไม่แอนอย่างนี้นะครับแบบนี้คือผิดเลยนะครับนี่คือการคอนโทรลคอนะครับแล้วก็คอนโทรลเพลวิกสเตบิลิตี
2: ้ครับ
1: ท่าต่อไปครับ
0: ครับผมให้คุณบ๊วยนอนหงายครับเป็นท่าที่ฝึกเกี่ยวกับหน้าท้องและท่านี้เป็นท่าซิกเนเจอร์ของพิลาทิสเลยครับคุณโจเซฟพิลาทิสมาเองครับ
2: ไหนเขาอยู่ไหนฮะ
0: อยู่ตรงนี้แถวๆนี้ในอากาศนั่งเครื่องมาเยอรมันเยอรมัน
2: ดูรายการมีเซอร์ไพรส์
0: โอเคท่านี้ครับชื่อท่า100ครับ100
2: 100ครั้ง
0: 100ครั้งครับเป็นท่าที่เรา strengthen ในส่วนของหน้าท้องนะครับโฟกัสที่หน้าท้องโอเคนอนหงายมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นหัวไหล่นะครับเหยียดลงไปนะครับไม่ยกจากนั้นคุณบัวยกขาขึ้นมาตั้งฉากเป็นเทเบิลท็อปไว้นะครับโอเคยกขาขึ้นทีละข้างทีละข้างมาเออนี่แหละครับหน้าท้องงอขาไว้งอขาไว้ก่อนศีรษะวางลงงอขาไว้งอขาไว้คุณบัวงอขา
2: อาจารย์ราช่วย
0: งอขาไว้คุณบัวจากนั้นยกแขนขึ้นมาเออลำตัวนะครับจากนั้นคุณบัวค่อยๆยกศีรษะนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นค่อยๆวางแขนลงข้างลำตัวแต่ไม่ต้องถึงพื้นแค่นี้นะครับพยายามให้หัวเข่าชิดกันโอเคเราจะเริ่มตีแขนนึกถึงนกเพนกวินไว้ที่มันตี
2: ไม่ได้เกิดขึ้นลงเหนือซะด้วยดีแล้วไปเขาดินบ่อย
0: แล้วทีนี้คุณบัวครับเกร็งที่ไตรเซปแขนเหยียดออกไปทางก้นยาวๆครับโอเคแล้วยืดขาออกไปชาเลนจ์ขึ้นหัวเข่าตึงตีแขนไป
2: ยืดขาได้สบายเลยไม่มวนก้น
0: ไม่มวนท้อง
2: ใช
0: ่แต่ฟิลหน้าท้องมากขึ้นโอเคเราจะเริ่มนับนะครับ1ถึง100แต่ผมจะนับทีละ10
2: โอ้ค่อยชั่วเอาครับดี
0: โอเค
2: ผมก็ได้1ถึง100โอเคมาคร
0: ับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30หายใจเข้าลึกๆครับและหายใจออกยาวอีก30ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3ยกขาขึ้นนิดนึงยิ้มไว้ครับอดทนโฟกัสไปที่หน้าท้องครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2และงอเข่ากลับมาครับโอเคอันนี้คือท่าในส่วนของการเคลื่อนที่หน้าท้อง
2: ซิกเนเจอร์เขาเลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ซิกเนเจอร
2: ์การที่เราเขย่าแขนแบบนี้มันเพนกวินเนี่ยมันช่วยอะไรครับ
0: มันเป็นการช่วยรีสแตนซ์ของทำให้หน้าท้องต้องทำงานโฮนแล้วก
2: ็
0: เกร็งในส่วนของคอสเตบิลิตี
2: ้ฮันเดรดที่เราทำกี่เซต
0: เราทำแค่เซตเดียวจบเลย100ครั้ง
2: ถ้าเกิดแบบเราแข็งแรงมากขึ้นก็นับช้าลงหน่อยได้
0: ใช่ครับเรานับช้าเป็นจังหวะของหายใจก็ได้ครับ1ถึง10ลมหายใจนะครับก็ได้ช้าเข้าอีกท่านี้ครับจะเหมาะสำหรับคุณบ๊วยอีกท่าหนึ่งคือท่าสวอนแบ็กนะครับนอนคว่ำสวอนแบ็ก
2: สวอนก็คือหง
0: เองหงครับ
2: ยอด
0: เอามือนะครับเข้ามาอยู่ที่ตรงช่วงของหัวไหล่นะครับหรือท่านี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังก็ได้แล้วก็หน้าท้องก็ได้ฉะนั้นลองค่อยๆดันมือขึ้นนะครับยืดกดหน้าแข้งไว
2: ้อ
0: ่าเป็นท่ายืดท่านี้นะครับยืดหน้าท้องนะครับแล้วก็หลัง
2: มันต่างอะไรกับท่า stretching ธรรมดาไหมครับ
0: มันต่างครับบางคนท่านี้นะครับจะไม่ได้เกร็งที่ต้นขาด้านหน้าคือ quadriceps แล้วก็ก้นนะครับทำให้การยืดเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นพอยืดมากเกินไปมันจะไปกดทับในส่วนของ low back มากเกินไป
2: สิ่งที่ต้องควรระวังคือเราต้องตั้งใจนะครับไปเกร็งที่หน้าขาก
0: ับก้นเอาไว้
2: ก้นไว้เพื่อไม่ให้หลังมันนั่นเกิดมันบาดเจ็บได้
0: ใช่ครับลงครับผมโอเค
2: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับ
0: ท่านี้นะครับประมาณ 6-8 ครั้งครับ
2: 6-8 ครั้งครั้งละกี่วินาทีครับ
0: ค้างไว้ประมาณ5วินาทีพอครับ
2: โอเค
0: 1 2 3 4 5แล้วลงโอเคหายใจเข้าครับและหายใจออกยืดขึ้นมาแล้วพยายามแอนอกขึ้นเยอะครับพอยืดอกขึ้นใช่ไหมครับมันจะยิ่งดึงกล้ามเนื้อและท้องมากขึ้นสมมุติถ้าเราไม่รู้เรายืดขึ้นมาเฉยๆครับมันก็จะไม่ฟิลไม่มีความหมายครับแต่ถ้าฝึกกับพิลาทิสเราก็จะสามารถคอนโทรลได
2: ้เฮ้ยผมสบายเลยรู้สึกสบายรู้สึกดีแหละรู้สึกดึงมัน
0: ดีเลยครับ
2: มันยืดจริงๆอ่ะ

0: ใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับ
0: อุปกรณ์อันนี้เน้นอะไรครับรีฟอร์เมอร
1: ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการรีฟอร์มของกล้ามเนื้อบุคลิกภาพนะครับเป็นการปรับปรุงเสริมสร้างให้มันดีขึ้นมากกว่านะครับ
0: โอเค
1: ตัวนี้จะเริ่มจากบีกินเนอร์ก่อนเลยนะครับให้คุณบ๊วย
0: อุปกรณ์จะเห็นได้ว่ามันมีตัวใช้ตัวสปริง
1: สปริง
0: สปริงในการดึงเนี่ยแล้วสีเนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันมีความหมายอะไรไหมครับ
1: มีความหมายครับสีเหลืองก็คือไลท์ก็คือเบาสุดเลยนะครับสีเขียวนะครับเป็นขนาดมิดเดิลแล้วก็แดงฮาร์ดนะครับ
0: โอ้มันสากลมากเลยอ่ะก็เขียวเหลืองแดงเหมือน
1: ไฟแดง
0: ไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดง
1: เริ่มจากการนอนหงายนะครับแต่ว่าการนอนหงายแบบนี้นี
0: ่
1: เป็นวิธีที่ผิดนะครับรบกวนคุณบ๊วยหันด้านนี้ครับนั่งเราใช้ข้อศอกวางข้อศอกวางลงนี้ก่อน
0: ลงต้องให้ถูกต้องท่าด้วยถ้าเราเล่นพิลาทิสเป็นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บได้
1: ใช่
0: โอเคตรงนี
1: ้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆกระเถิบก้นมาทางด้านหลังแล้วก็ศีรษะวางไปในช่องนะครับ headless
0: ถ้าเป็นไปได้จริงแล้วนอนคุณจะนอนเนี่ย
1: ถูกต้องครับนี่คือการนอนที่ถูกทีแล้วค่อยพลิกนะครับลำตัวหงายขึ้นมา
0: โอเค
1: ดีครับขาวางไว้ที่ตรงนี้เลยครับตรงฟุตบาร์นะครับมือวางข้างลำตัวนะครับท่าที่ผมจะให้คุณบอยเล่นคือท่าของsingle leg footwork นะครับเป็นท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขางอขาไว้งอขา
0: okay.
1: งอขาจากนั้นนะครับคุณบอยออกแรงที่ส้นเท้านะครับกดไว้แล้วค่อยๆเกรงต้นขาค่อยๆเหยียดขาออกไป
0: oh.
1: นี่โอเคเกรงต้นขาไว้ในระหว่างนี้นะครับการเหยียดขาออกไปพยายามอย่าให้เพลวิกนะครับมันขยับเพลวิกก็คือเชิงกรานของเรานั่นเองแล้วงอขาเข้ามาช้าๆเกรงต้านเอาไว้นะครับห้ามให้เครื่องกระแทกหรือเบาะกระแทกนะครับโอเคจากนั้นเหยียดต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดเราทำทั้งหมด10ครั้ง
0: ถ้าเป็นเวทเนี่ยถ้าเหมือนเราเล่นเวทยกเหล็กเนี่ยคือเราช่วงขาลงเราเกรงได้ช่วงที่แรงต้านเราเกรงได้แต่ถ้าเกิดแรงผลักออกนี่เราเล่นเร็วได้ไหมครับ
1: จะไม่ได้ครับจะไม่ได้ไม่ได้เล่นเร็วครับเราคอนโทรลทั้งการเหยียดและการง
0: อ
1: ใช่ครับทีนี้เราเพิ่มในเรื่องของการหายใจเข้าไปด้วยเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยเริ่มจากการหายใจเข้างอขาเข้ามาและหายใจออกนานนะครับเพื่อลดแรงดันในร่างกายและเหยียดออกเป็นไงบ้างครับ
0: ครับตึงครับ
1: ตึงครับจากนั้นสมมุติคุณบ๊วยครับแข็งแรงมากผมให้คุณบ๊วยงอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวาและจังหวะเหยียดนะครับให้เตะขานี้ขึ้นด้วยนะครับพร้อมกันงอเข่าพร้อมกันและเตะออกไปพร้อมกันมา1 2
0: อันนี้เหมือนเล่นชั้นด้วยฝั่งนี้
1: ใช่ครับเล่นด้วยทั้ง2ข้างพร้อมกัน3นี่แหละครับเป็นการชาเลนจ์มากขึ้น
0: 4ท่าต่อไปครับ
1: ครับผมเป็นท่าของการฝึกการคอนโทรลกล้ามเนื้อหน้าท้องและก็การเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับเป็นการมัสซาจหรือว่าน
0: วดด้วย
1: นวดหลังไปในตัวด้วยก็คือ
0: ชื่อท่าแล้วมันดีขนาดนั้นเลยครับ
1: มีจริงๆครับในพิลาทิสครับ
0: แล้วก
1: ็โอเคผมใส่ให้ครับมาคุณบ๊วยต้องพยายามมาขาคู่กันไปนะครับควบคู่ไป
0: มีไว้คู่ไว้
1: ใช่ครับมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้น
0: นี่ดีจะมีคนที่คอยช่วยผมอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมจะประคองอยู่โอเคจากนั้นหายใจออกครับคุณบ๊วยค่อยๆโรลอัพขึ้นนะครับชิวขึ้นกดฝ่ามือลงไปที่เบาะนะครับเกรงหน้าท้องไว้ไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ต่อ
1: ค่อยๆเหยียดขึ้นไปสูงได้อีกไหมครับโอเคลงใหม่โอเคอันนี้นะครับคุณบ๊วยต้องพยายามให้ปลายเท้าเลยมาถึงกึ่งกลางลำตัวนิดนึงแล้วมันจะง่ายขึ้นโอเคถ้าปลายเท้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไปไหมครับโอเคจากนั้นนะครับค้างไว้ปลายเท้าแยกส้นเท้าชิดครับแล้วค่อยๆดึงส้นเท้าลงมาหาก้น
0: โอ้โห
1: ดึงส้นเท้ามาหาก้นจากนั้นงอขาไว้งอขาแล้วค่อยๆงอหลังลงงอหลังลงค่อยๆโอเคคุณบ๊วยเหยียดขามาก่อนครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ไม่เคยลองก่อนมันรู้สึกแบบช่วงที่เราเหมือนขากบอะที่เราเอาข้อส้นเท้าติดกันแล้วแยกดึงลงมา มันยาวไปถึงตรงก้น

0: นี่เลยฮะ
1: นั่นแหละครับคือที่คุณบ๊วยบอกตอนแรกไงครับว่ามีปัญหาตรงนี้นั่นแหละครับ
0: โอเคมาขอลองดู
1: โอเคอย่าลืมกดฝ่ามือลงที่เบาะนะครับมันจะช่วยซัพพอร์ตให้คุณบ๊วยดีขึ้นนะครับปลายเท้า
0: เลยคือการผมว่ามันได้สติ
1: ใช่เกรงท้องช้าๆคอนโทรลค่อยๆจินตนาการขึ้นยืดขึ้นขาตึงก่อนยกขึ้นอีกครับดันสะโพกขึ้นอีกโอเคปลายเท้าแยกครับเกรงหน้าท้องไว้เกรงหน้าท้องไว้งอขาดึงส้นเท้าลงหาก้นครับแล้วค่อยๆงอหลังลง
0: โอ้โหสบายสบายขึ้นเยอะเลย
1: สบายครับแล้วเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปทางครับ
0: หุ้ยทีที่2ทีแรกทุกคนคนละโลกกันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นยังไงครับ
0: มันรู้สึกสบาย
1: รู้สึกสบายที่หลังใช่มั้ยครับ
0: ช่วงที่มันลงมารู้สึก
1: ใช่ใช่จังหวะนั้นเป็นการช่วงของมานสาการ articulate spine
0: ผมซื้อแล้วครับผมซื้อแล้วตีนี้เท่าไหร่

0: มาถึงอุปกรณ์สุดท้ายของพิลาทิสนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราใช้แมตเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีฟอร์มเป็นรีฟอร์เมอร์เรียบร้อยเปลี่ยนรูปร่างใหม่ปุ๊บมาถึงตัวนี้คาดิแลคเลย
1: ตัวนี้คือคาดิแลคเลยครับ
0: ครับผมทีนี้นะครับท่านี้คือหลายๆคนที่ดูใน IG ของเซเลบดารามักจะใช้อันนี้แหละคาดิแล
1: คเนี่ยคาดิแล
0: คแล้วก็โชว์แล้วก็ห้อยโหนตีลังกาคุณบุญนามเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันไล่ระดับความยากง่ายมันยังไงถ้าเกิดคนที่ห้อยโหนตีลังกาเขาต้องเก่งอะไรมาก่อนหรือทำได้เลย
1: คนที่สามารถห้อยโหนตีลังกาได้เนี่ยคือก็ต้องฝึกจากแมตมาก่อนพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเล่นรีฟอร์เมอร์แล้ว
0: สักระยะหนึ่งนะ
1: สักระยะหนึ่งไม่ใช่ 2-3 ครั้ง
0: เหมือนผมวันนี้มาถ่ายรายการเล่นแมตช์เรียบร้อยแล้วมาเล่นรีฟอร์เมอร์แล้วก็มาคาดิแลคไม่ควรไม่เวิร์คไม่เวิร์ค
1: ไม่ควรในท่าที่จะให้ลองทำในท่าต่อ
0: ถ้าอย่างนั้นโชว์เลยดีกว่าแล้วช่วยโชว์ว่าอาจารย์นานาทำได้และสิ่งสำคัญคือให้ดูว่ามันได้กล้ามเนื้ออะไรทำไมต้องทำท่านี
1: ้ทำไมเราเซเลบถึงต้องทำ
0: ท่าที่ห้อยหัวเขาเรียกว่าท่าอะไรครับ
1: Catwalk Over ครับ
0: Catwalk Over
1: ใช่
0: ที่เป็นเดินแบบเนี่ยครับ
1: แนวเดิน
0: Catwalk Over
1: ใช่โอเค
0: ใช่ครับครับ
1: เริ่มจากนะครับเราก็เ
0: ซตนานาไม่สนใจผม
1: โอเคนะครับเหยียดขาตรงครับยืดตัวขึ้นไปกึ่งยิมนาสติกนิดนึงครับค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละก้าวเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็จิตใจในจังหวะนี้เราจำเป็นจะต้องเกรงหน้าท้องนะครับสคูปหน้าท้องเอาไว้แล้วหัวไว้จากนั้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นใส่ความแข็งแรงของหัวไหล
0: ่
1: นะครับหน้าท้องหลังตึงตึงยืดดึงกลับ
2: ช้าช้า
0: โล่งอย่างช้าหมดทุกอย่างช้าหมด
1: ใช่ครับเป็นการฝึกการ
0: แข็งแรงจากท่าแมตก่อนโอ้สุดยอดมากมันได้กล้ามเนื้ออะไรบ้างครับไล่อีกทีนึง
1: อันดับแรกเลยหน้าท้อง
0: หน้าท้องกล้ามท้องได้แน
1: ่ต้อง stability ไว้นะครับแขนหัวไหล่หลัง back extension
0: สมาธิอีก
1: ใช่ครับ
0: เลือดไปเลี้ยงศีรษะอีกเลือดเลี้ยงหัวอีก
1: ดูหนุ่มดูสาวขึ้น
0: สุดยอดนี่คือท่าเรียบร้อยแต่ย้ำเตือนอีกทีนะครับใครที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่มีทักษะมาก่อนกรุณาอย่าทำผมยังไม่กล้าทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันนั่นทีมันก็ไม่
1: ใช่ครับบาดเจ็บยาวเลยครับท่านี้

0: ทีนี้อยากให้คุณนาบอกคุณผู้ชมหน่อยสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นพิลาทิสเล่นแล้วได้อะไรแล้วก็ข้อควรระวังคืออะไรเงี้ยครับ
1: พิลาทิสนะครับมันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ใครหลายๆคนอย่างเช่นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่คนชราวัยหนุ่มวัยสาวเล่นได้หมดเลยครับ
0: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
1: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
0: เล่นเพื่ออะไรครับ
1: เล่นเพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็แก้ไขในจุดบกพร่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ของบุคคลเหล่านั้นนะครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมตัวผมเองได้ลองพิลาทิสผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วผมก็รู้สึกมันมีความสุขแปลกๆผมมีจุดอ่อนคือแบบเรื่องของ lower back มีเรื่องของก้นกล้ามเนื้อก้นที่มันแบบรู้สึกมันตึงมากเลยผมเจอท่ากบลงไปมันฟินมากเลยรู้สึกมีความหวังว่าผมจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ใช่ดีแค่บอดี้อย่างเดียวมันจะดีทั้งแบบกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วกล้ามเนื้อเล็กมีความแข็งแรงด้วยนั่นคือความตั้งใจเดี๋ยวผมจะลองใหม่สำหรับพิลาทิสโอกาสหน้าเจอกัน
1: วัน
0: น
1: ี้
0: ขอบคุณมากครับคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รั้นปัสสาวะไม่อยู่ให้ดื่มน้ำน้อยๆนั่งไขว่ห้างดื่มน้ำกระเจี๊ยบฝึกขมิบบ่อยๆช่วยได้จริงไหม
1: อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จริงๆมันมีเคล็ดลับหลายอย่างเลยค่ะที่จะทำให้เรากลั้นปัสสาวะอยู่ได้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับเหล่านั้นกันนะคะเดี๋ยวคัดก่อนแป๊บนึงนะคะขอไปห้องน้ำก่อนทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการกลั้นปัสสาวะให้อยู่มีอะไรกันบ้างกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นั่งไขว่ห้างช่วยได้จริงไหมอันนี้ช่วยได้จริงนะคะการนั่งไขว่ห้างแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้เหมือนเราเนี่ยกดเป้าเราไว้สมองจะรับรู้ได้ว่าทางออกของปัสสาวะเนี่ยมันโดนปิดกั้นอยู่ทำให้ชะลอการที่เราจะต้องเร่งรีบได้แล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาการที่จะวิ่งไปเข้าห้องน้ำได้จะทำให้เรากลั้นปัสสาวะได้ดียิ่งขึ้นค่ะมาดูวิธีการที่สองที่เขาแชร์กันนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ให้ดื่มน้ำน้อยจริงไหมไม่จริงค่ะจริงอยู่นะคะการดื่มน้ำน้อยลงเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะน้อยลงอันนี้เนี่ยเหมาะในบางรายเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคนที่ดื่มน้ำวันละ 4-5 ลิตรต่อวันเนี่ยการลดปริมาณน้ำดื่มให้เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยทำให้ปริมาณของปัสสาวะลดลงจำนวนครั้งลดลงแต่ในบางรายนะคะที่ดื่มน้ำเหมาะสมอยู่แล้วเช่นดื่มวันละ 1-2 ลิตรต่อวันเนี่ยอันนี้การลดปริมาณที่เราดื่มน้ำเข้าไปอาจจะยิ่งทำให้แย่ลงความเข้มข้นของปัสสาวะเนี่ยเพิ่มขึ้นมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อปัสสาวะมากขึ้นการกลั้นปัสสาวะก็จะแย่ลงเช่นกันค่ะเรามาดูต่อไปที่เขาแชร์กันนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ให้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบช่วยได้จริงไหมไม่จริงนะคะการดื่มน้ำกระเจี๊ยบนะคะในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ทำให้กระเพาะปัสสาวะมันไวเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสังเกตเวลาคุณดื่มน้ำอะไรแล้วมันกระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยหรือว่ากลั้นปัสสาวะไม่ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังมากกว่าค่ะมาดูอันสุดท้ายที่เขาแชร์กันนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ฝึกขมิบบ่อยๆช่วยได้จริงไหมอันนี้จริงค่ะการฝึกขมิบเนี่ยนะคะจะทำให้การกลั้นปัสสาวะดียิ่งขึ้นสมมติว่ามีอาการเร่งรีบต้องไปเข้าห้องน้ำการฝึกขมิบระหว่างที่เรารอเนี่ยจะช่วยทำให้กลั้นปัสสาวะได้อยู่ขึ้นโอกาสที่มันจะเล็ดออกมาเนี่ยลดลงค่ะทีนี้ถ้าเรากลั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงนะคะเรามีวิธีค่ะอันแรกให้ลองจดบันทึกพฤติกรรมของเรานะคะว่าดื่มน้ำเท่าไหร่ปัสสาวะออกไปเท่าไหร่เขาเรียก voiding diary จะทำให้เราบอกได้ว่าเราดื่มน้ำเหมาะสมไหมนะคะแล้วปัสสาวะโอเคไหมอันที่สองนะคะเป็นการฝึกกระเพาะปัสสาวะค่ะหรือว่า blending ฝึกนิสัยใหม่ให้กระเพาะปัสสาวะของเราเองถ้าสมมติเราปัสสาวะถี่ทุก1ชั่วโมงใช้วิธีนั่งไขว่ห้างค่ะโน้มตัวไปข้างหน้าฝึกขมิบไปด้วยแล้วรอสัก15นาทีแล้วค่อยๆเดินไปเข้าห้องน้ำพอสัปดาห์นี้ทำได้สัปดาห์ถัดไปทำให้ได้นานขึ้นอีก15นาทีเป็น1ชั่วโมงครึ่งจะทำให้การกลั้นปัสสาวะของเราเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นวิธีที่เราสามารถทำกับตัวเองได้ง่ายๆได้ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:20

0: 5นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Philip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนนะครับและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับทราบหรือไม่ครับว่าขนาดนี้ประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่า1ล้านคน
2: ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนทำให้กระดูกบางลงเมื่อนานๆเข้าจะมีอาการปวดหลังซึ่งจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีกระดูกสันหลังยุบตัวทำให้ผู้ป่วยหลังค่อมและเตี้ยลงนอกจากกระดูกสันหลังแล้วกระดูกอื่นๆที่ถูกทำลายมากได้แก่ข้อมือและสะโพกครับโดยปกติร่างกายจะมีการสะสมแคลเซียมเข้าในกระดูกเพื่อให้มวลกระดูกหนาแน่นขึ้นโดยมวลกระดูกข้อเข่าจะมีความหนาแน่นสูงสุดที่อายุประมาณ30ปีครับและจะคงที่อยู่ระหว่าง 30-40 ปีต่อมามวลกระดูกจะลดลงเรื่อยๆทุกปีโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมวลกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็วและเมื่ออายุมากกว่า65ปีมวลกระดูกจะลดต่ำลงจนถึงจุดเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักครับเราจึงต้องรีบป้องกันด้วยการสะสมแคลเซียมในกระดูกให้มากที่สุดตั้งแต่ในวัยเด็กต่อเนื่องจนอายุ30ปีครับโดยการดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมมากได้แก่ผักใบเขียวเช่นผักคะน้าบรอกโคลีปลาตัวเล็กๆพร้อมกระดูกกุ้งแห้งเต้าหู้แข็งงาดำกะปิเป็นต้นและควรรับประทานแคลเซียมและวิตามินดีเสริมในกรณีที่ได้จากอาหารไม่เพียงพอเพื่อให้กระดูกคงสภาพที่ดีและลดความเสี่ยงต่อกระดูกหักครับควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงจะช่วยลดการสลายของแคลเซียมจากกระดูกด้วยครับและต้องไม่ทำปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนดังนี้ครับดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่นั่งๆนอนๆเป็นเวลานานโดยไม่ขยับเยื่อร่างกายไม่วางของเกะกะในบ้านหรือไม่ระมัดระวังตัวเองปล่อยให้สะดุดหกล้มกระแทกบ่อยๆนะครับ
3: สำหรับวิธีการสังเกตนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆนะครับจะมีโอกาสที่จะเห็นอาการอย่างอื่นเนี่ยยากมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยที่ล้มเบาๆหรือว่ามีการกระแทกที่ไม่แรงมากแล้วทำให้เกิดกระดูกหักได้อันนี้เราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าคนไข้มีภาวะกระดูกพรุนหรือเปล่าการคัดกรองมวลกระดูกเนี่ยนะครับเพื่อตรวจภาวะโรคกระดูกพรุนเนี่ยในปัจจุบันที่เราเชื่อถือก็คือจะตรวจใน2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกระดูกสะโพกเป็นการคัดกรองว่ากระดูกของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมีมวลกระดูกเนี่ยแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับประชากรทั่วๆไป
1: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระดูกพรุนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: เดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนาะตอนใครเจ็บไหม
6: บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
5: ลองตั้งเอาอีกทีครับโรคนิ้วล็อกเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยโรคนิ้วล็อกคือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของเส้นเอ็นในการงอนิ้วมือกับปลอกหุ้มเอ็นที่มันหนาตัวขึ้นผิดปกติสาเหตุนะครับก็เกิดจากการอักเสบซ้ำๆของปลอกหุ้มเอ็นโรคนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้หญิงวัยกลางคนนะครับที่ใช้มือบ่อยๆเกิดจากงานหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ต้องทำซ้ำๆด้วยการใช้มือกำมือแน่นๆบ่อยๆเช่นแม่บ้านถือของหิ้วของจ่ายตลาดชาวสวนชาวไร่ที่ต้องกำเครื่องไม้เครื่องมือของเขาครับคนไข้บางกลุ่มเช่นโรคเบาหวานครับโรครุมาตอยมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด ภาวะนิ้วล็อกหรือโรคนิ้วล็อกเนี่ยง่ายขึ้น
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
7: นิ้วล็อก
5: แรกๆมันเป็นยังไงครับ
7: ปวดตามข้อปวดประมาณ
5: การวินิจฉัยโรคนิ้วล็อกนะครับก็เราจะใช้หลักๆก็คือการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายตรวจร่างกายแบบแรกก็คือใช้ดูตำแหน่งที่เจ็บของคนไข้คนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการเจ็บบริเวณตรงโคนนิ้วมือด้านฝั่งมือนะครับครับเดี๋ยวผมขอดูมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตรวจนะครับนิ้วกลางเนา
7: ะ
5: แถวนี้เจ็บไหมครับ
7: ไม่เจ็บ
5: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเน
7: า
5: ะ
7: จะไม่เจ็บ
5: อาการนะครับก็จะมี4ระยะครับที่จะมาแรกเริ่มเนี่ยก็คืออาจจะมีแค่อาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือต่อมาอาจจะเริ่มมีการติดเวลางอเหยียดนิ้วมีการสะดุดติดสะดุดระยะที่3ก็คือมีการกำแล้วเหยียดนิ้วไม่ออกมีการล็อกของนิ้วต้องใช้นิ้วงัดตอนเจ็บไหมเจ็บไหมครับ
7: มันก็บางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็ไม่เจ็บ
5: ลองด้านลองอีกทีครับการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับจะรักษาตามระยะของโรคนะครับถ้าเป็นระยะแรกๆก็คือยังไม่มีการล็อกแค่การเจ็บบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือนะครับรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะหรือการใช้ยาลดต้านการอักเสบร่วมกับการกายภาพบำบัดโดยการใช้การแช่น้ำอุ่นหรือการแช่พาราฟินครับโดยนักกายภาพบำบัดเขาก็จะให้คนไข้แช่มือในพาราฟินซึ่งมีความร้อนประมาณ40องศาที่จะใช้ต่อมาก็คือการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดการอักเสบซึ่งเราสามารถฉีดได้ไม่เกินนิ้วละไม่เกิน2ครั้งหรือถ้าเป็นเยอะแล้วในรายที่ง้างไม่ออกจริงเราก็ข้ามไปผ่าตัดเลยครับเนื่องจากคุณป้าเป็นอาการค่อนข้างจะเยอะละที่มันกำแล้วไม่สามารถที่จะเหยียดออกได้เองละตอนนี้การรักษาคงเป็นการผ่าตัดเนาะคนที่มีอาชีพที่จำเป็นต้องใช้งานนิ้วมือบ่อยๆมีการกำมือแบมือบ่อยๆและเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝั่งมือหรือเริ่มมีการกำมือแบมือไม่สมูทมีการสะดุดของแต่ละนิ้วอาจจะต้องมาพบแพทย์ได้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับคุณครับ
2: โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี้เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
3: ึงชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
2: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
3: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
2: บ
3: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้
2: า
3: ทั่วไปตามตึกและอาคาร
2: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: แล้วก
1: ็ปรับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดนะคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีโรงไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมุตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆ
1: ใช่ครับ
0: วันนึงฝนตกสมมุติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้ง
1: ครับ
0: ดับไปสักชั่วโมงชั่วโมง2ชั
1: ่
0: วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: ทันทีเลยครับ
0: ว้าว
1: ครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดก็ได้
0: คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
1: เครื่องไม่ได้

0: จจะไม่จำเป็น
1: เราไม่ต้องใส่หูฟังก็ได้ครับที่เป็นการที
2: ่ไม่คุยไม่รู้เรื่อง
0: ไม่รู้เรื่อง
2: คุณผู้ชมครับ
0: แต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีอีกตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีสำหรับในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับผม
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่สนามบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพ
0: คร
1: ับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปใน
1: รักษาใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ขอบคุณครับพี
1: ่ครับผม
2: ขอบคุณเบอร์ดี้ครับ
0: ฟังตอนแรกนึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช็ค
1: ครับ
0: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบด้วย
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับรู้แล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะจนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่วใช่ไหมครับก็มีที่บัตรกรี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันระเหยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช่
0: วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี
0: ้แล้วก็จะมีการต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
1: ่
0: อากาศมันปลอดภ
1: ัยใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
0: อ้าวละ
1: ครับ
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้จะเข้าใจว่าเอ๊ช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจังอยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัว
1: ครับ
0: ขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: เพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลยครับ
1: ครับผม
3: ก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้ทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วทางเคลฟเก็บ
4: อาการ
3: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกหาวพอดี
4: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนดูดเลย
3: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนานๆครับ
5: วิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเขี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งคล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้า

0: ือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
1: โอ้โหห้องเริ่มเลย
2: ครับผม
1: นี่แต่ละตู้แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับมันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
2: ่ก็ตัวนึงหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับใช่ครับ
1: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
2: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดนึงนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
1: เป็นล้าน
2: เป็นล้านเลย
1: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
2: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
1: ถุงมง
2: ถุงมือกันไฟ
1: ถนนกันไฟ
2: ใช่ครับ
1: ทำงานอันนี้ไม่เครียดหรอพี
2: ่
1: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยนะในโรงพยาบาลเนี่ย
2: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
1: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานอย่างมีความสุข
2: ครับ
1: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
2: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
2: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันเนี้ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
1: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
2: ้
1: า
2: ใช่ครับ
1: แต่การป้องกันไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
2: ใช่ครับ
1: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
2: ครับครับ
1: เราก็ไม่ถนัด
2: เราก็ไม่ถนัด
1: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
2: ใช่ครับ
1: ไปทำงานตึกนี
2: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
1: ฝากคุณหมอแนะนำกัน
2: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
1: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่กวนดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
2: ใช่ครับ
1: ว
2: ัน
1: นี้ขอบคุณมากขอบคุณ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีครับ
1: บายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์บรรจุภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
3: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
1: ่
3: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
1: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละ
3: ใช่
1: ที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
3: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
1: ีกเรื่องนึงนะ ไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
1: แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
3: ๆใช
1: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
3: ค่ะไม่เหมือนกัน
1: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
3: ใช่ค่ะ
1: อุ๊ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
3: ่
1: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
3: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
1: ครับ
3: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
1: ้ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
3: อ
1: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
3: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
1: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
3: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนั้นจะดีกว่าดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
1: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
3: ใช่ค่ะ
1: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้

0: นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกมันก็โดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
1: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก็คือแค่แบบสะดุ้งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบนี้บางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
1: อัน
0: นี้อาจจะถึงขั้น
1: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
1: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
1: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
2: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lock Out Tag Out หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5.ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์ 9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
1: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
1: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้ครับ
1: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่าย
0: ครับ
1: แล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
0: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าหากว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
0: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
1: ถูกไหมครับ
0: เพราะต้องมีการกดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด
1: ใช่
0: แล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยคุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วยช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
1: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
0: ค
1: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
0: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
1: อ๋อก็จะอากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
0: า
1: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็ม
1: ๆ
0: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบ

0: ศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
1: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
0: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะก็จะแบบ

0: ที่การสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 1. ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม่
1: ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ละ
2: การทำประกันก็คือการซื้อความคุ้มครองให้กับตัวเราเองในกรณีที่เราอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้แล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสูญเสียรายได้ทรัพย์สินแม้กระทั่งชีวิตแล้วก็สุขภาพแล้วก็ทำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและตัวเองได้นะคะประกันเพื่อวางแผนเกษียณเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือการทำประกันสะสมทรัพย์ที่เรามักจะรู้จักกันดีอยู่แล้วประกันสะสมทรัพย์เนี่ยผลตอบแทนที่ได้หรือดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับดอกเบี้ยที่เราได้บนบัญชีฝากประจำของธนาคารแต่ส่วนที่เราได้เพิ่มเติมในการซื้อประกันสะสมทรัพย์ก็คือความคุ้มครองที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคำว่าความคุ้มครองเนี่ยหมายถึงว่าคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเช่นเราต้องสูญเสียอวัยวะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หลักของการซื้อประกันสะสมทรัพย์เนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราเพียงแต่มีเงินก้อนใช้เมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะแต่ว่าเรายังสามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองในการที่มีเงินเก็บในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะส่วนที่2เรียกว่าประกันบำนาญเป็นการซื้อบำนาญให้กับตัวเองหลังเกษียณอายุนะคะนั่นแปลว่าการที่เราสะสมเงินในตอนนี้ที่เรายังมีแรงทำงานอยู่เนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้จนกระทั่งเราเกษียณอายุนะคะเช่นบางท่านก็ทำถึงอายุ80ปีบางท่านก็ทำถึงอายุ85ปีเป็นต้นนะคะซึ่งเบี้ยบำนาญตัวนี้ก็จะจ่ายให้เราทุกปีเท่าๆกันข้อดีของการซื้อประกันบำนาญอีกก็คือว่าเบี้ยที่ส่งประกันบำนาญเนี่ยสามารถนำไปรวมกับกบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือที่เรียกว่า Provident Fund เนี่ยก็ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะประกันอีกประเภทหนึ่งนะคะที่อาจจะมีความจำเป็นสำหรับการวางแผนเพื่อเกษียณอายุนั่นก็คือการทำประกันสุขภาพนั่นเองนะคะประกันสุขภาพเนี่ยเราสามารถซื้อเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันสะสมทรัพย์หรือเป็นสัญญาพ่วงต่อจากประกันบำนาญก็ได้นะคะเช่นเราประกันสุขภาพ20/80นั่นหมายถึงว่าเราส่งเบี้ยประกันเนี่ยอยู่20ปีนะคะแต่คุ้มครองเราถึงอายุ80ปีแต่ว่าเราก็สามารถจะซื้อประกันสุขภาพแยกได้ด้วยเช่นซื้อปีต่อปีซึ่งทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นกับว่าความต้องการของเราต้องการให้ประกันสุขภาพตัวนี้คุ้มครองอะไรเราบ้างค่ะการเลือกประกันสุขภาพเนี่ยก็ทำด้วยการได้3วิธีนะคะที่เรามักจะเห็นก็คือว่าซื้อประกันสุขภาพโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพจ่ายเบี้ยประกันน้อยแน่นอนความคุ้มครองก็ไม่ได้มาตัวถัดมาเป็นการตอบคำถามสุขภาพนะคะโดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพการคุ้มครองก็ดีขึ้นมาอีกสักนิดนึงโดยเขาเชื่อถือคำพูดหรือข้อมูลที่เราเขียนเอาไว้ ้ในแบบสอบถามในกรณีที่เราปิดบังข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็มาตรวจเจอทีหลังเนี่ยความคุ้มครองของการจ่ายรักษาพยาบาลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหรืออาจจะถูกยกเลิกไปแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นการตรวจสุขภาพโดยละเอียดจากแพทย์ในโรงพยาบาลก่อนซื้อประกันสุขภาพนะคะแน่นอนที่สุดค่ะว่าทำให้การคุ้มครองเนี่ยมี

0: ความลึกมากขึ้นนะคะดังนั้นเบี้ยที่จะต้องส่งก็ค่อนข้างจะสูงนะคะประกันสุขภาพก็ควรเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะเพราะว่าในวัยที่เรายังมีความแข็งแรงอยู่เนี่ยเบี้ยสุขภาพเนี่ยยังค่อนข้างถูกอยู่นะคะ2ดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะหรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะแล้วกินดื่มเที่ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวนี้ก็จะส่งผลต่อเบี้ยสุขภาพของเราด้วยนะคะ3ก็คือเรื่องของประกันสุขภาพที่หน่วยงานของเรามีให้อยู่แล้วนะคะว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือไม่นะคะหรือว่าเราต้องการจะซื้อเบี้ยประกันเพิ่มเติมและส่วนสุดท้ายค่ะว่าเรามีความสามารถในการที่จะส่งเบี้ยประกันทุกๆปีได้ไหมนะคะคนที่ไม่มีเงินที่จะทำประกันนะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้นะคะเป็นการประกันตนเองนะคะหรือถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยทางรัฐก็ยังมีสวัสดิการของบัตรทองนะคะซึ่งจะสามารถดูแลสุขภาพของคนไทยได้ค่ะ
1: YouTube ช่องไม่โดนชาแนลคือแหล่งความรู้ด้านสุขภาพอาหารและออกกำลังกายเรามุ่งหวังให้ทุกคนมีแนวทางในการดูแลสุขภาพเน้นการป้องกันและการรักษาโดยแพทย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการสุขภาพที่น่าเชื่อถือถูกต้องและทันสมัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องไม่โดนชาแนลกันนะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะเวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะครับนี่เป็นเรื่องคลาสสิกที่เราได้ยินกันมายาวนานมากๆเรื่องนี้เคยถูกลดความสำคัญไปนะครับเรามองว่าไข้เลือดออกเนี่ยเดี๋ยวเป็นแป๊บนึงก็หายจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ต่างๆทำให้เราเห็นว่านี่ไม่ใช่โรคธรรมดาครับโรคนี้สร้างความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้กับคนที่ป่วยและสร้างผลกระทบกับคนที่ดูแลจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าไข้เลือดออกมือ2น่าจะเคยเห็นจากการที่เขาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้พบหมอรามาอบอุ่นฮะเรามีอาจารย์2ท่านมาพูดคุยกันในรายการนะครับทักทายกันเลยฮะท่านแรกครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์โสครับนะฮะสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวยท่านหนึ่งนะฮะไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญนะครับสาขาวิชาโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์หยกนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้อบอุ่นสำหรับรายการนี้นะ
1: ปกติมีกันสองคน
0: คุยสองคนคุยกันสองคนเป็นชั่วโมงเลยอาจารย์ปกติแต่วันนี้เรามีสามคนอะไรนะ
1: เบื่อไหม
0: ยังไม่เบื่อ
1: ยังไม่เบื่อโอเค
0: ผมยังไม่เบื่อการทำงานนี้นะครับ
1: โอเคค่ะอันนี้บอกเป็นในใน
0: บอกเป็นในในนะฮะวันนี้คุยกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับเริ่มต้นหน่อยเลยฮะสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์ไข้เลือดออกเนี่ยที่เราดีนกันมาต่อเนื่องณปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นยังไง
1: ค่ะจริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลขอย่างสม่ำเสมอนะจริงๆแล้วถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งบางทีเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เคสมันไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงนะเอาตัวเลขเอาของปีที่แล้วก่อนละกันนะปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ประมาณแสนรายนะคะเสียชีวิตประมาณร้อยกว่าราย
0: ก็ถือว่าเสียชีวิตเย็บไม่ถือว่าน้อย
1: ถ้าคิดว่าเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็คือ1ในพัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องหลักแต่ละวันคิดว่าเอ๊ะมันเยอะหรือมันน้อยอัตราการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็คือประมาณสักกรกฎาคมสัก7เดือนเนี่ยนะคะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 25,000 นะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วประมาณ29รายนะคะอัตราการเสียชีวิตยังประมาณใกล้ๆเดิมอยู่ประมาณ 0.1% หรือประมาณ1ใน 1,000 นะคะ
0: แต่ว่าอัตราการติดเชื้อเหมือนจะน้อยลงไหมครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆอาจจะบอกยากเพราะว่านี่เข้าฤดูฝนละมันอาจจะไอ้ช่วงแรกอาจจะยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวต้องลองดูว่าหลังจากนี้แล้วพีคมันจะขึ้นไหมจำนวนเคสมันจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็โดยรวมทั้งปีจะประมาณเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วถ้าเราดูจำนวนการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะดูเอ๊ะน้อยหรือเปล่า1ใน 1,000 นะแต่ถ้าบางทีเราจะเทียบกับโรคที่เราคุ้นเคยเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วกันไข้หวัดใหญ่บางทีทั้งปีดูจะเหมือนเยอะเช่นหลักหลายแสนรายนะคะแต่ว่าอัตราการป่วยตายเนี่ยจะดูน้อยกว่านะคะ10เท่าเลย
0: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออก
1: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออกเพราะนั้นคือจำนวนเคสอาจจะเยอะแต่จำนวนที่ตายน้อยกว่าพอหารกันมาแล้วเนี่ยการเป็นอัตราตายที่ดูน้อยกว่าไข้เลือดออกนะคะอันนี้อาจจะดูให้เห็นภาพที่ง่ายกว่าว่าการตายจากไข้เลือดออกเนี่ยมากกว่าไข้หวัดใหญ่อันนี้ของประเทศไทยนะประมาณ10เท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่อย่าเพิ่งวางใจนะเพราะว่ากำลังจะเข้าช่วงพีค
1: ใช่เราต้องติดตามตัวเลขไปเรื่อยๆมาถ้าใครสนใจก็ไปตามติดตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขได
0: ้คราวนี้ถ้าเกิดถามถึงความรุนแรงครับอาจารย์ความรุนแรงของไข้เลือดออกเนี่ยวันนี้กับสมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้มันรุนแรงขึ้นไหมหรือจริงมันรุนแรงมาตั้งนานแล้ว
1: จริงๆมันก็อาจจะรุนแรงมาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างคือความเสี่ยงหรือเราอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบเช่นปัจจุบันเราก็พอรู้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นอย่างเป็นระบบเช่นเรารู้ว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นจากโรคประจำตัวที่มีอยู
0: ่
1: หรือเป็นจากผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเรามีการเก็บสถิติเยอะขึ้นทำให้เรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรครุนแรงมีอะไรบ้างหรือรวมถึงเจอตัวสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ของไข้เลือดออกเองเพราะว่าเรามีการทำละเอียดมากขึ้นว่าเอ๊ะเวลาเป็นโรคแล้วเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์2หรือเปล่าที่อาจจะทำให้เป็นโรคที่รุนแรงเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลงานวิจัยมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีทำให้เรารู้ว่าอะไรบ้างคือความเสี่ยงของการเป็นโรคที่รุนแรง
0: ครับซึ่งนี่เรามีจอบลึกกันแน่นอนนะครับใครที่เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกบ้างมีคนไม่เสี่ยงไหม
1: จริงๆถ้าพูดคำว่าเสี่ยงนะทุกคนคือความเสี่ยงทุกคนมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสิทธิ์โดนยุงกัดยุงอาจจะมีสิทธิ์มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายุงตัวนั้นมันมีหรือเปล่าเราจะโดนกัดเมื่อไหร่เพราะนั้นถ้าพูดแค่ว่าใครเสี่ยงบ้างจะเป็นไข้เลือดออกจริงๆเราทุกคนในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยคือ เราเรียกว่าแหล่งที่มีความชุกของโรคเป็นแหล่งที่เป็นโรคไข้เลือดออกเยอะ แต่ถ้าจะพูดว่าใครเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรครุนแรงอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึง
0: ครับซึ่งใครเสี่ยงสูงที่รุนแรงครับอาจารย์
2: ส่วนใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับอีกกลุ่มนึงคือคนอ้วนนะครับจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใน
1: แข่งก็ไม่อ้วนนะแข่ง
2: ก็ไม่อ้วนก็คือกลายเป็นว่ากลุ่มนี้อาจจะถึงแม้ว่าเขาจะดูแข็งแรงดีแต
0: ่
2: ถ้าเขาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะรุนแรงได้หรืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วติดรอบ2หรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีพวกภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกัน

0: นี่ทำงานผิดปกติไปก็อาจจะทำให้โรคเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับ
1: ครับแล้วคนที่เขาเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วครับพวกโรคหัวใจเบาหวานแบบนี้การติดไข้เลือดออกเนี่ยมันยิ่งทำให้หนักกว่าเดิมไหมเกี่ยวไหม
0: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างเช่นเบาหวานเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความเรื่องของหลอดเลือดด้วยนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยหลอดเลือดเขาก็อาจจะผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเชื้อไข้เลือดออกเองเนี่ยมันจะทำให้มีพลาสมาเนี่ยมันไหลรั่วไปจากในตัวหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความดันตกปริมาณเลือดหายไปอย่างนี้นะครับก็จะรุนแรงครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่มีความเสี่ยงจากการเป็นโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยถ้าเกิดติดก็มีโอกาสหนักกว่าคนแข็งแรงทั่วไป
0: ใช่ไหม
1: ครับนอกจากไข้เลือดออกอาจารย์ครับสถานการณ์ตอนนี้มีโรคไหนที่น่ากังวลอีกบ้าง
2: ก็ที่จริงตอนนี้ก็มีหลายโรคนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนด้วยนะคะไข้เลือดออกก็เป็นหนึ่งในโรคที่อาจจะเจอเยอะมากขึ้นในช่วงหน้าฝนแต่จริงเราก็เจอได้ทั้งปีอยู่แล้วนะคะไข้หวัดใหญ่
1: ไข้หวัดใหญ
2: ่ISVหรือบางทีถ้าหน้าฝนก็จะมีอีกประเด็นที่เราชอบคุยกันคือโรคที่มากับน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีฉี่ที่เราเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือโรคมือเท้าเปื่อยน้ำกัดเท้าเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่โรคอะไรเอ่ยที่จะมากับน้ำท่วมอีกประเด็นนึง
1: ไอ้โรคน้ำกัดเท้านี่มันเป็นโรคใช่ไหมอาจารย์
2: จริงๆมันเป็นโรค
1: ผมเคยเห็นโฆษณาตอนเด็กๆไงทุกวันนี้เขาก็ใช้โฆษณา
2: แต่มันอาจจะไม่ใช่ติดเชื้อไงอาจจะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ติดเชื้อก็ได้เหมือนกัน
2: ติดเชื้อก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็จะน้ำก็สกปรกมีแบคทีเรียมีเชื้ออะไรต่างๆว่าถ้าส่วนนึงก็จะเป็นติดเชื้อได
1: ้เหมือนช่วงหน้าฝนเป็นช่วงแบบเป็นช่วงสนุกของโรคเนาะมันมาแบบมันมาเยอะมากเลย
2: เพราะว่าอากาศมันกำลังเหมาะด้วยมันไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเชื้อโรคก็เจริญเติบโตได้ดี
1: ครับโอเคกลิ่นประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าคำถามในทีมงานเตรียมมาให้สำหรับประมาณ2ชั่วโมงนะจ๊
2: ะ
1: นะเราจะพยายามให้อยู่ภายในชั่วโมงเดียวให้ได้นะครับเริ่มต้นติดตามเลยครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเราดูสถิติแบบเป็นตัวเลขกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เฉพาะที่นี่นะที่นครราชสีมาในเตือนประชาชนขอให้ป้องกันตัวเองอย่าให้โดนยุงกัดโดยการทากันยุงเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราทำได้ในการป้องกันโรคเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างแรกเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำนะครับการป้องกันโรคติดต่อเนี่ยนำโดยยุงลายเนี่ยทำได้3โรคได้3โรคเลยคือโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกานะครับสถานการณ์โรคในเขตสุขภาพที่9นะฮะระหว่าง1มกราคมถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมไปแล้ว495รายนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกอย่างเช่นไข้ที่สูงเนี่ยเกิน 39-40 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันปวดหัวแล้วก็ปวดกระบอกตาหน้าแดงเนี่ยควรจะต้องไปหาหมอแล้วนะครับไม่ควรมาซื้อยารับประทานเองนะครับรายละเอียดตรงนี้กันว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอเลยดีกว่านะครับจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับพูดถึงการระบาดไข้เลือดออกแต่ละปีนะฮะปัจจัยอะไรที่มันมีผลบ้างว่าปีนี้ระบาดเยอะปีนี้ระบาดน้อย
2: จริงๆก็อาจจะบอกยากนะเพราะว่ามันขึ้นกับหลายปัจจัยก็จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเองนะคะอย่างเช่นถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยแล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงนิดหน่อยเนี่ย มันก็อาจจะเป็นช่วงที่เชื้อโรคระบาดได้ดีหรือว่าการแพร่พันธุ์ของเชื้อเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นรวมถึงตัวยุงเองที่ก็มีคนพยายามศึกษานะว่าตัวยุงเองมันก็มีการคล้ายๆกับว่าปรับตัวหรือการกลายพันธุ์อาจจะเคยได้ยินว่ายุงก็แบบดื้อยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยฉีดไปก็ไม่ตายอย่างเง
1: ี้
2: ยหรือว่ายุงกัดทั้งวันทั้งคืนได้ไม่สมัยก่อนเราคิดว่ายุงลายกัดเฉพาะกลางวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไข่มันจริงๆแล้วมันทนมากนะไข่มันบางทีน้ำแห้งไปแล้วยังอยู่พอน้ำกลับมาอีกทีมันก็ฟื้นได้อีกอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มันวิวัฒนาการ
2: อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวยุงเองเขาก็มีการปรับสภาพชีวิตเขาเหมือนกันเพื่อให้อยู่รอดเพราะนั้นก
1: ็
2: ทั้งตัวสภาพอากาศเองตัวยุงเองที่มีการปรับตัวรวมถึงพวกเราเองที่รวมถึงคล้ายพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราก็มีเอาท์ดอร์มากขึ้นมีเอาท์ติ้งไปเที่ยวอะไรมากขึ้นเงี้ยเพราะนั้นทุกอย่างก็เป็นปัจจัยเสริมรวมกันที่ทำให้ทำไมบางทีโรคระบาดหรือโรคบางอย่างหรือไข้เลือดออกเองมันก็ยังเป็นเคสที่เราเจอได้อยู่รวมถึงบางทีก็อาจจะเยอะขึ้นบางปีระบาดหลายแสนเลยด้วยซ้ำ
1: ครับเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่ายุงที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกคือยุงลายใช่ไหมคร
2: ับยุงลายอยู
1: ่ยุงลายทุกตัวมีเชื้อไข้เลือดออกไหมครับอาจารย
2: ์ไม่ทุกหรอกแต่ว่ามันก็คือบางตัว
1: บางตัว
2: แล้วมันก็ส่งต่อกันได้แม่ก็ไปลูกได้อะไรเงี้ยแต่เราถ้าเราอยากรู้มันคงไม่ทุกตัวอยู่แล้วเช่นยุงมี10ล้านตัวเงี้ยมันคงไม่ได้ทุกตัว
1: อ๋อแล้วเชื้อมาจากไหนอาจารย์มันมาจาก
2: มันก็คืออ
1: ยู่ใน
2: วงจรชีวิตของยุงเนี่ยมันก็ตั้งต้นจากคือมันเป็นวงจรตั้งต้นว่ามีคนคนหนึ่งเป็นไข้เลือดออกก่
1: อ
2: นคนที่นั้นที่มีไข้เลือดออกเนี่ยเขาก็จะมีไวรัสล่องลอยอยู่ในตัวโดยเฉพาะในช่วง 3-4 วันแรก
1: ครับ
2: ยุงตัวแรกมากัดคนที่เป็นไข้เลือดออกช่วงที่เขามีไวรัสอยู่ในเลือดเพราะนั้นยุงตัวที่1รับไปยุงตัวที่1รับไปแล้ว

0: ก็จะมีวงจรชีวิตของยุงเนี่ยก็จะมีไวรัสแบ่งตัวอยู่แล้วยุงเนี่ยก็จะไปกัดคนที่2
1: ครับ
0: แล้วก็ยุงตัว2 3อาจจะมากัดคนไปเรื่อยๆมันก็จะ
1: เป็นวงจรขึ้นมา
0: เรื่อยๆไวรัสอยู่ในยุงไปเรื่อยๆค่ะ
1: ใจดาบผมนะยุงมันป่วยมั้ย
0: การที่ยุงจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคได้หรือสัตว์อะไรก็ตามไม่ว่าเป็นพาหะเนี่ยมันต้องไม่ป่วย
1: การตอบได้อ่ะสุดยอดนี่ผมอยากรู้จริงๆนะเนี่ย
0: คือมันมาแล้ว
1: เรียกมาแล้วคือมันเป็นพาหะน่าเพราะว่าเป็นพาหะอาการไม่แสดงที่ตัวมัน
0: ถูกมันคือต้องมีความสามารถในการที่จะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวและแพร่เชื้อได้เพราะนั้นการเป็นพาหะของสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยตัวมันต้องไม่ป่วย
1: ครับ
0: เพื่อจะแพร่เชื้อเพราะมันถ้ามันป่วยปุ๊บมันตายไงถ้ามันตายมันก็ไม่ได้เป็นพาหะมันก็เป็นแพร่เชื้อให้คนอื่นไม่ได
1: ้ครับคราวนี้ตัวไวรัสที่มันทำให้เราเป็นโรคมันคืออะไรครับตัว
0: คือชื่อไวรัสเดงกี
1: ครับ
0: หรือถ้าเรียกภาษาไทยก็ไวรัสไข้เลือดออกนั่นแหละประมาณนี้นะคะ
1: เดงกีนี่มีแบบไหนบ้างครับอาจารย์
0: ก็มีถ้าเราแบ่งเป็นสายพันธุ์มันก็มี4สายพันธุ์ก็เรียกตามตัวเลขเลย1 2 3 4
1: เขาขี้เกียจตั้งชื่อเหรออาจารย
0: ์ก็ประมาณนั้นถึงตั้งไปก็จำไม่ได้อะ
1: เดงกี1 2 3แต่ว่าลักษณะต่างกัน
0: สายพันธุ์2สายพันธุ์3สายพันธุ์4อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ซึ่งต่างกันแต่ละตัว
0: ก็มีความต่างกันในแง่ของรายละเอียดแล้วก็การลงลึกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องรู้แต่ว่าในแง่ของการวิจัยก็จะมีความจำเป็นต้องรู้ในแง่ของการพัฒนายาและพัฒนาวัคซีนก็อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องรู้นะคะ
1: คราวนี้ในการที่สมมติว่าถ้าเกิดเราจะเป็นไข้เลือดออกครับมันจะมีอาการช่วงแรกยังไงบ้างบางครั้งเวลาเราโดนกัดเนี่ยเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ตกเลย
1: ถ้าเกิดเราตกมัน
0: อ
1: ะทันไหมอาจารย์ถ้าเกิดมันจิ้มไปแล้ว
0: เพราะจิ้มไปแล้วอาจจะยาก
1: จิ้มไปแล้วคือ
0: เชื้อมันก็จะปล่อยจากน้ำลายต่อมน้ำลายมันก็คือเข้าไปในเราแล้วแต่ถ้าตกก่อนนิดนึง
1: ครับ
0: ก่อนจิ้มอาจจะทัน
1: โอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนยุงลายกัดแล้วเรากังวลอย่างเงี้ยแล้วสังเกตอาการได้ยังไงบ้างว่าอันเนี้ยเสี่ยงแล้วที่มันจะเป็น
0: ก็หลักๆก็คือต้องมีไข
1: ้
0: นะคะแล้วก็มันจะเป็นไข้สูงลอยไข้สูงลอยแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนใหญ่แล้วกินพาราอาจจะไม่ลงอย่างบางโรคเนี่ยกินพาราอาจจะลงแล้วขึ้นใหม่อะไรเง
1: ี้
0: ยเพราะนั้นไข้อาจจะเป็นไข้สูงลอยนะคะแล้วก็จะมีอาการตามระบบเช่นปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะเพลียเมื่อเทียบกับอาการของหวัดที่จะไม่ค่อยมีเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยอาจจะพอแยกได้ว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมถึงไอ้ปัจจัยเสี่ยงเรามีพฤติกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ประมาณนี
1: ้ซึ่งไข้เลือดออกครับเราสามารถสมมติว่าเรามีความกังวลแล้วเรารู้สึกว่ามีอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถตรวจทราบเลยไหมครับว่าอาจจะมีเชื้อของไข้เลือดออก
0: ได้แต่ว่าการตรวจเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อต้องเจาะเลือดแล้วก็มีทำเทสได้สมัยนี้ก็คือมีเทสที่ทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมี2เทสเทสนึงก็อาจจะราคาถูกกว่าแต่ว่าความไวอาจจะไม่เท่าอีกเทสนึงที่เรียกว่า PCR วิธี PCR เนี่ยอาจจะได้ยินคุ้นตอนโควิดนะก็เป็นวิธี PCR แบบเหมือนคล้ายๆโควิดหลักการเดียวกันก็จะไวกว่าราคาแพงกว่ามันเดี๋ยวนี้เราก็ตรวจได้ง่ายขึ้นไปโรงพยาบาลถ้าคุณหมอสงสัยเขาก็จะต้องเจาะเลือดแล้วก็ตรวจได
1: ้นะคะแต่ว่าตัวไข้เลือดออกเรายังไม่มีแบบATK test อย่างนี้ไม่มีใช่ไหมครับ
0: ถ้าซื้อหาไปเองตามตู้หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มี
1: ไม่มีโอเคเพราะมันต้องเกี่ยวกับเลือด
0: ใช่แล้วเราก็อยากให้ ATK เนี่ยจริงๆมันก็แม่นยำได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นตรวจที่ไม่ใช่ ATK มันก็จะแม่นยำกว่า
1: ครับอาจารย์ครับบางทีเวลาแคนป่วยเนี่ยหรือว่าคนอื่นป่วยเนี่ยมันจะมีอาการปวดต่างๆ ตามมาแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะแก้ปัญหาด้วยการกินยาแก้ปวดผู้เอนเซตอันนี้สำหรับไข้เลือดออกทำได้ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเป็นข้อห้ามนะคะคือถ้าเป็นพาราธรรมดาเนี่ยก็คือได้แต่อย่างที่บอกคือบางคนก็เอ๊ะมันไม่ลงอ่ะอยากจะเอายาแรงกว่าปกติแล้วก็ไปยากลุ่มเอนเซตเอนเซตหมายถึงยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด
1: ์
0: ค่ะซึ่งมันก็จะอาจจะลดไข้ได้ดีกว่านะคะแต่ก็จะมีผลเสียและผลข้างเคียงตามมาโดยเฉพาะถ้าคนเป็นไข้เลือดออกซึ่งอาจจะทำให้เกิดเลือดออกที่รุนแรงได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ก็จะเป็นข้อห้ามว่าถ้าสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยไม่แนะนำหรือเป็นข้อห้ามเลยว่าไม่ให้ใช้ยากลุ่มเอนเซตนะคะ
1: คราวนี้สมมติถ้าเกิดติดไข้เลือดออกจริงแล้วมันมีช่วงอันตรายของมันไหมครับ คือระยะการป่วยมันอาการมันจะเป็นยังไงบ้าง
0: ส่วนใหญ่ก็ช่วงเฉียบพลันที่บอกไปแล้วนะคะช่วงระยะอันตรายที่ควรต้องเฝ้าระวังก็คือช่วงปลายสัปดาห์ที่1ก็คือช่วงสัก 4-5 วันถึง7วันก็จะเป็นช่วงที่ในบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะเกิดภาวะช็อกอาจจะเกิดอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ธีรพัฒน์พูดก็คือบางคนมีการรั่วของพลาสมาออกไปเกิดความดันตกเกิดไข้เลือดออกเกิดเลือดออกได้ก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงปลายสัปดาห์ที่1ก็คือ 4-7 วันงั้นถ้าใครไม่เกิดช่วงนี้ก็ดีไปก็แปลว่ารอดพ้นไม่ใช่ทุกคนต้องมีช่วงนี้นะบางคนอาจจะไม่มีภาวะนี้ก็ได้ภาวะวิกฤตนี้ก็ได้ก็เข้าสู่ระยะฟื้นตัวได้เลยแต่บางคนเนี่ยก็คือจะเข้าสู่ภาวะช็อกภาวะวิกฤตตรงนี้แล้วก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาเช่นความดันตกอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เกิดช็อกตามมาได้
1: มันจริงไหมครับที่เขาบอกว่าพอมาถึงช่วงนี้ไข้มันจะลด
0: ใช่ก็เป็นช่วงไข้ลด
1: ไข้ลดมันก็ใจฟูเลย

0: ก็จะหายแล้ว
1: แต่ก็เป็นช่วงที่เฝ้าระวังมันก็ในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นข้อดีมั้งที่พอไข้ลดปุ๊บก็เป็นช่วงที่ทำให้แพทย์ต้องรู้ว่าเราต้องเฝ้าระวัง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าไม่เกิดอะไรก็ดีไป
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอะไรก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
0: โอเคเมื่อกี้อาจารย์โสเกริ่นมาแล้วว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่มันจะเกิดขึ้นกับไข้เลือดออกด้วยนะนี่ถามอาจารย์หยงนะฮะ
2: ครับ
0: ที่บอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากไข้เลือดออกอย่างเช่นยังไงบ้าง
2: ครับก็อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปว่าคือตัวพลาสมาก็คือตัวเลือดน้ำเหลืองเนี่ยนะครับมันอาจจะแทรกตัวออกไปจากการรั่วของหลอดเลือดได้คือตัวเชื้อตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษชนิดนึงคือมันทำให้ความคงตัวของหลอดเลือดนี่มันเสียไปเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยหลอดเลือดต้องมีหน้าที่ในการที่จะทำให้น้ำเหลืองหรือเลือดของเรา
0: อยู่ในหลอด
2: ภายใน
1: ครับเป็นท่อน้ำ
2: แต่พอท่อมันรั่วเนี่ยก็ทำให้ปริมาตรเลือดที่อยู่จริงๆเนี่ยมันลดต่ำลงและหลายคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความดันตกเพราะปริมาตรเลือดที่แท้จริงเนี่ยมันหายไปมันกลายเป็นรั่วไปอยู่ข้างนอกท่อไปหมดนี้นะฮะซึ่งถ้ารุนแรงมากจริงๆก็จะมีภาวะช็อกภาวะช็อกก็คือความดันนี้ตกมากจนกระทั่งทำให้เกิดปัญหาของการไหลเวียนเช่นไตวายตับวายหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออันนี้ก็จะน่ากลัวมากอีกอันนึงก็คือเกล็ดเลือดเขาจะต่ำในคนไข้กลุ่มนี้เพราะเกล็ดเลือดต่ำเนี่ยอย่างบางคนก็ไปเจอเอ็นเซตเข้าไปอีกก็จะมีปัญหาเรื่องเลือดออกซึ่งเลือดออกที่ว่าเนี่ยอาจจะอยู่ในทางเดินอาหารก็ได้หรืออวัยวะภายในใดๆรวมถึงสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้อาการที่ความดันตกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงเข้าไปอีก
0: ครับเอนเซตมันไปกระตุ้นเหรอครับมันไปทำอะไรครับ
2: ตัวเอนเซตทำให้เกิดการทำงานของเกล็ดเลือดที่ผิดปกติไปนะครับไปถึงแทนที่มันจะมีหน้าที่ในการทำให้เลือดมันหยุดได้ปกติมันก็สูญเสียการทำงานนี้ไปมันก็ยิ่งทำให้เสริมการปัญหาที่มีเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายขึ้นครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ผมว่าใจถูกไหมว่าตัวไวรัสตัวนี้มันทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมันรั่วเหรอครับอาจารย์เขาเรียกว่าไข้เลือดออกเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมเป็นว่าไง
1: มันมีสองกลไกเนาะ
2: ก็คือส่วนหนึ่งมันก็ทำให้รั่วไปแต่ส่วนหนึ่งเกล็ดเลือดต่ำก็ทำให้เลือดออกเหมือนกัน
0: เกล็ดเลือดต่ำถ้าเกิดเกล็ดเลือดเยอะคือเลือดจะไม่
2: หยุดง่าย
0: หยุดง่าย
2: ที่เลือดออกมันก็จะหยุดง่าย
0: ครับ
2: โดนมีดบาดอะไรเงี้ยเลือดก็หยุดง่ายแต่ถ้าเกล็ดเลือดต่ำก็จะเลือดไหลไม่หยุดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ
0: ครับ
2: ก็เลยมีเลือดออกมาบางคนก็เห็นคนโบราณเห็นอย่างนั้นก็คงเรียกว่าเป็นไข้เลือดออก
0: ผมคงจะถามว่าใครคนตั้งชื่อ
1: เพราะว่ามันจะมีเลือดออกแบบสองแบบคือเลือดออกแบบชัดๆเลยเช่นไทป์เลือดหรือว่าบางคนถ้าเป็นผู้หญิงบางคนก็ประจำเดือนเยอะผิดปกติเง
0: ี้
1: ยค่ะไก่เลือดออกอันนึงคือจะเป็นจุดเลือดออกตามตัว
0: คือออกเห็นผิวหนังเลย
2: เป็นจุดๆจ้ำ
1: แ
2: ค่
1: แ
2: ข
1: นอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าตอนแรกเราเข้าใจแต่ผิวหนังเนี่ยจริงมันก็คือด้านในก็ด้วยเหมือนกัน
2: ก็มีได้
1: บนไข่เป็นเลือดก็
0: ม
1: ี
0: ซึ่งพอเลือดมันหลุดออกไปเยอะๆเนี่ยมันทำให้เลือดมันน้อยเงี้ย
2: ครับปริมาณเลือดที่อยู่ในท่อมันก็จะน้อยลงนะครับนั้นก็อาจจะเกิดอาการช็อกได้ครับ
0: ครับอาจารย์จอดลึกอีกนิดนึงว่าแล้วอันนี้คือที่เราคือทุกคนสามารถเป็นได้แล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เราเกิดในตอนแรกว่าที่มีภาวะอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยมันเสี่ยงรุนแรงได้มากขึ้นขนาดไหน
2: คือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆเนี่ยไม่ว่าจะติดเชื้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะแย่ลงนะครับนะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือไข้เลือดออกเองเนี่ยทำให้คนที่มีโรคประจำตัวเหล่านั้นเช่นหมันหัวใจโรคไตคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะติดรุนแรงคือเขาอาจจะเข้าสู่ภาวะช็อกได้มากกว่า คนอื่นที่ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงนะครับนั่นก็เลยเป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
0: ครับทำได้แค่เฝ้าระวังใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วสมมติถ้าเกิดคนกลุ่มเสี่ยงเนี้ยเป็นแล้วตรวจเร็ว
2: ก็คงต้องอาจจะต้องเกริ่นถึงเรื่องของวัคซีนด้วยหรือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยุงเนี่ยเป็นอะไรที่เราเลี่ยงยากจริงๆเราต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็อาจจะต้องคุยถึงเรื่องวัคซีนอยู่บ้างคร
0: ับช่วงที่ผมศึกษาเรื่องไข้เลือดออกอาจารย์บางทีผมมีแบบฟิลแบบโรคจิตเหมือนกันคือเวลายุงกัดยุงอะไรวะ
1: ส่องไม่ทันหรอกมันไปแล้ว
0: ส่องอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดขามันร้ายๆผมจะตกใจแล้วก็ตกก็ไม่ทันอยู่ดีใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: คือถ้าให้เลือกระหว่างส่องกับตกตกก่อน
0: แต่ถ้าตกปุ๊บมันจะบี้ไปแล้วไงจะส่องไม่เห็น
1: แต่ตกก่อนมันจะจิ้มมันจะจิ้มเอาต่อมน้ำลายแล้วเชื้อมันก็จะไปแล้ว
0: โอเคนะครับอันนี้ถามอาจารย์สวนนิดนึงว่าอย่างคนที่เป็นไข้เลือดออกที่เราไม่ได้มีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีวัคซีนเลยครับเข้ามาตรวจการรักษาเนี่ยเรารักษายังไงได้ฮะ
1: ก็จริงๆแล้วความที่เรากังวลอยู่หรือความน่ากลัวของโรคไข้เลือดออกคือเราไม่มียาต้านไวรัสจำเพาะสำหรับการรักษานะคะ
0: ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่มี
1: ไข้หวัดใหญ่มีโควิดมี
0: ทำไมไข้เลือดออกถึงไม่มีครับอาจารย
1: ์ทำไมไม่มีถามใครดีก
0: ็
1: คือ
0: เขาไม่ทำมาใช่ป่ะ
1: เขาพยายามพัฒนาอยู่แต่มันทำไม่ได้มันไม่สำเร็จเพราะว่าอย่างสัก2ปีก่อนตัวเองก็เคยได้รับการติดต่อให้ทำวิจัยเรื่องยากินสำหรับรักษาไข้เลือดออกนะแต่สรุปว่าไม่เวิร์กคือเทียบกับยาหลอกแล้วสรุปว่า มันฆ่าไวรัสไม่ได้อะไรประมาณเพราะนั้นถามว่ามีคนวิจัยไหมมีพัฒนาไหมมีเพราะเราก็อยากให้มียาแต่ปัญหาตอนนี้คือยังไม่มี
0: มันยังไม่สำเร็จออกมาย
1: ังไม่สำเร็จออกมาเพราะนั้นการรักษาคือเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคองเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจารย์หยงพูดไปเนี่ยมันก็จะยากลำบากในการที่จะต้องรักษาถ้าโรคไหนมียาฆ่าไวรัสโดยตรงมันก็ง่ายถูกไหมวินิจฉัยปุ๊บกินยาไปแจกยาไปน
0: ั่
1: นคือความยากที่มันไม่มียาจำเพาะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ไข้เลือดออกผมว่าหลายคนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะว่ามีเคสต่างๆถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็กรณีของคุณปอทฤษฎีที่หลายคนเริ่มตระหนักมากขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยที่อาจารย์หยงบอกว่าคนที่อาจจะสูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงมากแต่กับกรณีล่าสุดเนี่ยหลายคนก็ตกใจเหมือนกันกับข่าวนี้ฮะคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นน้องสาวของคุณกุ้งสุธิราชวงเทวันคนนี้แคนติดตามข่าวมาตั้งแต่ตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลแรกตอนแรกเนี่ยที่คุณกุ้งบอกแล้วก็เหมือนกับผ่านมาหลายเดือนจนถึงเกือบปีแล้วก็ทราบข่าวอีกทีนึงคือเสียชีวิตนะครับ1มิถุนายนครับตอน 3:00 นคุณกุ้งสุธิราชนะครับนักแสดงแล้วก็ลิเกชื่อดังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแจ้งข่าวการจากไปของคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ลิเกสาวชื่อดังนะครับเป็นน้องสาวของคุณกุ้งหลังจากรักษาตัวไข้เลือดออกเนี่ยนานเป็นปีนะครับก็บอกว่าวันนี้ถึงวันที่ต้องเอ่ยคำลาจริงๆมันเจ็บปวดใจมากเกินกว่าที่จะยอมรับแต่มันคือเรื่องจริงแล้วก็บอกว่าหนูเข้มแข็งมากที่สุดแล้วหนูคือดวงใจของพ่อของแม่และของพี่นะครับก็เสียดายที่มีเวลาน้อยมากๆแบบนี้ย้อนกลับไปเนี่ยมกราคมปี67ฮะตอนนั้นเห็นข่าวอยู่ก็คือคุณกุ้งสุธิราชเนี่ยโพสต์บอกว่าคุณวิรดากำลังป่วยเป็นไข้เลือดออกรุนแรงตั้งแต่30ธันวาคมของปี66นะครับอาการหนักยังไม่รู้สึกตัวจนกระทั่ง31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จากไปอย่างสงบก็จะเห็นว่าใช้เวลาในการรักษาปีกว่านะฮะก็ตั้งแต่67จนกลางปี68เนี่ยนะครับจนเรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอายุ37นะฮะก็อายุไม่ได้มากแล้วทำไมเขาถึงขั้นหนักแล้วก็เสียชีวิตนะครับทำไมผู้ใหญ่ถึงมีอาการเสียชีวิตถึงมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าเด็กอ่ะอาจารย
2: ์มันเกิดจากอะไรก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อรอบ2นะครับหรือว่าเป็นการติดหรือว่าคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวนี่ถ้าหมายถึงฝ่ายนะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีโรคร่วมนะครับหัวใจเบาหวานความดันอย่างที่กล่าวไปแต่ว่าอย่างในกรณีคนที่แข็งแรงดีมาโดยตลอดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะพบว่าบางส่วนเนี่ยจะเคยติดเชื้อมาก่อนแล้ว1ครั้งพอครั้งที่2เนี่ยมันก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันภาษาแพทย์เรียกว่าอิมมูนรีสปอนส์เนาะมันก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เยอะรุนแรงขึ้นมามากแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะช็อกนานพอช็อกนานเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยก็จะสูญเสียไปละเช่นสมองหรือว่าไตหรือว่าตับอย่างเงี้ยฮะถ้ามีอวัยวะที่ส่วนปลายสูญเสียไปหลายส่วนด้วยกันเนี่ยก็จะแย่ลงอีกอันนึงที่ผมเคยเจอแล้วก็เป็นคนไข้รุนแรงมากจริงๆก็คือเชื้อไอ้เดงกีเนี่ยมันเข้าไปทำลายในกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็คือเป็นไมโอคาร์ดิติสเราเคยเจอเคสที่เราพิสูจน์โดยการตัดชิ้นเนื้อทำไบออปซีแล้วก็ไปดูก็เจอไวรัสที่อยู่ในชิ้นเนื้อจริงๆก็พวกนั้นจะรุนแรงมากจริงๆเพราะหัวใจเองเนี่ยทำงานไม่ได้ก็อาจจะบีบตัวเหลือแค่ 10% 20% แล้วก็ช็อกแล้วก็อวัยวะส่วนปลายก็จะสูญเสียไปหนักหน่วงพอสมควรนะฮะมันก็จริงๆก็ต้องตอบว่ามีหลายปัจจัยเนาะแต่ว่าอันที่เกินไปเนี่ยก็คงเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยถึงจะมีอัตราการเสียชีวิตซึ่งเท่าที่เราเจอก็ 80% เลยนะคนที่ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นในเคสของผู้ใหญ่ส่วนเด็กเนี่ยไปเจอบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะรอดพ้นได
0: ้เมื่อกี้จะบอกก็คือตัวเอาเรื่องได้ก่อนคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วอาการหนักเนี่ยอาจจะเคยเป็นมาก่อนบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าแล้วการที่เป็นรอบแรกกับรอบ2เนี่ยมันเชื้อตัวเดียวกันมั้ยครับมันเป็นเดงกีตัวเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมหรือว่าต้องเป็นคนละตัวเท่านั้น
1: ก็โดยหลักการแล้วคือถ้าย้อนกลับไปก่อนก็คือการติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยคือ1บางคนอาจจะไม่มีอาการ
0: ครับ
1: เพราะนั้นรอบแรกไม่รู้ตัว
0: ไม่มีก็ได้เหรอครับอาจารย์
1: ไม่มีได้อันที่สองคือบางคนอาจจะมีอาการหรือจะมีอาการน้อยเช่นฉันคงเป็นไข้ธรรมดามั้งแล้วก็จบไปถูกไหมนั้นรอบแรกเนี่ยเป็นไปละเรียบร้
0: อ
1: ยแต่ไม่รู้ตัวไม่ได้วินิจฉัยก็แต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลพอเป็นรอบสองผู้ที่อาจารย์หยงเล่ารอบสองเนี่ยมันมีข้อมูลแล้วว่าการเป็นรอบสองเนี่ยมันทำให้เป็นรุนแรงกว่าปกติเพราะนั้นรอบนี้ที่เราเป็นอย่างสาเหตุของน้องสาวคุณพุ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นรอบสองหรือเปล่าที่ทำให้ดูเหมือนอายุน้อยรวบรวมก็ไม่มีทำไมดูรุนแรงเพราะว่ารอบแรกอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นแล้วหรือว่าเป็นแบบไม่มีอาการอันนี้ก็คำอธิบายที่เราอธิบายได
0: ้ครับ
1: ก็ประมาณนี
0: ้ซึ่งรอบแรกมันจะเบาเสมอไปไหมครับอาจารย์
1: ไม่แน่แล้วก็โดยหลักการคือถ้ารอบแรกติดเชื้อสายพันธุ์ถือว่าสุดที่สายพันธุ์หนึ่งโดยหลักการแล้วเราก็ไม่ควรจะเป็นสายพันธุ์หนึ่งอีก
0: ไม่ติดซ้ำ
1: ไม่ควรจะติดซ้ำเพราะเรายังมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดิมแต่เราก็มีโอกาสติดสายพันธุ์ที่เหลือได
0: ้
1: ประมาณนี้คือหลักการ
0: ณตอนนี้มีสายพันธุ์ที
1: ่มี4สายพันธ
0: ุ์4สายพันธุ์จริงๆมีเยอะกว่านั้นไหมครับหรือว่าหลัก
1: ๆตอนนี้มี4สายพันธ
0: ุ์เอาแค่4พอนะ
1: ใช่4พอ
2: แค่4ก็แย่แล้วครับ
0: มีใครที่เป็นแบบเกิน2ครั้งมั้ยจ๊ะ
1: มี
0: ฮะหรอแล้วเ
1: ค้ายิ่งก็มี1เป็น2ก็เป็น3เป็น4ได้ไง
0: แล้วครั้งที่3ยิ่งหนักไปใหญ่ป่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่มันจะหนักมากที่สุดจากข้อมูลเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งที่2
0: ครั้งที่2ใช่มั้ยครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคือตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเราเองเนี่ยเคยเป็นแล้วหรือเปล่า
1: แล้วรอบที่เราเป็นจริงจะเป็นครั้งที่2หรือเปล่า
0: เออเพราะหลายคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเป็นรอบแรกอาจจะพอแบบก้มแก้ม
1: เดี๋ยวเราใช้เป็นรอบแรกก่อนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เอออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราถ้าเกิดคนที่กังวลเขาสามารถรู้ได้ไหมว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่า
1: จริงๆทำได้แต่ต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษเพราะว่าการตรวจ
0: แบบ
1: ทั่วไปตามโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ไวพอในการที่จะบอกว่าคุณเคยเป็นมาก่อนแล้วหรือเปล่าถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยมันต้องแบบตรวจพิเศษซึ่งแพงและไม่ได้ทำทั่วไปเป็นระดับหลักวิจัยประมาณนั้น
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลได้สำหรับคนที่เอ๊ะตกลงฉันเป็นหรือเปล่า
1: แล้วหรือเปล่า
0: ใช่ไหมครับเมื่อกี้อีกอันนึงที่อาจารย์หยงพูดขึ้นมาก็คือเรื่องของไวรัสที่มันเข้าไปตรงที่กล้ามเนื้อหัวใจ
2: ครับ
0: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดกับใครหรือว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได
2: ้อันนี้ก็เจอไม่บ่อยนะครับก็ตั้งแต่ทำงานมาเป็น10ปีก็เจอประมาณ 1-2 เคสแค่นั้นเองก็คืออย่างที่บอกนะครับอาจจะบอกไม่ได้จริงๆว่าใครจะเสี่ยงมากกว่ารู้แต่ว่ามันอาจจะเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับก็อาจจะมีคนศึกษาเหมือนกันว่าพันธุกรรมบางชนิดอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนที่มันไวต่อการอักเสบมากกว่าคนปกติอาจจะทำให้เขาเสี่ยงมากกว่าปกติโดยทั่วไปเราไม่ได้ตรวจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยการดูจากอาการของคนไข้เป็นสำคัญถ้าสมมติว่ามันจำเป็นที่ต้องตรวจเยอะขนาดที่ต้องไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ย ก็อาจจะต้องทำในบางรายที่เราหาสาเหตุอื่นไม่ได้ว่าทำไมหัวใจคนไข้แย่ลง อย่างมากแล้วก็ประกอบกับอยู่ในบริบทของการติดเชื้อชนิดนี้เข้ามาด้วยนะฮะมันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าตัวเชื้อเองเนี่ยสามารถเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้ครับ
0: ซึ่งมีเคสแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยเรารักษาได้ไหมหรือว่าก
2: ็ส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์สงกล่าวไปคือตัวยาเองเนี่ยมันไม่ได้มีบางครั้งเราอาจจะต้องใส่เอ็กโมนะครับเหมือนกับเราจะต้องใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจไปก่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมา
0: ครับ
2: นะครับ
0: เอ็กโมนี่ผมเข้าใจว่าพอใส่แล้วจะไม่รอดแล้วไม่ใช่ใช่ไหม
2: ก็ไม่จริงคือส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ต้องถูกใส่มักจะเป็นคนที่หนักตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นอัตราการเสียชีวิตก็มักจะสูงกว่าคนปกติอยู่แล้วดังนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรอดเลยนะครับหมายถึงว่าก็หลายครั้ง
1: ก็ต้องระดับอาจารย์หยงแล้วต้องรอดอะไร
0: ก็คือใส่เอ็กโมก็มีโอกาสที่กลับมาได้เหมือนกัน
2: ใช่ถ้าตัวโรคเหล่านั้นเป็นตัวโรคที่ฟื้นกลับขึ้นมาได
0: ้โอเคคราวนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเดี๋ยวเราเจาะลึกกันนิดนึงนะฮะอย่างโรคหัวใจเบาหวานหรือว่าความดันสูงเนี่ยถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกความเสี่ยงจะสูงกว่าคนทั่วไปอธิบายเห็นภาพหน่อยครับว่ามันสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไง
2: ครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะฮะก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่าคนปกติประมาณ2เท่าหัวใจก็สักประมาณ3เท่าเบาหวานเนี่ยเยอะมากเบาหวานนี่คือ4เท่า อย่างที่บอกคือเบาหวานเนี่ยมีผลต่อภูมิคุ้มกันโดยตรงทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงแล้วก็เกิดการอักเสบด้วยแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีการเซลล์มันบาดเจ็บแล้วก็หลอดเลือดมันสูญเสียความคงตัวไปมันก็เลยทำให้เลือดพลาสมาอะไรเนี่ยมันรั่วออกไปจากหลอดเลือดได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับงั้นคนที่เป็นเบาหวานนะฮะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่สำคัญนะครับ
0: แล้วอย่างโรคหัวใจครับอาจารย
2: ์ครับโรคหัวใจเองเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยสมมติหัวใจเขาบีบตัวไม่ดีพอเขาเจอความดันต่ำหรือว่าพลาสมามันรั่วออกไปเนี่ยหัวใจก็ทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกตินั้นโอกาสจะเสียชีวิตหรือว่าโอกาสที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเยอะขึ้นในช่วงที่มีอะไรมากระทบครับ
0: เพราะว่าไข้เลือดออกเป็นโรคที่มันมีผลโดยตรงกับเลือดใช่ไหมครับแล้วสมมติเนี่ยเลือดมันวิ่งทั่วร่างกายคนที่ปกติอยู่แล้วอาจจะมีความเสี่ยงแต่คนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งแย่ไปใหญ
2: ่
0: ประมาณนั้น
2: ใช่ครับ
0: โอเคในทางการแพทย์คราวนี้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแบบทั่วไปกับคนที่เป็นไข้เลือดออกแบบมีเพราะอื่นแทรกซ้อนโดยในการดูแลต่างกันไหมฮะ
2: ปัญหาตอนที่เกี่ยวข้องกับแผนกหัวใจเนี่ยจะเป็นตอนที่ความดันตกแล้วเราก็ต้องไปดูว่าปัญหามันคืออะไรนะฮะหลักๆก็คือต้องดูว่ามันเป็นการรั่วของพลาสมาออกไปหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้จริงๆคือการควบคุมปริมาณสารน้ำในแต่ละวันซึ่งลำบากมากให้เยอะเกินไปก็จะเกิดน้ำท่วมปอดถ้าเกิดให้น้อยเกินไปก็จะเกิดภาวะเลือดข้นแล้วก็มีปัญหาไม่เพียงพออีกเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยความยากคือต้องหาจุดพอดีหรือจุดเหมาะสมในการประเมินนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูเป็นรายๆไปอาศัยว่าระยะตอนนี้โรคกำลังฟื้นตัวหรือเปล่าหรือกำลังจะแย่ลงแล้วก็ต้องกะปริมาณสารน้ำให้พอดีนะครับอันนี้คือความยากของโรคนี้ครับ
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเลย
1: ใช่แล้วความยากก็คือเหมือนกับว่าท่อน้ำมันยังรั่วอยู่ถูกป่ะรั่วออกไปแต่ถ้าเราให้น้ำไม่พอมันก็รั่วออกไปเรื่อยๆแล้วคือเส้นเลือดก็จะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พอก็เกิดอวัยวะวายตับวายไตวายอะไรได้แต่ถ้าให้เยอะไปก็รั่วออกไปที่หัวใจน้ำก็ท่วมปอด
0: ก็น้ำท่วมอีก
1: แล้วก็จะเป็นเคสที่จะต้องเถียงกันทุกทีตกลงน้ำขาดน้ำเกิน
2: ใช่
1: อะไรเงี้ยแต่จะเอาเยอะหรือจะเอาน้อยอะไรเง
2: ี
1: ้ย
2: บางครั้งถึงขั้นต้องลองให้ไปก่อนแล้วรู้ตัวว่าผิดแล้วค่อยกลับอีกทาง
0: ต้องเทสดูก่อน
2: ใช่ใช่มันยากครับ
0: แล้วพอสมมติหายแล้วอะไอ้ตัวหลอดเลือดนะครับ
1: คืน
2: กลับมา
0: โอเคมันไม่รั่ว
1: ไม่แล้วจบภาวะตรงนั้นโอเค
3: โอเคครับอ่ะคราวนี
1: ้ตลอดไปไม่ไหว
0: นั่นสิถ้าเกิดสมมติรั่วเรารั่วเลยก็แบบว่า
1: ไม่ได้
0: โอเคครับคราวนี้มาถึงเรื่องของวัคซีนกันบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดถึงบ่อยในปัจจุบันเพราะว่าก็มีการพัฒนาวัคซีนมาเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ไข้เลือดออกตอนนี้เนี่ยพบผู้ป่วยที่อาจารย์บอกก็คือเป็นแสนรายนะครับแล้วก็มีเสียชีวิตเนี่ยเยอะพอสมควรในปีที่ผ่านมานะครับก็มีผู้เป็นไข้เลือดออกเนี่ยเป็นแสนนะฮะเสียชีวิตประมาณ90รายคราวนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงกันต่อไปก็คือเรื่องของวัคซีนที่พัฒนาออกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราพูดถึงแนวทางการรักษากันหน่อยครับอาจารย์โสครับที่บอกว่าปัจจุบันในการป้องกันมันมีทางเลือกใช่ไหมครับนอกจากตัววัคซีนแล้วเนี่ยมีทางเลือกอื่นไหม
1: ค่ะก็จริงต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าเนื่องจากว่าโรคไข้เลือดออกมันไม่มียารักษาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะซึ่งการป้องกันคือการไม่ให้เป็นโรคนะนั้นจริงๆแล้วถามว่าการป้องกันเนี่ยเราก็ทำได้ตั้งแต่อะไรบ้างที่เราทำ
0: ที่ทำแต่เด็กปะ
1: ตบยุง
0: ตบยุง
1: ไม่ใช่เราต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด
0: กำจัดลูกน้ำยุงลาย
1: ก็คือหนึ่งแม่ก็ป้องกันไม่ให้ยุงกัดจะยังไงก็ได้จะทายากันยุงจะใส่เสื้อผ้าแขนขายาวก็ได้แล้วก็แอคทิวิตี้กิจกรรมก็ดูให้ดีว่าไม่ใช่แบบยุงเยอะอันนี้ทำได้ไหมทำได้ทำไป
0: อันนี้พื้นฐานเลย
1: อันที่สองคือกำจัดแหล่งพ่อพันยุงนะจะทำอะไรก็ได้จะคว่ำขันคว่ำน้ำทำลายแหล่งพ่อพันยุง
0: ยังคงสำคัญอยู
1: ่เอายางรถไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยตามนั้น
0: มันสามารถผลิตลูกน้ำยุงลายได้เยอะจริงๆใช่ไหมนะ
1: ก็ได้มั้งตามนั้นอันนี้ก็ทำไปนะคือสิ่งที่เราทำได้ก็ทำไปแต่ประเด็นคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำมานานแล้วแต่เราก็ยังมีเคสไข้เลือดออกที่เยอะอยู่รวมถึงมีคนที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกที่เยอะอยู
0: ่
1: เพราะนั้นก็คือเราคงต้องมีเครื่องมือเสริมที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ใช้ในการป้องกันโรคซึ่งวัคซีนก็คือหนึ่งในนั้นที่จะเป็นเครื่องมือเสริมในการช่วยลดการเป็นไข้เลือดออกกับลดความรุนแรงของโรค
0: ทำไมตอนที่แคนเด็กๆนะฮะประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเราถึงยังไม่ได้พูดถึงวัคซีนไข้เลือดออก
1: มันยังไม่มีเขาพัฒนาอยู่มันเพิ่งมีจริงๆตั้งแต่สัก10ปี
0: ครับแล้ววัคซีนตอนแรก
1: อย่างเคสคุณปอก็ยังไม่ทันเพราะเป็นช่วงรอยต่อเคสคุณปอประมาณสัก10ปี
0: อ้าวตอนนั้นยังไม่มี
1: ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเป็นช่วงแบบอีกแป๊บเดียวจะมี
0: ครับ
1: ก็เลยพลาดไป
0: ซึ่งวัคซีนไข้เลือดออกในรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ก็จริงๆแล้ววัคซีนไข้เลือดออกก็จริงๆเขาก็มีการพัฒนามาหลายปีแล้วนะคะจริงๆก่อนหน้า10ปีที่มีวัคซีนตัวแรกออกมาก็พัฒนากันมานานแต่ปัญหาคือมันทำค่อนข้างยากนะคะส่วนถ้ามีวัคซีนตัวแรกที่ออกมาในประเทศไทยเราก็มีใช้มาหลายปีละก่อนหน้านี้แต่ว่าวัคซีนตัวแรกที่ออกมาใช้เนี่ยก็คือจะต้องฉีด3เข็มนะคะ0 6แล้วก็12แล้วก็ฉีดได้เฉพาะในคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็มีช่วงอายุจำกัดสำหรับการฉีดคือฉีดได้ตั้งแต่อายุ6ถึง45ปีนะ
0: 6ถึง45ปี
1: ทำให้วัคซีนตัวนี้มีข้อจำกัดว่าเอ๊ะเราก็ต้องรู้มาก่อนแล้วไหมว่าเราต้องเป็นไข้เลือดออกมาก่อนถึงจะฉีดได้ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดของการที่จะฉีดวัคซีนตัวนี
0: ้แล้วถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเป็นนะครับแล้วไปฉีดวัคซีน
1: ก็มีข้อมูลว่าอาจจะเพิ่มความรุนแรงของโรคเพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลมากกว่าก็เลยเป็นข้อมูลว่าวัคซีนตัวแรกเนี่ยก็ได้ความนิยมลดลงไปและอาจจะไม่มีในที่สุดตอนนี้อาจจะยังมีอยู่นิดหน่อยและอาจจะไม่มีในที่สุดนะคะก็เป็นที่มาของการพัฒนาวัคซีนตัวอื่นขึ้นมาซึ่งตอนนี้ที่เราตัวที่เรามีตัวที่2ในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแบบชนิดฉีด2เข็มนะคะแล้วก็ฉีดที่0กับ3เดือนนะคะข้อดีก็คือฉีดได้ทั้งคนที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเราเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าที่บอกไปแล้วว่าคนส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมาก่อนนะคะแล้วก็จริงแล้วทางองค์การอาหารและยาของไทยเนี่ยก็คือรับรองฉีดได้แต่อายุ4ปีขึ้นไปโดยที่ไม่มีปลายปิด
0: 4ปีเป็นต้นไปฉีดได้หมดเลย
1: ไม่มีปลายปิดเพราะนั้นก็จะเป็นข้อดีของวัคซีนชนิดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้เยอะกว่าก็คือแบบฉีด2เข็มแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนะคะก็ยังมีข้อจำกัดเช่นในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไม่ได
0: ้
1: หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ได้นะคะก็คือเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะคะ
0: ซึ่งหลังจากฉีดไปแล้วครับตลอดชีวิตเลยมั้ย
1: ก็จากข้อมูลตอนนี้ที่มีการตีพิมพ์ไปเนี่ยอยู่ที่ 4.5 ปีว่าสามารถป้องกันการเป็นไข้เลือดออกได้ป้องกันการรุนแรงของโรคได้รวมถึงการนอนโรงพยาบาลได้ประมาณ 80-90%
0: ค่ะ
1: ค่ะส่วนต่อไปต้องรอดูว่าจะอยู่ได้นานกว่านี้ไหมต้องฉีดเข็มกระตุ้นไหมข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีคำแนะนำว่าต้องฉีดกระตุ้นคุณฉีด2เข็มแล้วก็จบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอข้อมูลที่มีมากกว่านี้
0: คือการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเนี่ยครับอาจารย์มันไม่ใช่เป็นการป้องกันไม่ให้ติดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็จริงป้องกันติดได้แต่มันก็ทุกอย่างไม่ 100% อยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าเกิดติดแล้วเนี่ยมันจะเบากว่า
1: ก็ลดความรุนแรงของโรคได
0: ้ครับอย่างผมเนี่ยผมไปฉีดมาละ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ผมเจอยุงลายผมก็มองมันได้ป่ะ
1: ไม่ได้เราก็ไม่ควรให้มัน
0: ไม่ควร
1: จะท้าทาย
0: มีวัคซีนด้วยอะไรเงี้ยหลักการมันคือยังไงหลักการก็คือฉีดเชื้อเข้าไปให้มันสร้างภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมคร
1: ับใช่ก็คือพอฉีดวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือสิ่งที่ฉีดเข้าไปแล้วกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสถานการณ์ที่เจอเชื้อจริงหรือการติดเชื้อจริงเราก็จะสามารถภูมินั้นก็จะจดจำได้แล้วก็ต่อสู้กับการเป็นโรคจริงๆได
0: ้โอเคครับนี่คือแล้วอย่างที่เราคุยกันว่าเดงกีมันมีทั้ง4ตัวครับอาจารย
1: ์
0: ที่เราฉีดเข้าไปอ่ะมันกี่ตัว
1: ในวัคซีนเองจะประกอบด้วยตัวไวรัสทั้ง4สายพันธ
0: ุ์อยู่แล้วใช่ครับ
1: นั้นโดยหลักการก็จะสามารถป้องกันได้ทั้ง4สายพันธุ
0: ์ครับแต่เราฉีดไม่ฟรีใช่มั้ยวัคซีน
1: คือวัคซีนจริงๆทุกชนิดไม่ฟรีอยู่แล้วนะคะสำหรับประเทศไทยเราจะได้ยินแค่มีไข้หวัดใหญ่เท่านั้นที่รัฐบาลซื้อแจกอยู่ช่วงนึง
0: ครับ
1: วัคซีนอื่นโดยส่วนใหญ่เฉพาะในผู้ใหญ่นะคะเป็นวัคซีนที่ไม่ฟรี
0: ครับ
1: นะคะ
0: คราวนี้มันมีข้อยกเว้นมั้ยครับอาจารย์สำหรับกรณีคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างเช่นโรคหัวใจเลยต่างๆมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนยังไงบ้าง
2: จริงๆโรคหัวใจเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ด้วยซ้ำไปนะครับอย่างที่กลิ่นไปในตอนแรกก็คือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันหรือว่าเบาหวานเนี่ยเขาจะเพิ่มความเสี่ยงของความรุนแรงเพราะฉะนั้นจริงๆเราแนะนำนะครับวัคซีนอันนี้จะเหมือนวัคซีนครอบครัวเนาะก็คือเหมือนเขาไปกันได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่4ขวบลูกเล็กเด็กแดงรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดพร้อมกันอะไรเงี้ยนะเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัวชนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นข้อห้ามจริงๆกิจกรรมฉีดวัคซีน
0: เอาที
2: ่ส่วนข้อห้ามจริงๆจะเป็นแนวแบบคนที่มีผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง HIV ที่แบบภูมิต่ำๆอะไรเงี้ยเป็นต้น
0: ทำไม HIV ถึงฉีดไม่ได้
1: ก็คือเป็นเราถือว่าเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเลยเพราะถ้ามี CD4 เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันต่ำน้อยกว่า200ตัวเพราะนั้นก็จะเหมือนคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นเช่นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นโรคทางภูมิคุ้มกันบางอย่างที่รับยากดภูมิอันนี้เราก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงแล้วไม่ได้ห้ามเฉพาะไข้เลือดออกห้ามวัคซีนอื่นด้วยที่เป็นเชื้อเป็น
0: คือพอรับเชื้อเป็นเข้าไปบางทีมันอาจจะทำให้รุนแรงขึ้นมาเลยก็ได้
1: นี่โดยหลักการของการรับวัคซีนเชื้อเป็นในกลุ่มภูมิกันบกพร่องอยู่แล้ว
2: คนที่เหลือก็จะเป็นสตรีตั้งครรภ์นะครับกับนมบุตรผมว่าข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลในกลุ่มนี้อาจจะยังไม่มากพอ
0: ที่
2: จะ
0: นึกว่าฉีดปุ๊บได้แม่เผื่อลูกเลย
1: วัคซีนบางอย่างไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูข้อบ่งชี
0: ้
1: แต่ว่าไข้เลือดออกไม่ใช่วัคซีนที่เป็นข้อบ่งชี้แบบนั้น
0: แล้วแบบนี้คนที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้วครับอาจารย์ฉีดวัคซีนต่อได้ไหมถ้าเกิดฉีดไปมันจะรุนแรงกว่าเดิมไหม
1: เพราะนั้นคือคนที่เป็นแล้วเราก็ไม่อยากให้เป็นซ้ำถูกไหมครับเพราะงั้นการที่คุณเป็นครั้งที่สองเนี่ยก็อาจจะทำให้รุนแรงกว่าปกตินะเพราะนั้นคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็แนะนำให้ฉีดได้นะคะแล้วก็ถ้าเรารู้จุดที่เป็นชัดเจนเนี่ยก็อยากให้รอประมาณสัก6เดือนค่อยรับวัคซีนเพราะว่าตอนที่เราเป็นไข้เลือดออกใหม่ๆเนี่ยเราจะยังมีภูมิคุ้มกันอยู
0: ่ครับ
1: ค่ะก็ยังไม่ต้องรีบฉีดนะก็สัก6เดือนแล้วก็สามารถมารับวัคซีนได
0: ้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ไม่มีประเด็นเพราะว่ารุ่นใหม่ที่ฉีดแบบ2เข็มเนี่ยไม่ต้องมีประเด็นแล้วว่าคุณเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นมาก่อนก็สามารถฉีดได้ทั้งทุกคนที่จะต้องการรับวัคซีน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีทุนทรัพย์ฉีดไว้ก็ดีกว่านะเพราะ
1: เรา
0: ดีกว่าเราแบบเห็นยุงแล้วแบบรู้ว่ามันมีไหม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมฮะคราวนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยเขาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีเงี้ยฉีดไข้เลือดออกร่วมเลยได้ไหม
2: สบายมากครับ
0: แบบจิ้มทีเดียว2
2: ใช่เป็นเรื่องปกติของคนรุ่นนี้
0: ต้องเปลี่ยนแขนไหมหรือแขนเดียวกันก็ได้
2: ได้อาจารย์โสดจะบอกว่าห่างกัน
1: 1นิ้วถ้าจะเอาแขนเดียวกันนะ
0: หรอ
1: แต่ว่า2แขนเลยก็ได้
0: แล้วมันจะเดี้ยงมั้ย
1: ก็อยากรู้ก็ต้องลองดู แต่คือจริงๆถ้าเราแต่ตัวเองคือถ้ามี2อย่างแล้วก็นำคนละข้าง
0: ใช่มั้ยฮะอ๋อโอเคก็คือฉีดพร้อมกันได้ไม่เป็นไร
2: ใช่หลายวัคซีนเลยครับเดี๋ยวนี้คนเวลามาตรวจเนี่ยฮะเป็นเรื่องปกติเลยเน
0: ี่ยในการฉีดอ
2: ย่างเงี้ยนะฮะครับ
0: ถ้าเกิดผมแบบคือผมไม่ค่อยมีเวลาเวลาไปทีนึงเราก็ฉีดตัวนี้ก็ได้ไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ไข้เลือดออกบาดทะยักด้วยได้ไหม
1: ได้
2: ใช่
1: แต่บาดทะยักมันจะบวมเยอะหน่อยแนะนำว่าเอาคนละข้าง
0: โอเคก็แบ่งฟังมา
1: ใช่อย่างมันจะมีวัคซีนบางอย่างที่อาจจะบวมเยอะเราก็ไม่อยากให้มา2อย่างอยู่ในแขนเดียวกันเพราะบางทีเราอาจจะอยากดูว่าเอ๊ะตัวมันบวมจากอะไรกันแน่อะไรเงี้ย
0: ครับมีวัคซีนไหนที่ไม่ควรฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นไหมครับ
1: คือจริงโดยหลักการก็คือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นวัคซีนเชื้อเป็น2ตัวเนี่ยถ้าไม่ฉีดในวันเดียวกันต้องห่างอย่างน้อย4สัปดาห
0: ์
1: นะคะแต่ถ้าเชื้อเป็นกับเชื้อตายเช่นเมื่อกี้ที่คุณแทนถามก็คือไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกอันนี้เป็นกับตายไวรัสวัคซีนนะไม่ใช่คน
0: ครับวัคซีน
1: ก็ฉีดพร้อมกันได้จะฉีดแยกฉีดพร้อมได้หมด
0: โอเคฮะอาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมไหมฮะ
1: จริงแล้วในถ้าเป็นตัวบุคลากรทางการแพทย์จริงๆคงไม่ใช่ข้อบ่งชี้โดยตรงสำหรับไข้เลือดออกแต่ว่าคุณก็คือสามารถรับวัคซีนได้อยู่แล้วนะคะถ้า ในแง่ของคนทั่วไปที่อายุ4ปีขึ้นไปนะคะ
0: โอเคฮะวันนี้ฮะให้อาจารย์หนุ่มสรุปเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออก
2: ก็จะเห็นได้ว่าไข้เลือดออกนี่เป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับแล้วก็รุนแรงกว่าที่เราเข้าใจครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงแล้วก็กลไกนะฮะในการที่ทำให้ตัวเชื้อเนี่ยรุนแรงกว่าปกติในคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆรวมถึงคำแนะนำวัคซีนนะครับก็อย่าลืมฝากทิ้งไว้นิดนึงว่าอันนี้เป็นวัคซีนครอบครัวนะครับก็คือสามารถฉีดได้ในอายุ4ขวบจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุเลยนะครับก็ไปฉีดกันเป็นครอบครัวครับ
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์หยงด้วยนะครับมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะขอบคุณมากคร
2: ับขอบคุณครับ
0: มาดูกันต่อนะครับเรื่องต่อมานี้เป็นประเด็นพูดถึงในปีนี้เยอะเหมือนกันก็คือ HIV นะครับเพราะว่ามีข่าวว่าระบาดหนักเลยในปี68นี้ HIV ระบาดหนักปี68นะครับติดเชื้อพุ่งทะลุครึ่งล้านนะฮะป่วยรายใหม่กว่า 13,000 รายกรมควบคุมโรคเนี่ยเปิดสาเหตุชี้บอกว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่รู้สถานการณ์ติดเชื้อนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV ภาพรวมของประเทศปี68ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV สะสมอยู่ที่ 547,556 คนและผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เนี่ยเพิ่มมา 13,357 คนนะครับสาเหตุหลักของการติดเชื้อจากการไม่ป้องกันครับพร้อมกับชี้ว่ายังมีอีกหลายคนเนี่ยไม่ได้ตรวจและไม่ทราบสถานการณ์ติดเชื้อ HIV ของตนเองเนื่องด้วยหลายสาเหตุครับทั้งไม่ทราบว่าตัวเองมีความเสี่ยงกับอีกอย่างนึงก็คือไม่กล้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะกังวลเรื่องการถูกตีตราจากสังคมและไม่รู้ว่าสามารถตรวจ HIV ได้ด้วยตัวเองก็เลยส่งผลให้ไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วก็อาจจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าความแตกต่างอันนี้เราเหมือนเราเคยคุยกันแล้วหลายครั้งแต่คนก็ยังคงเข้าใจผิดกันอยู
1: ่
0: ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยติดเชื้อ HIV กับคนที่เป็นโรคเอดส
1: ์ก็จริงๆแล้วคือ HIV เนี่ยเป็นชื่อไวรัสนะคะก็คือย่อมาจากชื่อยาวๆแต่ว่าไม่ต้องรู้ก็ได้นะแต่ว่าโดยหลักการก็คือมันเป็นชื่อไวรัสที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องนะก็เป็นที่มาของตัวโรคนั่นแหละนะคะเพราะนั้น HIV เวลาพูดถึง HIV คือเป็นการติดเชื้อ HIV นะคะแต่ถ้าโรคเอดส์ก็คือหมายถึงว่าเป็นการติดเชื้อ HIV ที่อยู่ระยะท้ายของโรคนะคะเพราะนั้นเวลาติดเชื้อ HIV เนี่ยอาจจะแบ่งคร่าวๆเป็นประมาณ4ระยะนะคะระยะแรกคือระยะที่ติดเชื้อเฉียบพลันระยะติดเชื้อเฉียบพลันแปลว่าได้รับเชื้อมาใหม
0: ่ๆครับ
1: ครึ่งนึงจะไม่มีอาการก็จะเหมือนไข้เลือดออกเมื่อกี้ก็คือไม่รู้ตัวว่าฉันเป็นแล้ว
0: ครับ
1: อีกครึ่งนึงจะมีอาการคล้ายไข้หวัดซึ่งบางทีไปพบแพทย์ก็คิดว่าเออฉันเป็นหวัดมั้งเพราะบางทีแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ซักละเอียดหรือเราก็เองเราก็รู้ว่าเราเสี่ยงนะเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็จะพลาดโอกาสนี้ไปว่าฉันติดเชื้อแล้วก็จะผ่านระยะเฉียบพลันไปนะซึ่งเป็นโอกาสที่เราควรจะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าไม่มีอาการก็จะสบายเที่ยวเล่นไปทำเที่ยวเล่นดีไหมไม่ดีนะเขาก็มีโอกาสแพร่เชื้อได้เพราะเขาไม่ได้รับการรักษา
0: หมายความว่าเหมือนที่อาจารย์บอกคือสมมติว่ามีไปไม่ได้ป้องกันมีอะไรคนเนี้ยเสร็จปุ๊บ
1: ระยะที่หนึ่ง
0: เป็นไข้
1: ติดเป็นไข้
0: เป็นไข้นิดหน่อยหลังจากนั้นไข้มันหายหรอ
1: หายเองได้ดีขึ้นเองได้
0: แต่เชื้อมีแล้ว
1: เชื้อมีแล้ว
0: ก็ไม่รู้ตัวแล้ว
1: ไม่รู้ตัว
0: โอเค
1: นั้นก็เข้าสู่ระยะที่2คือไม่มีอาการ
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็อาจจะไปเที่ยวเล่นต่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันก็มีโอกาสที่เราแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้นะคะจนถ้าระยะเวลาผ่านไปเชื้อไวรัสแบ่งตัวตลอดเวลาเข้าสู่ระยะที่3คือระยะเริ่มมีอาการระยะเริ่มมีอาการนี่ก็อาจจะเป็นจุดที่เริ่มรู้ตัวเริ่มจะอยากไปรักษานะคะ
0: เช่นคือเป็นอาการอะไรครับ
1: น้ำหนักลดโดยเฉพาะลดมากกว่า 10% นะคะท้องเสียเรื้อรังนะหรือว่ามีตุ่มๆขึ้นตามตัวบางคนก็ยังไม่เอะใจอีกว่าตุ่มยุงกัดอีกไม่ใช่แค่ได้ออกนะอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นตุ่มดำๆเยอะๆนะคะหรือบางคนเริ่มมีฝ้าขาวในปาก
0: ฝ้าขาวในปาก
1: เป็นเชื้อราเป็นเชื้อราในปากในปากในกระพุ้งแก้มอะไรเงี้ยค่ะอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการที่เราเรียกว่าอยู่ในระยะที่เริ่มมีอาการนะจนถ้าเข้าระยะถ้าไม่รักษาอีกก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายที่เราเรียกว่าโรคเอสโรคเอสก็คือเป็นระยะที่มีภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่า CD4 หรือ CD4 คือต้องเจาะเลือดแล้วนับจำนวนเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า CD4 เนี่ยน้อยกว่า200หรือมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเช่นเป็นวัณโร
0: ค
1: เป็นเชื้อราขึ้นสมองเป็นเชื้อราลงปอดอ
0: ัน
1: นี้เขาเรียกว่าระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอดส์หรือระยะเอดส์นะนี่คือความแตกต่าง
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผู้ป่วย HIV ทุกคนจะต้องเป็นเอดส์นะ
1: ถ้าเรารู้ตั้งแต่1 2 3ก็ไม่เข้าสู่เอดส์แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้คือบางทีมาก็เอดส์แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้ตัว
0: นี่คือความน่ากลัวของเอดป่ะหรือของ HIV ป่ะตอนที่บางทีถ้าเกิดเราไม่ได้ตรวจอ
1: ่
0: ะเราก็จะไม่รู้ตัวเพราะว่าอาการตอนแรกก็เหมือนกับเราเป็นไข้อาจจะพักผ่อนน้อยรู้สึกไปเองประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดมันติดจริงๆอาจารย์มันจะเป็นไข้เนี่ยหลังจากที่เราไปมีเพศสัมพันธ์แบบที่ไม่ป้องกันเนี่ยนาน
1: ก็เราเรียกว่าระยะฟักตัวแล้วกันนะตั้งแต่รับเชื้อจนทั้งเกิดอาการแต่อย่างที่บอกคือความยากครึ่งนึงไม่มีอาการนะ
0: เอาครึ่งนึงไม่มีอาการด้วย
1: ครึ่งนึงไม่มีอาการระยะเฉียบพลันเนี่ยครึ่งนึงไม่มีอาการ แต่ครึ่งหนึ่งมีคล้ายๆไข้หวัดง่ายๆแล้วกันงั้นระยะฟักตัวอยู่ประมาณสัก3อาทิตย
0: ์3อาทิตย
1: ์3ถึง4อาทิตย
0: ์โอเคแล้วทุกวันนี้ฮะ
1: ค่ะ
0: ปัจจัยหลักในการติดเชื้อยังคงเป็นเหมือนเดิมไหม
1: ค่ะก็คือทางติดต่อของ HIV สำหรับบ้านเรายังเป็นเหมือนเดิมคือทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะคะทางเพศสัมพันธ์ตอนนี้ที่นำมาเลยก็คือชายชายนะคะชายหญิงก็รองลงมาเมื่อเทียบกับ20ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงชายหญิงนะคะตอนนี้ก็คือชายชายแล้วก็ชายหญิงนะคะก็เป็นเพศสัมพันธ์อันดับ2ที่รองลงมาที่เจอได้ก็คือ2 อย่างก็คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะซึ่งประเด็นก็คือคนท้องบ้านเราเนี่ยในบางคนก็คือยังไม่รับการฝากท้องไม่รับการตรวจเลือดนะคะทำให้มีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้แต่ถ้าคุณกินยาดีตั้งครรภ์เรียบร้อยนะคะมาฝากท้องสม่ำเสมอการกินยาต้านไวรัสระหว่างการตั้งครรภ์จะป้องกันอันนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยเฉพาะสารเสพติดแล้วก็รวมถึงการสักการเจาะต่างๆเนี่ยก็สามารถติด HIV ได้ถ้าเป็นร้านที่ไม่สะอาดร้านที่ใช้เข็มร่วมกับคนอื่นไม่มีการทำความสะอาดให้ดีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเรื่องยาเสพติดน่าจะเป็นน้อยลงแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ยาเสพติดบ้านเราตอนนี้ไม่ใช่เข็มละสมัยก่อนก็จะเป็นเฮโรอีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสมัยนี้ก็จะเป็นสูตรเอาเป็นกินเอามากกว่าเพราะนั้นทางเข้าที่เป็นแบบยาเสพติดฉีดก็อาจจะน้อยลงอาจจะเป็นพวกสักที่ไม่สะอาดเจาะตามตัวที่ไม่สะอาดใช้เข็มประมาณนี้มากกว่าแต่ดับหนึ่งก็ยังเป็นเพศสัมพันธ์
0: เพศสัมพันธ์เหมือนเดิมคราวนี้อาจารย์ถ้าเกิดบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาพลาดอ
1: ่ะ
0: เขาพลาดแล้วเขาไม่ชัวร์จริงๆว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นมันติดหรือเปล่า
1: ได
0: ้มันป้องกันได้ทันไหม
1: ได้ทันก็จริงแล้วการป้องกัน HIV จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยก็จริงๆมีหลายอย่างนะคะแต่ถ้าที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็หนึ่งก็คือถุงยางอนามัยก็ยังเป็นสิ่งที่ป้องกันได้อยู่ถุงยางอนามัยแต่ประเด็นก็คือเราก็ต้องรู้ล่วงหน้ามีติดตัวมีเตรียมไว้ถูกไหมคะแล้วก็ถุงยางอนามัยบางคนก็ไม่ใช่ชอบใส่เพราะรู้สึกว่ามันไม่อะไรประมาณนั้นนะคะก็จะมีอันนึงที่เราเรียกว่ายาต้านไวรัสที่ใช้สำหรับป้องกัน HIV ได้นะคะก็คือเอายาต้านที่คนไข้ HIV รักษานี่แหละแต่เราเอามากินสำหรับคนที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันนะคะซึ่งจะเป็นได้ทั้งกินก่อนสัมผัสก็ได้หรือกินหลังสัมผัสก็ได้แต่เมื่อกี้ที่คุณแคนถามเช่นพลาดไปแล้ว
0: พลาดไปแล้ว
1: เราก็เรียกว่ากินหลังสัมผัสก็คือเช่นเหตุการณ์เกิดเมื่อคืน
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นถุงยางแตกหรือไม่ได้ใส่ถุงก็ตามแล้วก็เอ้ยไม่แน่ใจแล้วก็ไม่สามารถตามได้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือบางทีไม่รู้เลยว่าใครเจอกันในแอป
0: ครับ
1: เสร็จแล้วแยกย้
0: าย
1: บางทีก็ถามตามได้ไหมมีทั้งแบบตามไม่ได้และไม่อยากตามนะคะเราก็เสนอว่ามีเราเรียกว่ากินเพป PEP
0: เคยได้ยิน
1: ก็คือเป็นยาต้านไวรัสกินแบบ3ตัวรวมกัน1เม็ดเลยก็กินไป28วันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นเมื่อคืนปุ๊บรู้มาเช้านี้มาพบแพทย์เลยนะคะเต็มที่ไม่ควรเกิน72ชั่วโมงเพราะว่าถ้าคุณมาช้าประสิทธิภาพของยาป้องกันอันนี้ก็จะลดลง มาเร็วก็กินเลยปุ๊บวันละเม็ดกินไป28วันแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะนัดเจาะเลือดเขาก็เจาะเลือดที่ก่อนกินก่อนเพื่อให้รู้ว่าเออฉันยังไม่เป็นนะไม่ใช่อยู่ดีมาขออ่ะฉันเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเจาะเลือดทีที่1เดือนแล้วก็ที่3เดือนปิดจบเคสไป
0: เอาง่ายๆเลยถ้าเกิดมาถึงเจาะเลือดแล้วปรากฏว่าเป็นแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ได้ละ
1: อันนี้แบบรักษาไป
0: เปลี่ยนแล้วขั้นโอเคไม่ยืดขั้นตอนการป้องกันถ้ารักษาแหละครับต้องทำไงบ้าง
1: ถ้ารักษาตอนนี้นะคะก็คือเราก็จะเป็นหลักการก็จะเป็นการกินยาต้านไวรัสแบบทุกวันวันละเม็ดนะคะก็หลักการตอนนี้คือต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าในต่างประเทศตอนนี้ก็จะมียาฉีดแล้วนะคะก็จะเป็นยาฉีดที่แบบฉีดทุก2เดือนนะคะเพราะว่าบางคนในต่างประเทศเนี่ยบางคนก็จะแบบกินยามานานแล้วแล้วก็แบบ
0: ไม่อยากกินตลอดชีวิต
1: หรือบางคนเขาเรียกว่ามีการตีตราเพราะว่าการกินยาต้านHIVก็เหมือนกับว่าเอ๊ะคนอื่นจะมามองไหมว่าเรากินอะไรหรือบางทีมาดูว่าเอ๊ะเรากินยาอะไรอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นการที่แบบเอ๊ะฉันต้องมากินยาทุกวันตรงเวลามันแบบมันไม่อยากทำแล้วตลอดชีวิตนี้ทำมาแล้ว20ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เปลี่ยนเป็นยาฉีดก็จะช่วยเรื่องของการตีตาความสะดวกสบายความกังวลนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็สามารถสวิตช์จากยากินทุกวันเป็นยาฉีดทุก2เดือนนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเพราะว่ายื่นไปแล้วยื่นแบบยื่นยอไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการรับรองนะคะแล้วก็ราคาน่าจะแพงก็ทางคิดว่าทางบริษัทอาจจะไม่อยากทำตลาดในประเทศไทยนะเพราะว่าเป็นหลักหลายหมื่น
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นในต่างประเทศมีแบบยาฉีดแล้วก็คือสวิตช์จากกินเป็นฉีดได
0: ้แต่ว่าประเทศไทยกินอยู
1: ่ประเทศไทยก็ยังกินแบบวันละเม็ดอยู่สำหรับการรักษานะคะ
0: กินยาหรือว่ารู้ตัวช้าเร็วต่างกันเนี่ย ประสิทธิภาพในการรักษาความแข็งแรงต่างกันเยอะไหม
1: มีผลค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นเยอะๆแล้วมารักษาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เป็นเยอะแล้วรักษามาถึงเนี่ยก็จะมักมาด้วยโรคแทรกซ้อนเช่นเป็นวัณโรคเป็นเชื้อราขึ้นสมองทำให้เราต้องรักษาโรคนั้นก่อนต้องไปรักษาเชื้อรารักษาอะไรก่อนจนกระทั่งระยะเวลาที่เหมาะสมเราก็ใส่ยาต้านทำให้การรักษา HIV ก็จะช้าไปแล้วทำให้ในระยะยาวเนี่ยอาจจะภูมิขึ้นได้ไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะตั้งต้นที่ภูมิต่ำมากๆเหมือนกับว่าต้น

0: ทุนเราน้อยอ่ะถึงแม้สายยาต้านเหมือนกันคนที่ต้นทุนเยอะคนต้นทุนเยอะก็ขึ้นไปเยอะเลย
1: ครับ
0: คนต้นทุนน้อยก็ขึ้นมานิดหน่อยก็ทำให้ระยะยาวก็อาจจะไม่
1: เพิ่มภูมิตัวเองได้แบบกลับมาเท่าเดิมได้ไหมครับในอนาคตคิดว่า
0: ก็จะถ้าเทียบกันแล้วก็จะน้อยกว่า
1: ถ้าคนที่เป็น

0: าขึ้นสมองเนี่ยพอเรารักษาพวกนี้เสร็จเราไม่มียาให้เขาอะภูมิก็จะตกไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะตาย
1: คร
0: ับเราเรียกว่าตายใบไม้ร่วงนะ
1: โอ้โหคือแบบอย่างนั้นเลยเหรอ
0: คือรู้ปุ๊บก็คือตายอะแล้วก
1: ็หมดหวังในชีวิตเลย
0: แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยยาแพงมากแบบระดับ 5-60,000 เมื่อ20ปีที่แล้วต่อเดือน
1: ครับ
0: โอ้ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงได
1: ้ 5-60,000 เมื่อ20ปีที่แล้วด้วยนะ
0: 20ปีที่แล้วแพงมากเพราะนั้นก็คือตายจริงๆ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เราพยายามจะให้ทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามีความเสี่ยงอยากให้เจาะเลือดอยากให้รู้เร็วอยากให้เข้าสู่กระบวนการรักษานะคะเพราะว่าตอนนี้ยาฟรีก็มีตามสิทธิ์นะจะจ่ายเองก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีชีวิตไม่ใช่เรานะคือถ้าคนติดเชื้อรักษาเนี่ยก็มีชีวิตยืนยาวได้เท่ากับคนที่ไม่ติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรู้สเตตัสของตัวเองรู้สถานะตัวเองเจาะเลือดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าติดเชื้อค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดไม่อยากกังวลนะป้องกันมันดีที่สุดอยู่แล้ว
0: ต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะถึงแม้จะรักษาได้ก็ตามอ่ะแต่มันก็ต้องอยู่ในกระบวนการดูแลตลอดเวลา
0: ไม่เป็นดีที่สุดนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนไข้เองก็จะบอกว่าเป็นแล้วไม่ต้องเสียใจเพราะมันบางทีอาจจะพลาดไปแล้วหรือไม่ได้ป้องกันนะเป็น HIV ดีกว่าเป็นมะเร็ง
1: อืออ
0: ่ะอันนี้ชัดเจน
1: มะเร็งน่ากลัวมาก
0: ใช่เพราะว่าอันนี้เรากินยาปุ๊บอยู่ยาว
1: ๆ
0: เป็นมะเร็งบางทีรักษาผลข้างเคียงก็เยอะแล้วก็บางทีเป็นแล้วกลับมาอีกซึ่งส่วนใหญ่กลับมาอีกก็จะมักจะรุนแรงแล้วก็มักจะกระจายนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นดีกว่าแต่เป็นแล้วดีกว่าเป็นมะเร็งอันนี้คือเป็นคำกำลังใจเล็กๆน้อย
1: ๆครับผมเราน่าจะแถมเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ได้นิดนึงนะฮะ
0: ค
1: ือส่วนใหญ่เป็นพื้นฐานที่เราคุยกันมานั่นแหละแต่ว่ามีคำถามนึงที่ผมสนใจมากๆการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่นะฮะอาจารย์ควรฉีดเชื้อเป็นหรือเชื้อตายมันมีอยู่ด้วยเหรออาจารย
0: ์
1: ผมนึกว่ามันมีแบบเดียว
0: อันนี้คือความรู้ใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้พูดกันละว่าเชื้อเป็นเชื้อตายเพราะว่ามันมีแต่เชื้อตายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อเป็นด้วยซึ่งจริงแล้วมีในต่างประเทศมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าประเทศไทยนะคะอันนี้คือในประเทศไทยปลายปีนี้จะมีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบเชื้อเป็นซึ่งเป็นวัคซีนที่พ่นจมูกพ่นจมูกไม่ใช่ฉีดตรงนี
1: ้เหรอ
0: เออ
1: แล้วมันจะได้ผลเท่ากัน
0: อ๋อได้ผลเพราะว่าเขาใช้มานานแล้วในต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะคะแต่ว่าการรับรองของวัคซีนอันนี้จะใช้ได้อายุ 2-49 ปี
1: วี
0: ด
1: ันอยู่
0: อันนี้เกินแล้วเลยไม่ได้อยากพ่นมากเลยเพราะไม่อยากฉีด
1: อาจารย์เกินแล้วครับผมนึกว่า41อยู่
0: ค่ะเกินแล้ว
1: ทำไมถึงไม่ให้เกินถึงไม่ให้
0: เพราะว่าข้อมูลการศึกษาของคนที่อายุเกินเท่านี้มันมีน้อยนะคะ
1: แล้วแบบนี้จะแพงกว่าการฉีดปกติไหม
0: ก็แพงกว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เทคโนโลยีเขาพัฒนามานะคะแล้วก็เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะนั้นก็จะมีข้อห้ามคล้ายๆกับไข้เลือดออกเมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือเช่นภูมิกันบกพร่องมากๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็คือเชื้อเป็นนะคะ
1: โอเค
0: แล้วก็อายุที่ยังจำกัดอยู่ใน 2-49 ปีพ่นแล้วก็คือยังต้องเป็นปีละครั้งเหมือนกันนะก็คือเรารู้แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ต้องถ้าเป็นฉีดก็ฉีดปีละครั้งอันนี้ที่พ่นก็ต้องพ่นปีละครั้งเหมือนกันนะแล้วก็ราคาที่อาจจะแพงกว่าเดี๋ยวดูราคาอีกทีว่าจะเท่าไหร่นะ
1: แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เข้ามายังไม่ได้
0: ปลายปีนี้จะเริ่มจะเข้ามาสำหรับฉีดปลายปีรอบปลายปีนะคะแล้วก็ที่เขาพัฒนามาส่วนหนึ่งก็คือสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กก็กลัวเข็มเพราะนั้นก็คือการที่พ่นจมูกเนี่ยทำให้เพิ่มเรทหรือเพิ่มการรับวัคซีนโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ที่ลูกไม่ต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการพัฒนาการของวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ครับครับคำถามสุดท้ายวันนี้ครับอาจารย์ตกลงเนี่ยเราต้องฉีด3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ถกเถียงกันมาแบบ
0: ใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่ถกเถียงกันเยอะนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ถกเถียงกันเพราะว่าเราฉีด4กันมาตลอดมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นที่มาของการ3สายพันธุ์ที่มีคนพูดถึงกันเยอะขึ้นเนี่ยแล้วประชาชนที่ก็งงว่าตกลงฉันต้องฉีด4หรือฉีด3นะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดสักปี2020เนี่ยโควิดมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะมีหน่วยงานที่คล้ายๆกับว่าสำรวจว่าสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่ในสายพันธุ์อะไรนะคะปรากฏว่าเขาพบว่ามีสายพันธุ์ B อันนึงที่ชื่อยามากาตะเนี่ยมันหายไปจากการก่อโรคในคนเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่าการบรรจุวัคซีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทั้ง4สายพันธุ์คือเดิม4สายพันธุ์เราจะมี A 2สายพันธุ์ B 2สายพันธุ์เพราะนั้นไอ้สายพันธุ์ B ที่มันหายไปอันนึงเนี่ยมันก็เหลือ3ก็พอนะคะที่บรรจุในวัคซีนเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าต่อไปนี้นะพวกเราเนี่ยฉีดกัน3สายพันธุ์ก็พอเพราะว่าไอ้ B อันนึงเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาของการประกาศแล้วก็ทำให้บริษัทยาบริษัทผลิตวัคซีนเนี่ยปรับเปลี่ยนการผลิตวัคซีนจาก4เนี่ยเป็น3สายพันธุ์นะแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าถ้าในระดับประเทศหรือระดับนโยบายเนี่ย3สายพันธุ์ก็พอนะคะก็ ช่วงรอยเปลี่ยนรอยต่อก็มีคนมาถามว่าบางทีอ้าวฉันเคยฉีด4ทำไมโรงพยาบาลมาฉีด3ให้ฉันมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไม3มันพอเหรออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือถ้าเพิ่มไม่มีปัญหาหรอกแต่พอลดเนี่ย

0: มันรู้สึกว่าเอ๊ะมีปัญหาว่าง
1: จริงจริ
0: ง
1: สามพอ
0: โอเค
1: นะคะจุดนี้
0: เคลียร์นะฮะวันนี้เราใช้เวลาคุ้มค่ามากนะผมว่าประเด็นนี้เยอะมากๆวันนี้ขอบคุณทางโซ่ครับหมดแล้วครับ
1: เอาบอก2วัน
0: 2วัน
1: 2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงนะฮะวันนี้อัดแน่นจริงนะฮะนี่คือพ่อหมอรามานะครับเราจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเรื่องราวสุขภาพแบบนี้ทางรามา Channel นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนกับเป็นการโชว์
2: จังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหลอกจ่ายมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะ
3: พี่นี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับนี่กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
1: กำลังฝึกซ้อมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดครับ
3: ชายหาดเหรอครับ
1: ใช่ครับ
3: ว้าว
1: หรือว่าบีชแฮนด์บอลครับ
3: ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตนี
1: ้ครับ
3: ถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆตอนประถมอะไรเงี้ยผมน่าจะเคยเล่นแต่ว่าเป็นแบบอยู่ในร่มแต่ไม่เคยรู้ว่ามันมีเวอร์ชันที่เป็นชายหาดปกติก็จะรู้จักว่ามันก็จะมีวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นวอลเลย์บอลชายหาด
1: ใช่ครับใช่อ
3: ันนี้ก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เล่นบนชายหาด
1: ใช่ครับ
3: เรื่องจริงกติกาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ
1: จะต่างกันเลยครับ
3: ต่างกันเลย
1: ที่ว่าชายหาดเราจะเขาเรียกว่ากติกามันจะซอฟลง
3: คือ
1: การเซฟการปะทะลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ทำไมถึงต้องเซฟลงครับพอไปเล่นบนชายหาด
1: เนื่องจากว่าผู้เล่นเนี่ยมีน้อยลงด้วยแล้วก็เรื่องการเล่นบนชายหาดด้วยนะครับ
3: เรียกว่ามันจะดูดแรงเราเยอะขึ้นป่ะครับ
1: ใช่ครับแล้วอย่างนึงการใช้พลังงานที่บนทรายเนี่ยกับบนอินดอร์เนี่ยจะต่างกันพลังงานที่เราเล่นบนทรายจะใช้เยอะมาก
3: แต่ว่าจริงๆถ้าเทียบกันคือเรียกว่าอันนี้โหดกว่าหน่อยยากกว่าหน่อยป่ะครับ
1: เหนื่อยกว่า
3: เหนื่อยกว่า
1: เหนื่อยกว่า
3: แล้วผู้เล่นจริงๆในสนามมีครับ1ทีมนี่มีกี่คนนะ
1: ผู้เล่นในสนามเราจะมี1ทีมจะมีแค่4คนครับ
3: oh,
1: แต่ว่าผู้เล่นทั้งหมดที่เราส่งเข้ามานั่งในสนามบริเวณสนามได้ทั้งหมด10คน
3: แล้วก็จะผัดเปลี่ยนได
1: ้ใช่เราจะเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลา
3: แต่นี้นักกีฬาเยอะอยู่มั้ยครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นเท่าที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตัวนักกีฬาที่เป็นของโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพ
3: ผมชอบที่เขามีหมุนด้วยอ่ะอยากทำ
1: ไฮไลท์ของแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะคือการหมุนตัวยิงจะได้2คะแนนอ
3: ันนี้คือเป็นท่าพิเศษครับ
1: ใช่ครับถ้าเราหมุนตัวยิงเราจะได้2คะแนนแต่ถ้าเรากระโดดยิงเวลาเราจะได้1คะแนน
3: ยากไหมหมุนยิง
1: ไม่ยากครับเดี๋ยวให้ลองฝึกดู
3: ได้
1: สนใจไหมครับ
3: สนใจครับงั้นวันนี้เนี่ยผมน่าจะพอเล่นได้อยู่นะ
1: พอเล่นได้ครับ
3: มันแบบไม่ได้ยากถึงขั้น
1: เดี๋ยวเราจะให้ฝึกด้วยการเบสิกก่อน
3: โอเคสวัสดีครับ
1: เมย์นะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดปัจจุบันทั้งอดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติของชายหาดแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดในร่มซึ่งกลับจากซีเกมที่เวียดนามได้เรียนเงินมาครับเดี๋ยวเมย์ก็จะคอยประกบแล้วก็คอยสอนพี่เขา
3: ฝากตัวด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อปิชญาจามณีค่ะก็ตอนนี้เป็นนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติในร่มค่ะเล่นตำแหน่งพิวต์ค่ะเริ่มเล่นแฮนด์บอลในร่มก่อนค่ะแล้วค่อยเริ่มมาเป็นชายหาดตอนนั้นพี่ๆเขาแบบยังเล่นทีมกันเยอะอยู่ค่ะก็เลยว่าเราก็ต้องแบบมีการคัดตัวนักกีฬากันรุ่นพี่เขาก็ไปเล่นอินดอร์ก่อนแล้วก็ให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ก็เรามาเล่นบีทก่อนเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนติดทีมชาติก็ติดทีมชาติอินดอร์แล้วค่อยมาติดบีทแล้วตอนนี้ก็เลยอินดอร์ไปเรื่อยๆเลย
3: งั้นเดี๋ยวเมย์ให้ผมทำอะไรบอกได้เลยครับวันนี้เป้าหมายคือผมอ่ะเห็นทุกคนหมุนตัวได้แล้วมันดูเท่อยากทำได้บ้างอ
1: ่
3: ะ
1: ครับ
2: ได้ค่ะไม่ยากฝึกแป๊บเดียว
3: แป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวจริง
3: แป๊บเดียวคือ5วัน
2: ให้วันให้เลยชั่วโมงนึงเป็นแน่นอน
1: ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการที่เรามีทักษะกีฬาติดตัวมาเราก็จะทำได้มันไม่จะไม่ยากสำหรับคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้ว
3: งั้นมาลองดูเลยก็ได้ครับเผื่อว่าจะได้วันนี
1: ้เดี๋ยวฝึกฝั่งนี้ก็ได้ครับ
3: โอเคครับ
1: แฮนด์บอลชายหาดส่วนใหญ่จะเริ่มเล่นนะครับก็จะเป็นโซนยุโรปกลุ่มยุโรปถ้าเด่นชัดก็จะเป็นอิตาลีช่วงที่เข้ามาแรกๆนะครับนำเข้ามาทดลองฝึกซ้อมดูนะครับซึ่งยังไม่ได้เผยแพร่ช่วงนั้นก็ใช้ชุดนักกีฬาทีมชาติที่เป็นชุดแฮนด์บอลในร่มนะครับนำมาเล่นก่อนสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาที่ต่างจากในร่มก็คือเรื่องของการทำแต้มโดยการหมุนตัวในร่มเนี่ยจะทำประตูได้แค่ทีละ1คะแนนแต่แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะมีลูกเพอร์เฟกต์ช็อตลูกหมุนตัวยิงแอร์บอลรับบอลกลางอากาศยิงนะครับจะได้2คะแนนเราจะฝึกเด็กตั้งแต่ไม่เป็นเลยไม่รู้จักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเลยนั่นคือจุดที่ท้าทายเป็นความแปลกใหม่ที่เราจะต้องทำให้เด็กมาเป็นทีมเดียวกันได
3: ้ซึ่งวันนี้พอมาถึงที่นี่ที่วัดราชโอรสนะครับก็ได้เดินเข้ามาปุ๊บก็เห็นน้องๆเขากำลังซ้อมกันอยู่ที่สนามที่เป็นชายหาดส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบทะเลเราเป็นคนชอบบีชเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบ มีพื้นทรายให้เราได้สามารถถอดรองเท้าได้เจอแดดอะไรเงี้ยคือเราจะชอบมากพอเห็นน้องๆเล่นเราก็แบบเฮ้ยน่าเล่นเพราะเขาดูแบบรับส่งกันแล้วก็มีการยิงมันดูเป็นกีฬาที่แบบว่าเล่นกันเป็นทีมแล้วก็มันมีการได้ใช้พลังในการยิงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกบอกกับตัวเองนะว่าสิ่งแรกที่เราอยากเล่นคืออยากทำประตูแล้วมันเหมือนพอเราดูน้องๆเขาอีกพักนึงอ่ะสิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันมีท่าหนึ่งที่แบบว่ามันดูเท่มากเลยก็คือการที่เขากระโดดหมุนแล้วก็ทำคะแนนทำประตูซึ่งผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งแบบอยากทำให้ได้
2: เดี๋ยวจำขาคู่ค่ะตามบักเกอร์เลยจำแบบนี
3: ้ขอดูเป็น example หน่อย
2: ใช่ใช่อย่าง
4: น
2: ี้เลยแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็นมีถือบอลค่ะเอาถือบอลถือมีไว้ก่อนแล้วก็จัมจุ๊บจุ๊บก่อน
3: โอเคครับ
2: ใช่ก็ไปงั้นเลยได้เหมือนกัน
3: เดี๋ยวจะหมุนตัวด้วยก็ได้ใช่ไหมทำไมต้องฝึกขาคู่ครับ
2: เพราะว่าเวลาการหมุนของเราเนี่ยมันไม่ได้หมุนอย่างนี้จะเป็นการจัมคู่บิดตัว
3: อ๋อจัมคู่แล้วบิดตัว
2: ใช่ใช่นี่ก็ถือว่าได้แล้วได้เลยยิงได้แต้มเลยหมุนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าแค่ข้ามแล้วก็จำคู
3: ่ครับ
2: นี่แต่เมื่อกี้เลยนี่โอเคอันนี้ได้แต้มเลยค่ะ
3: ได้แต้มแล้วยังไม่ได้ยิง
2: ต่อไปเดี๋ยวจะเพิ่มการยิงเดี๋ยวจะมีให้น้องเซฟ
3: โอเคครับแบบยิงแบบ
2: ใช่ค่ะยิงเลย
3: โอเคครับ
2: อันนี้คือก็คือถ้าพี่ยิงเข้าประตูคือได้2แต้มเลย
3: แต่ถ้าไม่เข้าก็เป็นแต้ม
2: ใช่ก็แค่เราแค่เปลี่ยนไปลงมารับเราลุกเสร็จก็เปลี่ยนไปลงมารับแทน
3: โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแป๊บเดียวเอง
2: เหนื่อยค่ะ
3: ต้องฝึกอะไรครับในความสำคัญของแฮนด์บอลนอกเหนือจากแบบการยิงละ
2: การเล่นบีบมันจะมีจังหวะแรกคือจะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยจำบอล
3: อ๋อแย่งกันเหมือนบาส
2: ใช่แย่งกันเหมือนบาสสมมติฝั่งเราได้โอเคฝั่งเราบุกก็เข้ามามันก็มีเกมรับของอีกฝั่งนึงรับ
3: ครับ
2: เราก็เล่นพาสบอลปกติจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษคือเป็นแบบว่า2แต้มยิงยังไงก็ได้ตัวได้2แต้มเลย
3: ถ้าตำแหน่งพิเศษอยู่กับเรา
2: ใช
3: ่ไม่ว่าจะยิงท่าธรรมดาหรือจะหมุนตัวก็ได
2: ้ถ้าสมมติวันนี้พี่เป็น2แต้มพี่ยิงตรงนี้พี่ยิงเข้าประตูพี่ได้2แต้มเลยหรือว่าจะหมุนก็ได้2แต้มเหมือนกันแล้วก็มีลูกแอร์บอลก็ได้2แต้มเหมือนกัน
3: แอร์บอลแปลว่าอะไรครับ
2: แอร์บอลคือการรับบอลกลางอากาศยิง
3: สมมติว่า
2: สมมติหนูโยนให้พี่ใช่ไหมปุ๊บกระโดด
3: ปึ๊บ
2: ใช่แล้วพี่ก็ยิงเลย
3: แล้วยิงบนอากาศอย่างเงี้ยนะ
2: ก็ได้2แต้มเหมือนก
3: ัน โอ้ยากอยู่นะ
2: อันนี้ก็จะยาก
3: ยากอีกแบบนึงแล้วว่าจริงๆอย่างแฮนด์บอลอันนึงที่อยากรู้คือสมมติถ้าเรามีบอลใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เราวิ่งได้ไหมหรือว่าเราไม่สามารถ
2: วิ่งได้ค่ะวิ่งได้ทั้งหมด3ก้าวถูกได้บอลปุ๊บ1 2 3มองหาเพื่อนแล้วก็ส
3: ่งถ้าวิ่งเลยก็คือไม่ได
2: ้เลยก็คือโอเวอร
3: ์ฟาว
2: ฟาวก็จะเปลี่ยนฝั่งเล่นเลย
3: เส้น2เส้นนี้คือห้ามเข้าไป
2: ตรงเส้นสีเขียวข้างในจะเป็นของเขตของผู้รักษาประตูค่ะสมมติถ้าพี่เป็นฝ่ายบุกใช่มั้ย
3: ครับ
2: แล้วอย่างงี้เราสามารถอย่างงี้ได้เลย
3: เพียงแต่ว่าห้ามเท้าเราเหยียบ
2: ห้ามเท้าอย่างนี้ห้ามเท้าเราหยิบหรือห้ามเข้าไปอย่างนี้แล้วหยิบ
3: โอเค
2: ให้แค่เอื้อมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าไกลหน่อยก็กระโดดแต่ตัวห้ามตกลงไปก่อน
3: แปลว่าจังหวะที่บอลมันออกมาคือเท้าเรายังไม่เหยียบเข้าไป
2: ใช่ค่ะห้ามเข้าไปแค่นั้น
3: โอเคเข้าใจแล้ว
2: ถ้าส่วนมากมันไม่ค่อยมีใครเขาอย่างนี้หรอคะ
3: เขาก็จะไม่เสี่ยง
2: ใช่เขาจะไม่เสี่ยงเพราะว่ามันจะมีฝ่ายเกมรับที่รับอีกมันก็จะยากเวลาเข้าไป
3: เขาก็จะมารอดักอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วต้องฝึกท่ายิงธรรมดาด้วยไหมหรือว่ามัน
2: ท่ายิงธรรมดาก็ได้นะคะตัวอาจจะไม่ต้องจำก็ได้อาจจะแค่ได้หนูส่งบอลให้พี่รับบอลตรงนี้แล้วกระโดดยิงใช่
3: ต้องกระโดดด้วยเหรอกระโดดธรรมดาก
2: ระโดดแบบนี้กระโดดยิงท่าอย่างนี้ปกติแต้มเดียว
3: มันต้องรอได้3ก้าว
2: ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือได้เลยแต่แค่อยู่ในแค่กรอบ
3: ประตูโอเคครับ
2: จะรออีกสัก2ลูกนั่นนะ
3: ได้ครับ
2: อีกลูกนึงอ่ะอย่างนี้ก็คือถ้าพี่เป็นตัวพิเศษคือได้2แต้มเลย
3: นะขอลอง
2: เดี๋ยวลองจังหวะหมุนอันนี้ค่ะตอนถึงจังสุดท้ายเดี๋ยวหนูจะส่งบอลแล้วก็พี่ก็
3: ได้ครับ
2: ขออีกรอบนึงเดี๋ยวพอหนูส่งอีกปุ๊บ รอเอาบอลก่อนแล้วก็จัมป์อีกทีนึง
3: แล้วค่อยจัมป์อีกทีนึง
2: โอเคเราก่อนอันนี้ก็คือ2แต้มเลย
3: โอเคอ
2: ันนี้คือเบสิกที่ได้แล้ว ไม่เหนื่อยไม่เหน
3: ื่อยโอเคเข้าใจแล้ว
2: เข้าใจมั้ยคะ
3: คือมันก็สนุกดีนะคือถ้าเล่นกันแบบมันๆแล้วมันแบบว่าดูแบบว่ากระตือรือร้นดีอ่ะ
2: ยิ่งร้อนหนูว่ามัน
3: ยิ่งมันฮะ
2: มันยิ่งบอกว่าเจอทีมที่แบบว่ามันสูสีอ่ะเขาเล่นเป็นเราเล่นเป็นเขารับได้เรารับได้มันรู้สึกแบบมาดิยิง
3: มาด
2: ิ
3: มาดิ
2: ก็จะเอาคืนอ่ะ
3: เ
2: นาะมันกีฬานี้มันตรงนี้แหละ
3: แล้วอย่างพอเมย์เล่นมาทั้งแบบในร่มใช่ไหมแล้วก็แบบบีชอ่ะความสนุกมันต่างกันไ
2: หมหนูว่าความสนุกมันคนมันต่างกันคนละแบบอันนี้มันแบบมันสนุกได้แค่ระยะเวลาสั้น
3: ๆ
2: บีดเล่นแค่10นาที2ครึ่งแต่ของในร่มอ่ะจะเล่น30นาที2ครึ่ง
3: 30นาที2ครึ่ง
2: แต่ว่าความกดดันน่ะหนูว่าบีดกดดันมากกว่าเพราะว่าจังหวะเวลาการเล่นมันน้อย10นาทีคือถ้าสมมติเราลุกไม่ได้แต้มไม่ชัวร
3: ์
2: ก็คือมีเวลาแค่10นาทีสุดท้ายที่จะสามารถชนะได้แต่ของอินดอร์เป็นโอเค30นาที20นาทีแรกอาจจะแบบค่อยๆยังไม่ค่อยได
3: ้20
2: นาทีอ่ะอาจจะโต้ทันแล้วก็มีเวลาอีกตั้ง30นาทีสุดท้ายที่จะแบบเอาชนะได้อีกมันเลยกดดันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูว่าอันนี้กดดันมากกว่าก
3: ดดันกว่า
2: ด้วยความที่มันแบบระยะเนี่ยสามมันแค่เนี่ยใช
3: ่สั้นกว่าของ
2: สั้นกว่าของ
3: อินดอร์ใช่ไหม
2: ใช่มันก็เลยแบบมันต้อง
3: ดูแต่แค่รู้สึกว่าอันเนี้ยร่างกายต้องฟิตมากๆอยู่พอสมควร
2: ใช่อ
3: ัน
2: นี้อันนี้ต้องฟิตกว่า
3: เหมือนจะแบบว่าสนามไม่กว้างแต่จริงการวิ่ง 2-3 ก้าวการหมุนตัวกระโดดเทิร์นแต่ละทีแล้วลงมาที่ทรายอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนี่เมื่อกี้ลองไปรู้สึกว่าโหเดรนเอเนอร์จี้ไปแบบเยอะเหมือนกัน
2: ทรายมันแบบยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อยยิ่งแบบทรายยิ่งดุมันจะบอกโอ๊ยแป๊บๆก็เหนื่อยแล้วก็เลยแบบการซ้อมทุกอย่างเลยต้องเน้นแรงเน้นแรง
3: มากกว่าเรื่องของการความแม่นยำมันคือเรื่องของแบบความฟิตใช่ไหมเรื่องของฟิสิกอลที่แบบต้องพร้อมตลอดก่อนเล่นทีมอยากรู้ว่ามันต้องมีการแบ่งตำแหน่งไหมว่าคนนี้คนเล่นตำแหน่งอะไรหรือว่าการวางโพสิชันของแบบคนแต่ละบอดี้ไทป์เนี่ย
2: มีคนค่ะ
3: เรา
2: อย่างพ
3: ี่
2: รู้ว่าพี่เล่นตกแต้มเลย
3: ตัวพิเศษ
2: ใช
3: ่เพราะเราเป็นคนพิเศษ
2: ใช่แล้ว
3: ก็คือไม่ว่าจะยิงก็ได้2แต้มวันน
2: ี้
3: จะหมุนตัวไม่หมุนตัวได้หมด
2: ใช่ค่ะเพราะว่า2แต้มเขาไม่ค่อยหมุนตัวกัน
3: เขาก็
2: ย
3: ิ
2: งแต่ปกติใช่แต่ว่าถ้าเราเหนือชั้นก็หมุนยิงก็ได
3: ้เฮ้ยก็แน่นอนส
2: ิแล้ว
3: มันก็ต้องแน่นอนสิคนอย่างเรา
2: หมุนยิงเลย
3: อุตส่าห์ซ้อมมาแล้วว่าหมุนยิงเป็นยังไงก็ต้องลองหมุนสักหน่อยให้4แต้มได้มั้ยถ้าหมุนยิง
2: ถ้าเรื่อยๆได้ให้เลย
3: เฮ้ยจริงเหรอ
2: แต่กฎไหนจริงไม่ได
3: ้กฎไหนเนี่ยกฎเมย
2: ์กฎเมย์เอง
3: โอเคเ
2: ดี๋ยวลองไปฟ้อมกับน้องก่อนได้ค่ะ
3: ตัวพิเศษก็คือวิ่งว่อนหาช่องทำ
2: ใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นรับ3ลุก2คือเกมรับจะมี2คนเราก็จะมี3คน
3: อ๋อเกมรับคือ2คนนึง
2: ใช่2คนนี้ค่ะน้อง2คนนี
3: ้ที่เหลือคือเป็นฝั่งบุก
2: ใช่จะให้พี่อยู่ฝั่งนี้ก็ได
3: ้
2: เป็น2แต้มฝั่งนี้จะหนูลากบอลให
3: ้โอเค
2: โอเค
3: ต้องวิ่งเข้าไป
2: มั้ยแต่หนูส่งบอลให้ก่อนค่ะนี่แล้วพี่ก็ส่งกลับมาสนุโอเคแล้วก็รอตรงนั้นถอยมาอีกหน่อยนึงใช่เนี่ยเอาบอลแล้วก็ยิงเลยได้แต่เราสามารถเข้าไปอีกได
3: ้กระโดดข้ามมาได้
2: เมื่อกี้ไกลไป
3: โอเค
2: เดี๋ยวลองอีกรอบนึงแรงดีอันนี้แรงดีเดี๋ยวลองหมุนยิงดีกว่าเมื่อกี้เราฝึกมาแล้วหมุนเลยเราต้องรอเท้าคู่ก่อนปึ๊กก่อนรองเท้าคู่ก่อนแล้วค่อย
3: โอเคมันจะมั่นคงกว่า
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้พี่มาอย่างนี้อย่างนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเท้าคู่ก่อนใช่อย่างนี้ก็ได้2แต้มเหมือนกันเนี่ยพี่ยิงได้เลยอย่างนี้ก็คือเล่นระบบแบบนี้เลยตอนซ้อม

0: ต่อไปเราจะฝึกเป็นเกมรับนะครับหน้าที่หลักของคนรับคืออะไรแย่งบอลให้ได้
1: เขาจะมีตัวลุก4คนเขาจะมีมากกว่าเราคนนึงเราแค่เคลื่อนที่
0: อันนี้คือทีมเขา
1: ใช่ค่ะอันนี้คือทีมเขา
0: แปลว่าการคนนี้แล้วก็2คนนั้น
1: ใช่2แต้มจะเป็นน้องคนกลางที่สามารถยิงตรงไหนก็ได้เหมือนพี่เลยใช่ตัวกลางจะเป็นดูโพสกับดูตัวกลางค่ะเขาบอลฝั่งนี้หนูจะดูตัวนี้พี่ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสยืนแบบนี
0: ้ไปยืนเข้ามาแทรก
1: ใช่
0: โอเค
1: ดูระหว่างตัวกลางกับตัวโพสใช่โอเคอันนี้พี่ดูตัวกลางค่ะถูกแล้วไปเลยพาเลยใช่อันนี้รอดตัดได้นะตัดบอลได้ใช่แล้วพี่ก็ลงมาลงมาดูว่าหนูก็ใครตัดไปก็ได้ใช่รอบนั้นเลยเกมรับมีประมาณแค่น
0: ี้
1: เกมรับมันเยอะหน่อย
0: ตามติดให้เขาเล่นยากที่สุด
1: เกมเราก็จะมีอีกแบบนึงคือกระโดดบล็อกตอนจังหวะเขาหมุนกระโดดบล็อกคือถ้าสมมติน้องคนนี้หมุนหนูก็จะไปอย่างนี
0: ้เหมือนวอลเลย์บอล
1: ใช่แต่แค่เรากระโดดไปขนานกับเขาแต่เราห้ามอยู่ในโซนแบบนี้เราบล็อก
0: ต้องยกเท้าก่อนถึงจะบล็อก
1: ใช่ต้องกระโดดลอยตามไป
0: โอเค
1: กระโดดตามโอเคอย่างนั้นแหละค่ะประมาณ
0: เตี้ยเกินไม่น่าในตำแหน่งนี้ได้

0: ตอนนี้ก็ซ้อมเบสิกกับน้องเมย์เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็สภาพก็คือเหงื่อออกซึ่งดีมากเลยปกติผมเป็นคนเล่นกีฬาแล้วแบบถ้ามันไม่เหนื่อยหรือแบบร้อนจริงๆก็คือเหงื่อไม่ออกแต่ตะเกียซ้อมไปแป๊บเดียวคือใช้ได้ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากแล้วก็มีความเพลินเหมือนเราเล่นแบบมีความเหมือนคล้ายๆการเล่นเวลาเราเล่นแชร์บอลวอลเลย์บอลสมัยก่อนอะไรเงี้ยที่มันจะต้องมีความเป็นทีมแล้วก็มีความแบบพยายามเอาชนะอะไรเงี้ยตลอดเวลาการซ้อมเมื่อกี้มันคือแบบเวลาเราต้องทำประตูเอเนอร์จีมันจะแบบเพิ่มขึ้นอะดรีนาลีนมันจะหลั่งให้เราแบบเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยตอนนี้คือเครื่องติดละแบบอยากเล่นทีมมากเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเล่นทีมจะเป็นยังไงนะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวเราจะลงทีมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องอัดเนี่ยเป็นผู้เล่นพิเศษของทีมผู้เล่นพิเศษเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกับพวกสาวประตูคอยเข้าสลับกัน
0: ใครครับผู้รักษาประตู
1: นี่น้องอิงนะครับอิงนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นกันในรับ3คนลูก3คนนะครับตัวเล่นพิเศษก็เป็นคนที่4ครับอยากจะเล่นแค่ลายริมนี้ทางนี้อย่างเดียว
0: ยิงฝั่งโน้น
1: ใช่ครับใช่ใช่
2: ลารถ
3: สู
0: ้ตอนนี้นะครับก็เกมกำลังจะเริ่มแล้วผมระบบเป็นตัวพิเศษนะครับที่เดี๋ยวจะต้องคอยเปลี่ยนกับน้องอิงที่เป็นโกนะครับตอนนี้เขากำลังจะจำบอลแย่งกันใครจะได้บุกก่อนมาดูกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเลยเหรอ

ังไม่ได้แต้มนะแต่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าวิ่งเข้าวิ่งออกยังไงเริ่มเกลียดแล้วเวลาเราทีมเราฝ่ายบุกเนี่ยยิงเสียเราต้องรีบวิ่งออกก็ดีนะเอาจริงมันไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีเวลาพักโดนไปแล้ว1

0: ทำได้2แต้มแล้วเริ่มมันโอ้โหแต้มที่4ครับฟอร์ม
1: คือนี่มากหน่อยลูกคือนี่มากหน่อยปล่อยง่ายเกินไปอ่ะ
0: ไม่รู้เขาอ่อนหรือเปล่านะ
2: โอ้โห

楚兵的嘞。เรียกว่าหูวิ่งไปหนึ่งดอกโป้งรับไม่ทันบอลกระแทกหู

0: โอ้ยโทษครับ
1: เวลาไปขอบคุณการขอโทษการไปเด็กๆไปสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกซ้อมเป็นการลงทีมถ้าชอบหรือติดใจเชิญนะครับเชิญนะครับให้เข้ามาในที่นี่อีก
0: แล้วจริงๆผมถามก่อนว่าสมมติถ้าคนที่แบบว่าเขาสนใจเขาดูคลิปนี้ไป
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเขาอยากมาเล่นจริงๆเขาไปเริ่มที่ไหนได้บ้างครับพี่นิ
1: ดสามารถมาเริ่มที่นี่ได้เลยครับเพราะว่าแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีที่โรงเรียนวัดราชโอรสที่เดียว
0: ผมจริงๆวันนี้สนุกมากเลย เอาจริงตอนแรกตอนที่มาถ่ายเนี่ยก็เหมือนเคยเล่นแฮนด์บอลสมัยเด็กๆแต่ว่าเราลืมไปแล้วว่ากีฬามันคืออะไรแล้วก็เหมือนแบบความสนุกมันคืออะไรแต่ว่าอันเนี้ยพอตั้งแต่มาถึงเห็นน้องๆเล่นเห็นชายหาดซึ่งเป็นแฮนด์บอลชายหาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตได้ลงทีมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกมาก
1: ครับ
0: รู้สึกว่าจริงๆต่อยสักเกมมั้ยครับ
2: พี่เขาพอเล่นได้แล้วเพราะว่าบางคนที่หนูเห็นน้องๆเข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางคนก็ยังแบบว่ากระโดดไม่เป็นหมุนตัวไม่ครบรอบยิงไม่มีแรงแต่ว่าพอพี่อัดเขาเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าแป๊บเดียวหนูสอนเขาแค่รอบเดียวพี่เขาหมุนได้เลยอย่างเงี้ยหนูก็แบบเออทำไมเขาทักษะเขาดีเหมือนกันนะเนี่ยฝึกแบบเดียวก็ได้เลยค่ะแรงก็ไม่ตก
1: จุดเด่นของเขาแน่นอนครับเรื่องของการยิงบอลการส่งบอลและหลังๆมาเริ่มมีการที่จะเขาเรียกว่าลูกล่อลูกชนหรือเริ่มมีการหลอกเล่ห์เหลี่ยมการหลอกเพิ่มขึ้นสิ่งที่ควรปรับของน้องอัดจะมี1จุดแค่จุดเดียวนะครับเรื่องของการที่ระหว่างรอบอลเนี่ยน้องอัดชอบเข้าไปรอบอลใกล้โซนมากเกินไปทำให้ถ้าได้บอลมาพื้นที่ในการกระโดดยิงน้อยลงจะไม่ถนัดนั่นเองนะครับ
2: ก็จะเป็นแค่ทักษะการยิงแต่ว่าการหมุนก็ยังไม่เห็นได้พี่ยังไม่เห็นพี่เขาหมุนในเกมเมื่อกี้แต่ว่าตอนซ้อมก็ถือว่าโอเคค่ะหนูว่าพี่อัดพอที่จะเล่นได้เลยถ้าหนูเป็นตัวธรรมดาแล้วพี่อัดเป็นตัวสองแต้มหนูรู้สึกว่าหนูไว้ใจให้เขายิงเพราะจังหวะที่เขายิงคือเขายิงเข้าเกือบทุกลูกที่เขาได้ขึ้นมันทำให้รู้สึกว่าโอเคสองแต้มเรามีหน้าที่ทำงานได้ดีตัวหมุนตัวจ่ายโอเคเราค่อยเสริมไปได้อย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าการประกอบทีมง่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ยิงเราส่งให้พี่อัดยิงโอเคพี่อัดได้แต้มเราก็โอเคได้แต้มแล้วออกไปก็ให้เกมรับออกมารับช่วยอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาฝึกอีกนิดนึงก็คือน่าจะดีกว่าถ้าฝึกหนูว่าประมาณเดือนนึงหนูให้ประมาณเดือนนึงน่าจะแบบลงแข่งขันได้ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ผมก็ต้องแบบขอบคุณโค้ชนิกแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่แบบทีมราชโอรสทุกคนนะว่าแบบเหมือนให้ผมได้มาลองแล้วทุกคนก็เหมือนแบบเวลคัมมากๆสอนทุกอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับเราเต็มที่จนเรารู้สึกว่าเราได้เจอเสน่ห์ของกีฬานี้อะไรเงี้ย
1: เสน่ห์ของกีฬาแฮนด์บอลชายหาดเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวผมก็คือเด็กๆเนี่ยมีการหมุนตัวยิงเหมือนก็เป็นการโชว์การแอร์บอลยิงก็เป็นเหมือนการโชว์เด็กๆก็มีความชื่นชอบ
2: เสน่ห์ของแฮนด์บอลน่าจะเป็นการเข้าทำจังหวะการทำประตูมันมีทั้งการโยกสเต็ปการหมุนตัวการแอร์บอลการหลอกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายมันดึงดูดคนมองค่ะเราก็มีทั้งวิ่งทั้งรับทั้งลุกวิ่งสลับกันไปมาอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอันนี้ก็คือเสน่ห์ของแฮนด์บอลเราค่ะถ้าเป็นหนูชอบซีเกมค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วเราก็แบบได้รางวัลกลับมาคือได้อันดับที่2เงี้ยค่ะแต่ไปที่อื่นก็ได้แข่งขันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเจอทีมที่เขาแบบเก่งกว่าเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดอันดับอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: แฮนด์บอลชายหาดเนี่ยจะเอาตรงๆคือมีทีมน้อยกว่าแฮนด์บอลในร่มแต่มันสร้างง่ายครับเราอยากใหทีมที่มีแฮนด์บอลในร่มอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อเราอยากให้มีทีมเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาเราก็อยากให้เด็กๆมีทัวร์นาเมนต์เยอะขึ้น
2: ของหนูแฮนด์บอลชายหาดหนูอยากไปชิงแชมป์โลกค่ะแต่ด้วยความที่ตัวหนูติดอินดอร์ค่ะในร่มก็เลยแบบอยากมาลองมาเล่นชายหาดไปชิงแชมป์โลกบ้างถ้าหวังในร่มก็อยากไปชิงแชมป์โลกเหมือนกันน่าจะเป็นความหวังสูงสุดของนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะชิงแชมป์โลก
0: รู้สึกกำลังดีเลยวันนี้เป็นการมาออกกำลังที่แบบว่าเหนื่อยแต่ว่าก็เป็นการเหนื่อยที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าแบบถ้าใครมีโอกาสอยากลองมาเล่นนะครับก็มาได้ที่วัดราชโอรสนะครับที่กรุงเทพนี่แหละเขาก็มีให้มาลองเล่นตั้งแต่ใครที่แบบเล่นไม่เป็นแล้วอยากลองเล่นดูนะครับก็มาฝึกได้ซึ่งอันนี้ยกตัวอย่างผมเองวันนี้พอได้มาลองก็คือแบบขึ้นแท่นกีฬาที่แบบว่าอยากเล่นต่อนะครับผมยังไงวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เอนจอยมากๆนะครับผม

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวคันอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: ศิริราช The Life วันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าพิธีกรของเราต้องลองใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่มองไม่เห็นคงจะใช้ชีวิตยากลำบากขึ้นแน่นอนเพราะต้องเรียนรู้ทุกอย่างจากการสัมผัสการได้กลิ่นและการได้ยินแต่จะทำไปทำไมต้องติดตามรายการในวันนี้ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับผมอยู่กับศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรีอัจฉริยสกุลแห่งภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาจารย์บอกให้ผมรีบมาเลยแล้วก็ไปทดลองใส่แว่นนะลองเดินทั่วศรีราชเลยนะครับถือไม้เท้าเดินเคาะไปเรื่อยเลยขึ้นลงบันไดโอ้โหไม่ง่ายเลยจากนั้นก็บอกให้มาที่นี่ครับคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์สัมผัสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศรีราชแห่งนี้แล้วก็ให้ลองมาปิดตาเดินทั่วตรงนี้จับราวไปเรื่อยนะแล้วลองคำวัตถุสิ่งของอะไรไปแบบนี้อาจารย์ตั้งใจจะให้ทำเพื่ออะไร
2: เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะดีใจที่ไม่หกล้มซะก่อนไปเดินปิดตามาทั่วศรีราช
1: แต่มีสะดุดเกือบชนต้นไม้อะไรก็มีอาจารย
2: ์ก็คืออยากจะให้แพทย์ได้เห็นรับความรู้สึกของผู้ที่สูญเสียการมองเห็นตั้งแต่กำเนิดนะคะว่าเขาไม่สามารถใช้สายตาในการมองเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสอื่นในการมองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: แต่ก็ยังงงอยู่ดีฮะเพราะว่าในเมื่อก็เรามองเห็นเราก็ใช้สัมผัสประสาทสัมผัสได้ครบหมดตาได้ยินแรงต่างแต่ทำไมต้องให้คนตาดีมาลองอันนี้เพื่ออะไรฮะ
2: คือเราอยากให้มีความรู้สึกเดียวกันกับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นไปอย่างช้าๆนะคะก็จะมีคนไข้บางกลุ่มเนี่ยเดิมเคยเห็นปกติดีแล้วต่อมาสูญเสียการมองเห็นซึ่งเราจะได้เห็นว่าถ้าเกิดเขาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเขาจะมีความลำบากในการใช้ชีวิตยังไง
1: อ๋ออาจารย์หมายถึงคนตาดีก็อย่าประมาทใช่ไหมครับเราคิดว่าเรามองเห็นเราคงไม่ต้องไปทดลองอะไรที่จะต้องแบบมองไม่เห็นแล้วใช้ชีวิตยังไงแต่ว่ามันจะมีกลุ่มนึงที่อาจจะค่อยๆบอดไปเรื่อยๆเหรอฮะ
2: ค่ะการมองเห็นค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะเนื่องจากมีความผิดปกติของจอตา
1: ครับจากเดิมเคยเห็นทุกอย่างโลกสว่างสวยสวยงามแล้วก็จะค่อยๆมองไม่เห็นไปเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อยๆจากความเสื่อมของจอตา
2: ใช่ค่ะ
1: จอตาที่ว่าอยู่ตรงไหนอาจารย
2: ์ก็จอตาจะอยู่ทางด้านหลังของลูกตานะคะถ้าเราเปรียบลูกตาเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายภาพจอตาก็จะเป็นฟิล์มที่รับแสงเข้ามาจากนั้นก็จะส่งสัญญาณจากจอตาเนี่ยไปยังสมองเพื่อที่จะแปลผลออกมาว่าเรามองเห็นอะไร
1: ครับก็สำคัญมากเลยครับเพราะถ้าไม่มีจอตามารับแสงมันก็ส่งไปแปลสัญญาณผลต่อที่สมองไม่ได
2: ้ค่ะเราก็จะไม่เห็น
1: อุ้ยแล้วความเสื่อมมันเกิดจากอะไรอาจารย
2: ์ก็จริงๆแล้วจอตาเสื่อมเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะแต่มันมีกลุ่มนึงที่เป็นความเสื่อมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรร
1: ม
2: นะคะทำให้ตัวเซลล์รับแสงในจอตาเนี่ยมันทำงานไม่ดีนะคะ
1: สารพันธุกรรมค่ะ
2: สารพันธุกรรมหรือยีนค่ะ
1: ยีนเนี่ยนะฮะคนเป็นกันเยอะไหมครับอาจารย
2: ์ก็อุบัติการจะประมาณสัก1ใน 3,000 ของประชากรนะคะทั่วโลกก็จะประมาณนี
1: ้ครับของคนไทยตัวเลขนี้ไหมครับ
2: ก็ตัวเลขนี้ค่ะไม่น้อยค่ะ
1: ใน 3,000 คนจะมีอยู่1คน
2: ค่ะ
1: โอ้ก็มากพอสมควรนะฮะ
2: มากค่ะเพราะว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: ค่ะ
1: จอตาเสื่อมอันนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วมีชนิดอื่นอีกไหมคร
2: ับ ค่ะก็จะมีจอตาเสื่อมที่พบในผู้สูงอายุอันนั้นก็จะเป็นความปกติของจุดภาพชัดตรงกลางซึ่งก็จะเป็นคนละแบบกัน
1: อันนั้นใช้งานเยอะแล้วเสื่อม
2: ก็เป็นพันธุกรรมเหมือนกันนะคะช่วงหลังก็จะพบว่าเป็นสารพันธุกรรมผิดปกติเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะเสื่อมไปเรื่อย
2: ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นผู้สูงอายุที่ทางฝั่งตะวันตกนะคะคอเคเชียนนี่ก็จะพบมากกว่าคนเอเชียน
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วสิครับเราคนตาดีๆที่คิดว่าเราตาดีเราไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเรื่องการมองเห็นท่านอาจจะค่อยๆเสื่อมอยู่โดยไม่รู้ตัวอันไหนที่บอกว่าเราเริ่มเสื่อมแล้วอาจารย์มีตัวอย่างไหมครับ
2: ค่ะคือภาวะจอตาเสื่อมถ้าเราเอาแบบที่ถ่ายทอดพันธุกรรมที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดได้นะคะที่เรียกว่าจอตาเสื่อมชนิด RP หรือ Retinitis Pigmentosa อันนี้เนี่ยก็อาการก็อาจจะเริ่มต้นจากการมองในที่มืดมีปัญหานะคะเข้าที่มืดแล้วปรับตัวนานกว่าที่จะเริ่มมองเห็นหรือมีภาวะที่แบบเดินชนบ่อยซุ่มซ่ามนะคะเดี๋ยวก็ชนซ้ายชนขวานะคะเพราะว่าลานสายตาเนี่ยแคบลงรวมทั้งการมองในระยะไกลก็อาจจะค่อยๆเสียไปได้
1: ต้องชนในที่มืดๆไหมฮะเข้าไปที่มืดๆแล้ว
2: ที่มืดๆชนมากเลย
1: ชนมากเลย
2: ค่ะ
1: เข้าไปโรงหนังอะไรเงี้ย
2: ขึ้นหน่อยค่ะ
1: อุ้ยผมเข้าโรงหนังก็เตะนู่นเตะนี่อยู่บ่อยนะอาจารย
2: ์
1: อุ้ยเราจะเสื่อมหรือเปล่าพูดไปถึงนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกถึงตัวเองนะครับว่าเอ๊ะฉันก็เป็นอย่างนั้นนะฉันก็เตะบางทีนู่นนี่คนก็บอกว่าฉันซุ่มซ่ามนั่นคืออาการเสื่อมของจอตาแบบ RP แบบที่เกี่ยวกับสารพันธุกรรมหรือเปล่า เราจะรู้ได้ไงล่ะฮะวันนี้ต้องรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นสิครับ
2: ค่ะเราก็ควรจะต้องรับการตรวจตาอย่างละเอียดนะคะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกันให้มากขึ้นครับ
0: ไหนๆก็ไหนๆแล้วพิธีกรของเราเลยถือโอกาสวัดสายตาไปด้วยซะเลยครับ
1: เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับมีอะไรเสื่อมบ้างไหมฮะ
2: ก็ยังดูปกติดีค่ะไม่มีต้อกระจกค่ะ
1: ไม่มีต้อกระจกอ๋อแล้วจอ

0: ตานี้
1: จ
0: ใช้ตรวจแบบนี้ได้ไหมฮะ
1: ค่ะก็เราจะต้องขยายม่านตาก่อนนะคะขยายรูม่านตาให้กว้างแล้วก็ถึงจะตรวจเข้าไปในจอตาได
0: ้อ๋อจะต้องลึกเข้าไปกว่านี้อีกเหรอ
1: ต้องลึกเข้าไปค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฮะงั้นเดี๋ยวขยับนี่ก่อนนิดนึงนะจ๊
1: ะ
0: แล้วถ้าคนที่จอประสาทตาเสื่อมนี่จะเป็นยังไงฮะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน นี้เป็นภาพถ่ายจอตาของคนเราเวลาที่เรามองเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเมื่อเราขยายม่านตาแล้วนะคะจะเห็นส่วนที่เป็นขั้วประสาทตา
0: ขั้วประสาทตา
1: ขั้วประสาทตาซึ่งอันเนี้ยมันจะต่อไปยังสมองอะค่ะที่เราบอกว่านำสัญญาณเข้าไปสู่สมองเนี่ยเคยไปทางนี
0: ้บรรดาเส้นทั้งหลายนี่คือ
1: เส้นนี่คือหลอดเลือด
0: คือหลอดเลือดใช่ไหมแต่ขั้วเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง
1: ขั้วตรงกลางก็คือเส้นประสาทตานี่เองค่ะแต่เป็นส่วนที่เรามองเข้าไปจากลูกตาเนี่ยเราเห็นนะคะแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นหลอดเลือดดำนะคะ
0: ค
1: ือจะเป็นสีเข้มกว่าแล้วก็หลอดเลือดแดงนะคะซึ่งก็จะทำหน้าที่นำอาหารมาเลี้ยงในจอตาของคนเราพื้นจอตาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีส้มๆเนี้ยค่ะซึ่งก็จะดูค่อนข้างเนียนปกติอันนี้เรียกปกติ
0: แบบนี้ถือว่าปกติ
1: ถือว่าปกติที่นี่ในรายที่เป็นผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อมชนิด RP นะคะเราจะเห็นว่าเปรียบเทียบกับรูปเมื่อสักครู่เนี่ยพื้นจอตาที่เป็นสีส้มเนี่ยมันด่างเห็นไหมฮะม
0: ัน
1: กระดำกระด่างเป็นจุดๆขาวๆเป็นแบบ
0: เปลือกขาวข้างนี้เข้มกว่า
1: เข้มกว่าใช่ค่ะแล้วดูขั้วประสาทตาก็จะดูซีดไปนิดหน่อยนะคะซีดลงไปนะ
0: ค
1: ะแล้วรวมทั้งตรงจอตาโดยรอบนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีจุดที่เป็นเม็ดสีนะคะเป
0: ็
1: นเม็ดสีดำๆค่ะอันนี้เป็นที่มาที่เขาเรียกโรคนี้ว่าเป็นโรคจอตามีสารสีนะคะ
0: ก็
1: ค
0: ือ retinitis เต็มเลยใช่ไหม
1: มันจะกระจายอยู่ทั่วไป
0: เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ชื่อ
1: เป็นโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
0: ชื่อภาษาอังกฤษ
1: retinitis pigmentosa pigment ก็คือเม็ดสีนะคะ
2: ดวงตาของคนเราถ้ามองลึกลงข้างในด้วยเครื่องมือแพทย์ก็จะเห็นภาพลักษณะแบบนี้ล่ะครับซึ่งภาพนี้คือดวงตาของคนที่มีจอตาแบบปกติแต่ในรายที่เป็นจอตาเสื่อมดวงตาข้างในที่เห็นก็จะมีลักษณะแบบนี้มีเม็ดสีปรากฏขึ้นแบบนี้ครับ
1: แล้วเม็ดสีนี่มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปเวลาที่คนไข้เป็นมากขึ้น
0: เม็ดสีมีผลไงการมองเห็นครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไปด้วยกันกับการมองเห็นที่แย่ลงแต่ว่าโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่เป็นตัวที่บอกว่ามองไม่เห็นนะคะ
0: ไม่ใช่ว่าเม็ดสีเยอะเราจะมอง
1: ไม่แน่นอนค่ะบางคนเม็ดสีเยอะแต่ว่าการมองเห็นยังดีเพราะว่าตรงจุดภาพชัดตรงนี้ยังดีอยู่
0: จุดภาพชัดก็ยังคือตรงนี้ใช่ไหมถ้าดูจากรูปอย่างเงี้ยสามารถวิเคราะห์ได้เลยไหมครับว่าเนี่ยคนนี้กำลังเสื่อมถึงขั้นไหนแย่แล้วหรือยัง
1: บางทีบอกไม่ได้ 100% ค่ะคือถ้าเราเห็นรูปแบบนี้แล้วบอกว่ามันมีความผิดปกติที่ตรงจุดภาพชัดด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปทางว่าการมองเห็นคงจะไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่ถ้าเราดูส่วนอื่นมีลักษณะเม็ดสีผิดปกติมีสีด่างๆแต่ว่าตรงกลางนี้ยังดูดีอยู่ก็ค่อนข้างคาดไปทางว่าการมองเห็นที่ระยะไกลอาจจะยังค่อนข้างดี
0: จะยังดีเรื่องเส้นเลือดหลอดเลือดอะไรที่มาเลี้ยงนี่อย่างนี
1: ้แม่คุณแอดเก่งมาก
0: ทำไมนะ
1: คือเป็นผู้ช่างสังเกตจริงๆค่ะน
0: ึ
1: กว่าจะไม่ถาม
0: เพราะดูแล้วรู้สึกมันต่างกัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือว่าเราดูเนี่ยหลอดเลือดแดงเห็นไหมว่ามันตีบเลย
0: ใช่ครับ
1: ตีบไปเลยหลอดเลือดดำเองมันก็จะค่อนข้างเล็กกว่าปกติถ้าเทียบกับคนไข้ปกติที่เมื่อกี้ดูรู
0: ปภาพแรงอ่ะ
1: คนละเรื่องเลย
0: คมชัดแล้วก็เห็นสวยมากเลย
1: อันนี้มันจะเป็นลักษณะหนึ่งที่พบในคนไข้โรคอาพีเนี่ยค่ะว่าหลอดเลือดแดงจะตีบเล็กนะคะขั้วประสาทตาซีดนะค
0: ะ
1: จอตาด่างๆแล้วก็มีเม็ดสีเกิดขึ้น
0: ทีนี้สงสัยว่าถ้าเราไม่ได้มาส่องมาตรวจอย่างนี้ฮะอาจารย์ไม่ได้มาดูเราแบบที่เห็นชัดๆอย่างเงี้ยการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันมันมีอะไรบ่งบอกว่าเนี่ยเสื่อมมาแล้วนะมาแล้วนะนอกจากจะไปเตะอะไรเพราะบางทีคนซุ่มซ่ามก็เผลอเตะอะไรเหมือนกันแต่มีอะไรที่ต่างกันครับถ้าความเสื่อมของจอตา
1: คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นจอตาเสื่อม RP นะคะอาการแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการมองในที่มืดนะคะเพราะฉะนั้นแต่มีผู้ป่วยหลายๆท่านเลยที่มีปัญหาในการมองที่มืดแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดปกติ
0: ครับเขาบอกว่ามองไม่เห็นในที่มืดเนี่ยก็ลักษณะไหนดีอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเดิมเนี่ยเราเคยปิดไฟแล้วก็มองเห็นบ้างในที่มืดแต่พอจอเสื่อมปุ๊บจอตาเสื่อมปุ๊บปิดแล้วมองไม่เห็นเลยอะไรเป็นแบบนั้นไหมครับ
1: ค่ะก็เพื่อให้คุณแอดเข้าใจนะคะมากขึ้นนะแล้วท่านผู้ชมเข้าใจด้วยเราก็ลองปิดไฟดูนะคะปิดไฟแล้วคุณแอดมองเห็นเป็นยังไงบ้าง
0: สบายเลยอาจารย์
1: สบายเลยนะคะ
0: ไฟจากจออยู
1: ่อย่างงั้นเราลองปิดอีก
0: ก็ยังเห็นฮะยังเห็นเห
1: ็
0: น
1: ทีนี้สำหรับคนปกติทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะ มองเห็นวัตถุต่างๆเวลาที่เราปิดไฟเนี่ยใช้เวลาไม่นานเราก็เห็นได้แต่ในผู้ป่วยโรค RP เนี่ยเขาจะใช้เวลานานขึ้นเป็นหลายนาทีมากกว่าที่จะเริ่มมองเห็นของต่างๆที่อยู่ภายในห้องที่ปิดไฟแล้ว
0: เป็นหลายนาทีเลย
1: หลายนาทีเลยค่ะ
0: ปกติตาจะปรับตัวใช่ไหมครับเมื่อแสงมันเปลี่ยนหรือว่าเข้าไป

0: ห้องมืดปุ๊บปรับตัวแป๊บเดียวเองก็จะมองเห็นอ๋อแต่ถ้าผู้ป่วยนี่จะหลายนาที
1: ค่ะเหมือนอย่างเข้าไปในโรงภาพยนตร์ก็ใช้เวลานานมากกว่าที่จะเห็นพื้นขั้นบันได
0: ค่ะนี่ชัดเจนแต่ว่าพอปรับตัวหลายนาทีก็อาจจะยังมองเห็นอยู
1: ่ก็พอเห็นได้ค่ะ
0: พอเห็นได้อยู
1: ่แต่ก็จะมีอาการอื่นเช่นเรื่องเดินชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับผม
1: บางท่านก็จะบอกว่าขับรถแล้วชนบ่อยมากถอยซ้ายถอยขวา
0: เพราะว่า
1: ลานสายตาจะแคบใน
0: ลานสายตาจะแคบ
1: ลานสายตาค่ะ
0: หมายถึงว่ามุมของการมอง
1: ใช่ค่ะเหมือนอย่างปกติเนี่ยถ้าเรามองตรงไปข้างหน้าใช่ไหมคะเราจะมองเห็นทางด้านข้างได้
0: ใช่ด้วยหางตา
1: ประมาณ80องศานะคะแต่ว่าในผู้ที่ลานสายตาแคบเนี่ยเขาจะเห็นเข้ามาประมาณแค่นี้จะต้องแบบหันไปมองถึงจะทราบว่ามีอะไรอยู่ข้างข้าง
0: ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นก็ความเสื่อมเริ่มมาม
1: ามากแล้ว
0: ด้วย
1: มาก
0: ก็คือลานสายตาหรือมุมมองแคบลงเลย
1: แคบลงมาก
0: มี2 อย่างนี้
1: อันนี้เป็นอาการนำที่จะผู้ป่วยมักจะมาหาแพทย์แบบนี้อ
0: ย่างอื่นมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
1: ์ก็จะมีอันที่เป็นเรื่องสายตาในระยะไกลมองเห็นน้อยลงเรื่อย
0: ๆในระยะไกลไกลสักแค่
1: คือมองไกลคือปกติมองเกิน6 เมตรเนี่ย คนทั่วไปเราก็จะถ้ามีแผ่นชาร์ตที่วัดสายตาเราก็จะอ่านตัวเลขลงมาได้หลายแถวแต่ในผู้ที่เป็นโรคนี้ก็จะค่อยๆอ่านได้น้อยลง
0: อันนี้ไม่เกี่ยวกับสายตาใช่ไหมว่าสั้นยาวเอียง
1: แก้ยังไงก็ตามก็ไม่ดีขึ้น
0: ครับถึงจะไปตัดแว่นแล้วลองใส่แล้วก็จะไม่ดีขึ้น
2: ช่วงหน้าครับเราจะพาไปพบกับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคจอตาเสื่อมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาอย่างสเต็มเซลล์จะเกี่ยวข้องกับโรคนี้อย่างไรช่วงหน้ามีคำตอบครับช่วงนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ป่วยจอตาเสื่อมที่เป็นมาตั้งแต่เกิดไปดูกันสิครับว่าเจ้าโรคนี้ส่งผลกระทบอย่างไร
1: ค่ะคุณแอ๊ด
0: ครับผม
1: พอดีกำลังมีการตรวจตานะคะ นี่เป็นคุณนงเยาว์นะคะเป็นผู้ป่วยโรค RP ค่ะ
0: ค
1: มารับการตรวจติดตามในวันนี้ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณนงเยาว์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตพักการตรวจเล็กน้อยพูดคุยกันนิดนึง
3: ค่ะ
0: ครับคุณนงเยาว์มีอาการอะไรบ้างฮะที่3อย่างใช่ไหมครับมองไกลมองในที่มืดหรือว่ามุมของการมองหรือลานสายตาแคบลงอะไรมีอะไรบ้างฮะ
3: ก็มีตอนกลางคืนค่ะจะมองไม่เห็นค่ะ
0: กลางคืนมองไม่เห็นอันนี้เป็นมานานหรือยัง
3: อันนี้เป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะ
0: อ๋อเลยมันมองไม่เห็นขนาดไหนยังไงบ้างฮะ
3: ก็คือมืดอยู่ที่มืดก็คือมืดสนิทเป็นสีดำค่ะเดินชนของชน
0: เลย
3: ถ้ามีหลุมก็คือตกหลุม
0: เด็กๆนะคือปกติถ้ามืดเนี่ยบางทีเรายังจะมองเห็นบ้างใช่ไหมฮ
3: ะ
0: เป็นตะคุ่มตะคุ่มเงาดำๆหรือว่าอันนี้จะเห็นความต่างพื้นผิวบางคุณนงยาวหลุมก็ตกเลยมันมืดสนิทไปเลยเหรอฮะ
3: ค่ะเป็นสีดำเลย
0: ดำเลยแต่ตอนนั้นรู้หรือยังครับว่าเราผิดปกติหรือว่าคิดว่าโอ้ก็เป็นธรรมดามันมืดอะไรเงี้ย
3: ก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ทางบ้านทางคนแก่ก็จะว่าเป็นตาฟางอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ตาฟางอ๋อก็คิดว่าเราตาฟางแต่อย่างอื่นนะฮะมองไกลหรือว่ามุมมองหรือลานสายตามันยัง
3: ลานตาจะไม่ค่อยเร็วเหมือนคนอื่นเวลามีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเราจะช้ากว่าคนอื
0: ่
3: น
0: ข้างๆนี่จะไม่ค่อยเร็ว
3: ตอนนี้มันแย่ลงคือออกแสงออกอะไรไม่ได้
0: เหรอฮ
3: ะ
0: แย่ลงมาสักกี่ปีแล้วครับที่อาการ
3: ประมาณ 3-4 ปีนี่แหละค่ะให้หลังนี้ค่ะ
0: เหรอ 3-4 ปีหลังนี่มารับพบอาจารย์รองศรี
3: ค่ะ
0: ตอนมานี่เป็นไงบ้างฮะอาจารย
1: ์ก็คือจากการตรวจเราก็จะพบว่าลานสายตาก็แคบลงมากนะคะแล้วก็ตรวจจอตาก็จะเห็นลักษณะที่ชัดเจนของโรค RP นะคะ
0: ตรงไหนฮะถ้าเรา
1: ก็คือจะเห็นว่ามีหลอดเลือดที่มันตีบลงนะคะหลอดเลือดแดงตีบลงแล้วก็เม็ดสีเนี่ยก็มีครบ360องศาเลยเป็นเม็ดสีดำๆเต็มไปหมดแต่ว่าจุดกลางตรงจุดภาพชัดยังดูปกตินะคะ
0: ปกติตรงไหนฮะที่บ่งบอกว่าอันนี้ยังปกติ
1: สีที่มันค่อนข้างสม่ำเสมอเป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็ตรงกลางมีจุดสีเข้
0: ม
1: นะคะซึ่งเป็นลักษณะธรรมดาของจุดภาพชัด
0: ไม่ได้เป็นด่างๆเหมือนเมื่อสักครู่ที
1: ่
0: ด
1: ูด่างๆจะเห็นรอบนอกเนี่ยค่ะที่เป็นด่างๆเขาขาว
0: แต่อยู่รอบนอกตอนนี้อาการมันในช่วง 3-4 ปีขึ้นมามันแย่ลงไปเรื่อยๆแม่ดูว่ามันทรงตัวคุณหมอยาว
3: ยังทรงค่ะยังทรง
1: ค่ะ
0: ทำไมพอพูดถึงตรงนี
3: ้ก็กลัวนะคะ
0: กลัวใช่ไหมฮะ
3: เพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทรงก็คือมันจะแคบลงแคบลานตาจะแคบลงแล้วมันจะปิดก็คือเป็นตาบอดไปเลยนะคะ
0: ครับผมอันนี้สำคัญมากนะช่วงนี้แต่อาจารย์ก็บอกว่ากำลังใจก็สำคัญมากที่สุดเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะก็คือเวลาการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราก็คงจะต้องอันที่หนึ่งคือทำยังไงที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใช้สายตาที่มีอยู่ได้อย่างมีศักยภาพที่สุดนะคะก็จะต้องมีการตรวจจอตานะคะเพื่อดูว่าจอตามันมีการเสื่อมสภาพไปแค่ไหนนะ

0: ำไมอาจารย์ถึงบอกว่ากำลังใจสำคัญมากกับผู้ที่เป็นโรคนี
1: ้คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยโรคนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็จะรับการบอกเล่าว่าไม่มีการรักษาคำนี้นี่ทำให้ผู้ป่วยเสียใจมาก
0: ทำลายจิตใจ
1: ทำลายจิตใจมากนะคะก็แต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นละนะคะมันก็จะมีทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะหาหนทางในการที่จะชะลอความเสื่อมหรือทำให้ดีขึ้นนะคะก็มีการวิจัยหลายแบบ
0: คือพอฟังดูเหมือนมันจะต้องแย่ลงแย่ลงยังเก่งก็ทรงตัวแล้วก็จะแย่ลงเท่านั้นแต่ว่ามีการทำให้ดีขึ้นได้ด้วยเหรอ
1: ก็หวังว่าในอนาคตจะทำได้นะคะ
0: อ๋อแล้วกำลังวิจัยอยู
1: ่ค่ะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีการศึกษาที่เรียกว่ายีนบำบัดหรือจีนเทอราปีนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาทำในผู้ป่วยโรค RP ที่เป็นเด็กนะคะแล้วก็มีความปกติของยีนตัวหนึ่งแล้วเขาสามารถที่จะเอายีนที่ปกติใส่เข้าไปในตาทำให้มันสร้างโปรตีนที่ทำงานปกติช่วยทำให้เด็กมองเห็นดีขึ้นได
0: ้
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นแรกที่จะบุกเบิกทางของการทำยีนบำบัดต่อไปในผู้ป่วยโรค RP แล้วก็โรคอื่นๆด้วยในผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์นะคะซึ่งก็จะคาดหวังว่ามันจะเป็นตัวที่อีกอันนึงที่จะมาช่วยทำให้ชะลอความเสื่อมหรือทำให้การมองเห็นดีขึ้นได
0: ้ครับสเต็มเซลล์เนี่ยคำนี้เราได้ยินมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ใช้ทั้งนู้นทั้งนี้แต่ว่ามันก็ยังเหมือนกับไม่ค่อยแน่ใจได้จริงไม่ผลเป็นยังไงแต่สำหรับรักษาจอตาเสื่อมนี่เป็นไงบ้างคะ
1: ค่ะก็เป็นการวิจัยค่ะซึ่งในทั่วโลกก็มีศึกษาโดยใช้สเต็มเซลล์นะคะจากที่ต่างๆนะคะเทคนิคการทำวิจัยหลายๆแบบนะคะซึ่งศิริราชเองก็ตอนนี้เราก็ทำการวิจัยอยู่เหมือนกันโดยทำร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยการใช้สเต็มเซลล์จากไขกระดูกของผู้ป่วยเองค่ะนำไปเพาะเลี้ยงให้ได้ปริมาณเท่าที่เราต้องการแล้วก็นำกลับเข้ามาฉีดในวุ้นตาผู้ป่วยนะคะอันนี้เป็นการวิจัยขั้นแรกเพื่อดูความปลอดภัยก่อนค่ะ
0: เข้าไปข้างในวุ้นตาข้างในดวงตาเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะซึ่งเทคนิคการฉีดเข้าไปในวุ้นตานี่จริงๆเราฉีดยาฉีดสารอะไรเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่เรื่อง
1: แปลก
0: น่ากลัวอะไร
1: ใช่ค่ะ
2: ว่าแต่สเต็มเซลล์ที่ว่าจะถูกเอามาใช้ในการรักษาได้อย่างไรเราเดินทางมาหาคำตอบที่นี่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ห้องปฏิบัติการเซลล์ต้นกำเนิดครับ
3: สเต็มเซลล์คืออะไรนะครับคือเซลล์ที่เราเรียกภาษาไทยว่าเซลล์ต้นกำเนิดนะครับมันเป็นเซลล์ที่มีลักษณะสำคัญอยู่3ประการก็คือว่าเป็นเซลล์ที่ยังไม่ได้กำหนดว่าตัวเองจะเป็นเนื้อเยื่ออะไรนะครับมันมีความสามารถจะเป็นโน่นเป็นนี่ได้อีกหลายอย่างมันจะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆแบ่งตัวได้เรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่เซลล์เหล่านี้มันจะมีอยู่ในตัวอ่อนของมนุษย์คือหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องของสเต็มเซลล์ก็เป็นวิชาการก้าวหน้าชนิดหนึ่งในกรณีนี้เนี่ยที่เราร่วมมือกับศิริราชเนี่ยเราร่วมมือโดยการใช้ DMSC Stem Pro คือพัฒนามาจากสเต็มเซลล์จากไขกระดูกนะครับที่เรียกว่า mesenchymal stem cell เนี่ยนะครับเราก็ได้วิจัยจนกระทั่งนวัตกรรมในการสร้างสเต็มเซลล์ขึ้นเราก็จะรับไขกระดูกที่คุณหมอผู้รักษาคนไข้เนี่ยเอาออกมาส่งมาให้เรานะครับเราก็เอามาสกัดเอาเฉพาะสเต็มเซลล์ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงในอาหารในน้ำยาซึ่งมีคุณภาพทางด้านการแพทย์ในขณะนั้นทุกๆ 3-4 วันก็จะมีการตรวจดูการเจริญเติบโตแล้วก็ดูแลเรื่องการกินอยู่ของตัวเซลล์เนี่ยนะครับว่ามันมีชีวิตอยู่ยังไงใช้เวลา1เดือนจะได้จำนวนนะครับมากพอที่คุณหมอเขาจะต้องการเอาไปใช้เราก็ส่งกลับไปให้คุณหมอเพื่อฉีดกลับคืนสู่ผู้ป่วยไปนะครับเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คือการใช้สเต็มเซลล์นะครับที่เราผลิตแล้วเนี่ยนะครับส่งกลับไปฉีดคืนให้คนไข้แล้วก็ให้คนไข้นั้นเนี่ยหายจากโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับชนิด RP นะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับเราอยากจะให้มากกว่านั้นคือว่าเราอยากจะได้สเต็มเซลล์ที่ฉีดให้คนไข้คนอื่นได้ไม่จำเป็นต้องไปสกัดมาจากกระดูกคนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าได้มาแล้วเราเลี้ยงจำนวนมากแล้วเนี่ยเราอยากจะเอื้ออำนวยให้คนไข้คนอื่นๆนะครับที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิด RP หายจากโรคนี้ด้วยเช่นกันครับ
0: ตอนนี้เราอยู่ในขั้นไหนแล้วฮะเพิ่มไปแค่ไหนแล้ว

0: ระยะ5ปีโดยความคิดส่วนตัวนะคะ คิดว่าภายใน5ปีนี่มันคงจะต้องมีการเอามาใช้สำหรับการรักษาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าในแง่ของการวิจัยตอนนี้ก็ทั่วโลกก็ยังประมาณนี้อยู
1: ่ครับทำไมอาจารย์ถึงสนใจการวิจัยโดยใช้สเต็มเซลล์รักษาจอตาเสื่อม
0: คือมันคงเป็นเพราะว่าเราเวลาที่เราตรวจคนไข้นะคะคนไข้ที่มาในเรื่อง RP เนี่ยเป็นคนไข้ที่มีศักยภาพในการที่จะทำงานทั้งเลี้ยงตัวเองทั้งเลี้ยงคนในครอบครัวได้
1: ยังแข็งแรงมากร่างก
0: ายสมองดีทุกอย่างดีหมดมาเสียตรงนี้จุดเดียวนะคะซึ่งแล้วเรามองว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้เขาใช้ชีวิตประจำวันช่วยเหลือผู้อื่นและตัวเองไปได้อย่างนี้เรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้มีความสุขทุกคน
2: ถือว่าเป็นความก้าวหน้าทางการรักษาที่สำคัญที่อาจจะเป็นคำตอบให้กับอนาคตในการรักษาผู้ป่วยจอตาเสื่อมชนิด RP ให้กลับมามีดวงตาที่ปกติได้อีกครั้ง
1: เราก็ยังมีความหวังที่จะทำให้ผู้ป่วยจอตาเสื่อมนั้นอาการดีขึ้น
0: มีความหวังมากเลยค่ะ
1: มากมากเลย
0: มากเลยค่ะ
1: คุณอาจารย์ย้ำแบบนี้เราก็ยังมีกำลังใจแล้วก็สนับสนุนรวมทั้งให้กำลังใจอาจารย์แล้วก็
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับหวังว่าโอกาสหน้าจะมานั่งคุยกับอาจารย์พร้อมกับความสำเร็จของผลงานวิจัยแล้วก็จะช่วยคนได้มากมายเกี่ยวกับอาการจอตาเสื่อมจากพันธุกรรมขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ห้องตรวจใครที่มีอาการเจ็บข้อศอกอยู่บ่อยๆเป็นหายๆโดยไม่ทราบสาเหตุไม่แน่นะครับว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเอ็นข้อศอกอักเสบส่วนคุณผู้หญิงที่นิยมใส่รองเท้าส้นสูงหัวปลายเท้าแหลมผู้ป่วยวันนี้อาจจะทำให้คุณต้องหันมาใส่ใจสุขภาพเท้ามากขึ้นแน่นอนครับเคสแรกของเอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้ใครที่มักเจ็บข้อศอกอยู่บ่อยๆไม่แน่นะครับว่าคุณกำลังเสี่ยงเป็นโรคนี้ก็เป็นได้ครับ
3: เจ็บจ้างตรงข้อศอกตรงนี้ค่ะรู้สึกว่ามันบวมๆตอนแรกเราจะเป็นตรงข้อมือตรงนี้ก่อนอันนี้พอช่วงตรงนี้หายไปก็จะมาเป็นด้านนี้ครั้งแรกที่มาหาคุณหมอบอกว่าด้วยที่ว่าเราอาจจะยกของหนักทำงานหนักซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันเป็นเวลา1เดือนแล้วอ่ะมันก็มาเป็นตรงด้านนี้ค่ะคือจากตรงนี้หายไปตรงด้านข้อด้านล่างตรงข้อศอกตรงนี้หายไปไม่มาเป็นตรงนี้คือเราทำงานค้างขายขายของยกของหนักแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขายแล้วมันก็ยังไม่หาย
1: วันนี้คุณอรวรรณมาพบอาจารย์วิทยเชษฐ์เพราะอะไรครับมีอาการเจ็บตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
3: จะเจ็บด้านข้อศอกตรงนี
1: ้ข้อศอกนะ
3: ประมาณตรงนี้ค่ะรู้สึกมันจะบวมๆไม่แน่ใจว่ากระดูกอะไรเกี่ยวไหมคะอาจารย์
4: เป็นมานานเท่าไหร่
3: อาการตรงนี้คือตอนแรกเราจะเป็นประมาณตรงนี้ก่อน
1: เคยเป็นแล้วเคยมาหาแล้ว
3: เคยเป็นแล้วแล้วก็หายพอหายจากตรงนี้ไปประมาณอาจารย์หมอนัด3เดือนตรงนี้หายไป
1: อ
3: ันนี้มันรู้สึกว่ามาเจ็บตรงนี้
1: มาเจ็บตรงนี้เกี่ยวข้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: ก็เลยสงสัย
1: เจ็บตรงนี้เจ็บยังไงฮะ
3: จิ๊ด
1: จ
3: ิ๊ดไม่รุนแรงมากเหมือนว่าสมมติเวลาแค่เราบีบไอ้ที่จุดฉีดยากันยุงอะค่ะก็รู้สึกว่าโอ้
1: โอ้ที่ฉีดยากันยุงกดอย่างเงี้ยเหรอ
4: ให้มือซ้ายฉีด
3: ใช่ทุกไม่ว่าจะเราลองดูมือนี้ค่ะเราลองกดดู
1: ฉีดแบบอย่างนี้หรือนิ้วชี้อย่างนี้ใช่ไหม
3: เหมือนอย่าง
1: สเปรย์อย่าง
3: เงี้
1: ยก็เจ็บเหรอแค่นี
3: ้ก็รู้สึก
4: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: อาการตรงนี้เริ่มถึง1เดือนแล้ว
4: เดือนนึงไม่ได้ไปโดนอะไรกระแทกมาเลยนะ
3: ไม่ค่ะคือเราอ่ะค้าขาย
1: คร
3: ั้งแรกที่เรามาหาเนี่ยอาจารย์บอกว่าด้วยที่ว่าเราอาจจะยกของหนัก
1: ขายอะไรฮะ
3: เป็นพวกลูกชิ้นทอดอะไรเงี้ยค่ะของทอดทั้งหลาย
4: ขายต้องใช้แขนซ้ายไหม
3: ด้วยแล้วอันนี้เรา
4: ทอดลูกชิ้น
3: อาจารย์มันจะเกี่ยวไหมที่ว่าเราใช้เราถนัดที่หนีบลูกชิ้นหนีบอะไรกัน
1: ใช่
3: ไ
1: หม
3: ย่างบ่อยเกี่ยวด้วยไหมคะ
4: หนีบเพื่อจะเอาขึ้นทอดเสร็จแล้วขึ้นมา
1: แต่ก็ไม่ได้หนักมากใช่ไหมหนีบก็หนีบเบาๆ
3: ชิ้นบางทีกระทะมันก็จะหนัก
4: แล้วข้างในมีน้ำมันด้วย
1: น้ำมันด้วย
4: ตอนยกมีน้ำมันไหมตอนยกไม่มีน้ำมัน
3: ถ้าเผื่อมีเราก็ต้องเทน้ำมัน
4: ต้องเทครับมือเดียวไม่ไหว
3: ใช่ไม่ได้หรือไม่ก็ต้องใช้ที่ตักแต่เราจะตักมือขวา
4: ทีนี้มือซ้ายเนี่ยทำทอดลูกชิ้นเนี่ยตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับ
3: เที่ยง
4: ถึงกี่โมง
3: เที่ยงถึงสักห้าโมง
4: ห้าชั่วโมงมีหยุดไหมหรือขายตลอด
3: ไม่มันก็มีไม่ได้มาขายตลอดอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ขายว่าเป็นช่วงปิดเทอม
1: อ
3: ันนี้เราพักเราก็น่าจะดีขึ้น
1: ปรากฏว่าม
3: ันยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พอฟังมาทั้งหมดแล้ว
5: ปวดจี๊ดๆตรงข้อศอกนี่น่าจะเป็นเพราะอะไรอาจารย์
4: ผมเชื่อว่าเป็นการทำงาน

0: มากกว่างานที่ซ้ำๆท่าเดิมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยใช่ไหมตะหลิวกระทะหม้อต้องยกต้องหิ้วต้องถืออะไรเงี้ยก็เป็นได้ว่าอาจจะใช้งานมานานแล้วซ้ำๆเดี๋ยวผมขอตรวจนิดนึงนะครับว่ามันเป็นจากตรงไหนปวดตรงไหนนะครับ
1: ตรงนี้ตรงนี้
0: ตรงนี้นะ
1: อาจารย์ตรงนี้มันกระดูกมันเกี่ยวไหมหรือว่าเราเป็นเพราะที่เรา
2: ปวดปวดมาอย่างเงี้ย
0: ปวดนะครั้งนี้ไม่ปวดอ่ะ
1: ปวดไหม
0: เดี๋ยวดูนะดูเทียบกันหน่อยปวดไหมฮะ
2: ก็มีนะ
1: ก็มีต้องแสดงว่าผอม
0: ปวดเหมือนกันฮะ
2: ผอม
0: ปวดเพราะผอมนะครับ
2: กระดูกโหลฮะผอมลง
0: อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเจ็บตรงนี้นะครับขอทดสอบเลยนะเขาบอกเจ็บตรงนี้ใช่ไหมฮะเจ็บไหมเจ็บไหมหนูบอกเจ็บตรงนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนี้
0: เจ็บ
1: จะไม่มา
0: ไม่มาไม่มา
1: แต่ตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ที่อ๋อตรงนี้จ
0: ้ะเมื่อกี้หนูชี้ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้กดไม่เจ็บนะครับกดได้แรงเท่ากันนะครับเจ็บไหมไม่เจ็บ
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ
0: ันนี้เจ็บซะแล้ว
2: ผมกดตรงกระดูกเจ
0: ็บตรงนี้เป็นที่เกาะของเอ็นตรงนี้จะมีเอ็นนะครับแล้วมีกล้ามเนื้อนะครับมาตรงนี้ขออนุญาตนะครับแต่ตรงนี้จะมีกล้ามเนื้อมานี
2: ่
0: กล้ามเนื้อจะมาตรงนี้นะครับ ตรงนี้มีเอ็นเกาะแล้วเอ็นตรงนี้กับกล้ามเนื้อนี้มันเป็นเส้นเดียวกันก
2: ็
0: จะวิ่งมาที่ข้อมือตรงนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นวิธีทดสอบง่ายนะครับอันที่หนึ่งเรากดตรงนี้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บ
2: เ
0: จ็บแล้วเจ็บแน่ๆนะครับเจ็บมากด้วยนะครับอันที่สองเราให้เหยียดแขนนะครับกำมือนี่ครับกำมือแล้ว
1: งุ้ม
0: เหยียดเหยียดตรงๆนะครับตรงๆแบบนี้ทำแบบนี้เจ็บไหมครับเจ็บตรงนี้ไหมทีนี้ผมให้กระดกข้อมือสู้กันกระดกขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเจ็บไหมเจ็บตรงไหนครับชี
1: ้ตรง
0: จ
1: ี๊ด
0: พอกระดกข้อมือสู้ผมเนี่ยคือแรงๆจะเจ็บตรงนี้แทนไม่ได้เจ็บตรงนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือการเป็นการยืดกล้ามเนื้อ
2: เส้นเดียวกัน
0: เส้นเดียวกันมานี่การทำงอข้อมือไปข้างล่างนี่นะครับแล้วก็จะยืดกล้ามเนื้อตรงนี้ออกก็จะมายืดเอ็นตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเวลาเราให้กระดกข้อมือสู้กันเนี่ยเขาจะเจ็บทุกครั้งนะครับ
2: มันเหมือนไปฝืนเอ็นตัวนี้ซึ่งเจ็บอยู่
0: ใช่อันนี้ท่าหนึ่งหรือเราจะแบบนี้ก็ได้นะครับท่านี้ก็ได้อันนี้ให้กระดกข้อมือไว้เลยเจ็บไหมคะ
2: เ
0: จ็บไหมเจ็บอันนี้สู้กันนะอันนี้อย่าให้ผมกดลงนะดูนะครับผมจะงุ้มลงนะครับสู้กันอย่าให้ผมกดได้นะครับสู้กัน
2: ไหวไหมฮะ
0: เจ็บไหมคะ
1: เจ็บ
0: เจ็บมากใช่ไหมครับ
2: ต้องยอม
0: อันนี้ก็เป็นการทดสอบว่ามีการอักเสบตรงนี้จริงๆครับ
2: แล้วเป็นเพราะเส้นเอ็น
0: เส้นเอ็นโดนยืด
2: หรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อฮะ
0: มันเป็นอันเดียวกันหมดนะฮะเอ็นกล้ามเนื้อ
2: คร
0: ับ แล้วก็ตรงนี้ก็มีเอ็นอีกอันนึงนะครับการอักเสบก็อยู่ตรงที่เรา
2: บริเวณนี้ใช่ไหม
0: ตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยคนไข้ชี้ตรงนี้ไม่มีเจ็บเลยนะคร
1: ับ รู้สึกว่ามันบวมไม
0: ่แต่เป็นอาการที่ปวดร้าวลงมาตามกล้ามเนื้อนะคร
2: ับ เช่นการรักษาต้องทำไง
0: การรักษาก็คือตามหลักก็ง่ายๆคือพักทีนี้เขาพักมาเดือนแล้วเขาบอกเขาพักจริงๆพักจากงานทำมาหากิน
2: ครับ
0: แต่งานบ้านเขาก็มีทำข้าวล้างจานปวดไหมหิ้วกับข้าวปวดไหมเวลาหิ้วกับข้าว
1: แค่ชามเป็นกระเบื้องก็รู้สึกแบบจะไม่ค่อยไอ้นี
0: ่ยกกี่ใบเจ็บใบเดียวก็แย่
1: ใช่
0: ยกทีละหลายใบไม่ไหว
2: โอ้ยนี่เป็นเยอะนะยกใบเดียวปวดนะ
0: ปวดคร
2: ับ
1: ชามกระเบ
0: ื้
1: อง
0: ชาม
1: กระเบื้อง
2: ถ้าปล่อยไว้ไม่มาหาหมอไม่รักษามันก็จะปวดงี้ไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: หรือมันจะอาการมันจะแย่ลงไปมากขึ้น
0: คือส่วนใหญ่ก็มีแค่อาการปวดไม่เรื่องแขนอ่อนแรงจนเป็นอัมพาตอะไรเงี้ยที่คนไข้มักจะกลัวกลัวขยับแขนไม่ได
2: ้จะไปถึงขั้นนั้นไหม
0: กลัวอัมพาตใช้งานไม่ได้ไม่นะโรคนี้คือเจ็บอย่างเดียวเลย
1: เจ็บแบบรำคาญ
0: เจ็บแบบนี้ครับเจ็บแบบนี้เจ็บน้อยเจ็บมากอีกเรื่องนึง
1: แล้วจะบรรเทาให้มัน
0: ก็มียาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาทาเพราะตอนนี้พักแล้วแต่ว่ายังพักไม่จริงเพราะงานบ้านยังมีอยู่คือถ้าไม่หายจริงๆเราจะมีวิธีการนะครับแล้วก็มีวิธีการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปตรงนี้แต่เนื่องจากว่ารายนี้เป็นมาเดือนเดียวไม่ควรจะฉีดเพราะการฉีดก็จะทำให้เอ็นตรงนี้เปื่อยพอเอ็นตรงนี้เปื่อยแล้วมันจะขาดพอขาดก็จะเจ็บเรื้อรังเพราะฉะนั้นตรงนี้สมัยก่อนเราฉีดกันบ่อยนะครับแต่เราพบว่าจากการวิจัยเราพบว่าถ้าฉีดอันนี้ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปเนี่ยจะทำให้เอ็นตรงนี้เปื่อย
2: แล้
0: วคนไข้อาจจะเก็บอยู่เป็นเรื้อรังแล้วก็เลยปัจจุบันก็
1: ไม่
0: ค่อยจะฉีดกัน
2: ไม่หมายถึงว่ายกฉีดแค่ครั้งเดียวก็มีความเสี่ยง
0: มีความเสี่ยงแล้ว
2: ทำไมเอ็นตรงนี้เสี่ยงที่จะเป็นแต่ว่าถ้าตรงข้อมือที่อาจารย์เคย
0: ครับถ้าเป็นเอ็นข้อมือตรงนี้เอ็นตรงนี้มันที่เกาะของเอ็นตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงนี
2: ้
0: แต่เอ็นตรงนี้มันเป็นเกาะบนปุ่มกระดูกเป็นเอ็นที่เกาะบนปุ่มกระดูกเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเปื่อย
2: ง่ายกว
0: ่
2: า
0: จะง่ายกว่านะครับ
2: แต่จริงๆนี้พอฟังมันเหมือนมีกล้ามเนื้อด้วย
0: มีกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อแล้วมีเอ็นส่วนที่เป็นเอ็นมันนิดเดียว
2: ครับ
0: นะครับนิดเดียว
1: นี่ถือว่ารุนแรงไหมคะอาจารย์
0: นี่ไม่รุนแรงหรอกครับอย่างที่บอกเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายอะไรทีนี้ยังไม่ได้ทานยาอะไรมาเลยนะเดือนนึงนี้ที่เป็นก็ลองใช้ยาแก้เสพยาคลายกล้ามเนื้อก็ทานไป
1: ยาทาอะไรก็ม
2: ีแล้วก็ต้องดูแลข้อสอบดูแลแขนด้วย
1: ยังไง
0: คือบางทีเราก็ส่งไปทำกายภาพบำบัดเขาอาจจะใช้อุลตราซาวด์นวดกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันคลายให้มันยืดออกเพราะตอนนี้กล้ามเนื้อตรงนี้อาจจะตึงอยู่บ้างนะครับอาจจะตึงอยู่บ้างแล้วเขาใช้ถ้าสะดวกที่จะมานะครับ
1: กายภาพใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ครับเอาง่ายๆก็ทานยาทายาไปก่อน
1: กายภาพนี่ประคบน้ำอุ่น
0: ถ้าใช้อุลตราซาวด์ถ้าอยู่บ้านเราอาจจะใช้ประคบน้ำอุ่นก็ได้
2: อุ่นอุ่นหรือเย็นดีฮะ
0: อุ่นดีกว่า
1: อุ่นดีกว่า
2: อาการแบบนี้เราป้องกันได้ไหมฮะคือถ้าคนที่ต้องทำงานคล้ายคุณอรวรรณเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะให้เอ็นตรงปุ่มกระดูกนี่มันเจ็บอักเสบ
0: คือถ้าหลังจากที่หายแล้วนะครับเราอาจจะต้องทำการเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อตรงนี้นะครับวิธีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ไม่ยากอะไรก็จะใช้ดัมเบลขนาดสักครึ่งกิโล
2: ไม่หนักมาก
0: สำหรับตัวเล็กๆนี้เอาสักครึ่งโลก็พอนะครับเอามาแล้วก็อาจจะใช้หมอนเท่านั้นครับ
2: ครับ
0: ในมือนี่ถือดัมเบลอันนี้ลองให้สูงขึ้น
2: อ๋อหาผ้าหรือหา
0: ผ้าหรือหมอนเล็กๆ
2: หมอน
0: ลองนี่แล้วก็กระดกข้ามือนะครับกระดกข้อนี้แล้วค้างไว้10วินาที
2: เอาค้างไว้นะ
0: ค้างไว้เกรงไว้ครับแล้วก็เอาลงคร
1: ับ
0: ครับกระดกขึ้นค้างไว้แล้วก็นะทำสัก10-20ครั้งเช้ากลางวันเย็นกล้ามเนื้อตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นเหมือนคนเล่นกล้าม
2: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
2: การทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงขึ้นสำคัญยังไงฮะ
0: ก็จะทำให้เอ็นตรงนี้มันแข็งแรงตามไปด้วยนะครับ
2: เพราะเป็นเอ็นที่ติดกับกล้ามเน
0: ื้อใช่ครับพอแข็งแรงก็จะมีอักเสบยากหน่อย
2: ทำงานได้เยอะขึ้นยกของได้หนักขึ้น
0: ใช่คร
2: ับแต่การยกของก็ไม่ควรจะยกของหนักๆมือเดียวอย่างที่เรารู้กัน
0: ใช่ครับ
2: ประคองสองมืออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณอาจารย์มากกับขอบคุณคุณอรวรรณนะครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ก็หวังว่าใครที่มีอาการแบบนี้จะลองนำกลับไปใช้นะครับช่วงหน้าผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงพลาดไม่ได้เลยนะครับเคสสุดท้ายของรายการในวันนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงๆครับ
4: ก็รู้สึกว่าเจ็บที่เท้าเวลาใส่รองเท้าอะค่ะแล้วก็มีปุ่มกระดูกโนนมาตรงนิ้วหัวแม่เท้าอะค่ะพอใส่รองเท้าแล้วรู้สึกเจ็บจะเดินได้ไม่นานค่ะเดินไปแล้วก็พอเจ็บมากแล้วก็เหมือนกับว่าน่าจะแบบเดินเท้าเปล่าดีกว่าประมาณนั้นนะคะข้างขวาจะเป็นน้อยแต่ข้างซ้ายนี่จะมีความรู้สึกว่ามากคือคิดว่าจากที่ตอนเด็กๆเราใส่รองเท้าไม่ถูกวิธีค่ะเพราะรองเท้านี้งอเฉพาะตรงปลายเท้าค่ะมันจะหกปลายนิ้วเท้าเข้าไปหากันตรงเราไม่ได้ดูว่าตรงปุ่มกระดูกตรงหัวแม่เท้าอ่ะมันไม่มีอะไรรองรับอะค่ะมันก็จะนูนออกเรื่อยๆแล้วพอใส่รองเท้าไปถ้าไม่ไปดันตรงปุ่มกระดูกไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ปุ่มกระดูกไปกดการรองเท้าทำให้เจ็บมาก
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้คุณประคองมาพบนักกายของก่อนครับอาจารย์วรรัตน์ปรากฏมงคล
5: ค่ะ
2: วันนี้มาพบด้วยสาเหตุอะไรครับ
5: สาเหตุจากนิ้วเท้ามันเกย์ค่ะ
2: นิ้วเท้าเกย
5: ์ค่ะ
2: เป็นไงฮะนิ้วเท้าเกย
5: ์ปลายนิ้วเข้าไปหานิ้วใกล้เคียงอะค่ะ
2: นิ้วโป้งเนี่ยแหละฮ
5: ะ
2: มันหุบเข้าไปหานิ้วชี
5: ้
2: เอ็มเกิดขึ้นได้ไงฮะ
5: น่าจะเกิดจากการใส่รองเท้ามาตั้งแต่เด็กอะค่ะคือตรงนั้นไม่ได้ระวังหรือไม่ได้ใส่รองเท้าแบบหัวเล็กๆอะค่ะพอโตขึ้นมาก็จะใส่สูงมันก็มีอาการเจ็บมาเรื่อยๆอะค่ะ
2: เจ็บก็ทนใช่ไหม
5: ทนค่ะ
2: เพื่อความสวยเพื่อความสูงและสูงสุดท้ายทำไมถึงต้องมาที่นี่ฮะ
5: ก็มันเจ็บมากขึ้นนะคะ
2: เดิน
5: ไม่ได้ไกลพอเจ็บแล้วเหมือนกับถ้าจะอีกคู่นั้นถอดทิ้งดีกว่าเดินเท้าเปล่ายังสะดวกกว่า
2: เลยซื้อมาแพงๆนี่มันยอมถอดทิ้งเลยนะเพราะมันเดินแล้วมันเจ็บ
5: ถ้าเดินนานค่
2: ะ
5: แต่ถ้ามาทำงานเนี่ยเราจะมีรองเท้าเปลี่ยนก็โอเคแต่ถ้าเราไปที่อื่นไปไกลๆเนี่ยเราต้องคิดหนักละเราจะใส่คู่ไหนที่เราจะไปได้ไกลที่สุดอะไรเนี
2: ่
5: ยค่ะ
2: ให้ใส่สบายขึ้น
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ขออนุญาตดูใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างครับ
6: ถ้าดูจากเท้าซ้ายและเท้าขวานะคะเราก็จะต้องดูทั้งสองข้างเพราะว่าองศาหรือ

0: ว่าการบิดเบี้ยวของเท้ามันจะไม่เหมือนกัน
1: จริงเอียงไม่เท่ากันเนาะ
0: ใช่ค่ะก็คือจะมีลักษณะของนิ้วหัวแม่โป้งปกติของเราจะตรงนะคะไปด้านหน้าอันนี้เนี่ยมันเบนออกไปด้านนอกแล้วก็จะทำให้เกิดอาการบวมตุ่ยตรงนี้ขึ้นมานะคะบางคนก็จะเจ็บปวดเวลาที่ใส่รองเท้าเราเรียกว่าโรคฮาลักส์วาลกัสหรือว่าโรคหัวแม่โป้งเกยออกด้านนอกค่ะ
1: เกิดจากอะไรฮะสาเหตุ
0: อาจจะมีทั้งพันธุกรรมด้วยนะคะในครอบครัวเนี่ยมีคนเคยเป็นแล้วลูกหลานเนี่ยก็มีอาการเดียวกัน
1: ค่
0: ะหรือว่าในคนไข้ที่ใส่รองเท้าสตรีแฟชั่นหน้าแค่รองเท้าพอยต์ส้นสูงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอันนี้ได้เยอะค
1: ่
0: ะ
1: แต่การเป็น2ข้างไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ผิดปกติไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ก็คนไข้มาเนี่ยเท้าสองข้างก็ไม่คนทั่วไปเองเนี่ยเท้าเราก็ไม่ได้เท่ากันทั้งซ้ายและขวาอยู่แล้วค่ะก็แล้วแต่ว่าคนไข้เป็นมากเป็นน้อยข้างใน
1: งั้นสาเหตุของคุณประคองก็น่าจะเกิดจากใส่รองเท้าหัวแหลมๆบีบๆสดหรือส้นสูงมาเป็นหลายสิบปี
0: ใช
1: ่ไหมฮะหรือว่าจะต้องวินิจฉัยอะไรต่อไหม
0: ค่ะเราก็จะต้องทำการดูเหมือนคนไข้ที่มีปัญหาเท้านะคะว่าโมชันหรือว่าการขยับของนิ้วเท้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปกติถ้านิ้วเท้าถ้าข้ออยู่ตรงเนี่ยมันจะขยับขึ้นลงๆไงค่ะแต่ว่าบางคนพอนิ้วมันเอ็นออกไปเยอะๆแล้วมันจะทำให้เหมือนกับขยับลำบากแล้วเวลาเดินก็จะปวดค่ะ
1: อย่างข้างซ้ายเนี่ยสังเกตว่านิ้วจะเอียงไปมากกว่าข้างขวา
0: ถูกค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างนี้เอียงขนาดนี้ถือว่าเอียงระดับปกติไหมฮะหรือว่าถ้าอาการรุนแรงจะเอียงได้มากแค่ไหนยังไง
0: ค่ะก็ในบางเคสถ้าเรามีการเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยเราจะวัดค่าของมุมองศานะคะของกระดูกตรงนี
1: ้
0: กับนิ้วโป้งที่พอยออกไปนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะดูองศาว่ามันประมาณกี่องศาถ้าประมาณ 20-40 เนี่ยคือยังรักษาด้วยการอุปกรณ์ได้ดีอยู่นะคะแต่บางคนเนี่ยเกยกันเยอะมากแล้วเนี่ยนะคะบางคนก็แพทย์ก็อาจจะแนะนำว่ามีการผ่าตัดเพื่อจะเอากระดูกเนี้ยเรียงกลับมาให้มันหยุดตรงค่ะ
1: ต้องผ่าตัดเลยนะถ้าเอียงมากเกิน40องศา
0: ใช่ค่ะ
1: คือดูสมมุติเส้นนี้ใช่ไหมฮะแล้วดูมุมที่เอียงตรงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ดูว่ามุมตรงนี้เท่าไหร
0: ่มันจะเป็นมุมตรงนี้กับมุมตรงยาวๆตรงนี้มา
1: วัดอย่างนี้กับตรงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นะฮะ
0: ใช่คือแพทย์ก็จะแนะนำแต่ว่าคนไข้บางคนก็เหมือนพอบอกว่าผ่าตัดมันก็ดูน่ากลัวแล้วนะคะบางคนก็จะไม่เลือกที่จะทำเพราะว่าคิดว่าหารองเท้าเหมาะสมใส่ก็เดินได้แล้วก็จะไม่ผ่าตัด
1: อย่างนี้ก็คงจะใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนั่นคือวิธีอะไรครับ
0: ค่ะแล้วก็จะแนะนำคนไข้นะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อใส่รองเท้าหน้าแคบแล้วเรารู้ว่าเจ็บเราก็จะงดเว้นนะคะเราก็จะพักไปหรือว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยก็อาจจะต้องละเลิกนะคะ
1: ครับงั้นแนะนำแบบไหนดีฮะ
0: ค่ะก็ปกติเนี่ยคนไข้ที่บางคนเขาต้องทำงานจริงๆนะคะที่เขาต้องใส่รองเท้าที่ตามเหมือนกับคัชชูหรือว่าเป็นเครื่องแบบเนี่ยเราก็จะแนะนำคนไข้ว่าอันนี้ใส่แค่เวลาทำงานที่จำเป็นพอแต่เวลาอื่นที่คุณจะต้องยืนหรือคุณจะไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยเราจะแนะนำให้ใส่รองเท้าเป็นแบบอื่นค่ะอาจจะเป็นรองเท้ากีฬานะคะที่มีความกว้างของตรงเนี้ยให้มันพอดีกับเท้าเราเพราะว่าถ้าเราเลือกรองเท้าหน้าแคบมันก็จะบีบเราเดี๋ยวเราก็จะ
1: หลวมๆหน่อยดีกว่าไหมฮะ
0: ให้พอดีไม่หลวมไปไหมครับ
1: ไม่ควรหลวมไปด้วย
0: ใช่ค่ะหรือว่ารองเท้าเป็นหัวโต้งี้ไปเลยเนี่ยเองเนี่ยจะใส่สบายมาก
1: อย่างนี้เดินสบาย
0: ค่ะงานกายอุปกรณ์เราก็จะมีคนไข้ที่บางคนมาแล้วมีหนังด้านหรือว่ามีการกระจายน้ำหนักไม่ดีเนี่ยเราก็จะแพทย์ก็จะแนะนำว่าควรจะมีแผ่นรองในรองเท้าใช้ด้วยเหมือนกันคือในบางคนเนี่ยเท้าเวลาที่นิ้วโป้งเกยเนี่ยเท้าตรงอุ้งเท้าเนี่ยเขาก็จะแบนลงด้วยมันจะเหมือนมาเป็นแพ็คคู่ค่ะเราก็เลยจะต้องจัดเท้าให้อยู่ในท่าที่ดีแล้วก็มีอุ้งเท้าที่รับเท้าได้ให้เท้าตรงเดี๋ยวคนไข้ลองยืนให้ดูหน่อยนะคะในกรณีที่คนไข้เวลาที่เท้าแบนนะคะคืออุ้งเท้าปกติเวลาเรายืนเนี่ยมันจะมีโค้งด้านในของเท้าใช่ไหมคะในบางเคสเนี่ยเวลาเหมือนกับตรงนี้กล้ามเนื้อมันยืดจนเกินไปหรือว่าเอ็นมันถูกยืดตรงนี้เท้าก็จะแบนแล้วก็ล้มลงมาพอเท้าล้มลงมาปุ๊บนิ้วโป้งตรงนี้ก็จะโดนดันมันก็จะยิ่งแบะออกแบะออกแบะออกไปเรื่อย
1: ๆแล้วก็ต้องประคองไว้
0: ใช่ค่ะ
1: จะนั่งครับด้วยแผ่นรองนี่แผ่นรองทั่วไปเราไปซื้อได้ไหมฮะหรือว่าจะต้องทำพิเศษที่นี
0: ่อ๋อค่ะถ้าในกรณีที่คนไข้เป็นแบบไม่เยอะนะคะเราคิดว่าตัวเองสามารถที่จะไปซื้อตามร้านขายยาอะไรเงี้ยก็จะมีจำหน่ายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่รองอุ้งเท้าด้านในค่ะก็ใส่ไว้ในรองเท้านะคะ
1: อันนี้คืออะไรฮะ
0: อันนี้ก็คือเป็นการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของนิ้วเนื่องจากนิ้วโป้งมันเกยออกไปใช่ไหมคะเราก็จะหาวัสดุที่เป็นนิ่มๆมาใส่ไว้ระหว่างนิ้วเท้าเวลาที่มันเบียดกันเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บนะคะอย่างนี้ก็คือเป็นซิลิโคนนะคะที่เอาไว้ใส่นะคะเราก็จะใส่ไประหว่างนิ้วเท้าตรงนี้นะคะคนไข้ก็จะใส่ในรองเท้า
1: ชิ้นอื่นนะครับของเล่นชิ้นอื่นเล่น
0: อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นมีวัสดุแตกต่างกันอันนี้จะเป็นโฟมว่าจะหนาหน่อยบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดเพราะมันหนามากใช่ค่ะ
1: พวกแผ่นรองต่างๆหรืออุปกรณ์เหล่านี้นะครับที่จะเสริมช่วยผู้ป่วยให้สบายขึ้นเนี่ยเราแนะนำให้ใช้ตอนไหนบ้างหรือว่าใส่ไว้ทั้งวันไหมหรือว่าตอนไหน
0: ค่ะก็สำหรับแผ่นรองในเริ่มจากแผ่นรองในรองเท้าก่อนนะคะอันนี้เนี่ยก็เราจะแนะนำให้คนไข้ใช้ในระหว่างวันที่มีกิจกรรมการยืนหรือว่าการเดินนะคะโดยใส่ไว้ในรองเท้านะคะโดยในรองเท้าทั่วไปปกติเนี่ยเขาจะมีแผ่นรองแผ่นเดิมอยู่นะคะเราก็จะต้องเอาออกก่
1: อ
0: นแล้วเราก็จะเอาแผ่นอุปกรณ์ของเราเนี้ยใส่แทนที่ลงในรองเท้า
1: ซึ่งอุปกรณ์นี้เราอาจจะทำให้
0: เราก็จะทำให้เหมาะกับแต่ละคนพวกอุปกรณ์เล็กๆที่ใส่ในนิ้วเท้าเหล่านี้ถ้าคนไข้ไปซื้อมาเนี่ยเขาก็จะซื้อมาใส่ในช่วงกลางวันก็ได้ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้เวลาใส่มันจะต้องมีตัวรัดก็คือต้องหุ้มด้วยถุงเท้าค่ะเขาก็จะใส่อุปกรณ์ที่เป็นสมมติใส่ซิลิโคนแยกนิ้วเท้าไว้อย่างนี้นะคะเขาก็จะสวมถุงเท้าทับแล้วก็ใส่ซึ่งใส่ในรองเท้าเนี่ยจะใส่เดินอยู่ในบ้านก็ได้หรือว่าจะใส่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็ได้
1: งั้นสิ่งที่จะแนะนำคุณประคองในวันนี้คืออะไรบ้างครับ
0: อย่างแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหยุดปัญหาก่อนนะคะก็คือเลือกรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับการใส่นะคะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์เนี่ยก็มาติดต่อปรึกษาแพทย์ได้ว่าจะมีคำแนะนำในการรักษาด้วยอุปกรณ์หรือว่าจะมีคำแนะนำในการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ครับแล้วทางโรงเรียนกายอุปกรณ์เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยเขาให้เดินหรือใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นไม่เจ็บปวดหรือนิ้วไม่เกยกันเนี่ยจะมีอีกไหม
0: ค่ะก็ระหว่างนี้เนี่ยทางโรงเรียนกายอุปกรณ์ก็มีการทำงานวิจัยนะคะเพื่อจะศึกษาหาวัสดุอุปกรณ์อย่างอื่นที่มาช่วยคนไข้เพราะว่าคนไข้เนี่ยบ่นว่าปวดมากเลยแล้วมันก็กระทบกับชีวิตประจำวันอย่างเช่นแบบเดินไม่ได้หรือว่ายืนแล้วก็ปวดแล้วเนี้ยค่ะเราก็เลยมีการคิดทำอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่แยกนิ้วเท้าโดยใช้ซิลิโคนนะคะที่จะมาสวมแล้วคนไข้ก็จะใส่ตอนนอนเขาก็จะเหมือนกับไม่ได้ต้องทำอะไรมากแค่ใส่แล้วก็นอนแล้วก็เป็นการรักษาระหว่างกลางคืนเนี้ย
1: หน้าตาเป็นไงครับ
0: ก็มีมาให้ดูอันนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองนะคะก็คือจะเป็นซิลิโคนที่เราสามารถที่จะซื้อได้จากร้านที่เป็นตัวทำอุปกรณ์การแพทย์นะคะ
1: นิ่มๆเลยนะฮะ
0: ใช่เวลาเราบีบไปเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรากดผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตคนไข้เป็นตัวอย่างใส่ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเท้าข้างซ้ายนะคะบางคนเนี่ยนิ้วเขาเกยกันนี้พอเราสวมงี้นิ้วมันก็จะกลับมาตรง
1: ก็แยกไปได้
0: ใช่ค่ะ
1: คุณประคองใส่แล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ใส่แล้วก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่ายังไม่อาจจะขาดถุงเท้า
1: ก็ยัง
2: มันได
0: ้หลวมๆอยู
1: ่แบะๆออกอะไรอย่างนี้นิดหน่อยไหม
2: ฮะ
1: งั้นอาจจะเป็นคนไข้อีกหนึ่งรายที่ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรากำลังทำวิจัยอยู่
0: ยิ่งมี
1: แล้วอีก12เดือนมาดูกันว่าองศาลดไหม
0: ติดตามผลกัน
1: ครับผมขอบคุณประคองมากแล้วขอบคุณอาจารย์บัวรักนะครับสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงโรคระบาดนี้ทำให้รัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศไทยโดยการสั่งปิดสถานที่ห้างร้านค้าร้านอาหารและตลาดสำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการเพิ่ม38แห่งและสถานบริการเดิมอีก200แห่งฟิตเนสรวมถึงตลาดนัดทั่วเมือง
2: ต้นลูกต้นถ้าเฮียนเสร็จแล้วอ่ะออกไปอู้กับแม่ที่ในสวนหน่อยเนอะลูกเนอะ
3: แล้วอย่างแม่ต้องขายคอมของต้นไป
2: ต้นถ้าแม่บ่ขายอ่ะแม่จะเอาสตางค์ที่ไหนไปใจกล้าน้ำกล้าไฟฮึเปิ้ลไหนจะกล้าเจ้าตีบ้านเฮาแหมล้อถ้าบ่อั้นอ่ะติดหน้าเปิ้ลจะมาตัดน้ำตัดไฟเฮาแล้วเฮาก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นนะลูก
3: แต่ต้นก็ต้องใจคอมนะแม่
2: ถ้าต้นจะให้แม่ย่าได้ถ้าแม่มาขายคอมอ่ะฮะ
3: แม่ก็ขายเครื่องทำไส้อั่วของแม่แหละตอนเนี้ยไปย่าอย่างมาได้อยู่แล้ว
2: ต้น
3: การกบปีด
2: ก็มันบอกพ่อไส้อั่วนี่กะตีเลี้ยงคือต้นใหญ่มาตึงวันอ่ะได้เข้าโรงเรียนดีๆได้กินดีๆมันบอกพ่อไส้อั่วนี่กะต้น
3: แล้วตอนนี้เหรอมันขายได้ก็ไส้อั่วของแม่มันขายได้ก
4: ็โลป้อมคิงปอจะมีตังค์เรื่องอะไรยืมบ่ถ้ามีปัญหาว่ะเอ้าจ้ะเพื่อนเป็นยังไง

แม่ไม่ต้องขายอีกแล้วเดี๋ยวต้นจะช่วยแม่ซ่อนสตางค์เอง

0: พจก็เปิดมาหลายวันแล้วยังขายไปได้เลยอ่ะ
1: ดี
0: เอาได้ดีแม
1: ่ใจเย็นๆลูกมันก็ธรรมดาอย่างเอี้ยก้ากำเดียวมันถึงใคร
0: ก็ถ้ามันยังเป็นอี้อยู่อ่ะเขาจะต้องมาตัดก้าน้ำก้าเน็ตก้าไฟเฮา
1: เนี่ยเดี๋ยวแม่จะเล่าอย่างให้ฟังสมัยตะก่อนนี่นะก่อนที่แม่จะมาขายไส้อั่วนี่นะลูกหูก่อตาของลูกเนี่ยเอาแม่เนี่ยไปเฮียนซอเฮียนได้ติดเดียวตาอ่ะครูบ้างก็ย่ำเอาแม่เนี่ยไปแข่งซอ
0: แม่ซอจ้าง
1: แม่เคยเป็นจ้างซอลูก
0: อันเฮาลองมาซอขายไส้อั่วบ
1: ่ฮะจะฮึแม่เนี่ยไปซอขายไส้อั่วเดี๋ยวก่อนก็จะฮึไปซออย่างใดป่อนว่าจะฮึเฮาออกบ้านออกจองแล้วลูก
0: แม่ก็บ่ต้องออกไปไหนไงแม่ก็ไลฟ์สดเอาอ่ะ
1: ไอ้หยังคือไลฟ์สด
0: ไลฟ์สดอ่ะแม่ไม่ต้องออกไปไหนเลยแม่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยแม่ก็ขายไส้อั่วได้แล้ว
1: มันยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยววันพูกไปว่ากันนะแม่เนาะเดี๋ยววันพูกอ่ะลูกจะทำให้แม่รู้เองว่าไลฟ์สดมันเป็นยังไง
1: อ
0: ืม
1: นั่นมันคือยัง
0: บอกว่าวันพูกก็หูเ
1: อไลฟ์สด
0: ไลฟ์สด
2: พ
0: ูดเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆแล้วโอ้โห
2: จำได้พูดร้อยฝ่าย200แล้วลูก
0: โ
2: อ้สวัสดีพี่น้องตั้งไหลตึงยิงตึงใจจะเข้ามาพออีแม่ลอยสวัสดีเจ้าอยู่ตั้งใดกันห้องน่ะจะอยู่บ้านเหนือกับว่าอยู่บ้านใต้เจิญเข้ามาได้กับมาพอรายการวันนี้ใส่อั่วปลาจะมาพบบริการเฮ้ยเจ้าท่านนั้นพ่อก็ซื้อไปประจำเพราะว่าอร่อยนี่นะไส้อั่วปลาเจ้าสำหรับวันนี้ขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้า

แม่พอสั่งหน้าขนาดนี่พันมี3 ลังเอาไปแจกใครแล้วเหลือ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามาปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางฮะถ้าคุณผู้ชมดูเราอยู่ผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะสะดวกจะโทรศัพท์สอบถามอาการจากอาจารย์หมอนะครับก็หมายเลขตามที่ขึ้นจออยู่มุมจอด้านล่างนี่เลยนะครับ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับนี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและ1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเราคือบน Facebook นะครับที่เพจรามา Channel นะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเข้ามาในเพจกันเยอะๆนะฮะมาร่วมตอบคำถามหรือว่าฝากคำถามกันเข้ามาก็ได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับพิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาของ Facebookตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาเรื่องของคำถามก่อนคำถามที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาอาจารย์หมอนะครับสามารถที่จะทิ้งเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนะฮะนามสกุลนะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยานะรวมถึงเรื่องของอาการนะที่คุณผู้ชมอยากจะปรึกษาหรือว่าสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆหลังจากนี้เป็นต้นไปฮะเช่นเคยครับคุณผู้ชมฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับวันนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านมาร่วมตอบคำถามของคุณผู้ชมกันนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันเผ่าพงศ์นะครับสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์

0: ครับและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาบอรุณเลิศขจรสุขนะครับสาขาวิชามะเร็งวิทยานารีเวชภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชนารีเวชวิทยานะครับทั้งสองท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: นะฮะวันนี้สดใสกันเหมือนเคยนะครับตอนนี้รัฐคิวหมอรามามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันนะครับลุ้นรับแก้วรักษาอุณหภูมิฮะกติกาง่ายๆเพียงคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์ฮะกดแชร์กดติดตามเพจ Facebook รามา Channel นะฮะแล้วมาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอยากจะแอบใบ้มากเลยเมื่อวันอังคารเนี่ยได้พูดคุยกับอาจารย์หมอที่เรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องของไข้หวัดใหญ่ไปแอบดูย้อนหลังกันก็ได้เอามาตอบกันนะแต่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมเองที่ติดตามรายการเราเป็นประจำเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรหลังจากนั้นครับส่งข้อมูลนะครับติดต่อของท่านไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยนะฮะผ่านเพจ Facebook Rama Channel นะครับ10ท่านแรกที่ทำตามกติกานะครับจะได้รับแก้วรักษาอุณหภูมินะฮะท่านละ1ใบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนเพจ Facebook Rama Channel จากนั้นก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรอาจจะคอมเมนต์กันในช่อง Facebook Live ของเราตอนนี้เลยก็ได้นะครับสำหรับการตอบคำถามเรื่องของประโยชน์ของวัคซีนนะฮะมีแก้วมาให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับของที่จะได้เป็นของที่ระลึกให้กับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกนะครับในการกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดติดตามผ่านเพจของ Rama Channel แล้วก็มาร่วมตอบคำถามนะครับว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรนะครับนี่จะเห็นว่าลักษณะจะเป็นอย่างนี้ฮะตัวนี้คือเวลาเราใส่แก้วใส่น้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นน้ำเย็นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยก็จะช่วยรักษาอุณหภูมินะครับให้รสชาติของเครื่องดื่มของเราเนี่ยยังคงอุณหภูมินั้นนะครับบางคนบอกว่าแหมเวลาทานกาแฟเวลาจิบชาเนี่ยถ้ามันร้อนนานๆมันก็จะทำให้อรรถรสในการดื่มนั้นมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เคสตั้งต้นของเราฮะเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคุณผู้ชมท่านนี้ส่งเรื่องเข้ามาแล้วก็ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปติดตามไปถ่ายทำนะฮะเขาบอกว่าเป็นความรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าหลังรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมเคสนี้เป็นอย่างไรติดตามจากวิทยานี้กันก่อนเลยนะครับ
2: หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะ
3: นี่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงของคุณตุ๊ดติ่งหรือคุณเบญจนัทโอรันวณิชกุลวัย51ปีหลังคุณหมอแจ้งว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมคุณตุ๊ดติ่งเล่าให้ฟังครับว่าปกติแล้วเธอเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครอบครัวไม่เคยมีประวัติการเป็นมะเร็งมาก่อนเธอจึงคิดว่าตัวเองไม่มีทางเป็นโรคมะเร็งได้อย่างแน่นอนจนกระทั่งเมื่อปี2561เธอรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติที่บริเวณเต้านมด้านซ้ายเธอจึงไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านม
2: บังเอิญมือไปโดนให้อาหารแมวแล้วมือไปโดนก็เจอก้อนที่เนี่ยค่ะเต้านมข้างซ้ายก็ตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้อะไรเพราะว่าคือครอบครัวไม่มีประวัติเป็นมะเร็งเลยก็ไปถามเพื่อนที่ทำงานเขาก็บอกว่าอุ้ยน่าจะเป็นแบบถุงน้ำอะไรประมาณนี้เขาก็เลยพาไปตรวจก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็หมอก็บอกเลยว่าคุณเป็นมะเร็งโอ้โหแบบนาทีนั้นเหมือนแบบฟ้าผ่ากลางใจเลยอะร้องให้ต่อหน้าหมอพยาบาลเขาก็เลยมาซักประวัติเอ๊ะแล้วทำไมคุณเป็นเลยประมาณนี้ค่ะก็คือพี่อะไม่มีประวัติครอบครัวไม่เคยเป็นมะเร็งไม่มีปัจจัยเสี่ยงคือไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยซักแล้วการรักษาแบบคุณมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมประมาณนี้ค่ะก็พี่ก็บอกคุณหมอว่าพี่เคยเป็น เนื้องอกในมดลูกเมื่อประมาณปี51แล้วก็หมอก็ฉีดฮอร์โมนให้พี่5ปีหลังจากนั้นหมอก็ตัดมดลูกให้เพราะว่าเหมือนกับเนื้องอกมันโตขึ้นประมาณ5เซนพอเขาตัดมดลูกให้เสร็จหมอก็ฉีดฮอร์โมนให้ต่ออีก5ปีรวมเป็น10ปีที่ได้รับฮอร์โมนนะคะหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นคุณน่าจะป่วยจากการที่บอกว่าร่างกายเนี่ยได้รับฮอร์โมนมากเกินไปประมาณนี้ค่ะ
3: หลังรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อช่วงปลายปี2511คุณหมอจึงรีบนัดผ่าตัดโดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมะเร็งลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายซึ่งหลังการผ่าตัดพี่ตุ๊ดติ่งก็เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ
2: ก็พอหลังจากพี่ผ่าตัด

0: ้านมเสร็จหมอเขาก็บอกว่าเราป่วยเพราะฮอร์โมนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนน่ะจะรักษาเราไม่ได้ก็เขาให้การรักษาให้เคมีบำบัดอยู่3สูตรรวมทั้งหมด34เข็มเอฟเฟคมาทุกอย่างเลยผมร่วงอาเจียนเป็นปากเป็นแผลแบบดำอะไรเงี้ยมีหมดเลย
1: หลังผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาเกือบ2ปีคุณตุ๊ดติ่งก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ระวังตัวเองมากกว่าเดิมทั้งเรื่องของอาหารการกินและการออกกำลังกายสุดท้ายนี้คุณตุ๊ดติ่งยังฝากไปถึงคุณผู้หญิงหลายๆคนอีกครับว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทและหมั่นเข้าไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้ทันโรคและรักษาได้อย่างทันท่วงที
2: ต้องขอบคุณพี่ตุ๊ดติ่งด้วยนะฮะที่ทีมงานของเราได้ไปพูดคุยเป็นเคสตั้งต้นที่จะได้เรียนรู้โรคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามอาจารย์อาบอรุณนิดนึงนะฮะให้ความรู้นิดนึงฮะมะเร็งเต้านมเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างฮะอาจารย์ช่วยให้ความรู้นิดนึงฮะฉายภาพกว้างๆนิดนึงครับ
3: ค่ะมะเร็งโดยทั่วไปก็คือมีการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ของร่างกายนะคะคือร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยนะคะเป็นล้านล้านเซลล์ทั่วร่างกายเลยคราวนี้ถ้าเซลล์มันเกิดมันมีการแบ่งตัวผิดปกตินะคะมีการโตขึ้นโดยไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เนี่ยก็คือบริเวณก็มันก็จะกลายเป็นมะเร็งได้มะเร็งเต้านมก็เช่นกันค่ะก็คือเซลล์ของบริเวณเต้านมเนี่ยมันมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็เกิดจับตัวเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานะคะแล้วก็กลายเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายลามไปที่อื่นได้มาเป็นเยอะขึ้นนะคะ
2: สาเหตุที่เจ้าเซลล์มันแตกตัวจนเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยสาเหตุมันมีจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างคะ
3: ก็ปัจจัยหนึ่งที่พบแน่ๆเลยนะคะแต่ไม่ได้เป็นกับคนที่เป็นมะเร็งทุกคนก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะเพราะว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่พวกเนี้ยมันจะเป็นพันธุกรรมได้ที่เรียกว่า BRCA ยีนนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันสามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมจากคุณยายมาคุณแม่คุณแม่มาคุณลูกต่อไปได้นะคะแต่อันนี้ก็ประมาณสัก 20% 10-20% ของมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่อะค่ะที่จะเป็นจากพันธุกรรมนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้อะค่ะว่าสาเหตุแรกเลยที่ทำให้เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติเนี่ยมาจากไหนแต่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้
2: ครับแล้วอย่างเรื่องอาหารอารมณ์ความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช่วยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นจนเกิดมะเร็งไหมอาจารย
3: ์คือไอ้ตัวอาหารอารมณ์เนี่ยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะแต่บางทีอาหารบางอย่างเนี่ยเช่นฮอร์โมนบางชนิดมันก็อาจจะไปกระตุ้นที่มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเป็นได้น้อยเนี่ยให้เป็นเยอะขึ้นได้นะคะแล้วก็อาหารบางชนิดที่มันแอบมีฮอร์โมนอยู่นะคะอย่างเช่นไอ้พวกอะไรคะหวานชักมดลูกเอาเครือเลือดอะไรบางอย่างเนี่ยพวกนี้บางทีถ้ามันมีมะเร็งซ่อนอยู่มันก็อาจจะไปกระตุ้นให้มันเติบโตขึ้นได้เร็วได้นะคะ
2: คุณผู้หญิงหลายท่านดูอยู่อาจจะตกใจครับว่าอายุประมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์ที่จะมีความเสี่ยงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได้แล้วต้องเข้ารับการคัดกรอง
3: นี่เลยค่ะเรื่องของความเครียดอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ตอบลืมไปว่าตอบไม่หมดนะคะเรื่องความเครียดเนี่ยความเครียดโดยทั่วไปจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวความเครียดไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งแต่ถ้ามีมะเร็งซ่อนอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีคือปกติถ้าอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะจัดการได้ระดับนึงแต่ถ้าภูมิคุ้มกันร่างกายไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โรคมันแย่ลงได้อะไรประมาณนั้นนะคะโทษทีค่ะแล้วเมื่อกี้
2: เรื่องอายุ
3: ถามเรื่องของอายุใช
2: ่
3: ไหมคะ
2: ใช่ฮะอาจารย์เพราะว่าหลายผู้หญิงหลายคนก็เอ๊ะฉันอายุถึงช่วงเวลาหรือยังที่จะมีความเสี่ยงและต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือเปล่าฮะอาจารย
3: ์ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอช่วงประมาณ50-60ปีนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็สามารถเจอได้ก่อนหน้านั้นนะคะบางทีเริ่ม40อะไรก็จะเริ่มเจอได้แล้วโดยเฉพาะคนที่มีพันธุกรรมผิดปกตินะคะมันก็จะเจอตั้งแต่อาจจะได้ตั้งแต่30หรือว่าน้อยกว่านั้นก็ยังได้นะคะแต่เจอบ่อยจริงๆแต่ประมาณ 50-60 ปีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะโดยแนะนำในการคัดกรองนะคะตรวจคัดกรองก็คือออย่างแรกก็คือทำเต้านมด้วยตนเองก่อนนะคะผู้หญิงเราเวลาอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะต้องทำสำรวจเต้านมของตัวเองว่าเอ๊ะมันมีก้อนอะไรสะดุดผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้ามันเคยทำแล้วมันก็ไม่เคยเจอก้อนอะไรอยู่ดีๆวันนึงเจอก้อนก็รีบมาพบแพทย์นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจจะมีวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะคะส่วนการตรวจอีกอันนึงก็การทำเอ็กซเรย์ที่เขาเรียกว่าแมมโมแกรมนะคะไอตัวนี้ก็จะช่วยบอกได้แต่เนิ่นๆก็คือถ้าเริ่มมีความผิดปกติเนื้อเต้านมเนี่ยมันก็จะเจอได้แต่เนิ่นๆนะคะแต่ว่าแมมโมแกรมเนี่ยถ้าทำตอนอายุน้อยเกินไปเนี่ยมันก็

0: เต้านมมันก็จะยังค่อนข้างมีความหนาแน่นอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาทำแมมโมแกรมก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำว่าเริ่มอายุสัก40นะคะเป็นต้นไปก็ควรจะทำแมมโมแกรมสักทีละหนนะคะก็จะช่วยทำให้สามารถวินิจฉัยโรคนี้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีญาติโยมเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะต้องเช็คก่อนหน้านั้นนะคะ
1: ครับเจ้าอาการของโรคมะเร็งมันเป็นยังไงฮะอาจารย์มันรบกวนการใช้ชีวิตเป็นทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันมีความทุกข์ทางกายยังไงบ้างฮะ
0: คือถ้าอย่างของเต้านมเนี่ยถ้ามันโตของมันเฉยๆถ้าไม่คลำเจอก็อาจจะไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถ้าโชคดีคลำเจอก็จะคลำเจอก้อนก่อนนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นอยู่ดีๆเอ๊ะมีน้ำนมหรือว่ามีอะไรคะสารคัดหลั่งนะคะอยู่ดีๆก็มีน้ำสีขาวๆที่ไม่ใช่น้ำนมนะคะอาจจะเป็นสีน้องหรือสีเลือดปนเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะออกมาทางเต้านมออกมาทางหัวนมนะคะทั้งที่ก็ไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้อะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมหรือเปล่านะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นเยอะขึ้นมันก็แล้วแต่ว่ามันกระจายไปไหนถ้ามันกระจายไปที่ปอดก็อาจจะมีขอบเหนื่อยไอผิดปกติถ้าจะลามไปที่ท้องก็อาจจะมีท้องโตขึ้นปวดท้องมีก้อนในท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เข้าใจว่าส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมนี่จะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมครับ
0: ไม่เจ็บนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจ็บค
2: ่
0: ะถ้าโชคดีคือคำเจอแต่ถ้ารอจนเจ็บเนี่ยบางทีมันจะเป็นเยอะแล้วก็คือก็เหมือนมะเร็งทั่วไปค่ะพอมันเริ่มโตมันก็เริ่มเจ็บเริ่มออกอาการค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆอะไรอย่างนี้เข้ารับการตรวจคัดกรองก็จะยิ่งเจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรักษาง่ายเท่านั้นนะอาจารย
0: ์ใช่บางทีก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็งหรือก่อนจะกระจายยิ่งใหญ่เลยนะคะ
1: มีเขาบอกว่าการฉีดฮอร์โมนรักษาเนื้องอกในมดลูกมากเกินไปฮะอาจารย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมจริงด้วยเหรอครับอาจารย์จริงหรือเปล่าฮะ
0: ตัวไม่ขอแอบว่าไม่จริงค่ะนะคะเพราะว่าไม่มิฉะนั้นเขาก็จะสั่งห้ามคือถ้ามันทำให้เกิดมะเร็งจริงเนี่ยทั่วโลกน่าจะต้องสั่งห้ามการฉีดฮอร์โมนทุกชนิดโดยสิ้นเชิงแล้วนะคะแต่มันมีความจริงอยู่อย่างนึงว่าถ้ามีมะเร็งอยู่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้แล้วเราไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะตัวฮอร์โมนมันอาจจะไปกระตุ้นให้มะเร็งที่มีอยู่แล้วเติบโตขึ้นมาได้นะคะแต่ตัวฮอร์โมนจริงๆอ่ะไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูตามข้อบ่งชี้ค่ะว่าทำไมจะต้องฉีดฮอร์โมนเพราะฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็คุณหมอที่ฉีดฮอร์โมนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการส่งตรวจเต้านมเป็นระยะแล้วคนไข้เองก็ช่วยคุณหมอด้วยในการระหว่างที่ฉีดฮอร์โมนอยู่ก็คลำเนื้อเต้านมไปว่าอยู่ดีๆมันมีก้อนอะไรผิดปกติมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าคุณหมอทางสูตินริแพทย์เห็นแล้วว่ามันจำเป็นจะต้องฉีดเพื่อไม่ให้มีอาการของเรื่องของเนื้องอกมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องจำเป็นจะต้องฉีดนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราก็ฉีดได้คือถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมอยู่ตัวมันไม่ได้ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นมะเร็งเต้านมโดยไม่รู้อยู่มันจะโตขึ้นได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: อาจจะโตขึ้นได้ค่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็เช็คประจำก็ไม่มีปัญหาก็จะไม่มีความเสี่ยงอื่นเพิ่ม
1: ครับแต่โดยปกติหมอสูตินารีเวชก็จะดูก่อนใช่ไหมฮะอาจารย์ว่าเอ๊ะเคสนี้ควรฉีดหรือไม่ควรให้ฮอร์โมนตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ที่ได้รับว่าไหนคุ้มค่ากว่ากัน
0: ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะฉีดเนี่ยก็เพราะว่าเนื่องจากบางทีไปเจอช็อกโกแลตชีสหรือว่าไปเจอเนื้องอกมดลูกแล้วบางทีการรักษาจะให้หายขาดพวกนั้นจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็คือต้องผ่าตัดอาจจะต้องตัดมดลูกหรือว่าอาจจะต้องตัดรังไข่ค่ะแล้วบางทีคนไข้ก็ยังไม่อยากตัดอะไรเงี้ยค่ะพอไม่อยากตัดหรือว่ายังอยากเก็บมดลูกไว้อยู่คุณหมอก็อาจจะบอกงั้นก็ลองฉีดยาก่อนอะไรพวกนั้นนะคะมันก็เลยอาจจะมีความจำเป็นได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกเคสที่เจอเนื้องอกในมดลูกไม่จำเป็นต้องตัดมดลูกใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่จำเป็นค่ะคือถ้ามันไม่ออกอาการอะไรเลยแล้วหน้าตามันก็เหมือนงอกธรรมดาเนี่ยก็คงตามดูเฉยๆว่ามันไม่ได้โตเร็วมันไม่ได้ทำให้มีอาการผิดปกติอะไรอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยซ้ำไปค่ะแต่ถ้ามันเริ่มดูทำท่ามันทำให้เกิดประจำเดือนมามากหรือว่ามาทำให้มีปวดประจำเดือนมากก็อาจจะต้องมีการให้ยาด้วยซึ่งอาจจะเป็นยาฉีดหรือยากินแล้วนี่ก็อาจจะแล้วแต่ความตัวโรคก็เป็นมากน้อยแค่ไหนค
1: ่
0: ะ
1: ในวันนี้ปูพื้นคร่าวๆสำหรับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะฮะคุณผู้ชมทักทายกันเข้าใจว่าคุณผู้ชมเริ่มไม่ค่อยอยากรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพตัวเองและอยากร่วมสนุกมากกว่าส่งคำตอบเรื่องของวัคซีนแค่หวัดใหญ่มาเต็มเลยฮะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแชร์อ่านออกอากาศสำหรับบางท่านนะครับคุณหลงภูสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่านทรูวิชั่น

0: คุณอัญชลินนะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์นะช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นแล้วลดความรุนแรงของไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจโรคปอดผู้สูงอายุคุณสุภัทราสวัสดีค่ะติดตามทุกวันคุณวิโรจน์นะฮะฉีดไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากมาฉีดที่โรงพยาบาลรามา5ปีแล้วไม่เคยเป็นหวัดเลยภูมิคุ้มกันดีมากสุขภาพแข็งแรงแอบทิ้งที่อยู่มาด้วยนะครับแสดงว่าเตรียมรับของรางวัลของเราเรียบร้อยนะฮะคุณอังกฤษไพบูลย์ทักทายมาคุณรักไม่ได้เนี่ยบอกมา5ข้อด้วยกันสำหรับประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณภาวดีนะด้านผิดขออภัยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมออาบอรุณได้พบคุณหมอปีละครั้งโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้อาจารย์รอติดตามอาจารย์อยู่เนี่ย
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์ตุ้ยนะสำหรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยในเด็กเนี่ยจำเป็นต้องฉีดไหมฮะหรือมันมีคอร์สบังคับของกลุ่มเด็กอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดช่วงแรกเกิดเขาไม่ได้ฉีดจนเลยช่วงเวลาที่ปกติเขาฉีดกันเนี่ยจะไปสามารถรับได้ไหมฮะหรือควรรับไหมฮะจันตุ้ยฮะ
2: จริงไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปครับโดยปกติแล้วก็ถ้า1ปีแรกของชีวิตจะต้องฉีด2เข็มห่างกันประมาณ1เดือนครับแนะนำให้ฉีดครับแต่ว่าประชากรเด็กที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า3ปีครับส่วนโรคประจำตัวอื่นๆน่าจะคล้ายๆกับผู้ใหญ่ครับเช่นมีโรคปอดโรคหัวใจครับหรือว่าอ้วนมากเกินปกติครับก็จะเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงคล้ายๆผู้ใหญ่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอายุแบบช่วงแรกๆยังไม่ได้ฉีดพอ3ปี5ปีมานึกได้หรือว่าแบบเอ้ยเพิ่งมาได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าปีนี้เขาเริ่มฉีดกันอย่างเงี้ยมารับเข็มแรกตอนนั้นได้ใช่ไหมอาจารย์
2: ได้เลยครับสามารถฉีดได้ตลอดเลยครับจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนที่สามารถปีนะครับนะแต่โดยปกติแล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เราแนะนำให้ฉีดตอนช่วงต้นฤดูฝนครับในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับที่จะเริ่มมีการรณรงค์ครับแล้วก็จะเป็นวัคซีนของล็อตใหม่ของประจำปีนั้นๆครับก็เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปครับแต่ฉีดได้ตลอดทั้งปี
0: ครับแต่ปกติเด็กไม่ค่อยเป็นไหมฮะอาจารย์ไข้หวัดใหญ่หรือเป็นได้เหมือนกัน
2: เป็นครับเป็น
0: เขาเป็นเหมือนกันนะ
2: ติดแล้วก็ส่วนใหญ่เด็กข้อที่ส่งเสริมที่ทำให้เขาอาจจะเป็นเยอะขึ้นครับเพราะว่าเขาไปโรงเรียนครับพอไปโรงเรียนแล้วในที่สุดแล้วเราอาจจะมีป้องกันการป้องกันที่ไม่เพียงพอครับหรือว่าเด็กก็จริงแล้วเขาก็ไม่รู้เดียงสาเท่าไหร่เนาะเขาก็เล่นกันอะไรเงี้ยครับ จับนู่นจับนี่ป้ายน้ำมูกเลยครับก็เดี๋ยวติดง่ายครับง่ายอยู่ครับโดยเฉพาะถ้ามีการระบาดในที่แออัดครับเช่นเดย์แคร์หรือว่าเนอร์เซอรี่เป็นต้นครับ
0: ใกล้เปิดเทอมแล้วอาจารย์มีความเสี่ยงไหมฮะสำหรับเปิดเทอมปีนี้หรือว่าด้วยพฤติกรรมปีนี้เราจะใส่แมสกันมากขึ้นเราจะมีมาตรการอื่นๆแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ลงด้วยไหมฮะ
2: ครับเนื่องจากหลายๆโรงเรียนหรือว่าแทบจะตอนนี้หลายเปอร์เซ็นต์มากครับที่โรงเรียนจะเปิดใช่ไหมครับวันอังคารหน้านี่โรงเรียนจะเปิดเยอะมากนะคร
0: ับ
2: โดยปกติแล้วในวันที่17พฤษภาครับก็ความเสี่ยงก็อาจจะเยอะหน่อยครับเพราะว่ามีการคอนแทคกันครับโซเชียลดิสแทนซ์เราจะลดลงครับเพราะฉะนั้นไวรัสทั้งหลายรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่และโควิด-19ก็จะมีโอกาสเห็นว่าอุบัติการณ์มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนครับถ้ามีโอกาสนะครับ
0: เปิดพร้อมเข้าหน้าฝนพอดีเลยนะอาจารย์หน้าฝนยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยไหมฮะ
2: เป็นจริงๆแล้วฝนหรือว่าจริงๆตัวน้ำฝนเองครับหรือการโดนฝนเนี่ยไม่ได้เป็นความเสี่ยงนะครับนะที่ทำให้เราป่วยมากขึ้นครับจริงๆความเสี่ยงที่สัมพันธ์หรือว่าโดยทางอ้อมที่เวลาเราโดนฝนแล้วเราเป็นมากขึ้นคือส่วนใหญ่เวลาเราโดนฝนแล้วเราไปอยู่ในที่แอร์ถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในที่เป็นที่ปิดอะไรเงี้ยครับเพื่อไม่ให้โดนฝนแล้วเราก็ไปติดหวัดหรือว่าเจอเชื้อไวรัสในนั้นแหละครับที่มากขึ้นแต่ตัวน้ำฝนไม่เป็น
0: อ๋อบางคนเข้าใจว่าน้ำฝนปุ๊บเนี่ยรับไวรัสรับเชื้อหวัดมาแล้วก็จะเป็นหวัดกันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอาจารย
2: ์ไม่เกี่ยว
0: คุณวิพันนีสอบถามเกี่ยวเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขามานะฮะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ทั้งสองท่านจะพอให้ความรู้เบื้องต้นได้ยังไงบ้างนะฮะแจ้งมาว่าอายุ60นะฮะหนัก54สูง159บอกว่าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินมา2ปีแล้วผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วกล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากถามมาว่ามีท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อก้นที่ไม่ใช่สควอทไหมคะเพราะว่าสควอทแล้วมันปวดเข่าฮะแล้วก็เลยไม่ได้สควอทค่ะพอจะมีท่าอื่นแนะนำไหมฮะการบริหารกล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อต้นขาพวกนี้อาจารย์
2: หนึ่งท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยนะครับก็คือนอนคว่ำครับเพราะว่ากล้ามเนื้อก้นฝ่อใช่ไหมครับหลักๆก็คือกล้ามเนื้อด้านหลังฝ่อก็คือนอนคว่ำแล้วก็ยกขาขึ้นครับทำท่าเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่ายน้ำใช่ไหมครับเหมือนว่ายน้ำยกขาขึ้นทีละข้างครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เกรงค้างไว้ 5-10 วินาทีครับทำได้เลยวันละหลายๆรอบแล้วก็สลับข้างกันครับ

0: เฉพาะทางโดยตรงที่อาจารย์อภรุณว่านะฮะกายภาพบำบัดนะครับคุณเตหรือคุณเตยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ช่วยลดความรุนแรงไม่ทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันมีโควิดป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วจะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นนะฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะทำให้การวินิจฉัยโรคง่ายขึ้นไว้อย่างน้อยความเสี่ยงของไข้หวัดใหญ่ก็จะลดลงไปนิดนึงนี่เป็นข้อมูลที่แชร์กันนะฮะที่คุณเตยส่งเข้ามาตอบคำถามร่วมสนุกกับเราคุณสายฝนบอกว่าเพิ่งรับชมครั้งแรกชอบค่ะขอบคุณนะครับคุณบุญสมถามเรื่องมะเร็งเต้านมมานะครับเดี๋ยวลองให้อาจารย์อภรุณอ่านให้อาจารย์อรุณฟังเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะฮะแฟนอายุ49ปีเคยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1รักษาไปแล้วเมื่อ6ปีที่ผ่านมาหมอก็นัดตรวจทุกปีหมอเขาคว้านเอาก้อนเนื้อออกข้างขวาตอนนี้เริ่มมีอาการเจ็บเวลาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่คลินิกจะเป็นอันตรายไหมครับมันจะกำเริบหรือกระจายหรือเปล่าครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วก็คือมะเร็งทุกชนิดนะคะหลังรักษาแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ครั้งนั้นนะคะครั้งนี้ความโอกาสจะเป็นมากหรือเป็นน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนแรกเริ่มเนี่ยเป็นระยะที่เท่าไหร่ถ้ามันเป็นระยะแรกเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำก็น้อยกว่าคนที่เจอเป็นระยะที่3ที่4ตั้งแต่แรกนะคะคราวนี้เนี่ยอาการมันก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีการเจ็บนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะต้องไปติดต่อแพทย์ตรวจตามนัดนะคะตามที่แพทย์นัดตลอดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะส่งทำแมมโมแกรมมาเลยเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพบว่าเป็นระยะที่หนึ่งแล้วก็คุณหมอเองก็ไม่ได้นัดนานแล้วอันนี้ก็แนะนำว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์ที่หนึ่งนะคะเพื่อจะได้เผื่อทำเอ็กซเรย์ทำแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอคำดูนะคะอันนี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่อยากให้ตระหนกตกใจไปนะคะเพราะว่าเวลาเจ็บๆพวกนี้บางทีมันอาจจะเป็นโรคพังผืดหรืออะไรหลังผ่าตัดได้เหมือนกันนะคะที่จะทำให้มีการเจ็บๆระหว่างการขยับอย่างนั้นนะคะแต่ว่ายังไงก็มีก็ควรจะต้องไปทำแมมโมแกรมมันคือแต่อาจจะไปพบคุณหมอที่ผ่าตัดไว้ครั้งที่แล้วให้เขาตรวจดูนิดนึงค่ะ
0: ปกติคนที่เคยป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอจะนัดติดตามอาการไหมฮะหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าระยะไหนอย่างที่อาจารย์ว่าหรือเปล่า
1: คือถ้ามันระยะแรกจริงๆบางทีในหลายครั้งเราก็ถ้าเกิน5ปีบางทีเราก็ไม่ได้นัดแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าควรจะตรวจร่างกายทั่วไปทุก1ปีนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นมะเร็งเรื่องของมดลูกหรือปากมดลูกก็คืออาจจะเป็นตรวจทุกปีนึงหรือ6เดือนอะไรประมาณนั้นนะคะ แต่บางทีถ้านานเกิน10ปีอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะโอเคก็นานๆสักทีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอย่างไรก็ดีปลอดภัยที่สุดก็คือทีละคนนะคะถ้าหายไปนานแล้วแต่ถ้ากำลังเพิ่งหายนะคะแนะนำใน5ปีแรกควรจะ6เดือนนะคะเป็นอย่างน้อย2ปีแรกโอกาสจะเจอเยอะสุดก็อาจจะ3เดือนประมาณนั้น
0: อ๋อนะครับ
1: ไม่ว่ามะเร็งอะไรก็ตามเลยนะคะ
0: ครับมะเร็งทุกชนิดเลยนะฮะคุณภูมิฝากถามให้คุณเจนนะฮะคุณภูมิกับคุณเจนเป็นเพื่อนกันเพื่อนเจนฝากถามครับอายุ31นะฮะปกติเป็นคนไม่กินกาแฟวันนี้ลองกินดูแก้วหนึ่งปรากฏว่ามีทั้งอาเจียนทั้งท้องเสียทั้งปวดท้องอยากทราบว่าอาการนี้เนี่ยเกี่ยวกับกาแฟไหมครับเพราะอาหารมื้อเที่ยงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเขาบอกว่ามื้อเที่ยงเนี่ยกินน้ำพริกกะปิไข่ชะอมปลาทูเผ็ดๆตอนนี้อาการที่ว่าเนี่ยยังไม่หายเลยฮะอาจารย์มียาอะไรแนะนำไหมครับ
2: สองสาเหตุสองสาเหตุที่คิดถึงได้ครับจริงๆแล้วคนก็จะคิดถึงว่าเอ๊ะเป็นจากการติดเชื้อหรือเปล่านะครับเช่นอาหารเป็นพิษหรือว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งมากับอาหารครับก็อาจจะมีโอกาสได้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งครับกับข้อ2ที่บางคนก็เป็นได้ครับที่ไม่ได้เป็นการติดเชื้อครับกาแฟนั้นใส่เปล่าครับหลายครั้งเวลาที่เรากินกาแฟใส่นมครับ ผลิตภัณฑ์นมที่เรากินครับบางครั้งมากเกินไปแล้วความเข้มข้นของน้ำตาลตัวนึงที่ชื่อแลคโทสครับสมมุติถ้าน้ำตาลแลคโทสเยอะมากๆเนี่ยบางคนกินแล้วมวนท้องได้ชัดเจนมีอาการแบบนี้ได้เลยปวดท้องท้องเสียแล้วก็มีอาการที่เหมือนลมเยอะภายลมตลอดเวลาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ครับเนื่องจากแลคโทสไม่ย่อยครับนะก็อาจจะมีอาการแบบนั้นครับแต่ส่วนใหญ่คิดไว้ก่อนครับว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งครับก็คือการติดเชื้อพอหลายครั้งพอเราอยู่ในประเทศไทยครับแล้วก็อาหารอยู่ในอากาศร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แบคทีเรียก็เติบโตง่ายครับกว่าปกตินั่นก็การติดเชื้อน่าจะมาเป็น

0: อันดับหนึ่ง
1: ครับมียาอะไรแนะนำไหมฮะอาจารย์
0: ยาใช่ไหมครับโดยในเบื้องต้นก็ผมว่าสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราท้องเสียอาเจียนครับหรือว่ามีการเสียน้ำครับผลิตภัณฑ์หรือว่าน้ำที่เป็นมีเกลือแร่ผสมอยู่นะครับหรือผงเกลือแร่ที่เราเรียกว่า ORS เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเลยครับในการเติมน้ำแล้วก็เติมเกลือแร่ที่เราเสียไปนะครับนี่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับนะองค์การอนามัยโลกก็ยังแนะนำอย่างนั้นอยู่ครับยาตามอาการสามารถพอกินได้ครับสมมติถ้าเราอาเจียนเยอะครับการให้ยาแก้อาเจียนก็อาจจะช่วยได้ครับถ้าเราปวดท้องเยอะๆส่วนใหญ่โดยทั่วไปยาแก้ปวดหรือว่าแก้บีบเกร็งเราไม่ค่อยแนะนำครับเพราะบางทีมีผลข้างเคียงครับถ้าเราปวดท้องบีบเกร็งหลายครั้งสิ่งที่ช่วยโดยที่ไม่ใช่ยาครับคือกระเป๋าน้ำอุ่นครับเราเชื่อว่าอุณหภูมิที่อุ่นมากขึ้นเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวมากขึ้นครับ
1: แล้วพวกถ่านพวกคาร์บอนเหรอฮะอาจารย์ช่วยไหมฮะอาการอย่างนี้
0: ถ้าในฐานะหมอทางเดินอาหารเด็กจริงๆแล้วถ้าคาร์บอนในเด็กไม่ค่อยช่วยครับคาร์บอนในผู้ใหญ่เข้าใจว่าการศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยช่วยครับแต่ว่าหลักการของคาร์บอนคนก็จะเข้าใจว่าคาร์บอนเป็นสารที่ดูดซึมหรือดูดซับสารพิษต่างๆครับรวมไปถึงเชื้อหรือท็อกซินของแบคทีเรียหรือว่าการติดเชื้อครับก็อาจจะทำให้เราหายเร็วขึ้นครับข้อเสียไม่ค่อยมีครับจริงๆแล้วนั่นเป็นที่มาของการที่คาร์บอนหรือว่าชาโคเป็นยาที่เราสามารถหาได้ตามร้านขายยาหรือท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็กินก็อาจจะไม่เสียหายครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายเร็วมากขึ้นครับ
1: นะฮะ
2: คราวที่คนไข้เขาถามมาว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับกาแฟไว้กาแฟไหมเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหมคะหรือว่าจะกินกาแฟมันก็ทำให้ปวดท้องแต่ว่าไม่น่าจะทำให้ถึงขนาดอาเจียนเป็นไข้อะไรนะ
0: โดยปกตินี่จริงๆกาแฟถ้าสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟครับหลักๆแล้วไม่ค่อยก่ออาการแบบนี้ครับโดยทั่วไปไข้ไม่ค่อยเป็นครับบางคนทานมีอาจจะมีปวดท้องมีแสบหน้าอกได้ครับมีแน่นท้องได้ครับเพราะว่ากาแฟนี่ทำให้กรดไหลย้อนเกิดง่ายมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าเขาทำให้หลอดอาหารส่วนปลายมันคลายตัวครับกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกติ
1: อ๋อกาแฟทำให้เกิดกรดไหลย้อนด้วยได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์อ๋อความรู้ใหม
0: ่จริงๆกาแฟเนี่ยมี2อย่างครับที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนคืออุณหภูมิที่ร้อนครับของกาแฟเองถ้ากินกาแฟที่ร้อนจัดครับกับตัวคาเฟอีนเอง
1: นะฮะคุณรังสรรค์นะฮะสอบถามให้กับลูกชายฮะลูกชายคุณรังสรรค์อายุ13ช่วงนี้ปิดเทอมไม่ค่อยมีใครดูแลเรื่องอาหารให้ตรงเวลาเมื่อวานเนี่ยลูกชายบอกว่าปวดกลางท้องจี๊ดๆแต่หลังจากกินอาหารสักพักก็หายไม่ทราบว่าอาการปวดจี๊ดๆที่ว่าเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนของโรคกระเพาะหรือเปล่าครับและแล้วต้องไปพบแพทย์หรือเปล่าหรือลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนได้ไหมครับ
0: ครับถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วดูน่าจะเป็นเพิ่งไม่กี่วันใช่ไหมครับเหมือนเมื่อวานใช่ไหมครับโดยปกติแล้วก็ถามว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติได้ไหมก็อาจจะได้นะครับนะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าการกินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอันนี้หลายครั้งเราเชื่อว่าไม่จริงนะครับจะขัดกับทฤษฎีก่อนหน้านี้ทุกที่คนแบบคิดว่าเอาต้องกินแบบเที่ยง6โมงเย็นอะไรเป๊ะๆนะครับก็แต่สิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นครับคือเวลาที่เรากินอาหารไม่ตรงเวลาครับส่วนใหญ่สัมพันธ์กับเรียกอะไรกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบครับความเครียดที่มากขึ้นเนาะหรือเราอาจจะกินอาหารที่เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพมากนักเพราะเราต้องกินเร็วครับหลายครั้งเราก็เชื่อว่าอันนี้เป็นปัจจัยร่วมครับที่ทำให้เราปวดท้องง่ายขึ้นครับแต่ว่าการกินไม่ตรงเวลาถ้าเป็นปัจจัยเดียวเนี่ยไม่ก่อให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบแน่นอนครับ
1: อย่างช่วงนี้ผมอันนี้ส่วนตัวนะขอแอบลัดคิวคุณผู้ชมนะ อย่างผมเนี่ยแบบช่วงนี้ไม่ค่อยทานอาหารไม่เป็นเวลาขนาดไม่เป็นเวลาแล้วรู้สึกมันเลอบ่อยอาจารย์มันเหมือนมีแก๊สขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะอาจารย
0: ์ครับหลายครั้งก็จริงๆแล้วเวลาที่เราอย่างที่บอกไปคือเวลาที่เรากินไม่ตรงเวลาครับต้องลองไปดูครับว่าอาหารที่เรากินประกอบด้วยอะไรบ้างครับเราดื่มน้ำอัดลมมากขึ้นหรือเปล่าทานอะไรที่มีคาเฟอีนมากขึ้นหรือเปล่าอดหลับอดนอนหรือเปล่านอนน้อยหรือเปล่าหลายๆครั้งเนี่ยเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่เสริมมาด้วยครับหรืออย่างนึงคือเราเพิ่งหายป่วยใหม่เวลาที่เราหายปวดใหม่ๆเนี่ยบางทีการเกิดกดไหลย้อนหรือแก๊สก็อาจจะง่ายกว่าคนทั่วไป
1: นะฮะเกือบครบเลยฮะที่อาจารย์พูดมานะฮะ คุณแอมปอบอกว่าถามเป็นความรู้หน่อยฮะภาวะติดเกมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กมีภาวะติดเกมฮะแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าติดเกม
0: ครับตอบยากมากครับแต่ว่าตอบโดยรวมแล้วกันนะครับนะว่าเมื่อไหร่ส่วนใหญ่

0: ภาวะที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเชิงพฤติกรรมหรือในเชิงพัฒนาการครับโรคติดเกมสมาธิสั้นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเหล่านี้ครับสิ่งสำคัญหรือกุญแจสำคัญของการวินิจฉัยหลักคือเราติดเกมแล้วกิจวัตรประจำวันเราเสียไปหรือเปล่าผมว่านี้เป็นสิ่งสำคัญเช่นถ้าเราเล่นเกม3-4 ชั่วโมงแต่เรายังสามารถทำงานได้เรายังสามารถเรียนได้การเรียนเราไม่ตกลงความสัมพันธ์กับครอบครัวญาติมิตรเราไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะเล่นเกม3ชั่วโมงก็อาจจะไม่มีใครว่าอะไรครับสมมติเราเรียนได้ 4.00 เล่นเกม3ชั่วโมงก็ยัง 4.00 เหมือนเดิมอันนี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าเราโอ้อีกคนนึงเคยเรียน 4.00 เล่นเกมวันละ5ชั่วโมงเกรดลงมา 2.5 นี่ต้องเริ่มคิดแล้วว่าปัจจัยเนี้ยเป็นหรือภาวะติดเกมเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาครับ
1: อาจจะไม่ได้ดูที่จำนวนชั่วโมงของการเล่นแต่ดูว่าผลของการเล่นมันเกิดผลหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะฮะคุณกมลชนกสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะครับคุณวิพันนีฮะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะอายุ60นะฮะย้อนไปเมื่อปี57เนี่ยตรวจเจอเนื้องอกที่มดลูกนะฮะปี57นะฮะตรวจเจอมดเนื้องอกที่มดลูกขนาด4ซมหนึ่งก้อนจากนั้นปี60เนี่ยเจออีกก้อนฮะขนาดเล็กลงมาหน่อยเหลือ3ซมก้อนนี้เนี่ยหมอส่งทำ CT เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แต่พอไปทำ CT แล้วไม่เป็นมะเร็งหมอก็เลยไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าประจำเดือนหมดแล้วอาจจะฝ่อได้คุณหมอให้ไปตรวจทุกปีจากนั้นปลายปี61หมอตรวจแล้วก้อนเล็กลงนะฮะเหลือ 3.65 เซนนะหลังจากนั้นเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไปตรวจขอถามว่าทานนมโคจืดบ่อยๆจะเป็นปัจจัยให้เนื้องอกโตขึ้นได้ไหมคะ
2: ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันค่ะไม่น่าเกี่ยวกันถามว่าอะไรที่ทำให้เนื้องอกคือครั้งแรกที่หมอเขาตรวจเอ็กซเรย์บ่อยๆเขาคงกังวลว่าเอ๊ะมันก้อนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือปกติคนเราหลังวัยทองไปแล้วมันจะไม่มีฮอร์โมนนะคะพอไม่มีฮอร์โมนเนี่ยงอกพวกนี้มันชอบฮอร์โมนถ้ามันได้ฮอร์โมนมันจะโตขึ้นถ้าไม่มีฮอร์โมนขาดฮอร์โมนมันก็อาจจะค่อยๆฝ่อลงไปนะคะคราวนี้ถ้าอยู่ดีๆมีก้อนขึ้นมาใหม่ตอนนั้นหมอเขาก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่คราวนี้พอเขาตรวจติดตามแล้วพบว่าก้อนเล็กลงแล้วเนี่ยก็น่าจะปลอดภัยนะคะคราวนี้ก็ต้องถามว่าเพราะฉะนั้นต้องอะไรระวังอะไรบ้างที่มันจะไปกระตุ้นนะคะก็พบว่าเรื่องน้ำนมเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะว่าในน้ำนมเนี่ยไม่น่าจะมีฮอร์โมนอะไรยกเว้นว่าอยู่ดีๆมันจะไปใส่ฮอร์โมนในน้ำนมซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะคะเพราะฉะนั้นทานนมได้ค่ะไม่น่าเกี่ยวกันเลยกับเรื่องของก้อนเนื้องอกจะโตหรือเปล่านะคะสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือไอ้พวกอาหารหรือสารบางอย่างที่มันมีฮอร์โมนนะคะอย่างเช่นสมุนไพรบางชนิดนะคะอย่างเช่นอะไรดีคะฮอร์โมนใบทองที่ไปทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าฮอร์โมนชนิดที่เขาบอกว่าทานแล้วจะอารมณ์ดีหายเรื่องบุบว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทานโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์พวกนี้มันก็อาจจะกระตุ้นให้ก้อนโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดก็จะอยู่ในพวกอย่างเช่นโสมสกัดเข้มข้นหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้บางทีก็จะมีฮอร์โมนแล้วอาจจะกระตุ้นให้พวกนี้โตขึ้นมาได้นะคะก็คือสมุนไพรชื่อแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ควรทานเพราะเราไม่รู้ว่ามันฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ถ้าอาหารปกติอย่างเช่นนมเนื้อสัตว์อะไรธรรมดาเนี่ยค่ะทานได้ค่ะไม่เกี่ยวกัน
1: เพราะฉะนั้นพวกสมุนไพรชื่อแปลกๆที่อาจารย์ว่าจริงๆก็ไม่แนะนำถ้าให้กินถ้าเกิดไม่ได้อยู่ภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์หรือหมอคุณแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเนื้องอกอยู่นะคะเพราะว่าพวกนี้เนื้องอกพวกนี้ชอบขึ้นกับฮอร์โมนนะคะแล้วเราไม่แน่ใจว่าสมุนไพรบางชนิดเนี่ยมันมีฮอร์โมนมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวไหนมันจะไปต้านหรือตัวไหนมันจะไปกระตุ้นบางทีการศึกษามันยังไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นก็อยากให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนค่ะถ้ามีเนื้องอกอยู่ค่ะ
1: นะฮะไปที่คุณอาทีหน่อยนะฮะถามว่าลูกสาวอายุ4ขวบนะฮะต่อมอะดีนอยโตฮะควรทำอย่างไรต้องผ่าตัดไหมฮะต่อมอะดีนอย
0: ต่อมอะดีนอยก็เป็นต่อมน้ำเหลืองต่อมหนึ่งครับซึ่งอยู่หลังโพรงจมูกเราจะได้ยินต่อมทอนซิลบ่อยไหมครับทอนซิลกับอะดีนอยนี่มาเป็นคู่กันนะครับและมันเป็นเพื่อนสนิทกันครับอยู่ใกล้ๆกันทอนซิลก็เป็นต่อมที่เราอ้าปากแล้วมองเห็นนะครับอะดีนอยก็จะอยู่ด้านหลังครับมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะอยู่หลังโพรงจมูก ครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มของเม็ดเลือดขาวครับซึ่งหลายครั้งก็กระตุ้นให้มีการโตขึ้นนะครับในเวลาที่เราเป็นเด็กโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก3ถึง7 8ขวบครับนะเพราะช่วงเวลานั้นเม็ดเลือดขาวจะเจริญเติบโตเยอะหน่อยครับร่วมกับมีการติดเชื้อได้บ่อยนะครับมากกว่าวัยอื่นๆครับที่เท้าความยาวเพราะว่าจะไปถึงการดูแลรักษาต่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราต่อมาได้น้อยโตครับสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนอกจากการติดเชื้อคือโรคภูมิแพ้ครับเวลาที่เรามีภูมิแพ้ของโพรงจมูกร่วมด้วยครับหลายครั้งก็เป็นสิ่งสัมพันธ์กันสามารถรักษาได้ด้วยอันดับหนึ่งเลยครับสมมติถ้าสัมพันธ์กับโรคภูมิแพ้ของโพรงจมูกครับหนึ่งคือสังเกตดูว่าปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นครับที่ทำให้เรามีอาการหลายครั้งเวลาที่เราทอนซิลหรืออะดีนอยโตนะครับนะแล้วเรามีอาการจามชัดเจนคัดจมูกชัดเจนนะครับเวลาเราเจอฝุ่นนะหรือเวลาลูกเล่นกับตุ๊กตาหรือตุ๊กตาที่มีขนเต็มเตียงเลยนะครับนะลองถามดูครับผมว่าเด็ก 90% จะมีตุ๊กตาที่มีขนอยู่บนเตียงครับผมนะครับนะก็ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ครับพยายามเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจากบริเวณเตียงครับอาจจะไม่ต้องออกไปเลยนะครับไม่ได้ออกไปทิ้งนะแต่ว่าให้อยู่ห่างเตียงครับเพราะว่าสิ่งที่มันกระตุ้นคือไรฝุ่นครับเพราะว่าไรฝุ่นจะเกาะอยู่ตามขนของสิ่งเหล่านี้ครับต่างๆแล้วก็ตัวมันเองรวมไปถึงอุจจาระของมันครับจะกระตุ้นอาการภูมิแพ้เราครับแล้วก็อันนั้นเป็นข้อหนึ่งครับอย่างที่สองครับสมมติถ้าเราทอนซิลอะดีนอยด์โตจริงครับแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งก่อแพ้หรือเสี่ยงกระตุ้นแล้วยังไม่ดีขึ้นครับข้อสองคือรักษาด้วยยาครับเราก็อาจจะมีการให้ยาแก้แพ้แบบกินหรือว่าแบบพ่นก็ได้ครับเราดูว่าอาการดีขึ้นไหมตอบสนองไหมครับคุณหมออาจจะใช้วิธีการเอ็กซเรย์ติดตามเป็นระยะครับเพราะว่าอะดีนอยด์เป็นต่อมที่สามารถเอ็กซเรย์แล้วมองเห็นการตีบแคบของทางเดินหายใจได้แล้วถ้ารักษาด้วย2หลักการนี้แล้วครับแล้วยังไม่ดีขึ้นครับเราก็ไปสู่ขั้น3ครับคือยอดของพีระมิดครับอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งครับถ้าทอนซิลตอยโตมากๆครับรักษาด้วยยาแล้วไม่ค่อยได้ผลครับร่วมกับอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นครับคือเด็กหลายคนอาจจะนอนกรนครับนอนแล้วหยุดหายใจหรือหายใจเฮือกเนาะหรือว่าแล้วคุณครูมาบ่นว่าเอ๊ะทำไมไปโรงเรียนแล้วง่วงตลอดเลยนะครับนะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เรากรนแล้วเราหยุดหายใจครับออกซิเจนเราก็จะดรอปลงครับในช่วงเวลาที่เรานอนครับเนาะกลางวันก็เลยต้องชดเชยด้วยการเอาออกซิเจนกลับคืนมาครับก็นอนเพิ่มไปครับเพราะว่านอนกลางคืนไม่ดีนะถ้ามีอาการเหล่านี้ครับก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหูข้อจมูกครับเพื่อเอาทอนซิลกับอะดีนอยด์ออกไป
1: ดูแล้วกว่าจะถึงยอดพีระมิดเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่อาจารย์ว่าลดปัจจัยกระตุ้นลดหรือว่าให้ลองรักษาด้วยวิธีการใช้ยาหรือเอ็กซเรย์อะไรต่างๆดูก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกเคสพอโตแล้วต้องตัดโตแล้วต้องตัดนะฮะอาจารย์นะฮะคุณกนกจันนะฮะถามให้หลานเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องนะฮะบอกว่าอายุ37นะฮะหนัก95สูง160เกิดอุบัติเหตุรถชนกระดูกแตกป่นข้อขาตรงน่องมา2วันนะฮะเพิ่งเกิด2วันเดี๋ยวลองอ่านไปก่อนแล้วกันนะครับหมอบอกว่าไม่สามารถเข้าเฝือกได้นะต้องผ่าตัดตามเหล็กผ่านมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าตัดนะฮะหมอแจ้งว่าต้องให้แผลบวมเนี่ยยุบก่อนจึงจะผ่าตัดได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะนะ
0: ฮะส่วนใหญ่โดยหลักการกว้างๆครับเวลาที่เรามีกระดูกแตกหรือกระดูกหักครับแล้วเรามีอาการที่เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อรอบๆครับเช่นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือว่าเยื่อบุข้อต่างๆครับหลายครั้งหมอก็รอครับเพราะว่าเวลาที่เราไปผ่าตัดในบริเวณที่มีการอักเสบมากๆครับไม่ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตามครับการย่อยการซ่อมแซมนะครับนะการที่แผลติดเราจะไม่ดีเท่าครับนะหลายครั้งคุณหมอหลายๆท่านก็จะรอครับส่วนใหญ่ก็จะรอครับจนอวัยวะเหล่านั้นยุบบวมลงไปครับหรือเนื้อเยื่อเราหายบวมหรือว่าไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อเลยคร
1: ับ ระหว่างรอทำอะไรได้บ้างไหมอาจารย์แบบดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงหรือว่าทำให้แบบอาการดีขึ้นเร็วขึ้นหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
0: เขาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะอยู่โรงพยาบาลนะครับนะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับถ้ายังอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาที่เรามีอุบัติเหตุใหม่ๆภายใน1สัปดาห์แรกการขยับอาจจะทำให้เราปวดมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็คุณหมอก็อาจจะให้พักผ่อนตามปกติครับยังไม่ต้องทำอะไรครับผมการบริหารหรือว่าการทำกายภาพบำบัดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักครับอาจจะมีผลเสียมากกว่า
1: ครับคุณเล็กนะฮะอายุ43สอบถามมาบอกว่า มีก้อนที่ไหล่ขวาใกล้ๆคอฮะลักษณะเนี่ยมันจะบวมๆแต่กดแล้วไม่เจ็บเคยไปถามหมอแล้วด้วยหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันอยากทราบว่าก้อนไขมันที่ว่าเนี่ยเกิดจากอะไรคะเป็นอันตรายหรือเปล่าคะ
2: ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเองนะคะไม่ได้ดูว่าไปโดนอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรกระตุ้นมานะคะส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองไม่มีใครทราบเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องให้แน่ใจว่ามันเป็นก้อนไขมันจริงถ้ามันเป็นก้อนไขมันมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างนิ่มๆนะคะแต่ถ้ามันขนาดเล็กๆแล้วแข็งๆอะไรมันอาจจะเป็นต่อมน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรทำนองนี้แต่ถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นต่อมไขมันก็ไม่น่ากลัวอะไรค่ะแต่ว่าถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะไปผ่าออกก็อาจจะดีนะคะ
1: แต่การที่มันมีก้อนไขมันติดอยู่นี่ไม่อันตรายใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันเป็นก้อนไขมัน
2: ค่ะถ้ามันเป็นก้อนไขมันไม่อันตรายค่ะวิธีดูอาจจะดูว่ามันโตขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอาการเจ็บอะไรด้วยหรือเปล่าถ้ามันอยู่ของมันเฉยๆไม่ได้มีเจ็บไม่ได้มีอะไรก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าบางทีคุณผู้หญิงถ้าคนที่ถ้ากลัวมันไม่สวยอะไรก็อาจจะผ่าคุณหมอเขาอาจจะยอมผ่าให้ก็ได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะถ้าดูแล้วมันเป็นก้อนไขมันค่ะ
1: นะฮะคุณปังพรนะฮะอายุ70หนัก48นะสอบถามว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนเป็นเบาหวานด้วยฮะตอนนี้เลยต้องควบคุมน้ำตาลอยากถามเรื่องของการปฏิบัติตัวเรื่องของการกินอาหารฮะว่าควรกินอย่างไรพอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ยังไงได้บ้างฮะ
0: ถ้าจำเพาะเจาะจงเลยอาจจะไม่มีครับผมว่าหลักๆแล้วเรากินอาหารให้ครบ5หมู่ครับตามปกติครับควบคุมอาหารที่มีความหวานนะครับหรือว่ามีน้ำตาลที่หวานชัดเจนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจากน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลจากเครื่องดื่มเพราะเป็นหลายๆครั้งก็เป็นสิ่งที่เราเขาเรียกอะไรเพิกเฉยหรือมองไม่เห็นมันนะครับนะเราก็อาจจะดื่มทานนมไข่มุกหรือว่าทานมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับน
1: ะอัน
0: น
1: ี้ก็ฟีเวอร์เลยฮะอาจารย์ช่วงนี้ครับ
0: ก็กินด้วยความระมัดระวังครับไม่ถึงกับห้ามกินนะครับนะแต่กินแต่ปริมาณแต่น้อยครับหลายครั้งที่อาจจะเป็นจำเพาะนิดนึงครับกับคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานหลายคนเนี่ยเบาหวานทำให้มีการบาดเจ็บนะครับนะหรือว่าทำให้ปลายประสาทเราทำงานผิดปกติได้ครับรวมไปถึงในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ได้ครับนั้นก็สังเกตอาการตัวเองนิดนึงครับเวลาที่เราเป็นเบาหวานแล้วเราบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรากินนิดเดียวเราท้องอืดง่ายครับบางคนคลื่นไส้อาเจียนง่ายเนาะอาจจะเป็นอาการที่ขออภัยครับจำชื่อไม่ได้ที่คุณที่อายุ70ปีเนี่ยปรึกษามาครับว่าเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนครับบางทีสิ่งที่ซ่อนอยู่ครับคือกระเพาะอาหารที่เราทำงานได้ช้าลงครับหรือบีบตัวได้น้อยลงครับเพราะนั้นคนที่มีภาวะเบาหวานและกระเพาะอาหารทำงานช้าลงร่วมด้วยนะครับก็อาจจะต้องกินอาหารที่มื้อเล็กลงหน่อยนะครับเนาะอาจจะต้องซอยมื้อเป็น 4-5 มื้อนะครับแล้วก็กินปริมาณในแต่ละมื้อน้อยๆครับสิ่งสำคัญของคนกดไหลย้อนคืออย่ากินแล้วรีบนอนครับไม่ว่าจะมื้อไหนก็ตามเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเราอยู่บ้านเป็นหลักครับหลายครั้งสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆคือเรากินอาหารเที่ยงปั๊บบ่ายโมงเราเอนหลังเลยทันทีอาหารเนี้ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรากระตุ้นครับทำให้เรามีโอกาสเกิดอาการของกดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็กินแล้วก็นั่งสักพักนึงครับหรือไปเดินเล่นพักนะครับไปมาเอนหลังก็ได้
1: ครับในห้องแอบมีคนถามมาว่าคนที่คุมน้ำตาลเนี่ยทานทุเรียนได้ไหมฮะตอนนี้เห็นเขาเริ่มออกหน้าทุเรียนแล้วอาจารย์ทุเรียนเป็นผลไม้ให้อาจารย์เขาบอก
2: ทานนิดเดียว
0: น้อยครับแต่พอให้รู้สึกว่าหายยากครับแล้วก็จำกัดปริมาณ
1: นะฮะมีคำถามเรื่องสายตามาผมไม่แน่ใจว่าจะพอได้ข้อมูลกันยังไงได้บ้างเพราะอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้เฉพาะทางด้านจักษุนะฮะคุณพันนิพาอายุ67นะตอนนี้สายตายาวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตาแห้งปวดบริเวณเบ้าตากลางคืนหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นนะพอมาเมื่อวานกลับมาเป็นอีกแล้วฮะแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอไหมฮะตาแห้งหยอดน้ำตาเทียมอาการดีขึ้นแล้วพอตื่นมาอีกวันนึงก็อาการเป็นอีก
2: ถ้าหยอดแล้วไม่ดีขึ้นก็น่าจะต้องไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่หยอดน้ำตาเทียมถ้าพี่ทราบก็อาจจะต้องหยอดไปเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่มันไม่ใช่หยอดวันเดียวแล้วหายอะไรเงี้ยค่ะ อาจจะต้องหยอดเรื่อยๆแต่ถ้าหยอดแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะคนจะต้องเจอหมอปลาน่าจะดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่า

0: ครับอาจจะคล้ายๆผมนะผมจะหยอดทุกวันแล้ววันละหลายเวลาด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: พอติดม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: พอสักพักมันก็จะแห้งอีกสักพักมันก็จะแห้งอีกนะฮะนะแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วไม่สบายใจอาจจะไปปรึกษาหมอคุณหมอตาก็ได้นะคุณมนตรีแล้วกันนะครับคุณมนตรีอายุ62นะฮะไม่มีโรคประจำตัวแต่ไม่ได้แจ้งเพศมาว่าเพศหญิงหรือเพศชายนะฮะแจ้งมาว่าตอนนี้เวลาปัสสาวะเนี่ยรู้สึกปัสสาวะไม่สุดพยายามเบ่งแล้วคิดว่าสุดแต่พอเก็บเข้าที่มีปัสสาวะปริบๆออกมาเป็นเพราะอะไรมีวิธีแก้ไขเองได้ไหมครับน่าจะเป็นผู้ชายนะคุณมนตรี
2: คาดว่าเป็นผู้ชายครับเวลาที่เราอายุมากขึ้นครับสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยครับแล้วขัดขวางการที่ปัสสาวะเราไหลตามปกติได้นะครับก็คือต่อมลูกหมากครับเวลาที่เราอายุเยอะหน่อยต่อมลูกหมากก็จะโตขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็หลายครั้งอาจจะต้องให้คุณหมอทางศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับนะหรือคุณหมออายุรกรรมก็ได้ครับตรวจดูนิดนึงครับว่าเพราะว่าการตรวจหลายครั้งเราก็ทำได้ไม่ยากครับก็คือตรวจทางทวารหนักครับเพราะว่าสามารถจะคลำต่อมลูกหมากได้นะครับนะถ้าโตนะครับนะก็อาจจะมียาครับซึ่งสามารถช่วยทำให้เราช่วยตอบทำให้ต่อมลูกหมากเราเล็กลงได้ครับปัสสาวะก็จะโฟลว์ดีขึ้น
0: Uh-huh.
2: ประมาณกันถ้าหลายครั้งเวลาที่เราไม่รักษาครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1คือรบกวนชีวิตประจำวันครับ2บางคนเป็นการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะที่มากขึ้นครับ
0: ครับถามเรื่องมะเร็งลำไส้นิดนึงอาจารย์มีคุณใหญ่นะฮะสอบถามเข้ามาพี่ชายเป็นมะเร็งลำไส้อยากให้แนะนำอาหารว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ฮะมะเร็งลำไส้ฮะ
2: เป็นแล้วใช่มั้ยครับถ้าเป็นแล้ว
0: น่าจะเป็นแล้วฮะ
2: เป็นแล้วครับไม่มีการห้ามหรือว่าสนับสนุนการกินอะไรเป็นพิเศษครับจริงๆแล้วมะเร็งลำไส้นี่เนี่ยปัจจุบันถ้าสมมติถามในแง่ของการป้องกันไม่ให้เป็นครับก็คือกินผักหรือกากไก่อาหารมากขึ้นครับกินเนื้อแดงลดลงครับแต่ผมเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งลำไส้แล้วแล้วกินอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคิดว่าไม่มีครับยกเว้นว่าเคยมีการผ่าตัดมาแล้วครับแล้วลำไส้เรามีโอกาสติดได้ง่ายขึ้นจากพังผืดหรือการบีบรัดอะไรก็ตามครับคุณหมอหลายท่านก็จะบอกว่าระวังเรื่องการกินเขาเรียกอะไรครับสิ่งที่มีกากเยอะๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้แต่ว่าโดยปกติก็กินได้ตามปกติ
0: ย้ำอาหารที่กินก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะอาจารย์เลี่ยงอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
2: การป้องกันใช่ไหมครับการป้องกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาเชื่อว่าเนื้อแดงครับเนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเยอะๆครับแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้ากินเยอะอาจจะไม่ดีครับโดยเฉพาะถ้าสัดส่วนของเนื้อแดงที่เรากินเยอะและสัดส่วนของกากใยอาหารที่เรากินน้อยครับนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
0: ครับนะฮะวันนี้หลากหลายท่านเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะร่วมสนุกกับกิจกรรมไข้หวัดใหญ่อย่างเดียวเลยนะฮะคุณเอสาวนีคุณนิชายังวอนวิเชียนนะฮะตอบคำถามเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีบางท่านของผู้ชมที่เข้ามาทางโทรศัพท์อาจจะไม่ถามไม่ทันจริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ได้กันไปหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ปรุณนะครับแล้วก็อาจารย์ตุ้ยนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับรัฐคิมหมอรามาสวัสดีครับ

น้องจือวิวเจ้าอายุ27น้องเป็นนักแสดงละครเวทีโลกโควิดมาลงละครกันเลยปิดน้องก็เลยกลับบ้านก็ดีเหมือนกันน้องจะได้ใจชีวิตแบบนิ้ววิวน้อมอง

ามาช้อปปิ้งกันซูเปอร์มาร์เก็ตของเฮานะ

ะก็คือปลาใหญ่และไห่ที่บ้านใครกินไอ้ยังก็ไปเก็บเอาบ่ต้องจ่ายเงินเฮาก็มีกินเจ้าจะแยกกับข้าวเมื่อล้ำก็ต้องใจของสดของดีและปลอดสารพิษ

0: Will 何位 ？Will
1: 系呢？
2: พุทโธธรรมโมสังโฆวิวนอนกินบ้านกินเมือง
1: โอ๊ด
0: เจ้าคุณหลาน
1: พูดได้อย่างไร
0: พอตัวในเฟซบุ๊กนั่นกะ
1: กะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโควิดกันนี่พ่ออย่างวะ
1: น้องจะแยะมอหอม
0: เข้าท่า

0: วิวตั๋วเอาเสื้อผ้ามาหยั่งมาคําเหลือเนี่ย
1: มันจะมาทายลงเฟซกะ
0: จ้ะงามขนาดตัวมาดู
1: งามเนาะ
0: เออ
1: และละเอียดเลย
0: เออ
1: หัวละเอียดมาก
0: อ่ะเดี๋ยวไล่สดขายดีกะ
1: จัดว่าดี
0: เข้ม
1: หยอกเลย
0: จัดไฟเอ้ามีดนตรีตัวไอ้ๆขอเสียงหน่อย
1: ได้กันมา
0: วิว
1: เอาเพลงโจ๊ะๆเนอะ
0: 1 2 goงามขนาดน้อยเหย
2: ใครสนใจนะเจ้าสามารถสั่งซื้อได้นะเจ้าราคาไม่แพงเป็นกันเองสนใจอินบอกมาเจ้าอินบอกมา

0: ไปส่งของกันเน
1: New You Normal ในความคิดของน้องก็คือการกลับไปใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็

0: ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะ
1: คอ
0: าจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
0: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหนระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
0: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
1: เตียงเตียงครับ
0: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
1: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
0: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: พออยู่ในแนวราบ
0: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
0: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: อ
0: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาท
0: ีโอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
0: ่
1: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
0: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่า สรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์
1: ค
0: ะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้
1: ม
0: อุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนงายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงนี้ก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมงนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีนึง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะอันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่สามก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไรฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไรฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันที่สี่คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอน
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะคะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊ก
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะหนึ่งลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรงก
1: ับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาว อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายๆเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วยบ
1: ุ
0: ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก็นี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค่ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะชวนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยครับ
0: มีลาเวนเดอร
1: ์ใช่ไหม
0: คะpeppermint eucalyptus ใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองของเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียง
1: ม
0: ากใช่เรารู้สึกว่าคนข้างนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้ครับ
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์คะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนก กับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงาย

0: ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมด
1: ครับ
0: ทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรค
1: ครับ
0: ไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนอาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไง
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแล้วค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมฮะ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู
1: ่
0: ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎ
1: ร
0: ์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรง

0: โดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยกันว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่ง

0: เนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดพักคารตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าไม่อยากได้เคมีบำบัดแต่ว่าเอางี้แล้วกันนะครับขึ้นกับระยะของโรคครับถ้าเกิดเป็นมะเร็งที่ระยะต้นๆเนี่ยในบางครั้งนะครับเราก็อาจจะพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ตามด้วยรังสีรักษาหรือว่าการให้ฮอร์โมนแต่ว่ามันขึ้นกับชนิดของโรคซึ่งมีระยะของโรคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเคมีบำบัดไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็มีวิธีการครับที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเคมีบำบัดมากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยภาพพจน์กังวลเรื่องคลื่นไส้อาเจียนกังวลเรื่องภาวะการติดเชื้อนะครับกังวลเรื่องความอ่อนเพลียเพลียแรงเบื่ออาหารไม่สบายปัจจุบันนี้เรามียาหรือมีฮอร์โมนหรือมีวิธีการช่วยเหลือต่างๆมากมายการให้ยาป้องกันการอาเจียนการให้ยาที่จะช่วยลดไม่ให้เม็ดเลือดขาวมันตกต่ำมากเกินไปนี่แล้วก็มีฮอร์โมนช่วยหรือมียาวิตามินเสริมที่ทำให้ภาวะเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงถึงแม้มีเคมีบำบัดเองก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับ

0: ดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับห่วงความสะอาดจนลืมนึกถึงความสบายของตัวเองหรือห่วงงานจนลืมกิจวัตรที่ต้องทำงงละสิครับผมกำลังหมายถึงคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะเพราะยุ่งจนไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำหรือไม่เข้าเพราะกลัวห้องน้ำไม่สะอาดถ้าคุณยังห่วงตัวเองน้อยกว่าห่วงอย่างอื่นแบบนี้ก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแน่นอนครับ
2: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยทั่วไปจะพบในช่วงอายุ 20-50 ปีครับแต่พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงเปิดและสั้นกว่าผู้ชายมากและยังอยู่ใกล้ทวารหนักซึ่งมีเชื้อแบคทีเรียจำนวนมากเชื้อโรคเหล่านี้มีโอกาสเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะจนเกิดการอักเสบได้ครับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแค่ไม่กลั้นปัสสาวะครับถ้ารู้สึกปวดปัสสาวะต้องเข้าห้องน้ำทันทีไม่ดื่มน้ำหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากๆก่อนเข้านอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะจะหลับยาวไม่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่สวนล้างช่องคลอดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพราะทำให้แบคทีเรียชนิดดีทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคถูกกำจัดออกไปด้วยจึงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นครับและเพื่อหลีกเลี่ยงโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งก็คือดื่มน้ำให้มากในตอนกลางวันอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วคุณผู้หญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศโดยการเช็ดหรือล้างจากด้านหน้าไปด้านเหนือเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียจากทวารหนักควรดื่มน้ำหรือรับประทานแครนเบอรี่ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ควบคุมโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานเพราะหากควบคุมไม่ได้ก็จะติดเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
3: โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลเสียตามมามากมายเช่นอาจจะทำให้ติดเชื้อซ้ำบ่อยๆจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติไปหรือว่าการติดเชื้ออาจจะลุกลามจากการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะไปเป็นกรวยไตอักเสบซึ่งทำให้คนไข้มีอาการ

0: ไข้สูงหนาวสั่นปวดชายโครงข้างที่มีการติดเชื้อและอาจลุกลามไปเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดได้นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานของไตผิดปกติตามมาได้อีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติที่สงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบควรจะรีบมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์และตรวจปัสสาวะและรับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปค่ะ
1: และอย่าลืม do and don'tทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

าวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

วัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทาร์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้า